0: ใสมันนี่นี่ข้าน้อยมีสองคนเหรอทั้งหมดเป็นเพราะตัวเจ้าเองข้าน้อยมันงี่เง่า
1: เข้ามาสิมึงชุบแป้งทอดเดี๋ยวพ่อจะซ่อนให้เต็มเหนียวจะได้นึกออก
2: จะเริ่มทำการผ่าตัดก่อนอื่นก็ทำการผ่าลูกหลักอันน่ารังเกียจ
3: ถ้าเกิดทันทีร่างหลักโก้กระผมก็พร้อมยอมให้มือแปด
4: ปกติก็ควรรับโทษประหารแต่เจ้าน่ะไร้ความผิดมาตั้งแต่แรกแล้ว
1: การผิดฉากด้วยโศกนาฏกรรมเราไม่ยอมให้เกิดขึ้นแน่ตาสว่างได้แล้วไอ้เบียวธนุกิสมองกลัว
5: ข้าผู้นี้คือเอ๊ะทุกคนเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ต้องให้เปลืองแรงอยู่เรื่อยเลย
5: โอ้โหสุดแรฟไปเลยสายสัมพันธ์กับเพื่อนพ้องนี่แหละสุดยอดจริงๆด้วย
4: ไม่มีเวลาว่างพักหายใจหรอก
6: ข้าคือราชาแห่งความชั่วร้ายที่แท้จริงอีวิลคิงยังไงล่ะ
5: แค่พวกกระจอกของปลอมไม่ขนามือหรอกสมกล่าวราชันสรรเสริญปฐมราชาข้าก็คือราชาแห่งความชั่วร้ายที่กลืนกินความชั่วนามกีระ
7: กาเซนเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตเข้มEnjoy ไปกับรสชาติกัดเส้นอร่อยเข้มเต็มชิ้นยูโร
8: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
9: ไม่รู้อ่ะ
10: หนูรู
9: ้
10: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
8: สแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
11: มิกเกิลมิกใหม่หอมกลิ่นไอหยี่เขียวโฮมิกกลิ่นนักแรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดูออริเชียส

0: ันทุกโมเมนต
1: ์ Biofarm Gummy เขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: มาจงเดินตัวข้าที่แสนจะเพอร์เฟคขั้นสุดยอดหาได้เปรียบจัดการซะเถอะ
1: วิชาของข้าน้อยจะผลาญทำลายพินาศให้สิ้น
2: พวกหนอนแมลงกระจอกมันต้องพบจุดจบอย่างน่าสมเพชถึงจะคู่ควร
1: พวกแกทุกคนจะต้องตายแบบพอดิบพอดีข้าคือมีหนอนกันและข้าจะจัดการพวกแก
3: สงครามราชา
4: ราชาแห่งภูมิปัญญาเฮ้ยเฮ้ยยันมาร์กัสไงล่ะ
5: ราชินีแห่งความวิจิตรฮิเมโนรัน
6: ราชาแห่งความแน่วแน่
7: เ
6: บต้าคาเนสกา

0: เฮ้ยนายเหนือหัวแห่งพืชผลเฮ้ยโอ้ฮาคุระจินีบาสกี
1: ้เฮ้ยราชาผู้อยู่อีกวางเจเรมี่บราซิเอรี
2: ขบวนการจอมราชันคิงออเดอร
1: ์ขึ้น
3: ไอ้จูไอ้จู
1: ไอ้จู
3: ไอ้จูไอ้จู
1: นี่แหละพลังบัตรดินระเบิดมินิทีร่า
3: ไอ้จูไอ้จูย่า
4: ย่าพ่อครับ
1: ไงปรินซ์
4: ผมพากามูทีร่ามาด้วยนะ
1: โอ้โหเกิดปฏิหาริย์ข้ามห่วงเวลาเลยเหรอเนี่ยทางนี้ก็เกิดปาฏิหาริย์อันงดงาม
0: ต้องขออภัยด้วยที่มาช้า
1: อุนจี
3: ้ไอ้จู
0: โนบุฮารุลาลิฟดิโชทุบเขาให้ให้ยัง
3: ไอ้จูย่าย่า
1: เฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ้ยไอ้จูย่า
1: เฮ้ยเฮ้ยย่าย่าทุกคนมากันพร้อมหน้าแล้วนะ
5: โอ้ไม่อย่าบอกนะว่านายลืมหน้าพวกเราไปแล้วนะ
0: เกิดคิงลืมพวกเราไปมีหวังได้ช็อกคิงแน่ต้องหาวิธีไม่ให้ลืมด้วยการทิ้งนก
6: เพราะอยู่พร้อมหน้ากันถึงเป็นขบวนการเป็นเคียวดิวเจอร์ไงล่ะ
7: ว้าวมาอลวาดกันให้สุดเบรฟไปเลย
1: ได้เลยนี่จะเป็นศึกสุดท้ายของเราแล้วลุยเลยทุกคน
2: ได้เลยเบรฟอิน ขบวนการ

เขียวหรือเจ้าจะอาละวาด

0: ดีละมาแล้วว่าจะเต็มแบบที่ไม่ได้ทำมานานกันเลยฮิย่า
1: อัมออน
0: งั้นช่วงปิดฉากก็ต้องจัดให้เอิกกระเริกอลังการกันหน่อยป้า
2: ครับรีบีคาซาเลือดแชมป์ชิงยูจะฆ่า

0: once the moment
1: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิดกี่ทีควอลิตี้ทุกขวดดีโดเลย
2: อาหารเช้าซีเรียลคัพคัพคัพจะกินตอนไหนก็อร่อย
3: คัพคัพคัพ
2: อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์

0: แบบไหนก็ทีมเดียวกันจอลลี่แบร์เพื่อนสีเขียวหนึบ
1: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียนสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA ไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อบชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcotระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ノボハロト！
1: เจ๋งมากเลยหัวฟู
2: ฉันรุ่นลุงแล้วนะ
3: โนบุฮารุล็อกตัว
2: ถ้าโยนธนูกีสมอง

0: เฮ้ย
1: ไงล่ะ
2: โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โย่โ
3: ย่โย่โย่โย่โย่โย
2: เข้าใจแล้วหล่อนขอรับท่านเจรามี
3: ปาก
1: จะเอาแล้วนะเยอะ
4: จงนอนรับความตายอย่างงดงามสำเร็จแล้วนะ
1: ใช
2: ่ยังไงก็เปล่าประโยชน์เพราะงั้นตายไปซะเถอะเพราะว่าฉันเป็นอมตะยังไงเล่าถ้างั้นพวกเราจะเป็นคู่มือให้กับแกเอง
1: โทรินข้ามห่วงเวลามาช่วยพวกเราเหรอ
2: Bluff in Kill you chase Fire ลุยกันเลยจัดไป
5: ได้เฮ้ยจับครับเฮ้ยผู้กล้าแห่งเหล็กไหลเร็วๆสายัน
2: เยอะผู้กล้าแห่งการปะทะเฮ้ยเร็วๆแกร่งผู้กล้าแห่งแสงประกายเฮ้ยเร็วๆซิวเวอร์
1: โทรินรับนี่ไป
2: เยี่ยม
5: อังสตรอง
2: เฮ้ยเล็กพุ่งเสีย
3: เฮ้ยจบแค่นี้เลยนี่ไปนี่นะงั้นเอาละนะปรินซ์กีระ
6: ได้ครับพ่ออ ่
3: ะ
2: ทั้งหมดเป็นความผิดของข้าน้อยเองต้องขออภัยจากใจจริง
1: แต่เพราะเรื่องนั้นสายสัมพันธ์ของเราก็เลยยิ่งแน่นแฟ้นแล้วนายจะมาอีกไหมปรินซ
6: ์แน่นอนสิผมจะไปฝึกการเป็นคิงอีกเยอะๆแล้วจะกลับมาอีก
3: ใช่แล้วจะต้องได้เจอกันอีกแน่เพราะว่าพวกเราก็คือขบวนการไงล่ะ
7: น
0: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Pooh กิตติน B 5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B Mai จิรัชยา G 4 Fai ฮิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2ตีตีป๋อ R 3 Fai อตอม R 4มีพัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N 2พิษรัก Poisonous Love N 3พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู่ N 4สามีบ้านนอก My Plastic Wife N 5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: เมื่อมรดกทางธุรกิจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศึกแห่งสายเลือดคนหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมส่วนอีกคนคอยขัดขวางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและเงินทอง
9: ฉันเชื่อว่าทำธุรกิจการพนันขัดต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของชิวซึ
10: ชาร์ล็อต
8: พบกับความเข้มข้นดุเดือดเชือดเฉือนหักหลังกันอย่างเลือดเย็นของตระกูลเศรษฐีในซีรีส์เล่ร้ายมรดกเลือดวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 น.ทางช่อง9กด30
11: พบกับหลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
12: พบกับพวกเราสามคนได้ในรายการ
11: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
12: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
13: Happy birthday to you.

0: แก
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
7: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้เรดทอล์กจะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
8: ทุกคนแข่งกัน
9: คอมเมิร์ส
10: เขาจะช่วยเรามากๆ
11: เขาคิดครบลูปอะ
12: ขนาดนั้นครับ
7: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30
13: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B-Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์

0: entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้สนับสนุนโดยถั่วลิสงเคลือบตาโกแก่โกแก่มันทุกเม็ด
2: กูเซเฮเดอร์ไม่ได้มีแค่ห้าเครื่องหรอกระบบเขายังหลับไหลอยู่บนดาวโลกด้วย
3: จริงเหรอเนี่ย
4: จะได้เจอเราเร็วนี้ไหมนะคืออะไรเหรอโกเซเฮดเดอร์เนี่ยไม่ใช่ของที่สร้างขึ้นมาแล้วเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งเหรอครับ
3: ของเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเขาน่ะนะมีชีวิตเหมือนเราเลย
4: เอ๋มีชีวิตเหรออ
3: ืม
4: ถูกต้องแล้วจ้ะเพราะเขาช่วยเราเทพสวรรค์ผู้พิทักษ์ถึงได้ถูกทิ้งไว้ที่โลกมนุษย์และยังคงมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่ง
3: ใช่ใ
4: ช่งงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆนี่แล้วทำยังไงเราถึงจะอัญเชิญพวกเขามาได้ล่ะ
2: เรื่องนั้นน่ะ
5: เฮ้ยเดี๋ยวดินี่มันเรื่องสำคัญเลยนะนี
6: ่ใจเย็นก่อนสิ
4: เป็นอะไรไหมเนี่ย
3: เอาเถอะถ้าพวกเราตั้งใจแล้วก็ไม่แน่ว่าพวกโกเซเฮเดอร์จะต้องโผล่มาแน่นอนดีละงั้นมาลองกันสักตั้งพยายามเข้าจะว่าไปแล้วโนซุมุไม่ไปเรียนกันเหรอ
4: วันนี้โรงเรียนหยุดนะเพราะไข้หวัดอัจฉริยะ
3: ไข้หวัดอัจฉริยะเอ๊ะ
4: นี่ไม่รู้เหรอตอนนี้ออกจะดังนะแถมมีแต่เด็กๆที่เป็นกันถ้าติดหวัดก็จะกลายเป็นคนฉลาดสุด
3: ๆฉลาดขึ้นได้ด้วยเหรอ
4: ถ้าเป็นไข้แล้วจะทรมานแต่เพราะงั้นโรงเรียนก็เลยหยุดนะเอาล่ะผมไปเล่นเกมดีกว่าถ้างั้นพวกเราเองก็ไปฝึกกันบ้างเถอะวันนี้จะเป็นเวรใครกันนะใครแพ้ทำเวร
7: ยิงชุบ
4: เบายิงชุบเนื้อพี่แพ้เสียแล้ว
5: เป็นเวรกับใครเนี่ยนะของที่อาบน้ำแล้วสดชื่นน้ำยาซักผ้าที่ดีๆแล้วก็สมผสมสำหรับทำมื้อเย็นอร่อยๆด้วยนะยาเอรินี่เขียนมากำกวมชะมัดเลยถ้าจะทำสตูก็ต้องใช้นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่เฮ้ยอะไรของนายใคร
3: อย่าเลือกลวกๆแบบนั้นสิ
5: เฮ้ยนี่ทำอะไรของนายอ่ะ
3: จะซื้อของดีๆเพราะสุขภาพต้องพิถีพิถันกันหน่อยพอดูร้านนี้เสร็จค่อยไปร้านอื่นไง
5: ร้านอื่นเหรอ

0: ีแล้วเราจะซื้อผงซักฟอกกับเครื่องอาบน้ำที่นี่งั้นกลับไปร้านแรกกันเถอะ
1: ฮะ
0: แครอทกับเนื้อไก่ของที่ร้านแรกน่ะถูกแถมดีต่อร่างกายที่สุดแล้วส่วนบล็อกโคลี่ก็ต้องร้านที่4หัวหอมใหญ่กับบะหมี่ก็ต้องร้าน5
1: เฮ้ยนี่ต้องกลับไปอีกรอบจริงเหรอ
0: แง่อยู่แล้วสิ
1: จะบ้าตาย
2: อีพิกที่5 Magical High
1: ไปแค่ซื้อของไม่ต้องจริงจังขนาดนี้เลยก็ได้นี่ฮะ
0: อย่ามาดูถูกการซื้อของนะนี่เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตเลยแล้วที่สำคัญในมันเห็นตรงเกินไป
1: นี่ว่ายังไงนะเย้ย
0: ถือนี่ให้หน่อย
1: เอาเดี๋ยวดิเฮ้ย
3: ไม่อยู่ถึงจะเป็นแค่มนุษย์โลกแต่ถึงขนาดหาที่ซ่อนของไอเจอได้แบบนี้กำลังหาอะไรอยู่กันแน่ซันเสือแฮ่ถ้าอยู่ไม่ยอมพูดแล้วก็ตายซะซันเสือ
0: ซีอีโฟกัสเฮ้ยที่จะทำอะไรกับเธอวอลสตาร
3: ์อย่าเรียกไอด้วยชื่อองค์กรนะชื่อของไอคืออูจูเซรุโซแห่งการแพร่ระบาดนะซันเสือ
0: ปากใหญ่ๆของแกจะต้องเป็นจุดอ่อนแน่ๆแ
3: ค่ก็หุบปาก
0: อะไรกัน
3: ไม่ให้เลงล็อกเซนเซอร์ส่งเย่ผู้หญิงนั่นมาซะดีๆเซนเซอร์อย่า
0: ฮะ
3: ไอจะขยี้อยู่ให้แหลก
4: เฮ้ยโรดลันดิกเกือบ
3: ขาด
1: อย่าได้หวังเลยลันดิกเอ็กซ์ฮะแบล็คเอ็กซ
5: ์ฮะไ
0: อโอ้ไอตัวนี
1: ้ให้ตายอย่าหุนหันวิ่งออกมาเองแบบนี้สิ
0: ฉันไม่ได้หุนหันวิ่งมาสักหน่อย
1: ฮะ
0: มันเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดสำหรับตอนนี้ต่างหากเล่า
1: จะบอกว่านายรอบคอบไม่เหมือนเรางั้นเหรอฮะ
0: อย่าประมาทก็แล้วกัน
3: คุยกันจบหรือยังหวา
1: เฮ้ย

0: ไปแล้วนี
1: ่โดนอย่างนี้ฝากไว้ก่อนเถอะซันเซ่
0: เฮ้ยมันหนีไปซะได
2: ้พวกคุณเป็นใครน่ะ
0: ไม่บาดเจ็บใช่ไหมครับถ้าไม่รังเกียจช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยจะได้ไหม
2: ทุกคนครับช่วยมาดูนี่หน่อยสิครับ
3: ขณะนี้ไข้หวัดอัจฉริยะ
0: อะไรเหรอ
3: แพร่ระบาดในเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะเราเด็กๆที่ติดหวัดต่างก็มีผลการเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งด้วยเหตุนี้บรรดาผู้ปกครองต่างก็อยากให้ลูกๆได้ติดหวัดเหมือนกันค
0: ่
3: ะ
0: แย่มาก
3: สัมภาษณ์หนึ่งในผู้ปกครองก็ได้ความมาว่าไม่เห็นเป็นไรพอลูกฉันโตขึ้นเขาจะต้องเข้าใจค่ะยังไงตอนนี้เขาก็ต้องเข้าโรงเรียนม.ต้นให้ได้สิคะ
2: เห็นแก่ตัวจังเลยที่จะให้เด็กๆก็มาป่วยกันแบบนี้เนี่ยนะ
3: โรงพยาบาลกำลังเข้มงวดยาต้านไวรัสเพราะว่าผู้ป่วยกล
0: ับ แล้วสมุ
3: นให้ยาต้าน
0: วันนี้โรงเรียนหยุดไม่ใช่เหร
3: อท
2: างการคาดว่าอ๋อก็ใช่แล้วแต่จู่ๆเขาบอกให้ไปสอบนะสิอะไรกันนักหนาเนี่ย
4: ตอนนี้แผนไวรัสของอุจูเซรุโซกำลังไปได้สวยเลย
0: ครับถ้าลูกๆของพวกมันไม่ฉลาดอย่างเด็กคนอื่นๆแล้วก็พวกมันก็จะรู้สึกอยู่ไม่สุขอย่างแน่นอนมีพวกพ่อแม่เชื่อเยอะกว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกนะครับ
4: แล้วเราก็จะใช้ความรู้สึกนั้นในการเพิ่มพลังให้กับไวรัสให้มากยิ่งขึ้น ยอดเยี่ยมมากเลรัน
0: ครับท่าน อีกไม่ช้าเราก็ไม่ต้องให้อุจูเซรุโซมันจาเพื่อแพร่เชื้อไวรัสอีกต่อไปแล้วเราพ่อแม่ของพวกมันจะเป็นตัวช่วยแพร่ไวรัสให้กระจายไวขึ้นเองต่อให้เป็นพวกเทพสวรรค์ผู้พิทักษ์ก็มาขวางเราไม่ได
4: ้แล้วพวกมันก็จะไม่มีทางรู้ถึงแผนการที่แท้จริงของพวกเราได้เลย
0: วันนักศาสตราจารย์ศูนย์วิจัยไวรัสมหาวิทยาลัยนิชิซาวะชิคิชิมะเรนโกะผมเคยเห็นชื่อคุณในหนังสือพิมพ์ด้วยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาโรคไม่รู้ที่มา
5: บิ๊กบลูมหมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุกหมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุก
6: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
7: ไม่รู้อ่ะ
8: หนูรู
7: ้
8: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปขาได้ขวาน
6: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
9: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิสกิตีควอลิตี้ทุกขวดที่โดเลยนะ

0: ทุกโมเมนต
1: ์อาหารเช้าซีเรียลครับครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
2: ครับครับคร
1: ับ อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
3: ์ Euro
4: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
5: ้มันอะไรกันเนี่ยนี่คิดจะทำอะไรอ่ะ
6: เด็กคนนี้ติดไข้หวัดอัจฉริยะอย่างนั้นเหรอครับ
7: ค่ะเขาเป็นลูกชายของฉันเองชื่อเคนอิจิ
5: บีบีนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
6: อย่าบอกนะว่านี่คือ
7: ใช่นี่ก็คือตัวจริงของไวรัสหวัดอัจฉริยะเพื่อแลกเปลี่ยนให้กลายเป็นคนหัวดีถ้าไม่รักษาก็จะกลายเป็นแบบนี้ไป
6: ทุกคนไข้หวัดอัจฉริยะเป็นแผนของบอสตา
8: โรงเรียนประถม
9: การสอบเริ่มได้

0: ยาย
1: ทุกคนทุกคนจู่ๆทุกคนก็กลายร่างเป็นเจ้าพวกนี้นะครับ
2: นี่คือแผนพวกวอร์สตาร์อย่างที่ชายบอกงั้นสินะ
1: ทำไงดีล่ะอย่างนี้ก็โจมตีไม่ได้สิอาราตาอย่าตกใจต้องอย่าเอาไว้ก่อนยัง
3: ยาต้านไวรัสขนาดเล็กของฉันไม่ออกฤทธิ์กลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว
4: ไม่มีทางอื่นเลยเหรอครับศาสตราจารย์คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่นะ
3: ตอนแรกฉันค้นพบไวรัสที่ไม่มีที่มาจากโลกในตัวของเด็กคนนี้เข้าจากนั้นฉันก็เฝ้าค้นหาวิธีสร้างยาต้านไวรัสมาโดยตลอด
4: ถ้าอย่างนั้น
3: แต่ถ้าทำอย่างนั้นฉันก็จะต้องใช้ตัวอย่างเลือดจากสิ่งมีชีวิตที่สร้างไวรัสนี้ขึ้นมาก่อน
4: เพราะงี้ถึงได้ไปคนเดียว
3: ในที่สุดฉันก็เจอเอเลี่ยนนั่นแล้วแท้ๆแต่สุดท้ายฉันก็เอาแต่หนีอย่างเดียวทั้งที่ลูกของฉันแล้วก็เด็กทุกคนในโลกต่างก็ต้องการใช้ช่วยกันทั้งนั้นเจ้าเอเลี่ยนนั่นเอาแต่หัวเราะบอกว่าพวกชาวโลกมันก็แค่หนอนแมลงไม่มีค่าพอให้มันช่วยหรอก
4: อย่ามาล้อเล่นนะพวกวอลสตาร์เด็กเหรอหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี
1: ้หยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าออกไปนะอย่าสิ
5: ทุกคนพอสักทีเถอะ
4: หยุดได้แล้วหยุดนะก
3: ็บรรดาเด็กๆที่ติดไข้หวัดอัจฉริยะจู่ๆก็กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาชาวโลกทุกคนคะฉันมีข่าวมาบอกค่ะในที่สุดฉันก็ค้นพบยาต้านไข้หวัดอัจฉริยะแล้วค่ะ
4: จริงเหรอเนี่ยแต่ถ้าออกอากาศแบบนี้แล้วก็ศาสตราจารย์ต้องเป็นเป้าแน
3: ่หากใช้ยาต้านนี
4: ้ตอบฉันหน่อย
3: ร่างกายเด็กไวรัสก็จะถูกยับยั้ง
4: ทำยังไงดีเนี่ย

0: หยุดเลยซันเซ่ยูไอ้ไม่ปล่อยให้ยูมาขวางหรอกซันเซ่
1: งั้นก็ลองมาหยุดฉันให้ได้สิ
2: สัตว์จร
0: เจ้าโง่เอ้ยเป็นแค่มนุษย์คิดกำแหงกับไอเหลือซันเซ่ว้าย
1: คนที่ประมาทมันแกเองต่างหากนะ
0: อาวุธแบบนั้นมันนี่อยู
3: ่ไฮเหรอการจะล่อแกออกมามันก็ต้องมีลูกเล่นนิดหนึ่งนะวิชาเทนโซเรียนแบบรูปลักษณ์คือคาโมมิราชยังไงล่ะ
0: งั้นที่พูดเรื่องยาต้านไวรัสนั่นก็โกหกเหรอซันเซ่
3: ถ้ามองจากมุมมองของมนุษย์แกก็เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟอากุริเฮ
4: ้กัตเ
3: ชนส์กัตเทนโซ
4: ชินวาเทีย
0: หน่อยแน่แก
3: แผลที่หัวของมันหายไปแล้ว
5: ฉันจัดการเองจะเพิ่มไปอีกสักแผลหนึ่ง
6: มิกเกิลมิกใหม่หอมกลิ่นไอหยิ่งเขียวโฮมิกกลิ่นนักคาแรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดูออริเชียส

0: ำลังกายนะ
1: ยูโร
2: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียนสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
3: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
4: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: ได้ตัวอย่างเลือดมาแล้วรีบเอามาให้ฉันนะเวลาไม่คอยท่าแล้ว
1: เข้าใจแล้วครับแลนดิ้งแอค
2: นี่ไม่โดนไม่โดน
1: ยังไงก็ไม่โดนสู้กันสิ
2: ไอ้สู้เหรอสู้แบบนี้ใช่ไหมซันเซอร์นี่ไม่ยังไงล่ะ
1: บ้าเอ้ย
2: เนี่ยก้าวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ไม่เป็นไรนะอากุริ
3: ชาจะกอดเธอจะกล้ามันเลย
1: เข้าใจแล้วซีอีกโฟกัส
2: ยูไม่มีทางยิงกอกของไอ้เข้าหรอกซันเซอร์
1: เ
2: นี่ย
1: เรื่องแค่นั้นน่ะฉันรู้อยู่แล้วเนี่ย
3: ของอากูริ
1: หัวนั่นถือของหนักแบบนี้ตลอดเลยเหรอ
3: คุณนายใช่มันไม่ไหวหรอกฉันทำเอง
1: นายน่ะไม่ต้องมาฝืนเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองพลังซีอีกพาวเวอร์แห่งคลื่นกระหน่ำคอยดูให้ดี
2: เฮ้ยเอ้าโยนทำไมอะไรนะ
1: ยัดฮ่าบลูเช็คอากุริ
3: ดีละศาสตราจารย์ที่เหลือฝากด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: ไอจะขยี้อยู่โอ้ยโอ้ย
0: สำเร็จ
1: อาราตะเอริโมเน่พวกเด็กๆเป็นไงบ้าง
4: ไม่ต้องห่วง
5: พวกเราใช้วิชาเทนโซกันไม่ให้ไปไหนได้แล้วล่ะ
4: ใช่เพราะอย่างนั้นรีบๆมาคิดบัญชีกับหมอนั่นเลย
2: น้อย
5: สกายอีกพาวเวอร์แห่งลมพายุโกเซเรต
4: สกายอีกพาวเวอร์แห่งลมหายใจ
3: แลนดิ้งพาวเวอร์แห่งหินผาโคเซ่บล็อก
4: แลนดิ้งพาวเวอร์แห่งต้นกล้าโคเซ่เยลโล
1: ่ซีพาวเวอร์แห่งคลื่นกระหน่ำโคเซ่บลูการปกป้องดวงดาว
3: หน้าที่ของ
6: เทพสวรรค์ขบวนการเทพสวรรค์โคเซ่เจอ
2: เฮ้ยโอ้ปากซะสันเส
1: ทุกคนเด็กที่แผลตรงท้องมัน
2: เหงื่ออ้อย
1: เฮ้ยดีละปิดฉากเลย
6: แอสเซมโบโอเซบัสเตอร์เฮ้ย
4: สกายอีกพาวเวอร์ที่สว่างแลนดิ้งพาวเวอร์ที่กูร้อง
1: ซีอีกพาวเวอร์ที่เงียบส

0: ご推薦いただきます
1: 。
2: ご精魔神ダーク変装
0: サモン、ご精ドラゴン、ご精フェニックス、ご精タイガ
1: ー、ハ
3: ッ
1: ハ
3: ッハ
0: ッガチャ
2: ロマンテスワン
0: コンバイン、ご精グレート
4: ดราก้อนซอสฟันไม่เข้างั้นเหรอ
5: เฮ้ยอย่ามาดูถูกปากของไอ้ชนะสันเสือ
6: ดราก้อนซอสของเรา
5: ที่ตายซะเถอะโกเซเจอร์นี่แน่นี่แน่เท่านี้ก็จบกันสักทีนะสันเสือ
4: ไม่ยอมลบ
5: เงยก็อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยื้อไปก็เท่านั้นเฮ้ย
4: อุจูเซรุโซความที่แกทำให้พวกเด็กๆต้องทรมานฉันไม่มีวันยกโทษให้เด็ดขาดนี่มันนั่นมันกูเซเฮเดอร์การ์ดไปใหม่ไง
0: กาชา
4: เทนโซ
0: ชีคุบราซา
4: ฮะมาแล้ว
5: นะโอ้ยโอ้ย
4: เจียว
7: เจ๋าไปเลย
4: ทุกคนรวมร่างเลยด้วยนะที่อีกราเทอร์ส
2: ที่อีกโตเซนเก็ต
5: รับ
2: กด
5: ได้ไงนั่นมันอะไรกันนะซันเซอร
4: ์ที่อีกแอนาลิซ์ที่อีกโตเซนเก็ตมีพลังโจมตีสูงกว่าการป้องกันของมันซะอีกลุยกันเลย
5: น้อยไม่กลัวหรอกแฮก้อย
4: แอมเบอร์ชาร์ดเฮดเดอร์แมนตาเฮดเดอร
5: ์ไ
4: ลน์ซอชาร์ดเฮดเดอร
5: ์นี่แม่เก็บจะอ๋อจะโอ้ยแบบนี้มันบ้าชัดๆสันเสือ
4: คราวนี้เราจบกันสักทีวิกตอรี่ชาร์จการ
0: ์
4: ด
0: เ
4: ทนโซ
0: วิกตอรี่ชาร์จ
4: พวกเราเทพสวรรค์ผู้พิทักษ์จะมอบทางสวรรค์จากฟากฟ้าให้แก่วิญญาณชั่วร้าย
2: สีสไตล
8: ์สำเร็จ
6: ใช่ยะ
8: สำเร็จแล้วนะไฮ
4: ใช่
6: มาม่า
9: ป่ะกลับบ้านกัน
6: ดีจังเนาะที่ยาต้านไวรัสได้ผล
8: แบบนี้ไข้โล่งหน่อย
6: แต่คราวเนี้ยหายได้หน้าเต็มๆเลย
8: ไม่หรอกพอลองคิดดูฉันคงทำไม่สำเร็จถ้าไม่มีอากุริคอยช่วยอะนะ
7: แหมฉันก็คิดว่านางเองจะเป็นพวกดีแต่จู้จี้ซะอีกแต่กลับใจกล้าไม่เบาเลยนี่นะต้องมองนายใหม่หน่อยแล้ว
8: ฉันก็แค่ทำตามปรัชญาที่ฉันเชื่อเท่านั้นเองแล้วก็นะอากุริขวานของนายเนี่ยดูแลดีๆหน่อยล่ะตรงด้านคมมันบิดแล้วสัก 0.2 มิลได
7: ้ 0.2 มิลเนี่ยนะอย่ามาจู้จี้นักเลยนะยังไงฉันก็ไม่ลงรอยกับนายจริงๆนั่นแหละ
8: เอ๊ะ

0: ริง
1: นายจูจี
2: ้ใช่ใช่
0: นี่เฮ้ยนี่อากุรินายจะโกรธทำไมเนี่ย
3: ก็นายเริ่มจูจี้แล้วไงเล่า
0: จูจี้เหรอเดี๋ยวก่อนสิฉันก็แค่
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 44 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
5: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
6: โจมตีด้วย
5: ใช่ค่ะ
7: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
8: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
9: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
7: นี่เหรอ
9: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
10: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
11: เจาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุค
12: ต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
11: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาทำอะไรครับ
12: จิกเด็ดเลยขึ้นถ้าวันนึงทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
11: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 นทางช่อง9กด30
13: พวกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
14: Listen on TV สัปดาห์นี้พบกับพี่ต้าแห่งวงพาราด็อกวงร็อกแถวหน้าที่มีบทเพลงฮิตครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นจากเส้นทางดนตรีสู่ความหลงไหลในพระเครื่องพร้อมเปิดปุชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังและหลวงปู่ดูวัดสะแกและปิดท้ายด้วยการพาไปสักการะพระพิฆเนศเสริมสิริมงคลติดตามได้ใน The Scene on TV ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
15: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
1: เทศกาลในฝันเพื่อตัดสินโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดโปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพส์มาสเตอร์ทัวร์นาเมนต์ฟิแนลแบทเทิลของแดนดี้และซาโตชิในที่สุดก็เริ่มขึ้นช่วงแรกของการต่อสู้แดนดี้เสียอินเทเลียนส่วนซาโตชิได้เสียเก่งก้าไปทั้งคู่เหลือโปเกมอนคนละ5ตัวและการแบทเทิลก็เร่าร้อนมากขึ้น
2: ไซโคฟิลบนพื้นน้ำแข็งงั้นเหรอ
1: ง่ายซาโตชิต่อไปจะใช้โปเกมอนตัวไหน
2: เนกาไนฉันเลือกไน
3: ยัมโม
4: ปิดาเลโก
1: ประเภทต่อสู
5: ้บาลีโคโอรูมีประเภทพลังจิตในงิกะไนที่เป็นประเภทต่อสู้เสียเปรียบนะ
2: ซาโตชิในงิกะไนสู้เขานะในงิกะไนมีบางเรื่องที่มีแต่ไนเท่านั้นที่ทำได้ฝากด้วยนะ
3: ยัมโม

0: 준비했다.
1: 넌 รอบ final 2
2: ยอกเย้า
1: ตัดต่อหนึ่ง
3: ยังโม
2: ่ในนี้ก็ได้โจมตีอย่างหนักแต่มาริโคโอรุก็ใช้ไม้เท้าอย่างชำนาญ
1: ไปเลยไปเลยไปเลย
4: ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเล

0: ได้ผลรุนแรงกับประเภทพลังจิต
1: เวียงกระเด็น
2: มาลิโครุจับเอาไว้ให้ได
3: ้ยำวะ
2: ไวฟอร์ส
0: คราวนี้ถ้าได้ผลอย่างรุนแรงกับนิงกะไนคอมโบของไซโคฟิลกับไวฟอร์สนั้นรุนแรงจริงๆครับ
1: เป็นอะไรไหมนิง

0: ยำเลย
1: อดทนได้ดีมากที่ทนได้เพราะจิตวิญญาณอัศวินของเนงิกะไหนทริปเปิลแอ็กเซล

0: ไวฟอส
1: อันเกมไปหยิบล้อเลย
0: กระโดดแล้ว
2: สุดยอด
0: กระโดดค้ำทอเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ทริปเปิลแอ็กเซล
1: คราวนี้แหละตัดต่อเนื่อง
0: มาแล้วนะบาลิโครุ
1: ที่จะตัดคือสนามต่างหาก
0: พลังของไซโคฟิลหายไปแล้วครับ
1: เยี่ยมมากนี่กะไน
0: เป้าหมายคือแบบนี้นี่เอง
3: เพราะเป็นท่าประเภทแมลงและทำลายท่าประเภทพลังจิตได้งั้นสินะ
4: ท่าต่อสู้ไม่ได้ไว้แค่โจมตีโปเกมอนฮะ
5: ใช่นี่แหละแบทเทิลของซาโตชิละ
1: กลับมานี่กะไนตัดสินด้วยนายนี่แหละ
0: ระวังตัวนะไม่รู้เขาจะเข้ามาด้วยลูกไม้ไหน
6: ก็ก็ก
1: ็เอาละนะลูกคาริโอสายสัมพันธ์ของพวกเราวิวัฒนาการเมกา

0: ทรนเนอร์ซาโตชิต่อจากกิก้าแม็กซ์ก็วิวัฒนาการเมก้า
1: โอ้โหเ
2: ร็ว
3: ถึงแล้ว
4: ส่งไปอย่างแรงเลย
5: สุดยอด
6: รู้สึกถึงความตั้งใจของลูคาลิโอเลย
0: รุนแรงจริงๆด้วยพลังของลูคาลิโ
7: อบูลเล็ตพัน
8: ทริปเปิลแอนเซล
0: หลบได้ครับถึงไซโคฟิลจะหายไปแต่สนามน้ำแข็งก็ยังทำให้บาริโกโอรุได้เปรียบอยู่ดีทริปเปิลเอ็กเซลเข้าเป้า
6: ลูคาริโ
8: อบาริโกโอรุทริปเปิลเอ็กเซลเข้าไปอีกทนได้เหรอสมเป็นวิวัฒนาการเมก้า
6: ลูคาริโอใช้พื้นพลังนะสัมผัสการเคลื่อนไหวของบาริโกโอรุ
8: โอ้โห
6: สะสมกระสุนคลื่นพลัง
8: ก็เอาสิลองใช้คลื่นพลังนั่นจับบาริโกโอรุให้ได้ทริปเปิลแอคเซล

0: อนนี้แหละยิงเลย
1: เมกาลูคาลิโอโต้กลับแล้วจากการเคลื่อนไหวของบาลิโกโอรู้ได้แล้วครับบาลิโกโอรู้บทสภาพการต่อสู
0: ้ทำได้แล้วลูคาลิโ
1: อล้มไปเป็นตัวที่สองแล้วเทรนเนอร์แดนดี
2: ้ทำผลงานได้เยี่ยมมากบาลิโกโอรู้กลับมาทำได้ไม่เลวเลยนี่ซาโตชิลูคาลิโอ
0: ก็ผมน่ะเชื่อในตัวลูคาริโอนี่ครับ
2: ต่อไปคือเจ้านี่ไปเลยโดราพัน
0: ลูคาริโอแยกร่างเงาบุลเลตพันทั้งแบบนั้นเลย
2: ใช้ท่าพ่นไฟ
0: ลูคาริโอคราวนี้ตานายอุโอโนรากอน
1: โอ้กลายเป็นการต่อสู้ระหว่างประเภทมังกรซะแล้ว
0: รากอนไดฟ
2: ์รากอนแอโร
0: ่รับเอาไว้เลย
1: ดราก้อนแอโร่ครั้งที่สองล้มเหลว
0: อะไรนะ
2: ฉันขอคือเลยนะดราก้อนแอโร่อีกรอบ
0: ไม่เป็นไรนะอูโอโนดราก้อน
1: อูโอโนรากอนเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย

0: ขาตาต่ำ
1: ครีโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆอารมณ์ดีถ้ามีครีโก
2: ้ยูโร
3: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
4: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไปโปร Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

มิกมิกใหม่หอมกลิ่นองุ่นเขียวโฮมิกกลิ่นแอคเคอแรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกุดูออริเชียส

0: สทุกโมเมนต
1: ์โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
2: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปครบ Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

0: ไม่เป็นไรนะอูโอโนรากอน
1: ฮะอูโอโนรากอนเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย

0: โอโนรากอน
1: ร่างกายของอูโอโนรากอนเปลี่ยนไปนี่มันคืออะไร
2: ไม่ต้องสนเอาแล้วนะโดนละเพ้า
0: การปะทะกันของท่ามังกรทำให้ความสามารถที่หลับไหลอยู่ในตัวอูโอโนรากอนมานานตื่นขึ้นแล้วสินะ
3: การเปลี่ยนแปลงนี้ซาโตชิคุงจะนำไปใช้ยังไงกันนะ
2: 100,000โว

0: ยังไม่ทันให้เขาได้เฉิดฉายเลยนะปิดฉากซะไปเลย
1: โอ้โนรากอน
0: อะไรเนี่ย
1: เจ๋ง
2: อะไรกันนะเจ้าหนามนั่น
1: สำเร็จจับได้แล้วตอนนี้แหละโอ้โนรากอนขย้ำด้วยเหงือก

0: ่าติดเลยครับตัวโนราก้อนโตกลับโดโรเพาหนีไม่ได้แล้ว
1: พลังอะไรกันเนี่ย
0: แถมยิ่งรัดแน่นขึ้นไปอีกเหมือนมึกยักษ์จับล็อกของโอโทสพัสเลยครับโอ้หางของโดโรเพายืดยาวออกมา
2: อย่าให้หนีนะเขี้ยวน้ำแข็งใครเร็ว
0: มาแล้วดีดโปเกมอนกลับไปและบังคับให้เปลี่ยนโปเกมอนสำรองออกมานี่แหละคือผลของดราก้อนเทลครับ
3: มีแบบนี้ด้วยเหรอ
2: เฮ้ยพลังของอุโนราก้อนตื่นขึ้นมาแล้วแท้ๆ
4: เยี่ยมเลยพี่ชายผม
1: โนราเพาอีฝาเป็นประเภทมังกรอีกแล้วดราก้อนแอโร
2: ่บินเลยใครเร็วเดี๋ยวปามังกร
0: ไอริวเพิ่มความเร็วด้วยระบำมังกรแต่ว่าดราก้อนแอโร่ก็ติดตามอย่างแม่นยำเลยครับ
2: ดราก้อนเพลอ

0: 드래곤 태우.
1: ดราก้อนเทลอีกแล้วคราวนี้ดึงเมก้าลูคาลิโอออกมา
2: สู้ลำบากเลยสินะซาโตชิคุง
3: คนที่คะแนนชนะเยอะกว่าคือซาโตชิแต่คนคุมจังหวะจริงยังเป็นเทรนเนอร์แดนดี
4: ้พี่กาจู
5: ไม่ต้องห่วงนะพี่กาชู
4: พี่กา
5: โอ้ลูคาริโอตัดสินด้วยนายแล้วกันมูนเล็ตพันช
1: ์ลูคาริโอเร็วมาก
0: 100,000โวลต์
5: ใช้ท่าสู้ตายมูนเล็ตพันช์ลูคาริโออ
1: ้าเมก้าลูคาริโอติดสถานะชาซะแล้ว
0: ใช้ท่าพ่นไฟ

0: เอาขนมอะไรไหม
1: ไม่เจ้าไม่เจ้า
2: เอาขนมอะไรไหม
3: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
2: เอาขนมอะไรไหม
4: ทวิสโก้ทวิสโก้
5: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
6: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
7: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
8: ้ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
7: ไม่รู้อ่ะ
0: หนูรู
7: ้ฮะ
0: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปคราฟได้ขวาน
7: โอ้ยโอ้ย
8: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
6: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
7: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลยCollect สะสมการ์ดไปตรง

0: กคาริโอหมดสภาพการต่อสู้เทรนเนอร์แดนนี่ชนะ2เท่านี้ก็4-4แล้ว
1: ทำได้ดีมากเลยโดราเพาก
2: ลับมาลูคาริโอสู้ได้ดีแล้วนะคุณแดนนี่แข็งแกร่งจริงด้วยถึงทิ้งหนีก็ตามมาทันที
3: แดนดี้คุงยิ้มสบายใจเลยนะ
4: ซาโตชิไม่เป็นไรต้องไม่เป็นไรแน
5: ่โดราเพาแข็งแกร่งเกินพันแล้ว
6: จะเป็นอะไรไหมนะเจ้าเด็กแสบ
4: ตั้งสติหน่อยสิพวกฉันกำลังดูนายอยู่นะ
7: ซูนาซู
1: เป็นอะไรไปซาโตชิโดราเพาของฉันยังไหวอยู่เลยนะ
0: เทรนเนอร์แดนดี้ท้าทายเทรนเนอร์ซาโตชิจะตอบกลับยังไงครับเทรนเนอร์ซาโตชิ
2: คายริวฉันเลือกนาย
0: เทรนเนอร์ซาโตชิคราวนี้ส่งคายริวออกมา
2: ไปเลยลบพายุ
0: ใช้ลมพายุที่รุนแรงโจมตีโดราเพาครับ
2: ดีละได้ผลแล้ว
1: หนึ่งแสนโวลต์ใหญ่ๆเลย
0: หนึ่งแสนโวลต์ทำลายลมพายุงั้นเหรอ
1: ไงล่ะก็ง่ายๆแบบนี้แหละ
2: ถ้าอย่างนั้นบินขึ้นสูงเลยไคริว
1: ดราก้อนแอโร
2: ่หมูดาวตก
1: โดราเพาหลบให้หมดเลยนะ
0: ดราก้อนแอร์โร่ถูกยิงร่วงแต่ว่าโดราเพาเข้าใกล้ไคริวแล้ว
2: ไคริวจับโดราเพาเอาไว้เลย
1: 100,000โวลต
2: ์ไปเลยหมูดาวตกไคริว
1: หมูดาวตกไคริวอย่างนั้นเหรอ
8: ทำตัวเป็นดาวตกเหรอ
2: ไปเลยไป

0: โดยรองเท้าหมดสภาพการต่อสู้เทรนเนอร์ซาโตชิที่ต้องลำบากเพราะดราก้อนเทลเอาชัยชนะครั้งที่3มาได้แล้วครับ
1: ทุกคนก็ตกใจนะปิดฉากด้วยหมู่ดาวตกไคเรลที่คิดค้นขึ้น
2: เฮ้ย
3: ขอบคุณนะไคเรล
1: กลับมาโดราเพาเฮ้มากเลยนะซาโตชิเธอนี่มันสุดยอดจริง
2: ๆเ
1: อ๊ะแปลว่ารู้ตัวหรือเปล่าพวกโปเกมอนของเธอเนี่ยทุกคนเขาต่างก็เหนื่อยล้ากันมามากแล้วนะ

0: ทั้งสองฝ่ายผัดกันรุกผัดกันรับตาตชีที่ท้าทายราชาแดดดี้การต่อสู้ที่ดูเดือดยังคงดำเนินต่อไป
1: ข่าวโปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพมาช่วยนำเมน
2: รุกรับต่อเนื่องในไฟนอลแบทเทิล
3: เมนสุดกิกาแม็กก็มาแล้วเนี่ย
2: เพิ่งเผาผลาญสนามพลังงานสุดยอดของกิกาไฟโลกัน
3: เทรนเนอร์ซาโตชิผู้เริ่มโดนกดดัน
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพิกาชูก็จัดการให้เองแหละ
1: จัดการเลย
4: พิกาชูของพวกเรา
2: ใช่แล้วตอนต่อไปโปเกมอนเจอร์นี่
4: แล้วไฟนอล3สุดเกร็ง
3: แก้ไขรอบไฟนอล3เนี่ย

0: สนับสนุนโดย Dido Ice Lolly
1: วันนี้เสนอตอนฮาโตริกลายเป็นพนักงานออฟฟิศ1วันนะขอรับนิ่นนิ่น
2: คุณคะ
3: เกิดอะไรขึ้นเหร
2: อคุณพ่อตัวร้อนมากก็ยังดึงดันจะไปทำงานอยู่นะสิ
4: ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะ
3: โอ้ยแบบนี้ไม่ไหวหรอกผมว่าวันนี้พ่อพักก่อนเถอะนะครับ
1: ข้าน้อยเห็นด้วยกับท่านเคนอิจินะขอรับ
4: วันนี้มีนัดคุยงานสำคัญกับลูกค้าด้วยนะสิหยุดพักไม่ได้หรอก
5: จริงด้วยให้ท่านพี่เป็นคนไปออฟฟิศให้แทนแล้วกันนะครับแบบนั้นท่านพ่อจะได้พักอยู่บ้านได้ยังไงอ่ะ
6: ท่านคันกลายเป็นพนักงานออฟฟิศเหรอครับ
3: แบบนั้นก็ดีนะฮัตตอรี่ครูก็เคยไปออฟฟิศกับพ่อมาแล้วด้วยนี่นา
4: แต่ว่า
1: ท่านพ่อขอรับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าน้อยเองนะขอรับวิชานินจาออฟฟิศ
3: เอ๊ะมีวิชาแบบนั้นด้วยเหรอเนี่ย
1: ข้าน้อยแค่แต่งเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเฉยๆวิชานินจาสลับร่างขอรับ
4: นี่แม่วันนี้ก็สวยไม่เปลี่ยนเลยนะ
2: พ่อก็หล่อเหมือนเดิ
4: มนี่แม่นั่นไม่ฮาโตริคุงนะ
2: จริงเหมือนพ่อมากเลยก็เลยลืมตัวนะคะ
6: ท่านพ่อกับท่านแม่นี่เลิฟๆกันได้ตลอดเวลาเลยนะฮ้อง
3: ๆถ้าหลอกได้แม้กระทั่งคุณแม่คนในออฟฟิศก็คงจับไม่ได้แน่นอน
1: ท่านพ่อเองก็พักผ่อนให้เต็มที่นะขอรับถ้างั้นข้าน้อยขอตัวก่อนนะขอรับ
4: จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมนะ
1: ที่ทำงานของท่านพ่ออยู่ที่ชั้น8อย่างนั้นสินะ
7: เอ้าอ๋อพอดีลิฟต์เสียรบกวนใช้บันไดนะครับ
1: ให้ตายสินินินแบบนี้ก็จะไปสายกันพอดีนินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินินิน
6: ินินินินินินินินินินินินิน
1: แหมมาทันเฉียดจิ๋วเลยนะก่อน
8: นะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะมาตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยไม่เห็นคุณเข้ามาเลย
4: อรุณสวัสดิ์ผมเพิ่งมาเมื่อกี้นี้น่ะมาทำงานไปด้วยกันนะครับ
8: หัวหน้าค่ะตรงนั้นมันที่นั่งของฉันนะคะ
1: แย่แล้วสิจะเอาตัวรอดจากตรงนี้ไปยังไงดีล่ะเนี่ย
8: ตายแล้วหัวหน้าอย่าทำให้ฉันขำแต่เช้าแบบนี้สิคะ
4: แล้วที่นั่งของผมมันอยู่ตรงไหนกันล่ะเน
8: ี่
4: ย
8: ก็อยู่ตรงนั้นไงล่ะคะโถหัวหน้านี่แหละก็
1: เฮ้ยเมื่อกี้นี้เกือบไปแล้วเราขอรับต้องระวังตัวแล้วงานที่ท่านพ่อฝากฝังหลังจากเข้ามาในออฟฟิศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อด้วยการตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สินะเนี่ยโอ้
4: หากจะตรวจสอบเมลถ้าจะไม่ผิดก็ต้องเริ่มจากใช้เจ้านี
1: ่จากนี้ยังไงล่ะเนี่ย
4: ถ้าได้รับอีเมลควรตอบไปว่าเดี๋ยวทางเราจะรีบติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม
1: แย่แล้วสิลืมถามวิธีตอบเมลไปซะสนิทเลยละขอรับถ้าอย่างนั้นก็ต้องเสี่ยงดูสักตั้งนึงแล้วนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นเอานิ่นเอาท่านคอมพิวเตอร์ขอรับทำใจดีๆไว้ก่อนนะขอรับ
8: หัวหน้ามีปัญหาอะไรเหรอคะ
4: คือคือว่าคอมพิวเตอร์มัน
8: แค่เผลอปิดเครื่องนี่เอง
4: อ๋องั้นเหร
1: ออย่างที่คิดเลยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกินความสามารถของเราจริงๆวิชานินจาอัญเชิญปักษา

0: ทำแบบนี้ก็ส่งคำตอบให้ได้ครบทุกคนแน่ขอรับทุกตัวช่วยข้าน้อยหน่อยนะขอรับนิ่งนิ่งนิ่ง
1: ก่อนหน้านี้เราส่งเมลหาคุณมิสเซบะเรื่องนัดตีกอล์ฟเดือนหน้าแต่เขายังไม่ตอบเลยฮะเสียงอะไรจิบจิบจิบจิบเดี๋ยวทางเราจะรีบติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุดนะครับจากมิสเซบะงั้นเหรอโอ้ยสุดยอด
2: น้องมะลิมีพลังเยอะจินตนาการไม่หยุดนิ่งและดูซุกซนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นพิเศษไม่ค่อยจดจ่อรอคอยอะไรนานๆไม่ได้บางทีก็ขี้ลืมวอกแวกได้ง่ายทำอะไรไม่ต่อเนื่องจนพ่อแม่อย่างเรากังวลคิดว่าลูกไม่มีความตั้งใจแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ADHD เป็นอาการทางสมองไม่ใช่เรื่องน่าอายและสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญคือความเข้าใจการดูแลที่เหมาะสมและกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างหากลูกของคุณมีภาวะสมาธิสั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

0: นักร้องพันล้านวิว
1: กับเทคโนโลยีระดับพันล้าน
0: จากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการ
1: ส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิสกิตี้
0: ควอลิตี้ทุกขวดดีโดเลย
2: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียงสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
3: Biofarm Gummy เขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: ถ้าซอมบี้หมู่บ้านรู้ไหมต้องทำไง
5: ไม่รู้อ่ะ
6: หนูรู
5: ้
6: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปคะได้ขวาน
4: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
7: สวนสนุก Dream World สุขสนุกทั้งครอบครัว
8: ฮาโตริคุงตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วนะ
9: ห่วงก็ลองโทรไปถามได้ครับ
8: ฮาโตริคุงเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า
10: ตอนนี้ข้าน้อยกำลังทำการคัดลอกเอกสารต่างๆอยู่นะขอรับไม่ต้องเป็นห่วงไปขอรับ
9: หัวหน้า
8: ฮาโตริคุงเกิดอะไรขึ้น
9: ไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารช่วยหรอคะ
8: ผมคิดว่ามันคงจะดูน่าอบอุ่นกว่าหากทำมันออกมาด้วยมือของตัวเองน่ะแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นสุดท้ายแล้วด้วย
9: สุดยอดก็พี่ออกมาได้เหมือนมากเลยนะคะเนี่ย
10: จริงๆแล้วที่ทำเพราะเราใช้เครื่องถ่ายเอกสารไม่เป็นตั้งหากแล้วก็รับกลับมาแล้วค่ะ
9: ท่านพ่อนอนต่อเถอะครับ
10: อ้าวพ่อทำอะไรน่ะ
8: คือว่าพ่ออาการดีขึ้นมาบ้างแล้วน่ะก็เลยกะว่าจะไปดูหน่อย
11: ไม่ได้นะฮงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะฮง
10: งั้นเดี๋ยวผมเป็นคนอาสาไปดูให้เองก็ได้ครับทุกคนไปกัน
8: เดี๋ยวก่อนเฮ้ยไปหมดเลย
10: เราทำงานที่ท่านพ่อขอเอาไว้จนเสร็จสิ้นอย่างยากลำบากแล้วทีนี้ที่เหลือก็คือสิ่งสำคัญอย่างเดียวคือการไปพบลูกค้าเป็นท่านพ่อแล้วก็ผมไปช่วยเหลืองานของคนอื่นด้วยแน่ๆและขอรับถ้าอย่างนั้นก
8: ็เดี๋ยวช่วยเองนะ
9: จะดีเหรอคะ
8: วิชานินจาเย็บกระดาษความเร็วสูงโท่นิน
9: ว้าวว
8: ิชานินจาเสิร์ฟชาความเร็วสูงนี่ครับนี่ครับนินวิชานินจาขัดพื้นจนเงาวับวิชานินจาปีนป่ายกำแพง
10: อุ๊ยตายแล้วดันลืมเรื่องที่ว่าตอนนี้เป็นท่านพ
8: ่
10: อ
8: โ
10: อ้โหเจ็บ
8: เจ็บโอ้ยดูเหมือนผมจะไฟแรงเกินไปหน่อยนะครับ
10: จะโดนจับได้หรือยังนะ
11: จากตรงนี้มองเห็นออฟฟิศของท่านพ่อได้อย่างชัดเจนเลยห้อง
10: แล้วฮาโตริคุณเป็นไงบ้างอ่ะ
6: เจอแล้ว
12: พวกเราสองคนประทับใจมากค่ะ
11: ทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างด้วยการเข้าช่วยเหลือผู้น้อยนี่สุดยอดมากเลยครับ
13: สมกับเป็นหัวหน้าจริงๆเลยครับ
9: ตอนนี้ทุกคนกำลังขอบคุณท่านพ่ออยู่ละ
10: ขอฉันดูด้วยได้ไหมอ่ะ
9: ดูเหมือนกำลังโด่งดังอยู่ในหมู่พนักงานด้วยนะ
10: อ๋อคุณพ่อมีคอนรูมอยู่จริงๆด้วย
11: สมกับเป็นท่านคันเลยจริงๆนะเนี่ย
10: เอาล่ะสุดท้ายก็คืองานประชุมแสนสำคัญนี้เราต้องไม่ทำพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะขอรับ
8: ขอโทษที่เฮรอกันนะครับผมมิสุบะครับ
14: ขอบคุณครับผอ.บริษัทโฆษณาและตัวแทนสินค้ากบกบคาว่าครับ
8: สินค้ากบเหรอครับเยอขอโทษจริงๆนะครับ
14: ทำไมคร
8: ับ มันลื่นหลุดจากมือไปเองนะครับ
14: นึกว่าน้ำ
8: คือว่าถ้าอย่างนั้นเราอยากแนะนำสินค้าใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อนเป็นสบู่กบครับเยออ
9: ันนี้เป็นตัวทดลองนะคะ
8: เยอยังไงต่อละเตะ
9: หัวหน้าคะไปต่อได้เลยค่ะ
8: คือว่าต่อ ่อมาเรามีสลิปเปอร์กบแล้วก็ร่มกบด้วยเยอะนอกนั้นก็ยังมีเสื้อยืดลายกบนาฬิกาปลุกกบแล้วก็กบเต็มไปหมดเลยนิกไทยลายกบสินค้ากบเยอะแยะไปหมดเลยครับ
11: ในนั้นมีตะกบที่ท่านคันเกลียดเต็มไปหมดเลยล่ะครับ
9: เอาไงดี
6: รู้แล้วก็ใช้วิชาที่ทำให้กบดูไม่เหมือนกบยังไงล่ะ
11: เออยังไง
5: นายทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอ
6: ผมเองก็เป็นนินจานะเดี๋ยวจัดการเองไปกันเถอะชิชิมา
11: เหรอวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
5: สุดยอดเลย
10: พ่อเช็ดเท้าที่เป็นลายกบพ่อมาดลายกบกบอื่นๆ
6: เชฟ
10: กบอีกมากมายแย่จังชินโซชิชิมารุ
6: วิชานินจาสะกดจิตให้กบดูไม่เหมือนกบอีกต่อไปสะกดจิตให้กบดูไม่เหมือนกบอีกต่อไปสะกดจิตให้กบดูไม่เหมือนกบอีกต่อไปดูไม่เหมือนอีกต่อไปสำเร็จมันจะได้ผลฮะเท่านี้ก็ช่วยท่านพี่ไม่กลัวได้แล้วล่ะ
10: แต่ทุกคนกลายเป็นกบหมดเลยนะขอรับ
11: วิชาเมื่อกี้ท่านเปลี่ยนทุกอย่างให้ดูเหมือนกับกบแทนแล้วละฮ
6: ะแย่แล้ว
14: ไม่มีอะไรหรอกครับ
9: หัวหน้าคะ
10: ไม่เอากบผม

0: ว่าไงนะ
1: นี
0: ่ขึ้นเลย
2: วิธีล่ะวิชานินจาระเบิดควันนะฮู
3: ้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง
0: ต้องขออภัยจริงๆนะครับ
4: นินนินแย่แล้วการประชุมคุณพ่อเสียบแทนแล้วไม่เป็นไรหรอก
5: ท่านพ่อน่ะเหรออ
2: ุณหภูมิร่างกายลดลงแล้วละฮงชินจังยังต้องฝึกไทวิชัยมากกว่านี้อีกนะฮง
6: ขอโทษนะครับท่านพี
4: ่เรื่องนั้นช่างมันเถอะแต่ข้าน้อยเผลอพูดจาไม่ดีกับท่านผอ.ไปแล้วนะสิขอรับ
6: โอ้
0: ใช่แล้วล่ะครับผมเคยเกลียดกบมากอยู่ช่วงหนึ่งเลยแต่พอได้พบกับสินค้าของคุณผมก็เริ่มชอบมันขึ้นมาเลยนะครับ
7: น่าสนใจดีฮะถ้างั้นผมฝากทุกอย่างให้บริษัทคุณจัดการ
0: ขอบพระคุณมากเลยครับ
7: นี่มิสบาคุงไว้เราหาวันไปตีกอล์ฟเสียกันนะ
0: ผมสู้กับท่านพ่ออ๋อไม่ไหวหรอกคร
7: ับขายเก่งพูดเนาะ
4: โอ้นี่ท่านพ่อใช้วิชาอะไรกันนะฮะ
8: นี่พ่อใช้วิชานินจาได้ด้วยงั้นเหร
4: อก็แค่พูดเกลี้ยกล่อมและขอรับผิดชอบไม่ไหวนินงานของมนุษย์เงินเดือนช่างหนักหนาเหลือเกินไม่ว่าใครก็ไม่สามารถแทนที่ท่านพ่อได้หรอกนะขอรับนินนิน
9: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียนสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
10: Biofarm Gummy เขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: มิกเกิลมิกใหม่หอมกลิ่นไอหยวเขียวโฮมิกกลิ่นดักคาแรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดหรือโอลิเชียส
12: เอาขนมอะไรไหม
13: เอาขนมอะไรไหม
14: ทวิสโก้ทวิสโก
11: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง

0: ันทุกโมเมนต์
1: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิดกี่ทีควอลิตี้ทุกขวดดีโดเลย
2: อาหารเช้าซีเรียลครับจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
3: Euro
4: วันนี้เสนอตอนไม่อยากเป็นคณะกรรมการนักเรียนเลยนะขอรับนิ่นนิ่น
5: สัปดาห์หน้าจะมีการเลือกกรรมการนักเรียนคนต่อไปมีใครที่อยากลองเป็นบ้างไหม
6: กรรมการนักเรียนเนี่ยต้องคอยช่วยอาจารย์ทำโน่นทำนี่งานเบตเตอร์เลดก็ยังเยอะแยะยุ่งยากจะตายไม่ใช่เหรอ
5: เอ๋ไม่มีใครเลยเหรอ
7: ครับอาจารย
8: ์ผมขอเสนอชื่อมิซูบะคุงครับ
7: เอ๋
5: มิซูบะคุงเหรอ
8: ครับคิดว่าในห้องนี้คงไม่มีใครที่ไม่ชอบมิซูบะคุงครับคิดว่าคนแบบนี้แหละที่เหมาะจะเป็นกรรมการนักเรียนครับ
6: เจ้าเคมุมากิมาพูดเหน็บกันอีกแล้วงั้นเราเองก็ต้องครับผมขอเสนอชื่อเคมุมากิคุงครับ
7: อะไรนะ
8: นี่ถ้าต้องเป็นกรรมการนักเรียนแล้วก็คงจะยุ่งจนไม่มีเวลาฝึกกันพอดี
7: ครับ
8: ผมคิดว่าคนที่ใจดีอย่างมิซูบะคุงน่าจะเหมาะสมมากกว่าละครับ
6: ครับผมคิดว่าคนที่ฉลาดอย่างเคมุมากิคุงต่างหากที่เหมาะสมมากกว่าครับ
8: ครับต้องเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะๆอย่างมิซูบะคุงตั้งหาก
6: ครับต้องเหมือนเคมุมากิคุง
5: เอาล่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วคนอื่นๆคิดว่ามีใครที่เหมาะจะเป็นกรรมการนักเรียนอีกบ้างไหมถ้าอย่างนั้นก็ลองคิดดูกันจนถึงอาทิตย์หน้าเลยนะครับ
6: เขินเป็นแบบเนี้ยไม่ฉันก็เคมุมากิจะต้องได้เป็นกรรมการนักเรียนแน่ๆเลย
9: กรรมการนักเรียนก็คือตัวแทนของห้องไม่ใช่หรอสุดยอดไปเลยนี่นา
10: แท้จะตายนะห้อง
11: เป็นโอกาสที่ไม่มีง่ายๆลองทำดู

0: ให้เต็มที่ก็น่าจะดีไม่ใช่หรอครับ
1: ไม่เอาหรอกถ้าต้องเป็นกรรมการนักเรียนไปสายก็ไม่ได้ลืมทำการบ้านก็ไม่ได้ไม่ใช่หรอโถไม่เอา
0: ไม่ไหวเลย
2: เจ้าคินอิจิแต่มาทำเรื่องไม่เป็นเรื่องซะได้อะถ้าเป็นแบบนี้ต้องจัดหน่อยแล้วคังยากิย่อ
3: ครับนายท่าน
2: จะต้องทำให้คินอิจิเป็นกรรมการนักเรียนให้ได้เลย
1: อรุณสวัสดิ์เอ้า
4: ว้าวสะอาดมากเลย
5: สะอาดมากเลย
2: มิซึบะคงทำความสะอาดให้นะครับ
1: ฮะ
2: เมื่อวานหลังจากทุกคนกลับบ้านผมเห็นคินิจิคุงมาทำความสะอาดอยู่คนเดียวนะครับ
1: โอ้เฮ้ยโกหกชัดๆอ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย
2: อีกแล้วอีกแล้วไม่ต้องถ่อมตัวไปหรอกนะครับที่จริงแล้วให้คังเงะมาทำความสะอาดตั้งแต่เช้านั่นแหละคนแบบคินิจิคุงนี่แหละเหมาะจะเป็นกรรมการนักเรียนที่สุดคิดแบบนั้นไหมครับทุกคน
5: น่าสินะ
1: ด้วยหนอยเจ้าเขมูมากินี่นะอรุณสวัสดิ
6: ์เฮ้ยสวยจังเลยอ่ะ
7: ขอบคุณมากเลยนะคินิจิคุง
1: เอ๊ะ
2: ดอกไม้นี่น่ะนายเป็นคนเอามาประดับไว้สินะ
1: ฮะ
2: คือผมเห็นนายรีบเอามาประดับไว้ให้ตั้งแต่เช้าเลยนะสถินไหนล่ะที่จริงแล้วคังเงะเป็นคนมาจัดการให้
1: โกหกแล้วไม่ใช่ฉันนะ
2: ไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวก็ได้นะนายเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นคณะกรรมการนักเรียนเลยนั้นเนี่ย
1: เอ้ย
7: ฮะอะไรต่อไป
2: อะไร
1: มาเลยมาเลยโอ้ยเจ็บเจ็บ
7: เคนจังเป็นอะไรหรือเปล่า
1: โอ้นิ้วซ้อนนิดหน่อยนะ
8: มิสบาคุงรีบไปที่ห้องพยาบาลก่อนเถอะนะ
1: ครับ
2: เจ๋ง
7: แม่เตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วเหรอ
1: โอ้ยแย่จังเลยเอ้ามีอะไรกันเหรอ
2: เคนอิจิคุงนายนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะนึกว่าจะไปพักอยู่ที่ห้องพยาบาลซะอีกอ่ะแต่ว่าทำเพื่อทุกคนถึงขนาดน
1: ี้อะไรกันอ่ะ
3: โอ้ยนายท่านสั่งอะไรหนักหนาจริงๆเลยเหมียว
2: กรรมการนักเรียนคงต้องเป็นนายนี่แหละ
1: ถ้าเป็นแบบนี้ฉันต้องกลายเป็นกรรมการนักเรียนตามที่เคมุมากิคิดแน่ๆเลย
0: ท่านเคมุมากิทำแบบนั้นเหรอขอรับ
1: ฮาโตริคุงช่วยทำอะไรหน่อยสิ
0: ท่านเคนอิจิไม่อยากเป็นกรรมการนักเรียนขนาดนั้นเลยเหรอขอรับ
1: ไม่เอาหรอกแถมยังเป็นกรรมการนักเรียนแบบตามแผนเคมุมากิด้วยยิ่งไม่เอาใหญ่เลย
0: เรื่องนั้นมันก็จริงอยู่นะขอรับกันจะไปดูให้แน่ใจหน่อยนะขอรับ
3: เหมียวเหมียวคือเนี่ยเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวขัด
0: เป็นฝีมือคังเงี้ยยี่ยออย่างที่คิดจริงๆขอรับ
3: เอ๊ะ
0: ไม่ไหวเลย
3: ฮะโตรี
0: หยุดแค่นี้เถอะนะขอรับ
3: เป็นคำสั่งของนายท่านเหมียวจะหยุดแค่นี้ไม่ได้หรอกนะเหมียว
0: นี่นี่นี่นี่นี่มันกระชาแมวตำรับอีกะ
3: อ้อยกระชากแมวนี่ทำไมรู้สึกดีจังเลยเหมียว
0: นี่ไงนี่ไงยังมีอีกลูกนึงนะขอรับมาทางนี้สิขอรับมาเลยขอรับ
3: เหมียวเหมียว
0: ทางนู้นเลยขอรับ
3: ชื่อเหมียว
0: ต้องให้ท่านเคมุมากิโดนบ้างแล้วล่ะขอรับ
2: เคนอิจิคงอีกแล้วสินะ
1: ขอสักทีเถอะนะ
2: สมแล้วจริงๆกรรมการนักเรียนเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับเนี่ย
0: เฮ้ยล็อกเกอร์ของเคมุมากิมีอะไรอยู่ด้วยอ่ะ
2: เ
0: ฮ้ยอ้าวนี่ในโต๊ะของเคมุมากิคุงก็มีดอกไม้ด้วยนะ
7: ทำไมที่ล็อกเกอร์กับโต๊ะของเคมุมากิคุงถึงได้มีดอกไม้วางอยู่ด้วยล่ะ
2: เนี่ยคือว่า
1: บอกมาตามตรงเถอะนะเคมุมากิคุงทั้งการทำความสะอาดทั้งดอกไม้ทั้งหมดน่ะนายเป็นคนทำไม่ใช่เหรอ
7: เอ๊ะอย่างนั้นเหรอเคมุมากิคุง
2: เปล่านะคือว่า
1: ที่บอกว่าเป็นฉันเนี่ยของเพราะอายใช่ไหมล่ะเพราะที่จริงแล้วนายเป็นคนขี้อายคนแบบเคมุมากิคุงต่างหากที่เหมาะกับการเป็นกรรมการนักเรียนน่ะทุกคนคิดแบบนั้นไหม
7: เห็นด้วยนะ
2: จำเอาไว้เลยนะ
1: พอนึกถึงหน้าของเคมุมากิตอนนั้นแล้วโอ้ยสบายใจจริงๆ
6: เคนจังจะไม่เป็นกรรมการนักเรียนเหรอ
1: กรรมการนักเรียนน่ะต้องเป็นเคมุมาก

0: กิอยู่แล้วล่ะโอ้ยโอ้ยคุณยายครับเดี๋ยวผมจะช่วยเองนะครับ
1: โอ้ยแหมมีน้ำใจจริงๆเลย
0: ผมชื่อมิสุบะเคนิจิเองครับ
2: เฮ้ยหยุดนะ
3: เฮ้ย
2: นี่เธอคือ
0: ครับมิสุบะเคนิจิครับ
2: รอก่อนนะเดี๋ยวจะขึ้นไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละ
4: อยู่นิ่งๆไว้นะ
0: ให้ผมจัดการเองครับเฮ้ยจับมิสุบะเคนิจิครับ
5: วันนี้มีเรื่องที่น่าดีใจอย่างยิ่งมาประกาศมิสุบะเคนิจิคุง
0: ครับ
5: เธอน่ะเมื่อวานไปช่วยคุณยายที่กำลังลำบากสินะคุณยายเขาโทรศัพท์มาขอบคุณด้วยล่ะแถมยังมีจดหมายขอบคุณจากตำรวจส่งมาด้วยนะทั้งช่วยจับโจรทั้งช่วยเด็กมิสบาคุงมีนักเรียนอย่างเธออยู่เนี่ยมันน่าดีใจจริงๆผู้ภูมิใจในตัวเธ
0: อโอ๊ยไม่เห็นจะเข้าใจเลย
1: จะต้องเป็นฝีมือของท่านเคมุมากิแน่นอนขอรับ
0: ช่วยทำอะไรหน่อยสิฮาตาริคุง
1: ไม่ไหวจริง
6: ๆเชิญเข้ามาได้เลยครับท่านว่าที่กรรมการนักเรียน
7: อรุณสวัสดิ์เคนจังเคมุมากิคุง
6: อรุณสวัสดิ์ยูเมโกะจัง
7: ทั้งสองคนนี่น่าชื่นชมจริงๆมีเพื่อนร่วมชั้นที่พิเศษแบบนี้ฉันดีใจมากเลยล่ะไม่ว่าใครจะได้เป็นกรรมการนักเรียนฉันก็จะสนับสนุนเต็มที่เลยจะช่วยทุกเรื่องเลยล่ะจะช่วยทุกเรื่องเลยล่ะอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะ
6: คินิจิคุงที่จริงแล้วไม่ได้อยากเป็นกรรมการนักเรียนใช่ไหมล่ะบอกมาบอกมาก็ช่วยไม่ได้นะครับถ้างั้นผมจะรับไว้เองก็ได
0: ้
6: ยูเมโกะจังมาพยายามด้วยกันเถอะ
0: ไม่หรอกที่ว่าไม่ได้อยากเป็นน่ะไม่ใช่หรอกอยากทำเต็มที่เลยล่ะ
6: กรรมการนักเรียนน่ะผมจะเป็นเอง
0: ไม่ฉันเป็นเอง
6: กิจแวบเดี๋ยวผมทำให้เองครับลงคะแนนกรรมการนักเรียนให้เคมุมากิด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนต้องเลือกมิสุบะเคนิจิสิ
6: คิดจะทำอะไรนะ
0: ทั้งได้นั่นแหละ
6: เฮ้ย
0: โอ้ยนี่ไงเฮ้ยโอ้เดี๋ยวฉันช่วยเองนะ
6: ทิศนี่เฮ้ยทำอะไรแบบนั้นเนี่ยเคนิจิคงวิ่งบนทางเดินไม่ดีนะเดี๋ยวผมช่วยเองครับ
4: ขอบคุณมากนะ
0: โอ้ยโดนตัดหน้าไปแล้วเดี๋ยวฉันขนไปให้เองนะ
1: พอสักทีได้ไหมขอรับท่านเคมุมากิ
0: เอ๊ะ
1: พร้อมตัวเป็นท่านเคนอิจิมาทำเรื่องแบบนี้ให้คนอื่นเห็นมันขี้โกงกันนะขอรับ
0: ฮาโตริคุงนี่ฉันคือเคนอิจิตัวจริงนะ
1: โอ้หกชัดๆขอรับ
0: โอ้ยหยุดนะหยุดนะ
1: แปลกจังเลยขอรับ
0: เขาเป็นตัวจริงนี่นะ
1: แบบนี้มันต้องขออภัยด้วยนะขอรับแต่ว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยขอรับ
0: ฉันคิดว่าอยากจะเป็นกรรมการนักเรียนดีกว่านะ
1: นินนินเปลี่ยนใจแล้วสินะขอรับ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: นินนิน
5: กรรมการนักเรียนคนต่อไปสรุปว่าเป็นมิยางิเคนตะคุงนะครับปรบมือดีมากดีมาก
7: มิยางิคุงนี่ทำได้ดีมากเลยนะ
8: ใช่ใช่เป็นคนที่ปิดทองหลังพระแบบพิเศษเลยเนาะ
7: มิยางิคุงพยายามเข้านะฉันจะช่วยเต็มที่ทุกอย่างเลยล่ะ
8: ครับ
0: ทำไมล่ะ
1: จะยังไงก็ตามเสียใจด้วยนะขอรับท่านเคนอิจิเพราะมีใจทำช้าไปหน่อยละมั้งขอรับนิ่นนิ่น

0: นั้นอย่างนั้นเก่งมากเลยแม็กซ์เป็นเด็กดีนะ
1: ดีจังเลย
2: ดีละ
0: ไม่ได้หรอก
1: แม่ครับ
2: ไม่ได้จริงๆหรอ
0: จะถามอีกกี่รอบแม่ก็ตอบเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ว่ายังไงก็ไม่ได้
2: เออ
0: เ
2: ฮ้ยขำกริ่งฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ไปได้ไปเลยโนไปต่างหน้าจ่อยเลยอ่ะ
1: ฉันบอกแม่ว่าอยากเลี้ยงหมาน่ะ
2: แล้วก็โดนไปดิเสตามเคยสินะ
1: ใช่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู
2: ้แต่ว่าฉันรู้นะครั้งนี้เป็นครั้งที่นี่ครั้งที่ร้อยแล้วเย้เย้
3: ดูไรบ้าง
2: เอ้ยเอ้ยเอ้ยน่าน่าน่าอย่าโกรธเลยนะครบร้อยครั้งทั้งทีฉันจะให้ของดีๆแล้วกัน
1: ของดีๆเหรอ
2: เออเออปากกาสัตว์เลี้ยง
1: ปากกาสัตว์เลี้ยง
2: หมาหรือว่าแมวที่ถูกวาดลงบนกระดาษด้วยปากกานี่นะจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราไงเรา
1: จริงเหรอ
2: นี่แต่ว่าฉันขอบอกเอาไว้ก่อนนะถึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่วาดบนกระดาษนะก็ต้องดูแลเอาใจใส่มันเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆเลยรู้มั้ย
1: รู้แล้วนะรู้แล้วนะรีบส่งมาสิ
2: อาจจะเป็นอะไรมั้ยเนาะ
1: ฉันอยากได้หมาตัวใหญ่ๆมาตั้งนานแล้ว
2: โอ้โหเดี๋ยวเนี่ยละโอ๊ยนี่มันสัตว์ชนิดไหนกันแน่เนี่ย
1: หน้าตาดูไม่เหมือนหมาเลยเนาะขอฉันยืมกระดาษอีกแผ่นนึงสิ
2: กระดาษไซส์ใหญ่สำหรับปากกาสัตว์เลี้ยงมีแค่ใบดีใบเดียวเท่านั้นน่ะเอากระดาษดูดซึมเนี่ยดูดออกมาละกันอ่ะนี่ปึ๊บปึ๊บหมดละ
1: เอาล่ะคราวนี้ต้องวาดให้ดี
2: ๆวาดออกมาอ้าวใหญ่เพื่อนแท้รู้แล้วล่ะหมากระต่ายสินะเฮ้อโอ้โหวาดได้สวยดีนะตัวกินมดยักษ์เหรอเฮ้ออ่านี่ครั้งนี้จะวาดอะไรเล่า
1: ลูกหูอยู่ได้เงียบสักแป๊บได้ไหม
2: อุ้ยเหรอโอ้โ
1: หฮะเสร็จแล้วล่ะ
2: เนี่ยเหรอโอ้โหเป๋วมันก็ยังไม่เหมือนหมาอยู่ดีอะนะ
1: งั้นฉันควรจะวาดแบบไหนดีล่ะ
2: ดูรูปถ่ายแล้วก็วาดตามเอามันก็สิ้นเรื่องแล้วล่ะฉันว่าพ่อน่าจะมีสารานุกรมสุนัขนะ
1: เฮ้ยจริงด้วยไปกันเถอะ
2: ไปเลย
1: ฮะ
2: เฮ้ยอ้าว
1: รูปหมาที่ฉันวาดมันจักรจีนฮะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมาสิเป็นอะไรของนายน่ะ
2: เฮ้ยรู้แล้วล่ะมันไม่รู้ว่าควรจะเห่ายังไงได้เองอะนะ
1: ก็เรื่องง่ายๆเองไม่ใช่เหรอนายเป็นหมานะก็ต้องเห่าว่าห้องสิรู้ไหมอ่ะมาหาฉันเร็ว
4: เค่เค่
2: เจอ
1: เค่เหรอ
2: เออเห็นด้วยนะดูไปก็เหมือนจระเข้อะนะ
1: งั้นเหรองั้นตั้งชื่อว่าตะเข้ละกันเอาตะเข้มานี่สิน่ารักจังเลย
2: เฮ้ยนี่ว่าแต่ว่าตกลงจะไม่วาดใหม่แล้วเหรอ
1: ไม่แล้วล่ะฉันจะเล่นจะตัวนี้แหละเพราะถึงมันจะดูไม่เหมือนหมาแต่มันก็เป็นหมาของฉันที่ฉันวาดขึ้นมาเองยังไงล่ะอะไรเหรอ
2: สงสัยมันคงจะหิวข้าวแล้วล่ะ
1: อ๋องั้นเหรอรอเดี๋ยวนะฉันจะหาของกินมาให้
2: เดี๋ยวนี่หนีโนบิตะ
1: อะไรอ่ะ
2: พวกของกินน่ะวาดรูปเอาเข้าใช้ได้แล้ว
1: เหรอ
2: จะให้กินอะไรอ่ะมันอะไรเหรอเนี่ยฮะ
1: ก็อาหารหมาไงเล่า
4: แค่
1: อ้าวไม่ยอมกินน่ะ
2: เอฉันว่ามันคงเห็นเป็นก้อนหินแง่ๆเลยอ่ะแบบนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่เนื้อติดกระดูกเลย
1: โอ้
2: โหอร่อยดิ
1: โอ้ยกินใหญ่เลย
2: อร่อยใช่ไหม
5: โนบิตะเมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงร้องแปลกๆนะ
2: เออจี้
5: อุ้ยไม่รู้หรอกนะว่านั่นตัวอะไรแต่ยังไงก็ห้ามเลี้ยงสิ่งนี้

0: ชีวิตเด็ดขาด
1: ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะฮะนี่รูปวาดต่างหากล่ะครับ
0: เอ๊ะ
1: ถ้าเลี้ยงรูปหมาก็โอเคใช่ไหมฮะ
0: หมาเหรอเอ๊ะ
1: หึไอ้โย่คราวนี้ก็เลี้ยงอย่างเปิดเผยได้แล้ว
2: ต้นสัตว์เลี้ยงของโนบิตะคือสุนัขกระดาษ
1: ตะเคไปเล่นในสวนกันเถอะ
2: อ้าว
1: ตะเคเป็นอะไรไปน่ะ
2: รนเลยฮะนอนกลางวันนะสิพอหนังทองตึงหนังตาก็หย่อนเลย
1: โอ้ยเป็นหมาที่ขี้เกียจจังเลย
2: เพราะว่าสัตว์เลี้ยงน่ะจะนิสัยเหมือนเจ้าของอ่ะนะ
1: แย่จัง
2: จริงป่ะเอ้ยอ้าว
1: ไอ้ยอดเลยนี่นายเห็นหรือเปล่าความเร็วเมื่อกี้นี่น่ะ
2: แล้วมันจะไปทำอะไรที่ไหนกันเนี่ยฮะ
1: ตามไปดูเถอะตะเคเฮ้ย
2: จะตายแล้ว
1: เดี๋ยวเหอะชิงช่องต้องไปชิงช่องข้างนอกสิ
2: ใช่เออโอ้ยโอ้โหเวลาหนีก็วิ่งเร็วเหมือนโนบิตะเปียบเลยฮะ
1: เฮ้ยเช็ดไม่ค่อยจะออกเลยอ่ะ
2: ก็ฉี่ด้วยนะมันคือน้ำหมึกนี่นะ
1: สินตะเค
2: เ
1: ฮ้ย
0: โนบิตะทำอะไรสักอย่างสิ
1: เดี๋ยวตะเค
0: เร็ว
1: ตะเคออกมาเถอะตะเคเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้นี่เองอะเฮ้ยจริงสิเพราะเป็นกระดาษและอยู่ในที่แคบๆได
2: ้ใช่เอ้ย
1: ฮะโถเคเอ้ย
2: มันคงอยากจะเล่นวิ่งไล่จับกับนายอะดิ
1: ฮะ
2: ฮะขึ้นวิ่งลง
1: ตะเคฟังนะตะเคอย่าไปเห่าใส่แม่อีกรู้ไหมเพิ่งเจอแม่ไปหยกๆลืมหน้าซะแล้วเหรอ
2: จะจำไหมเนี่ยมันคงจะความจำสั้นเหมือนกับเจ้าของมันนั่นแหละ
1: พูดแบบนี้อีกแล้วแต่ว่าฉันไม่ทิ้งนายหรอกนะรับรองฉันต้องเลี้ยงนายให้เป็นหมาที่ดีให้ได้เลยล่ะ
2: เฮ้ยเยี่ยมมากเลยน้องพิตาไม่คิดเลยว่าคนที่ทำอะไรไม่เป็นล้อเป็นพายมาตลอดชีวิตอย่างนายอ่ะจะพูดเรื่องน่าประทับใจแบบนี้ออกมาได้อ่ะ
1: ว่าแต่ฉันควรจะทำยังไงดีล่ะ
2: นี่ขั้นแรกนะต้องเริ่มจากสร้างความเชื่อถือในตัวของนายซะก่อนนะ
1: สร้างความเชื่อถือเหรอมันต้องทำไงอ่ะ
2: ก็นั่นนะสินะช่วงแรกๆนะเริ่มจากเดินเล่นก่อนก็แล้วกันเพราะไม่มีหมาตัวไหนไม่ชอบการเดินเล่นหรอก
1: หลับซะแล้วโกรนครอกเลยเป็นไงตะแค่เดินเล่นสนุกดีใช่ไหมโอ้ยจริงสิเพราะเป็นกระดาษก็เลยกลัวน้ำตะแค
0: ่ฮะเอ๊ะ
3: ไปแค่โปสเตอร์อย่าร้องมากดิ
4: ช่วยนี่นะเขียนเลยเขียนดิ
1: ตะเค
3: ไออะไรโนบิตะ
1: เจ้าเนี่ยเป็นหมาของฉันนะ
4: หมาเหรอ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมตะเค
3: นี่โนบิตะมันน่าจะเรียกว่าจระเข้มากกว่าหมานะเนี่ย
4: นั่นสินะตลก
3: หมาอะไรเนี่ย
4: อะไร
3: เฮ้ย
4: ฉี่
5: เจนไหนยังไงก็ปีโป้

0: องเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: ฮะอะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคา

0: ขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: นมเจนไอโอเมก้า369ประโยชน์ตอบเด็กเจนไอคุ้ม10บาทตอบแม่จนมัม
2: ตาคีอยู่ไหนน่ะออกมานี่เร็วฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละนะอะไรเนี่ยโปสเตอร์ดิบลึกจังเลยอ่ะ
3: โปสเตอร์หนังสัตว์ประหลาดลึกไงเนี่ยฮะอะจิ้ว
2: ย่า
3: ทำอะไรของกาเนี่ยอยากโดนตีอ่ะ
2: โอ้ยบวมเลยมือแดงเลยฮะอะไรได้ใจแอนชกโปสเตอร์แบบนี้มือนายก็เจ็บเองนะ
3: แล้วเราจะทำยังไงกับเจ้าโปสเตอร์ดีๆอ่ะฮะ
2: ก็ฉันมีไอ้นี่อยู่นี่ไง
3: โอ้แบบนี้ก็ดีใช่มา
2: ใช่มาตาเคอยู่แถวนี้ก็ออกมาเถอะนะตาเคตาเคเฮ้ยตาเค
3: ไม่แค่โปสเตอร์อย่าร้องมากดิ
2: ช่วยนี่นะเขียนเลยเขียนเขียนดิตาเค
3: อะไรโดมิตะ
2: เจ้าเนี่ยเป็นหมาของฉันนะหมาเหรอไม่เป็นไรใช่ไหมตาเค
3: นี่โดมิตะมันน่าจะเรียกว่าจระเข้มากกว่าหมานะเนี่ย
2: นั่นสินะตลก
3: หมาอะไรเนี่ย
2: อะไรเฮ้ยฉี่ว้ายตายแล้ว
4: เห็นไหมล่ะมันเป็นหมาจริง
3: ๆโดมิตะ
4: หนีไปเลยตะเข้หนีกันเถอะ
2: เอาล้มอีก
5: ยินดีต้อนรับครับ
4: ขอโทษนะตะเข้ไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวมาล้างตัวกันนะเออไม่ใช่มาทำความสะอาดนะนิ่งๆสิอย่าหยุกหยิกไปมาสิ
2: มาแล้วใช่เอ็น
3: โอเคไปเลยมุกโก
4: เอ้ยปล่อยหมาวิ่งเพ่นพ่านแบบนี้ไม่ได้นะ
3: สมน้ำหน้าจริงๆเจ้าโนบิตะโถไ
4: อ้ปไปทางโน้นไปมุกุทำไงดีหนีไม่รอดแล้วตะแค่ไม่ไหวหรอกอีกฝ่ายนั้นก็เป็นหมาจริงๆนะตะเค้สุดยอดเลยนะตะเค้ขอบใจมากตะเค้วันนี้สนุกจังเลยเนาะโดมิตะทำให้เงียบไม่ได้เหรอ
5: นั่นน่ะสินะแม่ที่มารบกวนข้างบ้านเขาน่ะ
4: ตะเค้เงียบเงียบหน่อยได้ไหมอีกเดี๋ยวอาหารก็เสร็จแล้วล่ะนะ
6: มันคงจะกลัวอาหารที่นายเคยวาดอะสิ
4: อ่ะเสร็จแล้วน่ะตะแค่กินเลยเพราะอย่างนี้นั่นแหละแม่ถึงไม่อยากให้เลี้ยงสัตว์นะ
5: แล้วก็ต้องสอนมันดีๆหน่อยนะจะได้ไม่เห่าหน้ารำคาญน่ะ
4: ครับผมจะสอนให้ดีเลยครับสัญญาเลยรับรองเอาเลย
5: โนบิตะ
4: ขอโทษครับตะแค่มานี่เอานี่ฟังนะตะแค่อย่าเห่ามากเกินไปเข้าใจไหมถ้าทำให้ทุกคนหนวกหูฉันคงเลี้ยงนายไว้ที่นี่ไม่ได้แน่เลยอ่ะฮะเอ้ยบอกว่าอย่าเห่ายังไงเล่า

0: กุญแจแค่นี้ไม่กระนามือของฉันหรอกหืม
1: ตะเ
2: คอะไรอะไรอ๋อ
1: เสียงมาจากข้างนอกอ่ะ
0: รู้มั้ยเนี่ยมากี่โมกี่ยามแล้วอ่ะฮะ
1: โนบิตะรีบทำให้มันเงียบเร็วเข้าเลยเดี๋ยวข้างบ้านเขาก็ว่าเอาหรอก
2: ขอโทษครับ
0: หยุดอ้อยหยุดแล้วจะบ้าอีเจ็บอ้อยนี่พอทีไหมอ้อยอุ้ยเงอะ
1: ตะเคหยุดนะบอกให้หยุดยังไงล่ะขอโทษตะเค
0: ขอโทษนะครับยังไงบ้างครับเนี่ย
1: บาดเจ็บหรือเปล่าคะ
0: เนี่ยหมายยังไงแค่เดินผ่านมาจู่ๆก็เห่าใส่แล้วก็พุ่งเข้ามากัดผมเฉยเลยพวกคุณจะเฉยยังไงอ่ะฮะบอกมาฮะต้องขอโทษจริงๆนะครับ
1: ต่อไปเราจะระวังนะคะ
0: ไม่เป็นไรแน่นะครับคุณนวิตา
1: เดี๋ยวเถอะเงียบเดี๋ยวนี้เลนสเคทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันรู้สาย้ำแล้วแท้ๆว่าอย่าเห่าอย่าเห่านอกจากเห่าแล้วยังไปกัดเขาอีกเหรอรู้หรือเปล่าว่าเกือบทำให้เขาบาดเจ็บอ่ะเข้าใจที่พูดไหมตะเ
3: คนี่โนบิตะฉันพอแค่นี้เถอะนะตอนนี้เจ้าตะเคน่ะก็คงจะเข้าใจดีแล้วล่ะนะ
1: แต่ว่าถ้าคืนเป็นแบบนี้ถ้าคืนเป็นแบบนี้ฉันก็เลี้ยงตะเคเอาไว้ไม่ได้สิ
3: โนบิตะ
4: สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่อง9การ์ตูนก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไงให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้องๆหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่อง9การ์ตูนแล้วถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับชมการ์ตูนในวันนั้นแล้วโพสต์ภาพลงใน Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนรูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละ10คนก็เตรียมรับของที่ระลึกดีๆจากไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในรายการช่อง9การ์ตูนและทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลย
5: ไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
8: เมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
7: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
8: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
7: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ตะเคียนจักจีนะตะเคียน
1: มีอะไรงั้นเหรอโนบิตะเออ
2: ตะเคหายตัวไปน่ะ
1: ฮะอ๋อเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าไงนะว่าไง
3: พ่อคะ
1: ฮะ
3: เรื่องใหญ่แล้วมานี่เร็วค่ะ
1: เฮ้ย
4: นี่คุณคือ
3: เห็นว่าเป็นขโมยนะคะ
4: เอ้ยคุณขโมยเหรอเนี่ย
5: เราได้รับแจ้งตั้งแต่เมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วล่ะครับในที่สุดก็จับได้สักทีแต่เขาสารภาพว่าเมื่อคืนนี้ตั้งใจจะขึ้นบ้านคุณด้วยนะครับไม่ทราบว่าทั้งบ้านคุณมีอะไรหายบ้างไหมครับ
4: ผมบอกแล้วไงผมไม่ได้ขโมยอ่ะต้นไม้แปลกๆมันไล่เห่าแบบนั้นใครจะมัวขโมยได้ไหวล่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นที่ตะเคเห่าก็เพราะ
1: ตั้งใจจะปกป้องบ้านของเราจากขโมยนั่นเอง
2: แต่ฉันกลับดุแถมยังใช้คำพูดแรงๆกับตะเคด้วย
3: ว่าแต่ตะเคล่ะ
2: หายไปไหนก็ไม่รู้ครับมันคงจะเกลียดผมแล้วล่ะแล้วก็เลยหนีออกจากบ้านไปอ่ะผมจะไปตามหามันนะ
1: ผมด้วยนะครับ
2: ตะเคนายอยู่ไหนนะตะเค
1: ตะเค
2: ฝนตกเฮ้ยแย่แล้วสิตะเค
1: ตะเคตะเค
2: ตะเคตะเคตะเค ขอโทษนะตะเคเพราะฉันเองเป็นความผิดของฉันเอง

0: ครับผมลูกพี่ตาครับวันนี้อากาศดีจังเลยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับ
1: แดงเลย
0: มันไม่รู้ว่าจะขอโทษยังไงดี
1: สองคนสนิทกันมากๆเลยนะ
0: ได้เดี๋ยวก่อนซินโดเรมอนคนสวยๆแบบนั้นเขาจะยอมเป็นเพื่อนกับคนอย่างฉันจริงๆก็เหรอ
1: ฮ่าอย่าห่ออย่าห่วงเลยนั่นคือเพื่อนหุ่นยนต์จากโลกอนาคตที่ถูกตั้งโปรแกรมมาให้ชอบโนบิตะคนเดียวเลยล่ะ
0: ชอบเหรอเอ้ย
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการก็จิเดโซ Energy Heroes วันนี้อยู่กับผมเต๋อน้องกระชายน้องแจ็คกี้และแน่นอนพี่ก็จิกับพี่เนโซ
3: นี่พี่ถามเรื่องของพลังงานรู้หรือเปล่าครับว่าตอนนี้เนี่ยมีพลังงานใหม่ที่สะอาดมากๆเลยและที่สำคัญไฮเทคมากๆด้วย
4: จริงเหรอครับแล้วมันคือพลังงานอะไรเหรอครับ
5: นั่นน่ะสิคะแล้วมันเป็นพลังงานที่จะต้องใช้ยังไงอะอยากรู้เลยว่าฮีโร่คนนี้จะเก่งแค่ไหน
2: นี่พลังงานใหม่สำหรับอนาคตพลังงานนี้ชื่อว่าพลังงานไฮโดรเจนครับ
6: ใช่แล้วทำฮีโร่ตัวนี้ซ่อนอยู่ในน้ำด้วยนะ
7: อย่างที่เนโซบอกเลยครับน้องๆไฮโดรเจนคือฮีโร่ตัวจิ๋วที่ซ่อนอยู่ในน้ำเมื่อเราใช้เทคโนโลยีแยกเขาออกมาเขาก็จะกลายเป็นพลังงานสะอาดที่ส่งพลังงานให้เครื่องจักรทำงานได้ครับจะใช้ขับเคลื่อนรถยนต์หรือผลิตไฟฟ้าให้เราใช้ก็ได้ทั้งนั้นเลยครับและจุดเด่นที่สุดก็คือสิ่งเดียวที่ปล่อยออกมาทางท่อไอเสียก็คือไอน้ำบริสุทธิ์ครับไม่ทิ้งมลพิษไว้ให้โลกเราเลยเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันเลยล่ะครับ
6: เหมือนเรายืมพลังงานจากธรรมชาติมาใช้แล้วคืนอากาศดีๆกลับสู่โลกนั่นเองครับ
4: โอ้โหเป็นพลังงานที่อดทนต่อโลกสุดๆเลยครับพี
2: ่โอ้โหใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องกระชายและน้อง
5: แจ็คกี
2: ้นะครับผมทำหน้าที่เป็นผู้ส่งไฮโดรเจนลำเลียงเข้าไปสู่โลกกับเกมลำเลียงพิชิตโลกและสำหรับกติกาของเกมลำเลียงพิชิตโลกนะครับเราจะมีตัวแทนของนี่ลูกบอลไฮโดรเจนลูกนี้ซึ่งเราจะมีสายอยู่สองฝั่งด้วยกันถ้าดึงอีกฝ่ายนึงต้องผ่อนถ้าอีกฝั่งนึงดึงฝั่งเราต้องผ่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของการพูดคุยหรือสื่อสารกันต้องพูดคุยกันให้ดีเลยว่าจะใครจะไปทางขวาหรือใครจะไปทางซ้ายเราก็จะเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเสร็จแล้วก็นำไฮโดรเจนบอลใส่เข้าไปในโลกแบบนี้ก็ถือว่าจบเกมนี่คิดว่าตัวเองทำได้ไหม
4: ได
5: ้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้ว
2: น้องแจ็คกี
5: ้ได้อยู่แล้ว
2: ได้อยู่แล้วสบายสบาย
5: มีกระชายแบกอยู่อะไรอ่ะ
2: น้องแบกถ้าพร้อมแล้ว
8: เดี๋ยวพี่เอาลูกบอลไฮโดรเจนให
2: ้โอเคถ้าพร้อมแล้วเราใส่ลูกบอลไฮโดรเจนให้เลย
5: โอเค
2: อ้าวสามสองหนึ่งลุย
5: ไปรูทไหนไปรูทไหนทางนี้หรือเปล่าทางนี้อ่ะพี่ดึงนะพี่ดึงนะพอพี่ดึงนะดึงอีกไปทางนี้ไหมไปทางไหนโอเคหนูดึงอ่ะพี่ผ่อนนะพี่ผ่อนนะ
2: ระวังจะหลุดแล้วจะเข้าไปแล้วกระชายดึงหล่นไปแล้วเอาใหม่
4: หนูไม่ได้ตกใจว่าประจานหลอดหนูตกใจมันเป็นการเชียร์ไง

0: ขวานต้องจีอ่ะพี่อ่ะเป็นคนเล่นพี่ก็ต้องเล่นคือถ้าพี่อ่ะทำแบบนี้มันรบกวนสมาธิหนูโอ๊ยแล้วมันก็เลยตกลงไป
1: แต่เราอ่ะต้องคุยกับเขา
0: ไงก็ใช่ไม่คุยกับพี่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่คุยมันก็ไม่ได้ไง
0: สามัคคีไง
2: ถ้าพร้อมแล้วไทยลูกบอล
1: ตัวแทนของพลังงานไฮโดรเจน3 2 1ลุยเลย
3: พี่ผ่อนใช่ไหมพี่ผ่อนใช่ไหมพี่ผ่อนใช่ไหม
1: อย่าลืมคุยกับพี่แจ็คกี้ด้วย
4: พี่เบาๆนะ
3: เบาเลยล่ะตอนเนี้ยผ่อนไหมผ่อนหรือดึงเอาไงเอาผ่อนหรือเอาดึง
1: เอายังไงจะดึงหรือจะผ่อน
3: ทำได้
1: เอาอย่าจับสิ
3: เอ้ยทำได้ขึ้นไปเลย
1: ขึ้น
4: พี่แจ็คกี้ดึง
3: นะพี่แจ็คกี้ดึงนะค่อยๆนะดึงนะ
1: ใกล้แล้ว
3: เราดึง
4: พี่แจ็คกี้ทางนี้ไม่ตล
3: กเฮ้ยแต่เราขึ้นแต่ตอนนี้เราข
1: ึ้
3: นไปทางหนูถูกขึ้นเลย
1: ได้แล้ว
3: พร้อมกัน
1: สายหนึ่งน้องชายและพี่แจ็คกี้ทำภารกิจสำเร็จสำหรับลำเลียงพิชิตโลก
3: กว่าจะพาไฮโดรเจนไปจนถึงโลกได้ลุ้นเกือบจะหยุดหายใจเมื่อกี้
1: ไม่หมู
3: ค่ะไม่หมูเลย
5: ถูกต้องเด็กๆต้องช่วยกันดึงเชือกเพื่อควบคุมทิศทางไม่ให้ไฮโดรเจนตกหลุมระหว่างทางเพราะถ้าลำเลียงเสร็จเราก็สามารถนำไปผลิตพลังงานได้อีกเยอะ
6: ใช่แล้วไฮโดรเจนสามารถนำไปผลิตไฟฟ้าหรือใช้เป็นพลังงานสำหรับรถยนต์ได้ด้วยนะแถมหลังใช้งานแล้วยังเหลือแค่น้ำบริสุทธิ์ไม่ก่อมลพิษต่อโลกอีกตั้งหาก
3: สุดเลย
1: และนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมไฮโดรเจนถึงเป็นพลังงานสะอาดแห่งโลกอนาคตย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าเราใช้พลังงานสะอาดโลกของเราก็จะยิ่งน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับก็อตจิเนโซ่เอเนอร์จีฮีโร่นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่กับเราทั้ง5คนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330

0: ค่ะ
1: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
0: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ021143330 021143330
3: เจาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุค
4: ต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
3: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาเขาทำอะไรครับ
4: จิ๊กเด็ดเลยขึ้นถ้าวันนึงทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: Red Talkเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง9กด30
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: อะไรทำให้ยานพาหนะของเราขับเคลื่อนได้ทำไมเราจึงมีห้องที่อบอุ่นในฤดูหนาวได้และทำไมโรงงานขนาดใหญ่จึงทำงานต่อได้โดยไม่มีหยุดสิ่งเหล่านี้ล้วนอาศัยพลังงานไม่มีมันหลายสิ่งก็ต้องหยุดชะงักพลังงานเป็นสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกชีวิตเราในปัจจุบันวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าพลังงานมีส่วนให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตเร็วอย่างไรขณะที่จีนต้องเจอแรงกดดันสิ่งแวดล้อมแล้วจีนจะต้องเผชิญสถานการณ์อย่างไรพลังงานทะเลทรายโกบีตะวันตกเฉียงเหนือมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังทำงานวุ่นวายเป้าหมายของเขาคือการค้นหาพลังงานมหาศาลที่ฝังอยู่ใต้ทะเลทรายโกบี
1: เป็นไงบ้าง
0: หยวนเหอซั่งเป็นวิศวกรมีประสบการณ์ระเบิด37ปีวันนี้เขาจะใช้แรงระเบิดจากวัตถุระเบิด1418ตันระเบิดหิน38เมตรขนาดเท่าสนามฟุตบอล5สนามให้เป็นชิ้นเล็กขณะเดียวกันก็นำเศษชิ้นส่วนเหล่านี้ไปไว้ในที่เหมาะสม

0: ปัญหาแรกที่หยวนเหอซ่างต้องเจอคือวัตถุระเบิดสีขาว 1,418 ตันระเบิดพร้อมกันไม่ได้เพราะหากระเบิดพร้อมกันจะทำให้ข้างเคียงสะเทือนอย่างหนัก
1: เราต้องขุดหลุมประมาณ500หลุมถ้าระเบิดพร้อมกันจะทำให้แผ่นดินไหวได้จะทำให้อาคารแถวนี้พังลงมาครับ
0: วิธีแก้ปัญหามีอยู่ทางเดียวนั่นคือการระเบิดวัตถุระเบิด 1,400 ตันเหล่านี้เป็นกลุ่มในการระเบิดนี้มีหลุมระเบิดทั้งหมด781หลุมแบ่งออกเป็น12กลุ่มตามทิศทางของแรงระเบิดช่วงเวลาระเบิดของแต่ละกลุ่มไม่เกิน100วินาทีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ทีมระเบิดจำเป็นต้องใช้สิ่งนี้นี่ก็คือเชื้อประทุชนวนจุดเด่นก็คือสามารถควบคุมเวลาจุดระเบิดได้ถ้าใส่รหัสเข้าไปก็สามารถคุมเชื้อประทุชนวนระดับมิลลิวินาทีได้เวลาระเบิดถูกตั้งที่8มิลลิวินาทีการระเบิดจะได้ผลไหมหลัง4โมงเย็นบ่ายวันนี้ไม่กี่วินาทีก็จะได้รู้ผลเรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นในจีนฝนที่แห้งแล้งของทะเลทรายจีนลงทุนอุปกรณ์หลายพันล้านดอลลาร์ที่นี่ก็เพื่อที่จะได้สิ่งนี้ที่นี่มีถ่านหินที่มีกรรมฐานต่ำเมื่อเผาไหม้ก็ให้มลพิษต่ำและมีค่าการเผาไหม้สูงทำให้มีถ่านหินคุณภาพสูงปัจจุบันถ่านหินยังคงเป็นพลังงานที่สำคัญในชีวิตผู้คนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจีนมีมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากถ่านหินนี่คือหนึ่งในเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการถ่านหินที่นี่ไม่เพียงคุณภาพดีแต่ยังมีความหนาอย่างมากด้วยบนโลกนี้ความหนาของถ่านหิน15เมตรก็ถือว่าหนามากแล้วแต่ความหนาของที่นี่เกือบ30เมตรแน่นอนว่าเพื่อให้ได้ถ่านหินมีค่าเหล่านี้จะต้องกำจัดชั้นหิน

0: ด้านบนออกก่อน
1: ถึงไหนแล้ว
2: ตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วครับ
0: ก่อนได้รับคำสั่งเป็นทางการให้จุดชนวนทีมระเบิดจะทำการทดสอบขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับวงจรโดยผ่านคลื่นเข้ารหัส4โมงเย็นอุปกรณ์หลายพันล้านดอลลาร์ในพื้นที่เมืองจะถูกย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย
2: เราแจ้งควบคุมพื้นที่ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เราสามารถดำเนินการได้แล้วนะครับ
1: โอเคตอนนี้ก็ระเบิดเลยเปิดเลย
2: 8 7 6 5 4 3 2 1เอาเลย

0: ได้ผลค่อนข้างดีพื้นผิวแตกค่อนข้างตรง
1: ดูเหมือนว่าวิศวกรหยวนจะพอใจกับผลการระเบิดในวันนี้จากนั้นก็ต้องเอาเศษหินออกไปจากที่นี่แล้วก็เผยให้เห็นฐานหินชั้นหนาที่อยู่ใต้ดินหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงควันฝุ่นจางหายพื้นที่เหมืองกลับมาดำเนินการ

ลผลิตจากถ่านหินที่ทีมขุดขึ้นนี้มีปริมาณกว่า 100,000 ตันต่อวันถ่านหินที่ได้จากที่นี่เพียงพอให้ผู้คนได้ใช้ต่อเนื่องถึง 10,000 ปีการขยายขนาดที่นี่คิดเป็นร้อยเท่าของถ่านหินที่ขุดได้ในประเทศนี้ต่อวันในจีนถ่านหินเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างของพลังงานดังนั้นการใช้ถ่านหินให้ได้ประสิทธิภาพจึงสำคัญอย่างมากวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการสร้างโรงไฟฟ้าใหญ่รอบเนื้อถ่านหินเช่นนี้ไม่เพียงลดพลังงานการขนส่งแต่ยังควบคุมมลพิษได้อีกด้วยตะวันตกของจีนมีแหล่งผลิตถ่านหินมากมายแต่ที่นี่ฝนตกน้อยมีความแห้งแล้งการระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่

0: เจิงเหวินหลงหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงอุปกรณ์กำลังดูแลบำรุงรักษาโรงงานซึ่งไม่มีในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั่วไป
1: ตอนนี้ดำเนินการต่อได
0: ้การสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนทะเลทรายคูบีเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในอดีตเพราะว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบเดิมหากไม่มีน้ำมากพอระบายความร้อนหม้อไอ้น้ำโรงไฟฟ้าก็จะไม่สามารถทำงานได้ยิ่งมีพลังงานมากก็ยิ่งต้องใช้น้ำมากในทะเลทรายโกบีสิ่งที่ขาดมากสุดก็คือน้ำอย่างไรก็ตามจีนก็ได้เริ่มสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดใหญ่ทะเลทรายนี้เพราะว่าจีนมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วความลับก็คือสิ่งนี้ขอระบายความร้อนแบบที่ไม่ต้องใช้น้ำเย็นหลอกซึ่งเกิดกระบวนการในหอสูงดูดอากาศอุณหภูมิปกติเข้าไปด้านล่างหอทำความเย็นในกระบวนการนี้ความร้อนบนแผ่นฝายความร้อนจะถูกนำออกไป

ที่เจิงเหวินหลงต้องทำคือรักษาแผ่นระบายความร้อนให้สะอาดใช้น้ำให้น้อยที่สุดในการทำความสะอาดแผ่นระบายเกือบ1,000,000 ตารางเมตรเพื่อให้ได้ผลการระบายความร้อนที่ดีขึ้นแผ่นระบายต้องเป็นรูปตัววีแผ่นระบายความร้อน132 แผ่นกระจายได้ 970,000 ตารางเมตรขอระบายความร้อนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณน้ำมากทำให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บนทะเลทรายได้

0: จาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุค
1: ต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
0: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาเขาทำอะไรครับ
1: จิ๊กเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
0: เรดทอล์คเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
2: Descent on TV สัปดาห์นี้พบกับพี่ต้าแห่งวงพาราด็อกวงร็อกแถวหน้าที่มีบทเพลงฮิตคล้องใจคนไทยมาอย่างยาวนานฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นจากเส้นทางดนตรีสู่ความหลงไหลในพระเครื่องพร้อมเปิดปุชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังและหลวงปู่ดู่วัดสะแกและปิดท้ายด้วยการพาไปสักการะพระพิฆเนศเสริมสิริมงคลติดตามได้ใน The Scene on TV ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
3: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
4: โจมตีด้วย
3: ใช่ค่ะ
5: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
6: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
7: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
5: เนื้อเหรอ
7: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
8: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา15:30 นทางช่อง9กด30
9: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
10: Happy birthday to you.
11: Mm-hmm.

0: แก
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: นพฤศจิกายนตอนใต้ของจีนเรือวิศวกรรมจอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเป็นเวลา3วันแล้วคลื่นทะเลกำลังสงบแต่กัปตันจินรุ่ยเจี้ยนกำลังอยู่ในความกังวลเขาไม่เหมือนเรือลำอื่นที่กลัวลมและคลื่นเขากำลังรอลมพายุไม่ต้องไปแล้วนี่คือเรือวิศวกรรมใต้ทะเลจีนยอมจ่ายเกือบ200ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อมันเหตุผลก็คือความสามารถใต้ทะเลลึกที่ไม่มีใครเทียบหน้าน้ำจีนเป็นหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ไม่สามารถดำน้ำลึกลงไปได้ดังนั้นการสำรวจใต้ทะเลจึงเป็นไปไม่ได้เลยเรือลำนี้ดูเหมือนจะเกิดมาเพื่อเผชิญกับความท้าทายนี้
1: ถึงประมาณนี้แล้ว
0: ทดสอบความสามารถเรือในการปฏิบัติการในท้องทะเลภารกิจแรกของกัปตันจินรุ่ยเจี้ยนคือการค้นหาพายุให้ได้มากจะเริ่มจากทางนี้ก่อนดีไหมเมื่อก่อนสำหรับจีนการหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลลึกเป็นเรื่องยากมากและการปรากฏตัวของเรือใหม่นี้อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้การทดสอบนี้จะสำเร็จไหมก็ขึ้นกับว่าอุปกรณ์บนเรือทำงานได้ดีแค่ไหนในพื้นที่ที่ทดสอบที่วางแผนไม่มีลมหรือคลื่นพายุกัปตันจินรุ่ยเจี้ยนก็เลยต้องหาที่ใหม่อีกครั้ง
1: กัปตันนี่เป็นแผนที่อากาศ 2-3 วัน
0: ขอบใจ
2: ถ้าเป็นไปตามแผนที่อากาศวันนี้ถึงพรุ่งนี้ระดับลม 4-5 มีคลื่นสูง 1.5-2 เมตรนั่นยังไม่ได้เราต้องการคลื่นสูงประมาณ 2.5 เมตร
0: การพยากรณ์อากาศล่าสุดทำให้กัปตันและนักเดินเรือต้องเลือกพื้นที่ทดสอบใหม่

0: ลังจากล่องเรือมาทั้งคืนเรือวิศวกรรมมาถึงพื้นที่ทดสอบที่เลือกในที่สุดก็มีลมปรากฏขึ้นการทดสอบกำลังจะเริ่มแล้วข้อกำหนดเบื้องต้นของปฏิบัติการในมหาสมุทรคืออุปกรณ์ที่อยู่ใต้น้ำจะต้องแม่นยำและมั่นคงเพื่อให้เป้าหมายอันดับแรกสำเร็จเรือวิศวกรรมจะต้องไม่ลอยตามกระแสน้ำเรือจะต้องมั่นคงบนผิวน้ำความลับก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ใต้น้ำนี่คืออุปกรณ์ทันสมัยของเรือวิศวกรรมระบบชดเชยกำลังกล่าวอีกในหนึ่งคือตอนที่คลื่นสร้างแรงผลักเรือออกระบบส่งกำลังจะเปิดใช้งานเครื่องขับดันขึ้นทันทีเพื่อต้านแรงผลักของคลื่นก็เลยทำให้เรือสามารถอยู่ในตำแหน่งเดิมได้ไม่ไปตามคลื่นแต่ว่าแค่ระบบส่งกำลังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเมื่อเรือถูกคลื่นซัดขึ้นลงอย่างแรงในทะเลระบบส่งกำลังดูเหมือนไม่เพียงพอแล้วแต่เรือลำใหม่นี้มีอุปกรณ์พิเศษอีกชิ้นหนึ่งก็คือเครนส่งกำลังแนวลึกอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: หนึ่งสองสาม
0: ความสามารถเครนคือระบบส่งกำลังอัตโนมัติแนวตั้งที่ส่งด้วยกำลังสูงพูดง่ายๆก็คือเมื่อเจอคลื่นทะเลมันสามารถต้านแรงได้400ตันเมื่อเรือถูกคลื่นซัดขึ้นลงอย่างรุนแรงเครนจะจับทิศทางการเคลื่อนที่และความเร็วอัตโนมัติและตอบสนองทันทีด้วยการออกแรงรวมกันของสายเคเบิลจากเครนเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของเรือเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเรือจะไม่ไหลไปตามน้ำ
2: คือว่ามีคลื่นค่อนข้างน้อยดังนั้นเราจะรอสักแป๊บหนึ่ง
0: เราจะปรับแผนก่อนนะเราตอนนี้ทิศทางยังแกว่งไม่พอ
2: ผมจะคุยกับพวกเขาเอง
0: เพราะสภาพทะเลคลื่นอย่างนี้หายากจึงต้องวางแผนทดสอบในชั่วข้ามคืน

0: การแสดงภาพสะท้อนของกล้องใต้น้ำแสดงให้เห็นว่าคลื่นใต้ทะเลทำให้กล่องทดสอบน้ำหนัก400ตันสั่นเล็กน้อยและระดับการสั่นก็สามารถควบคุมได้สมบูรณ
1: ์ตอนนี้คุมได้แล้ว
0: ผลการทดสอบนี้ทำให้วิศวกรทุกคนพอใจมาก
2: เราได้ขอความเห็นจากเขาแล้วและการต้านแรงก็เป็นที่ยอมรับได้สมบูรณ์สามารถยอมรับได
0: ้ทำใจมากทุกคนเราทำสำเร็จแล้วด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใต้ทะเลทำให้ความสามารถในการหาทรัพยากรมหาสมุทรได้ก้าวไปอีกขั้นแต่ในส่วนลึกของมหาสมุทรยังมีพลังงานที่เก็บไว้ซึ่งเกินจินตนาการของเราวันที่9กรกฎาคม2000

0: 17ลูกเรือชุดสุดท้ายของทีมทดสอบได้ออกจากสนามบินและจะไปที่นอกชายฝั่งที่ปฏิบัติการในทะเลลึกพวกเขาจะได้เห็นช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์2ชั่วโมงต่อมาเฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงที่หมายปลายทางบลูวาน1แท่นปฏิบัติการกลางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันอยู่ที่ทะเลแห่งนี้เงียบๆเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเปลวไฟที่พ่นทำให้เห็นว่าบลูวาน1ยังคงทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนใต้ทะเลเปลวไฟที่ลุกโชนดูเหมือนไม่มีอะไรแตกต่างแต่ว่าครั้งนี้พลังงานของมันได้มาจากสารชนิดพิเศษสิ่งที่ทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต้องทำคือการขุดพลังงานจากบลูวาน1ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเมื่อนานมาแล้วมีการค้นพบก๊าซธรรมชาติที่เรียกว่าน้ำแข็งติดไฟพลังงานนี้เป็นพลังงานฟอสซิลที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปไม่ว่าเป็นใครเพียงแค่สกัดพลังงานนี้ได้ก็จะสามารถเปลี่ยนพลังงานของโลกได้แต่ว่าก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ที่ก้นทะเลลึกบนเปตะกอนดินทรายจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถสกัดพลังงานนี้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ปัจจุบันเทคนิคการขุดก็ยังคงพัฒนาไม่มากก่อนนี้การทดสอบขุดน้ำแข็งติดไฟใช้เวลาเพียง12วันและสุดท้ายก็ล้มเหลวครั้งนี้ทีมนักวิจัยของจีนได้สร้างความก้าวหน้าครั้งใหญ่ด้วยการขุดหาน้ำแข็งไฟคราวนี้เป็นการขุดด้วยเวลา60วันทำให้เกิดเป็นสถิติโลกใหม่ขึ้นใน60วันนี้ทีมวิจัยได้รับข้อมูลทดสอบเพียงพอพวกเขาตัดสินใจหยุดทดสอบเพื่อรวบรวมข้อมูล
1: รายงานผอ.เยี่ยปฏิบัติการปิดเครื่องตอนนี้พร้อมแล้ว
2: ผมขอประกาศปิดโครงการขุดเจาะก๊าซไฮโดรเจนในประเทศจีนใต้ปิดได
3: ้รายงานศูนย์วาล์วท่อร่วมหัวฉีดปิดแล้ว
0: สิบสี่นาฬิกาห้าสิบสองนาทีเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดวาล์วและการทดสอบจะย้ายไปยังขั้นต่อไปผลการสำรวจพบว่าปริมาณก๊าซธรรมชาติไฮโดรเจนบนโลกมากกว่าพลังฟอสซิลอื่นๆความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขุดจะส่งผลต่ออนาคตของการใช้พลังงานของมนุษย์อย่างมากเศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างเร็วและความต้องการพลังงานยังคงต่อเนื่องการพึ่งพลังงานฟอสซิลแบบเดิมต้องเจอแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนักชาวจีนตระหนักเรื่องนี้นานแล้วว่าจะต้องเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดในพลังงานให้มากที่สุด

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา10นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะหนีตายวุ่นคนร้ายบุกวางระเบิดกลางห้างดังเวลา19นาฬิกาคืนที่ผ่านมา5คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์2คันและรถพ่วงข้าง1คันพร้อมอาวุธสงครามปืนยาวและปืนพกสั้นบุกเข้าห้าง Global House สาขาปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยคนร้าย2คนคุมตัวรปภ.บริเวณประตูทางเข้าส่วนอีก2คนเข้าไปในห้างไล่พนักงานและลูกค้าออกจากพื้นที่ก่อนนำระเบิดวางไว้3จุดและคนร้ายอีก1คนนำรถพ่วงข้างบรรจุระเบิดไปจอดที่จุดรับส่งสินค้ากลางห้างแล้วหลบหนีไปทั้งหมดเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเร่งเข้าตรวจสอบรถพ่วงข้างพบกล่องสัญญาณและกล่องลัง3

0: กล่องก่อนใช้หุ่นยนต์ตัดวงจรกล่องวงจรระเบิดพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลาบรรจุถังแก๊สหนัก15กิโลกรัมและน้ำมัน7แกลลอนโชคดีระเบิดไม่ทำงานจึงไม่เกิดความเสียหายเจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าความเสี่ยงที่ทะเลสาบแบริเออร์ซึ่งก่อตัวจากเหตุทานน้ำแข็งพังถล่มบริเวณชายแดนภูมิภาคปกครองตนเองสีจ้างหรือทิเบตของจีนเนปาลจะแตกทะลักนั้นเริ่มบรรเทาลงแล้วหลังระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นน้ำในทะเลสาบตรงจุดตัดของแม่น้ำสองสายบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลค่อยๆระบายออกจนเริ่มเห็นดินก้นทะเลสาบบางส่วนขณะนี้ทีมผู้ภัยจีนกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางสายฝนและกองเศษซากแม้การทำงานจะยากลำบากเนื่องจากเส้นทางคมนาคมและระบบสื่อสารถูกตัดขาดก็ตามอายาตอลละมุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเรียกร้องให้เร่งพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐและอิสราเอลพร้อมทั้งสั่งห้ามการกระทำใดๆที่จะทำลายความสามัคคีในสังคมอย่างเด็ดขาดผู้นำสูงสุดของอิหร่านยังชื่นชมความพยายามของรัฐบาลในการเผชิญหน้ากับการปิดล้อมทางเศรษฐกิจพร้อมจี้ให้ทุกภาคส่วนลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมุ่งเน้นการยกระดับแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องประชาชนและดึงเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในอุตสาหกรรมและการเกษตรรวมถึงหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นที่บั่นทอนกำลังใจของคนในชาติฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดแรกของฤดูกาล 2026-2027 เอลฟ์สเวอร์แบกนักทีมน้องใหม่และต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยลงเล่นในลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นนัดแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเปิดบ้านเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น 3-2 เกมนี้เอลฟ์เวอร์แบกขึ้นนำก่อนถึง 3-0 จากลูคัสเพทคอฟนาทีที่8โคแคมเบลนาทีที่9และดาวิดมกว่านาทีที่46ก่อนที่เลเวอร์คูเซ่นจะตีไข่แตกจากพาทริกชิกนาทีที่77และไล่มาเป็น 2-3 ในช่วงทดเวลาการแข่งขันนาทีที่ 90+1 จากคริสเตียนโคฟาเน่จบเกมเอลวอสแบกเก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จโดยเกมนี้นิโคลัสมิเคลสันมีชื่อเป็นเพียงตัวสำรองไม่ได้ลงสนามรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งเวลา 11:00 นนะคะสวัสดีค่ะ
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ประเทศจีนที่คุณเคยรู้เคยเห็นเป็นแบบไหนมีแผ่นดินกว้างใหญ่ถึง 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรท้องทะเลกว้างใหญ่ถึง 3 ล้านตารางกิโลเมตรเป็นที่ที่มีสีฤดูหมุนเวียนไปหรือประเทศที่มีพื้นที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและพื้นที่ทะเลทรายที่ร้อนดังไฟที่เป็นดังการเดินจังหวะที่รื่นเริงตามเสียงเพลงเมื่อบินอย่างนกจากพื้นดินทะยานสู่ท้องฟ้าสิ่งที่พบเห็นจะเกินกว่าสิ่งที่คุณจินตนาการมองไปที่ข้างหน้าที่ที่คุณไม่มีทางไปถึง

ได้เห็นทัศนียภาพจากมุมสูงมองตามทอดลงมาทั้งกลางวันและกลางคืนภาพที่คุณคุ้นเคยก็เปลี่ยนไปอีกแบบจากโลกรอบๆตัวเราสู่ถิ่นที่ไกลจากบ้านจากเรื่องภูมิศาสตร์สู่เรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของมนุษย์การเดินทางในช่วงเวลาต่อจากนี้คุณจะได้พบกับสิ่งล้ำค่าที่ไม่เคยพบเจอร่วมเดินทางไปพร้อมกับเราท่องล่าน่านฟ้าจีได้เริ่มขึ้น

อาคารนี้เหมือนจมอยู่ใต้ตึกสูงที่อยู่โดยรอบเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดทุนของจีนปี1990ตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของจีนยุคใหม่เปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้3ปีหลังจากตำหนักแห่งเงินทุนแห่งนี้ก็สร้างเสร็จห้องโถงชั้น1สามารถรองรับนายหน้าค้าหุ้นมากกว่า 1,600 รายพร้อมๆกันว่ากันว่าบรรดานักลงทุนต่างกรูกันเข้ามามากมายนักลงทุนที่ไม่สามารถเข้าตลาดได้ก็ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูแต่ซื้อขายด้วยการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารติดต่อกับนายหน้าในตึกอาคารจินเหมาเป็นอาคารแห่งแรกในเขตลู่เจียจุ่ยที่มีความสูงกว่า400เมตรรูปลักษณ์ภายนอกที่สูงเพรียวแข็งแรงแลดูเหมือนเจดีย์แบบจีนรูปแบบสถาปัตยกรรมก่อสร้างแบบแปดเหลี่ยมตึกสูง88ชั้นชาวจีนชอบเลข8มากเป็นชีวิตจิตใจในการออกแบบมีการใช้เลข8ซ้ำๆอยู่โดยตลอดคุณอาจไม่คาดคิดความรู้สึกที่สืบทอดกันมาแบบจีนนี้ถูกสื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งโดยสถาปนิกจากสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งข้างๆตึกจินเหมาเป็นตึกศูนย์การเงินโลกบนยอดตึกมีช่องรูปสี่เหลี่ยมคางหมูผู้คนตั้งชื่อเล่นว่าฉี่พิงชี่แปลว่าที่เปิดขวด

คารสูง492เมตรนี้เปรียบเหมือนเรือใบยิ่งสูงยิ่งกินลมแรงนักออกแบบกล้าออกแบบส่วนบนของอาคารให้มีช่องลมให้ลมพัดผ่านเพื่อลดผลกระทบแรงลมต่ออาคารเร็วๆนี้ตึกจีนเหมาข้างศูนย์การเงินโลกพบว่าตึกสูงที่อยู่ข้างๆยิ่งสูงกว่าเดิมบนก้อนเมฆเหนือพื้นโลกทำให้เรารู้จักความสูงอีกระดับของเมืองเซี่ยงไฮ้จงซินทาวเวอร์สูง632เมตรปัจจุบันเป็นอาคารที่สูงที่สุดในจีน

พื้นที่ใช้สอยในอาคารมากกว่า 500,000 ตารางเมตรเติมเต็มทั้ง127ชั้นตึกระฟ้าแห่งนี้สามารถจุคนได้ 30,000 คนเป็นทั้งที่ทำงานและอยู่อาศัยมันคือหอคอยสูงเพื่อลดการใช้พลังงานอุโมงค์ลมที่ด้านบนของอาคารติดตั้งกังหันลม270ตัวเพื่อใช้ในการรวบรวมพลังงานลมผลิตไฟฟ้าใช้ในอาคารส่วนหนึ่งส่วนยอดมงกุฎของตึกระฟ้านี้ออกแบบเป็นเกลียวหมุนเพื่อระบบรวบรวมน้ำฝนนำน้ำฝนลงในถังขนาดใหญ่เพื่ออุปโภคหมุนเวียนในตึก

่แสนจะแพงของนี้ทุกตึกอาคารตั้งอยู่บนถนนสายการเงินส่องประภาคารจากเขตผู้เจี๊ยบจุ๋ยไปทั่วเซี่ยงไฮ้เมืองแห่งศูนย์กลางการเงินแห่งนี้กำลังสร้างยุคสมัยของตัวเองย้อนเวลากลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วที่นี่เป็นเพียงทุ่งนากว้างใหญ่เมืองนี้โชคดีที่ยังวิ่งตามทันโอกาสของการพัฒนาที่รวดเร็วของเซี่ยงไฮ้ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำผู่กลายเป็นสถานที่สร้างความฝันแห่งใหม่จัตุรัสประชาชนเป็นศูนย์กลางเมืองที่สาธารณชนคนเซี่ยงไฮ้ยอมรับด้วยใจที่เปิดกว้างมันยอมรับบรรยากาศที่แตกต่างกันตรงกลางของจัตุรัสมีส่วนประกอบมีอาคารที่สร้างอย่างเรียบร้อยตั้งเด่นสวนสาธารณะที่อยู่ข้างจัตุรัสนำพาเรื่องสำคัญของชีวิตของคนสองรุ่นกิจกรรมพบปะสังสรรค์จัดขึ้นทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ละครตัวเอกยังไม่ออกโรงพ่อสื่อพ่อชักที่กระวนกระวายใจอยู่ก็คือเหล่าพ่อแม่ร่มที่ถูกกางออกติดข้อมูลของผู้หาคู่เอาไว้อาชีพส่วนสูงรายได้เหล่านี้เป็นเกณฑ์การเลือกคู่แจกแจงทีละรายการออกมาร่มทุกคันหวังว่าจะเป็นผู้โชคดีที่ทำงานเสร็จก่อนใครบินไปทางใต้พวกเราต้อนรับการมาของสวนสนุกระดับสุดยอดแห่งหนึ่งดิสนีย์แลนด์เกิดขึ้นในช่วงปี1960ปราสาทในเทพนิยายแห่งนี้ในที่สุดก็มาถึงเซี่ยงไฮ้ในสวนสาธารณะมีหอคอยปราสาทดิสนีย์ที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ต้นแบบของมันคือปราสาทนอยชวานสไตน์ในเยอรมนีแต่ด้านบนสุดของปราสาทติดตั้งดอกโบตั๋นที่ชาวจีนชื่นชอบมากที่สุดดิสนีย์ใช้เงิน 34,000 ล้านหยวนใช้ประสบการณ์ที่เหนือระดับเป็นอาวุธวิเศษในการดึงดูดนักท่องเที่ยวข้างของสวนมีการหยิบยืมการออกแบบสวนจีนแบบดั้งเดิมมาใช้ด้วยแม้ว่าพวกเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ทุกครั้งที่ไปต่างประเทศดิสนีย์ไม่เคยลืมที่จะเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามไม่ไกลจากดิสนีย์แลนด์เพื่อนสัตว์จาก5ทวีปอยู่ร่วมกันไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนเรียกมันว่าสัตว์สหประชาชาติที่มาท้าทายเราก่อนเป็นสมบัติประจำชาติของออสเตรเลียจิงโจ้การเยี่ยมชมทางเครื่องบินจิงโจ้เห็นแล้วมีความกระตือรือร้นอย่างมาก

ียแคทจากแอฟริกามันขี้อายและขี้สงสัยพวกมันมีขอบตาสีดำที่เบ้าตาเป็นแว่นกันแดดทางธรรมชาติแม้ภายใต้แสงแดดที่แผดจ้าพวกเขายังสามารถมองตรงไปที่ท้องฟ้าทำให้มองเห็นได้ชัดเจนไม่ใช่นกเพนกวินทั้งหมดจะอาศัยอยู่ทั่วโลกใต้ที่หนาวเย็นนกเพนกวินแมกจินแลนด์มาจากเขตร้อน

วกมันมาจากอเมริกาใต้เดินทางข้ามครึ่งหนึ่งของโลกมาสร้างบ้านที่นี่ต่อไปเราไปดูนกฟลามิงโกจาก

ิวบาฟลาวิโก้ความจริงแล้วพวกสีแดงไม่ใช่สีของขนนกสีเดิมพวกมันรับอาหารที่เป็นสีแดงเข้าไปทำให้แตกออกเป็นอนุภาคสีแดงและสีส้มเล็กๆแล้วเก็บไว้ในร่างกายดังนั้นนกฟลาวิโก้จึงมีภายนอกสีสันสดใสในสวนสัตว์มีสัตว์ใหญ่จำพวกหมีอาศัยอยู่ด้วยกำลังสวมเสื้อคอวีสีเหลืองคือหมีมาเลย์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกที่มือก็รำเท้าก็เต้นเป็นหมีสีน้ำตาลกลุ่มผู้อพยพใหม่จากประเทศต่างๆไม่เพียงแต่อยู่อาศัยกันอย่างกลมเกลียวเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีงานอดิเรกทั่วไปที่เหมือนกันอีกเพื่อให้ได้อาหารที่ดีปีนต้นไม้ด้วยกันเกาะรถด้วยกันพวกนี้ที่อยู่ในสวนสัตว์สมแล้วที่ถูกเรียกว่าหมีเด็กๆในป่าทางฝั่งใต้ของแม่น้ำหวงผู่มีกลุ่มสัตว์คล้ายจำพวกกวางอาศัยอยู่สำนวนหน้าเหมือนเนื้อทรายตาเหมือนหนูก็เป็นสำนวนที่อิงจากพวกนี้เอามาเปรียบกับคนที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดจิตใจเจ้าเล่ห์เพทุบายไม่ยุติธรรมเลยที่จะตัดสินคนด้วยรูปลักษณ์ภายนอกในความเป็นจริงกวางชนิดนี้ขี้อายมากพลังต่อสู้เกือบเป็นศูนย์ข้อดีที่สุดของมันคือการซุ่มซ่อนอยู่ในพุ่มไม้กวางท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาเพียงแค่ร้อยปีก็สูญพันธุ์แล้วปี2007กวางมากกว่า20ตัวที่ได้เข้ามาในพื้นที่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้ฝูงนี้มีมากถึง300ตัวแล้ว

0: จาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุค
1: ต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
0: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาเขาทำอะไรครับ
1: จึ๊กเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงทั้งหมาหุ่นยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
0: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
2: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
3: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานใหเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
2: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
4: Happy Birthday to your heart

0: แก
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
2: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
0: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับ ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday to you
6: Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน

ดินแดนที่เงียบสงบแห่งนี้ระหว่างเที่ยวบินเราพบกับสิ่งไม่คาดคิดเกาะโฉงหมิงตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำฉางเจียงห่างจากใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้เพียง40กิโลเมตรเท่านั้นแม่น้ำฉางเจียงนำพาโคลนและทรายมากองอยู่บริเวณนี้ซึ่งเกาะมีระดับความสูงไม่ถึง5เมตร 1,300 ปีที่ผ่านมามันไม่เคยหยุดเติบโตจนถึงวันนี้ยังคงหอบเอาโคลนและทรายมาที่นี่ปีละกว่า200เมตรปรากฏการณ์นี้ทำให้พื้นที่

ื่นไปทางตะวันออกสุดของเกาะอย่างต่อเนื่องทางที่ตะวันออกของเกาะเป็นพื้นที่ปากอ่าวที่ชุ่มน้ำในฤดูร้อนหาดบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขแต่พอถึงช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงที่นี่จะกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่พลุกพล่านนกอพยพนับหมื่นมาที่นี่เพื่อใช้เวลาช่วงฤดูหนาวเสียงร้องของนกอพยพดังก้องไปไกลในการอพยพครั้งใหญ่ของฟ้าตัวน้อยมีความเพียรที่สุดพวกมันย้ายถิ่นจากไซบีเรียอันไกลโพ้นทุกปีบินระยะทางไกลมากระยะทางเกือบ 1,000 กิโลเมตรเหมือนกับคำบรรยายที่เราคุ้นเคยไม่มีผิดพวกเขาตั้งแถวเป็นคำว่าคนสักพักตั้งแถวคำว่าหนึ่งด้วยความเอื้อเฟื้อของกระแสลมพวกมันเปลี่ยนรูปแบบการบินอย่างชาญฉลาดทำให้พวกมันสามารถผ่อนแรงได้มากดูแล้วใช้ได้ผลจริงเป็นเหตุผลสำหรับการก่อเรียนตัวรูปแบบนี้บอกลาหงน้อยพวกเรายังก้าวตามทางเดินของเซี่ยไฮ้ต่อไปอาคารนี้เรียกว่าอาคารเครื่องบินมองลงมาจากท้องฟ้าที่มาของชื่อนั้นปรากฏได้ในพริบตาเหตุการณ์ในปี1932วันที่28มกราคมเครื่องบินญี่ปุ่นทิ้งระเบิดทำให้เซี่ยงไฮ้เสียหายอย่างหนักดังนั้นคนในชาติปรารถนาที่จะเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องบินที่เข้มแข็ง1ปีต่อมาผู้คนระดมทุนได้ 100,000 หยวนร่วมสร้างอาคารเครื่องบินแห่งนี้เครื่องบินช่วยชาติให้ขับเคลื่อนได้ก็เริ่มจากก้าวเดินก้าวแรกนี้บินไปทางตะวันตกมาที่ศูนย์ผลิตประกอบเครื่องบินพลเรือนที่ใหญ่ที่สุดของจีนนี่คือโครงการแรกที่วิจัยพัฒนาด้วยตนเองของจีนลายผลิตเครื่องบินเจ็ตโดยสารพวกเขากำลังพัฒนาการประกอบส่วนท้ายของเครื่องบินปี2017เครื่องบินชุดนี้จะถูกส่งมอบให้กับสายการบินเฉิงตูแอร์ไลน์เพื่อนำไปแข่งขันในธุรกิจการบินเครื่องบิน C919 ที่มีขนาดใหญ่กว่าโรงงานมันเป็นผลมาจากการวิจัยด้วยตนเองของจีนก่อนหน้านี้เครื่องบินที่เราโดยสารส่วนใหญ่มาจาก

บินไปยังชานเมืองด้านตะวันตกของเมืองระดับความสูงของภูเขาอยู่ประมาณ100เมตรเป็นภูเขาธรรมชาติที่สูงที่สุดบนแผ่นดินเซี่ยงไฮ้บนเขาสูงที่มองไม่เห็นที่ตรงนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาความเป็นไปได้ที่ก้าวข้ามขอบเขตของการมองเห็นของมนุษย์117ปีที่แล้วชาวฝรั่งเศสสร้างหอดูดาวในเฉอซานนี่เป็นหอดูดาวหลังแรกของจีนประเทศตะวันออกในอดีตได้เปิดโลกทัศน์ครั้งแรกเพ่งมองสู่อวกาศที่ลึกลับวันนี้ที่ไม่ไกลจากเชิงเขาเทียนหมากกล้องดูดาวได้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกำลังรับฟังเสียงการเคลื่อนไหวของจักรวาล

ันได้รับสัญญาณที่เดินทางจากอวกาศเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติรับรู้วัตถุท้องฟ้าที่อยู่ห่างออกไปหลายหมื่นล้านปีแสงปี2013กล้องดูดาวเทียนมากล้องอีก5ตัวในปักกิ่งซินเจียงและที่อื่นๆร่วมทำงานใกล้ชิดกันเพื่อชี้ทางสำหรับยานสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อหมายเลข3ให้มาลงจอดบนดวงจันทร์อย่างแม่นยำบินอยู่เหนือทะเลจีนตะวันออกสะพานคดเคี้ยวแห่งนี้จะพาเราข้ามทะเลนี่คือสะพานข้ามทะเลที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกเส้นทางรูปตัว S เป็นระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อให้ได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุดจากกระแสน้ำในมหาสมุทรนั่งอยู่ในรถตู้คอนเทนเนอร์บนเส้นทางโค้งสะพานนี้เชื่อมกับเกาะเสี่ยวหยางซานท่าเรืออยู่ไม่ไกลจากเขตหยางซานกางน้ำที่นี่ลึกถึง16เมตรแม้แต่เรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังสามารถเทียบท่าเรือได้อย่างราบรื่นมันคือเรือซูเปอร์คอนเทนเนอร์ความยาวรวมประมาณ400เมตรสามารถบรรทุกได้ 14,000 ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานหากคุณซ้อนตู้เหล่านี้ความสูงของพวกมันจะสูงอย่างน้อย3เท่าของยอดเขาเอเวอเรสต์มี 45,000 ตู้เข้ามาทุกวันบ้างมาเปลี่ยนเรือขนส่งที่ยางซานแห่งนี้และบริเวณท่าเรือนี้เป็นพิมพ์ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ทั้งหมดปริมาณงานคอนเทนเนอร์แต่ละปีของท่าเรือเซี่ยงไฮ้มีมากถึง 10% ของทั้งหมดทั่วโลกเมื่อมองบริเวณท่าเรือหยางซานเซี่ยงไฮ้สามารถดึงดูดความทะเยอทะยานของโลกได้โดยไม่ต้องเอ่ยอะไรมากมายเซี่ยงไฮ้รูปเรืองริมแม่น้ำล่องแม่น้ำท่องทะเลกว่าร้อยปีท่าเทียบเรือที่มารวมกันแล้วก็แยกย้ายกันไปมาเป็นท่าเรือที่รองรับทุกอย่างความฝันที่ทะเยอทะยานที่สุดมองไปในอนาคตตั้งใจทำอย่างที่สุดในวันนี้นี่คือเสี่ยงไฮ้

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: เดินทางมาถึงในรอบนี้ครับกับรอบ The Final Quiz นะครับรอบนี้เป็นการแข่งขันของคนพิการทางการเรียนรู้และออทิสติกครับและตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับทั้ง2คนครับต้อนรับน้องแพรวาและน้องริต้ากรรมการของเราวันนี้ทั้ง3คนครับต้อนรับครับพี่ตรีพี่ต้องเหน่งและพี่สุชาติครับสวัสดีครับวันนี้ฮะเราจะได้ทราบแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์แต่ก่อนที่เราจะไปทำการแข่งขันในวันนี้ครับเราจะไปพบกับกติกาของเราในรอบนี้ครับ
1: เข้าสู่การแข่งขันรอบตัดสินกับ The Final Quiz ผู้เข้าแข่งขันต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์จำลองเพื่อวัดกึ๋นทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้คุณต้องวิเคราะห์จากนั้นท้าทายต่อกับ2คำถามไฮไลท์เรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการโดยมีเวลาให้ข้อละ1นาทีผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศในซีซั่นนี
0: ้ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปพบกับโจทย์นะครับของสถานการณ์จำลองแรกนี้ครับ

0: ครูดิวอยู่ไหมคะครูดิวมีเรื่องด่วนค่ะ
1: แม่ป้าเหรอคะ
0: ค่ะ
1: เชิญเข้ามาก่อนเลยค่ะ
0: มาค่ะนั่งค่ะมีเรื่องด่วนเลย
1: ดูรีบร้อนนะคะวันนี
0: ้ค่ะค่ะเนี่ยค่ะพอดีว่ามันมีมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยค่ะมันลดราคาเหลือเครื่องละ 5,000 บาทเอง
1: เครื่องละ 5,000 เองเหรอคะจาก 50,000 เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ดูไม่ค่อยน่าจะถือเท่าไหร่เลยอะค่ะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าคะ
0: ไม่มึงคะเนี่ยมันอาจจะเป็นการสัมมนาคุณครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกดลิงก์นี้เลยค่ะกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งบัตรประชาชนเลยค่ะง่ายนิดเดียวนะคะ
1: อย่าบอกนะคะว่ากรอกข้อมูลแล้วก็ส่งบัตรประชาชนให้เขาแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไงคะ
1: แม่ป่าแน่ใจนะคะว่าเครื่องละ 5,000 SMS จากธนาคารเด้งมาว่าเงินถอนไปแล้ว100,000อะค่ะ
0: ฮะว้ายตายแล้วโดนมิจฉาชีพหลอกเลยนี่จะทำยังไงดีคะครูดิวโอ้ย
2: โอ้โหและนั่นคือมิจฉาชีพฮะเขาซื้อประมือให้กับเมนเทอร์ทั้งสองคนด้วยนะครับ
0: ผมค่ะ
2: เมนเทอร์ครูดิวแล้วก็เมนเทอร์แม่ปานะครับและสำหรับคนที่จะตอบโจทย์ของเราในข้อนี้คนแรกก็คือน้องแพรวาครับและตอนนี้ให้ทีมงานของเรานะครับนำหูฟังให้กับน้องอุริต้าครับเชิญครับแพรวาครับฟังคำถามดีๆนะครับคำถามจากสถานการณ์นี้นะฮะถ้าคุณเป็นครูดิวจะช่วยแม่ปลาด้วยวิธีไหนอย่างไรและการรู้เท่าทันสื่อเรื่องใดที่เป็นบทเรียนกับสถานการณ์จำลองนี้แปลว่ามีเวลา1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
3: ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือแนะนำให้แม่ปลาก็เริ่มได้เอะใจก่อนเลยว่าถ้าไม่ของมันราคาถูกแปลกๆก็เริ่มเอะใจไว้ก่อนค่ะค่ะถ้าหากว่าถ้าให้ข้อมูลแบบประชาชนไปแล้วรู้สึกเอ๊ะมือไวก็มาไปให้เขาแล้วไปไม่ทันก็คือว่าสามารถโทรไปแจ้งความสถานีตำรวจได้ทุก24ชั่วโมงหรือไม่ก็ไปโทรสายตำรวจไซเบอร์1441ได้นะคะก็ความก็รู้สึกว่าถ้าอยากจะให้ซื้อของหรือว่าซื้ออะไรก็ดูให้ดีๆก่อนเพราะว่าของถูกของฟรีไม่มีในโลกค่ะถ้าหากของถูกมากกว่าปกติก็เอะใจไว้ก่อนเลยนะคะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแนะนำให้แม่ปลาได้ไปแจ้งความหรือไม่ก็โทรสายตำรวจไซเบอร์1441นะคะหรือไม่ก็แจ้งไปกับอาชญากรรมออนไลน์ได้ค่ะโอเคค่ะ
2: ยังพอมีเวลาสักเล็กน้อยและก็หมดเวลาครับนี่ฮะคำถามแรกของแพรวาตอบมาเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการตอบคำถามของริต้านะครับ
4: ครับผม
2: ริต้ามีเวลา1 นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
4: ถ้าเป็นหนูอ่ะยังไม่รีบเชื่อก่อนค่ะคือถึงแม้คนจะแชร์เยอะก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะที่จะแชร์แต่ว่าเราควรที่จะตรวจสอบว่าใครเป็นคนเผยแพร่หรือมีหลักฐานอ้างอิงมาจากไหนหรือไม่ส่วนถ้าเป็นหนูนะคะก็คือถ้าเป็นหนูควรตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลนี้ที่ส่งมาจากไหนคือโทรศัพท์รุ่นนี้แพงหรือเปล่าอันนี้5,000หรือเปล่าคือบอกได้เลยว่าตรวจสอบก่อน

0: แบบมันน่าเชื่อถือหรือถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือให้แชร์โดยตรงค่ะแต่ถ้าแชร์ก่อนอาจจะได้รับผู้เสียหายได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหนูก็ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนแล้วก็ค่อยแชร์ค่ะ
1: หมดเวลาครับริต้าครับต่อไปครับจะพาไปดูกับสถานการณ์จำลองที่2ถ้าพร้อมแล้วเชิญชมครับ

0: ัลโหลค่ะคุณดิว
1: ฮัลโหลค่ะแม่ปาก่อนที่จะไปรอขึ้นเครื่องเช้าเนี้ยค่ะอยากจะชวนแม่ปาไปหาอะไรรองท้องกันที่สนามบินก่อนจะได้ไม่รีบแล้วก็ไม่ตกเครื่องค่ะ
0: โอ้ยอีกตั้งหลายชั่วโมงค่ะครูดิวเดี๋ยวตอนนี้ขอดูซีรีส์ก่อนนะคะเนี่ยค่ะติดซีรีส์มากเลยค่ะกำลังสนุกเลยตอนเนี้ย
1: แหมแม่ปาโทรไปกี่ทีก็ดูซีรีส์นะคะอันนี้ไม่คิดจะทำกิจกรรมอื่นบ้างเลยหรออันนี้จัดกระเป๋าแล้วใช่มั้ยคะ
0: โอ้ยจัดเสร็จอะไรแล้วคะครูดิวเดี๋ยวค่อยจัดก็ได้ค่ะโอ้ยน้ําเนี่ยเดี๋ยวค่อยอาบก็ได้ค่ะข้าวเหรอคะก็เดี๋ยวค่อยไปกินสนามบินก็ได้ค่ะตอนนี้เนี่ยขอดูซีรีส์ก่อนค่ะโอ้ยกําลังสนุกอู้ยกําลังมันเลยค่ะครูดิวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะครูดิว
1: งั้นเดี๋ยวไปรอที่สนามบินละกันแล้วก็ระวังติดจอจนตกเครื่องนะคะ
0: ค่ะค่ะเจอกันค่ะ
1: โอเคค่ะ
2: ขอให้ทานขอให้ทานเสียงประมือหน่อยครับแม่โอ้เอาละครับวันนี้ขอบคุณครับแสดงของเราครับครูดิวแล้วก็แม่ปาครับผมแหมติดจอไปไหมนะฮะนี่จึงมาเป็นโจทย์คำถามของเราในรอบนี้นะครับและคนที่ตอบคำถามในรอบนี้คนแรกก็คือน้องริต้าครับตอนนี้เชิญทีมงานเลยครับให้หูฟังกับน้องแพรวาครับริต้าครับฟังคำถามดีๆนะครับคำถามจากสถานการณ์นี้สอดคล้องกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อเรื่องอะไรและถ้าแม่ปลาตกเครื่องแม่ปลาจะได้บทเรียนจากเหตุการณ์นี้ว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
3: ในความคิดหนูนะคะคือถ้าเวลาติดหน้าจอค่ะต้องควรแบ่งเวลาก่อนคือแบ่งเวลาก็คือแบบว่าให้ไปจัดตารางเวลาอย่างเช่นไปจัดของอาบน้ำทำนู่นนี่นั่นให้เสร็จก่อนคืออย่างเช่นตัวอย่างหนูก็คือหนูติดเกมมากกับติดเล่นกับเพื่อนค่ะจนแบบไม่ได้จัดเวลาไม่บริหารเวลาแบบให้ไปสอนรุ่นน้องอย่างเงี้ยให้แบบโทรตามนู่นนี่นั่นโทรนู่นนี่นั่นก็คือให้ปรับเวลาค่ะให้จัดทาปรับเวลาก็ให้อย่างเช่นจัดตารางแบบว่าให้ทำอะไรอย่างนี้แต่คิดว่าน่าจะให้บริหารเวลาให้เป็นเวลาค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรู้ด้วยว่าข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องรู้เวลาที่เราทำค่ะแล้วก็แค่นั้นนะคะ
2: หมดเวลาครับริต้าครับแปลว่าจำเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ได้อยู่ไหมฮะจำได้อยู่นะครับแปลว่ามีเวลา1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
4: ท่านที่รู้มาก็คือว่าการเข้าร่วมถึงสื่อค่ะก็คือว่าการคุยสื่อสารกันว่านัดกันว่าจะไปที่ไหนอย่างไรก็คือว่าก็การนัดกันไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็นัดเตรียมไว้อย่างดีและอีกฝ่ายหนึ่งก็นัดกันเอาไว้แต่ว่าอาจจะไปสนใจอย่างอื่นโดยที่จนลืมไปว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่หรือว่าเขานัดเนี่ยให้ไปทำอะไรอะค่ะแล้วก็ถ้าแม่ปลาตกเครื่องจะได้รับบทเรียนอะไรจากตรงนี้ก็คือว่าให้สนใจสิ่งรอบตัวมากกว่านี้ก็คือว่าอยากจะเข้ามีการเข้าส่วนร่วมสื่อให้มากกว่านี้ค่ะและถึงจะได้มีการนัดแนะให้การให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกอย่างนะคะก็การเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะมีการนัดแนะพูดคุยหรือว่านัดกันก่อนว่าจะไปเวลาไหนนะคะควรให้มีความร่วมมือให้มากกว่านี้ค่ะ
2: หมดเวลาครับแพรวาครับเอาละครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับกับสถานการณ์จำลองของเราทั้ง2เหตุการณ์เดี๋ยวเราไปฟังกรรมการของเรากันนะครับพี่สุชาติครับเชิญครับ
5: น้องแพรวาตอนที่ตอบครั้งแรกนะครับผมชอบมากคือเรื่องความมั่นใจนะครับที่น้องแพรวาบอกว่าต้องไปแจ้งความนะครับให้ไปแจ้งที่ตำรวจที่ไซเบอร์ได้เนี่ยก็เป็นข้อแนะนำที่ดีนะครับแต่พอน้องแพรวามาตอบข้อ2เนี่ยมันกลับกลายคนละเรื่องเลยนะครับส่วนน้องลิต้าเนี่ยนะครับตอนที่ตอบนะครับอาจจะไม่มั่นใจแต่ข้อมูลเนี่ยแน่นพอสมควรนะครับเช่นบอกว่าอย่าเพิ่งไปรีบเชื่อนะครับอันนี้ก็จะตอบตรงกับคำถามที่เป็นสถานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

0: แต่พอมาคำถามที่สองกับกายน้องลิต้ากับทำได้ดีนะครับมันในการฟังเนี่ยสำคัญนะครับต้องบอกว่าน้องทั้งคู่มีไหวพริบดีมากนะครับจับประเด็นอะไรต่างๆนะอาจจะมีนิดหน่อยท่านเองแต่ต้องชื่นชมทั้งคู่ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับที่สองครับพี่ตรีครับ
2: คือแพรวาเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าหนูจะตอบเป็นข้อ1ข้อ2ตามที่เป็นคำถามเนาะแล้วแยกให้เห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นเนาะส่วนริต้านะครับริต้าก็จะข้อแรกเนี่ยนะครับก็คือจะตอบไปแบบยาวๆเรื่อยๆเนาะเป็นอีกวิธีการนึงในการตอบก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะทำให้คำตอบมันอาจจะไม่ชัดเจนกับข้อ1กับข้อ2นะครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะแต่ว่าในเบื้องต้นทั้งคู่ก็คำตอบน่าสนใจทั้งคู่นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเอาล่ะครับพี่ต้องเหน่งครับ
3: สำหรับสถานการณ์แรกนะคะต้องบอกว่าแพรวาเองก็ตอบค่อนข้างที่จะครบนะคะลูกว่าจะช่วยแม่ปลาด้วยวิธีไหนอย่างไรนะคะแพรวาก็บอกว่าให้โทรแจ้งตำรวจได้24ชั่วโมงซึ่งถือว่าอันนี้ข้อมูลละเอียดครบถ้วนตอบตรงคำถามนะคะริต้าก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อเหมือนกันก็อันนี้ริต้าอาจจะลืมตอบไปว่าอ้าวเขาโอนไปแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรนะลูกในขณะที่ริต้าสถานการณ์ที่2ริต้าก็บอกเลยว่าอันนี้คือการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นเรื่องของการติดจอเป็นเรื่องของการไม่จัดแบ่งเวลาในการใช้สื่อนะคะก็มีข้อดีข้อเสียกันคนละอย่างค่ะ
1: ขอบคุณพี่ตรงเหน่งด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองคนตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการพร้อมนะฮะและคนที่ตอบคำถามคนแรกนั่นก็คือแพรวานะครับเดี๋ยวทีมงานจะพาน้องริต้าไปเก็บตัวก่อนนะครับเชิญครับและคำถามในรอบนี้นะครับน้องแพรวาจะเลือกจากใบหน้ากรรมการของเราทั้ง3ท่านน้องแพรวาจะเลือกคำถามจากใบหน้าไหนดีเอ่ยเลือกเลยครับผมจะเป็นพี่ตรีพี่ต้องเหน่งหรือพี่สุชาติครับ
4: ดร.ตรีค่ะ
1: นี่นะฮะเลือกพี่ตรีนะครับคำถามนี้ถามว่าพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิเศษมักจะกังวลในเรื่องการศึกษาในอนาคตของลูกคุณจะมีวิธีการบอกพวกท่านอย่างไรนะครับเพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านการศึกษาของคนพิการแพรวามีเวลา1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
4: จากประสบการณ์ที่หนูเคยเรียนนะคะทั้งที่หนูเป็นผู้ปกครองทางออทิสติกนะคะหนูก็จะแนะนำให้พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองที่ดูแลเด็กพิเศษว่าเรื่องสิทธิของคนพิการนะคะก็จะใช้บัตรคนพิการเพื่อใช้สิทธิ์เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีได้ค่ะในส่วนระดับอุดมศึกษานะคะก็จะมีหลักสูตรที่เปิดโครงการของบัตรคนพิการอีกหลายคณะก็เช่นคณะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์นิติศาสตร์แพทยศาสตร์และอีกหลายๆคณะเลยนะคะหนูก็อยากจะบอกว่าถ้าสามารถเข้าเรียนได้ค่ะและส่วนเรื่องถ้าหากนักมากเด็กพิเศษคนใดที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ก็สามารถใช้บัตรคนพิการใช้สิทธิ์เรียนฟรีได้เลยแต่ถ้าหากปฏิเสธที่จะเข้าเรียนค่ะก็สามารถเข้าเรียนสู่การศึกษาพิเศษของแต่ละจังหวัดนี้ได้ค่ะ
1: หมดเวลาครับโอ้โหเนี่ยมีหลากหลายทางเลือกเลยนะครับแพรวาครับตอนนี้เราเหลือใบหน้าอยู่2ท่านด้วยกันนะครับพี่ต้องเหน่งและพี่สุชาติครับแพรวาเลือกคำถามจากใบหน้าใครดีเอ่ย
4: พี่ต้องเหน่งค่ะ
1: พี่ต้องเหน่งนะครับเอาละครับคำถามถามว่าถ้าคุณได้รับตำแหน่งในวันนี้และก็มีโอกาสจัดกิจกรรม1อย่างเพื่อสร้างความสุขและก็พื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กพิเศษคุณอยากจัดกิจกรรมรูปแบบไหนเพราะอะไรบอกด้วยนะครับแปลว่ามีเวลา1นาทีจับเวลาครับ
4: ส่วนตัวนะคะก็อยากจะให้จัดคอนเสิร์ตและงานนิทรรศการเพื่อการกุศลของเด็กพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าส่วนตัวแล้วหนูก็ชอบร้องเพลงหรือถ้าหากเด็กพิเศษใครบางคนชอบร้องเพลงบ้างวาดรูปบ้างแล้วก็โชว์การแสดงอย่างอื่นบ้างก็อยากจะให้โชว์ความสามารถด้วยการจัดคอนเสิร์ตเพื่อ

0: กุศลค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆพิเศษทุกคนได้มีศักยภาพและก็มีความสามารถมาให้ดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องความปลอดภัยนะคะก็อยากจะให้อยากจะให้เข้าร่วมกิจกรรมและก็อยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องสิทธิของคนพิการและก็การรู้เท่าทันสื่อและก็อยากจะให้อยากจะให้ปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสิทธิและก็ดูแลคนพิการอย่างไรให้ดีแล้วก็ให้มีประสบการณ์และก็
1: หมดเวลาครับแพรวาครับเดี๋ยวเราจะไปฟังท่านแรกก่อนเลยนะครับขอเชิญพี่สุชาติก่อนเลยครับผมเชิญครับพี
2: ่ผมเอาคำถาม2ก่อนแล้วกันนะที่บอกว่าถ้าได้รับตำแหน่งเนี่ยจะไปสร้างความสุขได้อย่างไรนะครับก็บอกจะจัดคอนเสิร์ตจัดเทศกาลนะครับให้น้องเขาไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วยังพอพูดถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยสอนความพิการนะครับต่างๆให้ดีขึ้นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความคิดที่ดีมากๆนะครับส่วนกับไปคำถามข้อเรื่องการศึกษานะครับแพรวาก็ตอบด้วยความมั่นใจนะครับอันนี้ถือว่าทำการบ้านมาเก่งมากนะครับชื่นชมน้องนะครับ
1: ขอบคุณครับท่านที่สองครับพี่ต้องเหน่งครับ
3: สำหรับคำถามแรกต้องบอกว่าแพรวาตอบได้ละเอียดมากนะคะโอ้โหน้องท่องได้ถึงขนาดหลักสูตรเลยว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ชื่นชมเลยในข้อที่สองคือค่อนข้างที่จะเปิดกว้างซึ่งแพรวาไม่ทิ้งทั้งในแง่ของการเขาเรียกว่าดูแลทางจิตใจนะคะโดยการสร้างความบันเทิงแล้วก็ไม่ทิ้งทั้งการให้ความรู้ว้าวอันนี้คือนางงามอะเนาะนางงามหนึ่งนางงามแล้วหนึ่งถือว่าเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนเรียงลำดับความคิดได้ดีในเวลาที่จำกัด1นาทีชื่นชมค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งนะครับเอาละครับสุดท้ายพี่ตรีครับเห็นจดไปครึ่งหน้าแล้วนะฮะ
4: คือในหนึ่งข้อในหนึ่งเรื่องนะน้องสามารถตอบได้หลายมิติมากๆนะครับแล้วสิ่งที่ได้นอกเหนือไปจะบอกแค่ว่าเรามีสิทธิ์เรียนฟรีนะรวมถึงไปพูดถึงเรื่องของระบบการศึกษาด้วยนะอันนี้ก็แบบโหแยบยลเป็นอีกมิตินึงที่ถ้าเป็นตัวเองคงคิดไปไม่ถึงนะครับส่วนในข้อที่สองเนี่ยก็เป็นอีกข้อนึงที่แพรวาพูดในหลายมิติมากนะพูดถึงเรื่องหลักคิดต่างๆให้ข้อมูลกับสังคมในเรื่องของสิทธิของคนพิการการรู้เท่าทันสื่อเก่งมากครับในหลายๆมิติแล้วก็ตอบได้ภายใน1นาทีเนี่ย เรียกว่าชื่นชมมากๆเลยจริงๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นการตอบคำถามของน้องริต้าครับริต้าครับเลือกคำถามจาก3ใบหน้ากรรมการของเราครับเลือกใบหน้าใครดีฮะมาเลยครับจะเป็นเอาพี่ตรีนะครับพี่ตรีคำถามถามว่าพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิเศษมักจะกังวลในเรื่องการศึกษาในอนาคตของลูกคุณจะมีวิธีการบอกพวกท่านอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านการศึกษาของคนพิการถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
5: คือใช้สิทธิในการเรียนฟรีค่ะคือเรียนฟรีไปยันประถมยันมหาลัยค่ะคือแบบว่าใช้สิทธิในการเรียนฟรีประถมยันมหาลัยแต่ว่าจะเรียนแต่ว่าถ้าประถมเนี่ยจะให้เรียนก่อนกองศึกษาพิเศษก่อนค่ะเรียนของโรงเรียนของไม่ใช่โรงเรียนร่วมถ้าถึงโรงเรียนกองศึกษาพิเศษแต่โดยความเป็นจริงคือสามารถเรียนฟรีได้เป็นสิทธิในการยันประถมยันมหาวิทยาลัยของหนูจะเป็นขึ้นม.6แล้วตอนนี้กำลังทำเรื่องยื่นมหาลัยอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจะใช้สิทธิเรียนฟรีได้ไหมคือแล้วแต่ว่าจะเป็นขอกองทุนการศึกษาค่ะคือสิทธิในการเรียนฟรีก็คือมันมีเด็กคนนึงอะค่ะที่คือยังไม่มีบัตรแต่ว่าหนูก็คอยแนะนำไปว่า
1: หมดเวลาครับริต้าครับยังเหลืออีกหนึ่งโจทย์ตอนนี้เหลือใบหน้าของพี่สุชาติและพี่ต้องเหน่งครับ
5: พี่สุชาติค่ะ
1: พี่สุชาตินะครับถามนะครับคำถามถามว่าหากคุณได้เป็นตัวแทนคนพิการคุณจะรณรงค์เรื่องสิทธิและสวัสดิการของคนพิการในด้านใดและเพราะอะไร

0: ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
1: ของหนูจะรณรงค์ในการจ้างงานคนพิการค่ะก็คือคนที่ได้รับมาตรา35ก็ผู้ดูแลกับคนพิการผู้ดูแลสามารถไปขอมาตรา35ได้แล้วก็สามารถที่จะขอทำงานอย่างเช่นของหนูเป็นทำงานเครื่องบิน 3D ก็เป็นให้ผู้ดูแลไปขอแล้วก็ทำงานร่วมกันได้กับคนพิการแต่อายุถึงประมาณ15ปีบริบูรณ์แต่ถ้าด้านอาชีพนี้ก็ ทำงานคือผู้ดูแลสามารถให้ทำงานได้แต่ว่าครอบครัวกับคือในอนาคตหนูก็จะทำงานเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูหนูค่ะแล้วก็ทำให้ชีวิตครอบครัวอย่างดีขึ้นและสามารถนำไปเรียนรู้ต่อๆได้กับน้องๆได้หนูก็สอนรุ่นน้องทำเครื่องสามดีแล้วก็ออกแบบ
0: หมดเวลาครับริต้าครับเดี๋ยวเราจะไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราดูนะครับพี่ตรีครับเชิญครับ
2: จริงๆมีหลายเรื่องอยู่ในคำตอบของริต้าจริงๆเรามีสิทธิในการเรียนฟรีเนาะสามารถที่จะส่งเราไปเรียนได้แหละโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างที่สองก็ถ้าจะรณรงค์เรื่องการจ้างงานคนพิการนะครับริต้าก็พยายามที่จะหาจุดที่แบบเอ้ยไกลตัวแต่หนูรู้นะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่จะตอบข้อมูลได้ในเบื้องต้นแล้วก็จัดการสมาธิของตัวเองให้ดีด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับที่สองครับเรียนที่ต้องเหน่งครับ
3: โดยหลักๆทั่วไปริต้าก็ตอบมาได้เพียงแค่นิดเดียวลูกที่ลูกบอกว่าสิทธิ์เรียนฟรีเริ่มตั้งแต่ประถมถึงมหาวิทยาลัยจริงๆก็สามารถเรียนฟรีได้ตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยเลยสำหรับคำถามที่2ลูกก็ตอบว่าจะรณรงค์เรื่องการจ้างงานมาตรา35กำลังจะเล่าอีกว่าตัวเองสอนรุ่นน้องให้ทำอะไรบ้างออกแบบอะไรเวลาหมดอีกเนาะเสียดายแค่ตรงนี้ค่ะลูก
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งครับสุดท้ายครับพี่สุชาติครับ
4: เห็นด้วยกับพี่ต้องเหน่งนะครับก็คือหมายถึงว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลได้เลยนะครับไม่ใช่ประถมนะครับแล้วเรามีทางเลือกเยอะเลยนะครับจะเรียนโฮมสคูลก็ได้จะเรียนตามอัธยาศัยก็ได้ถือว่าเป็นทางเลือกส่วนเข้ามาข้อที่2ก็พูดถึงเรื่องการจ้างงานอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ดีที่สุดการจ้างงานเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่สุดแล้วมันเปลี่ยนชีวิตของคนพิการเลยถ้าเรามีบัตรคนพิการสามารถจ้างงาน35ได้ทันทีก็คือใช้สิทธิ์ผู้ดูแลได้นะครับแล้วไม่จำกัดอายุเลยนะตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็ถือชื่นชมครับขอบคุณครับ
0: ผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง2คนเก็บคะแนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้เวลาให้กรรมการของเรานั้นได้ปรึกษาและลงคะแนนเพื่อหาแชมป์ในซีซั่นนี้ครับเชิญครับ

0: และตอนนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือผมนะครับและรายชื่อที่ผมจะบอกต่อไปนี้เขาคือแชมป์สื่อยอดสืบซีซั่น3ครับในประเภทของคนพิการทางการเรียนรู้และคนพิการทางออทิสติกนะครับขอแสดงความยินดีกับแชมป์ซีซั่น3ขอแสดงความยินดีกับแพรวาครับผมขอแสดงความยินดีกับแพรวาด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหแล้วต้องขอบคุณนะฮะน้องริต้าด้วยนะครับสุดยอดทั้ง2คนเลยนะฮะแล้วตอนนี้ฮะเราเรียนเชิญเมนเทอร์ทั้ง2คนนะครับอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญนะฮะเอาละครับเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องริต้าน้องแพรวานะครับวันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วนะฮะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับพี่ตรีพี่ต้องเหน่งและพี่สุชาติครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามนะครับในกิจกรรมสุด Exclusive ครับ We Are The One ไปพบกับกิจกรรมของแชมป์ซีซั่น3ของเราอย่าลืมครับติดตามให้ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ 10:30 น.ทางช่อง9กด30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3วันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เจาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุค
2: ต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
1: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาทำอะไรครับ
2: จิกเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
3: Listen on TV สัปดาห์นี้พบกับพี่ต้าแห่งวงพาราด็อกวงร็อกแถวหน้าที่มีบทเพลงฮิตครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นจากเส้นทางดนตรีสู่ความหลงไหลในพระเครื่องพร้อมเปิดปุชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังและหลวงปู่ดู่วัดสะแกและปิดท้ายด้วยการพาไปสักการะพระพิฆเนศเสริมสิริมงคลติดตามได้ใน The Listen on TV ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
4: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
5: โจมตีด้วย
4: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
7: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
8: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
6: นี่เหรอ
8: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
0: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
9: เมื่อการเป็นคนดีไม่มีความหมายและสุดท้ายต้องนำไปสู่การถูกจองจำพบกับซีรีส์ที่สร้างจากนิยายดังของกิมยงเนื้อหาสะท้อนด้านมืดและความโลภของมนุษย์ได้เจ็บปวดที่สุดเรื่องหนึ่งถ่ายทอดผ่านเนื้อหาเข้มข้นครบรสผจญภัยแอคชั่นดราม่าซีรีส์เรื่องเยี่ยมที่คุณต้องดูในมังกรสถานบูลิมเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 นทางช่อง9กด30จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 17:00 นทางช่อง9กด30

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา 11:00 น.กับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะนักท่องเที่ยวหวาดผวาหลังเจ้าพลายแคละช้างป่าเขาใหญ่ออกมาเดินหากินในชุมชนบ้านท่าช้างหมู่16ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นจุดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอาสาผลักดันช้างป่าต้องคอยขับรถตามประกบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและพยายามผลักดันให้เดินกลับเข้าเขตพื้นที่อุทยานทั้งนี้เจ้าพลายแคละเป็นหนึ่งในช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มักออกมาหากินนอกพื้นที่อุทยานเป็นประจำจนเป็นที่คุ้นเคยของชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่อินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกกระแสน้ำหลากซัดมาจากเนปาลเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองกุสินาราเมืองโบราณในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียยืนยันว่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีพบศพแล้ว3คนแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดท่ามกลางรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตถูกกระแสน้ำซัดพามาจากเนปาลมายังอินเดียเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งภัยพิบัติน้ำหลากและดินถล่มในแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลทิเบตหลังฐานน้ำแข็งพังทลายเมื่อวันพุธได้ซัดทำลายสะพานอาคารและโรงไฟฟ้ามีผู้เสียชีวิตในเนปาลแล้วอย่างน้อย669คนและทิเบต7คนผู้สูญหายเกือบ 3,000 คนโดยอยู่ในเนปาลราว 2,426 คนและอำเภอจีหลงของทิเบต554คนการโจมตีทางอากาศของรัสเซียใส่คลังแสงกองทัพใกล้กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันเสาร์ทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37คนรวมถึงผู้นำชุมชนท้องถิ่นที่เข้าไปช่วยกู้ภัยและยังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบโวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเผยว่าจุดที่ถูกโจมตีอยู่ในหมู่บ้านมีลาของภูมิภาคเคียฟมวลสารระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่ทุ่นระเบิดและโดรนภายในคลังแสงได้ระเบิดต่อเนื่องจนก่อความเสียหายอย่างหนักเซเลนสกี้ยังวิจารณ์การนำวัตถุระเบิดจำนวนมากเก็บไว้ใกล้ชุมชนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะรัสเซียยกระดับการโจมตีติดต่อกันเป็นวันที่3โดยมีการใช้ขีปนาวุธและโดรนความเร็วสูงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สหรัฐอเมริกาจบวันที่3หยินเร่อหนิงโปรสาวจีนทำเบอร์ดี้หลังชิปลูกลงหลุมจากขอบกรีนหลุม18จบวันด้วยสกอร์4อันเดอร์พา68สกอร์รวม12อันเดอร์พา204ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวโดยนำหน้าคิมแซยังและคิมพโยจู2โปรสาวจากเกาหลีใต้ที่ตามมาอันดับ2ร่วมอยู่1สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยโปรจีนอัธยาทิติกุลมือ2ของโลกเก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาสกอร์รวม5อันเดอร์พา211ขยับขึ้นมารั้งอันดับ16ร่วมส่วนโปรเปียโนอภิชญายุพลและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒธนกิจสกอร์รวม3อันเดอร์พาเท่ากันอยู่อันดับ28ร่วมรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งในรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ 12:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: เกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเอามารวมกันไม่ได้เลยเป็นอันขาดผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงสุดคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดผู้ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาทีสะสมคุณงามความดีพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: จากกระแสโลกตะลึงเมื่อกองทัพฮิวแมนนอร์สัญชาติจีนก้าวข้ามขีดจำกัดทุกความสามารถแบบเดิมๆทั้งออกไปโชว์สเต็ปเต้นสุดพริ้วไหวบนเวทีระดับโลกหรือจะขึ้นสังเวียนการต่อสู้ที่ทั้งเตะทั้งต่อยได้อย่างสมจริงและยิ่งไปกว่านั้นฮิวแมนนอร์เหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่บนเวทีโชว์ต่อไปแต่กำลังยกของหนักลุยงานใหญ่ในงานอุตสาหกรรมและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวจีนเป็นที่เรียบร้อยพัฒนาการแบบก้าวกระโดดขนาดนี้จีนทำได้อย่างไรและวันนี้เรดทอล์กจะพาคุณไปเจาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดและล้ำสมัยที่สุดแห่งยุคพร้อมเปลี่ยนให้จีนนั้นพังอาจจากผู้ตามสู่เจ้ายุทธภพแห่งโลกเทคโนโลยีกับผู้รู้จริงที่คอยอัปเดตเรื่อง AI สุดซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายและเน้นนำไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและโลกธุรกิจคุณซันนี่จาวลา
1: สนับสนุนโดยนำยงเทอร์มินอล Serving the Nation Connecting the World
0: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงนี่ซันนี่มีคนชอบพูดบอกว่าปัญญาประดิษฐ์จีนเนี่ยตอนเนี้ยตีคู่มากับสหรัฐเขาพูดเหมือนเขาเวอร์ป่ะฮะ
2: ไม่เวอร์ครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่สหรัฐตอนนี้คือต้องรีบให้ attention มากๆเลยครับเพราะตอนนี้ถ้าเราพูดถึง AI สหรัฐเนี่ยคนที่ทั้งโลกชอบกันและเป็นแบบดังมากๆคือCrossแล้วในCrossมันจะมีตัวหนึ่งชื่อ Fable 5มันเลยมีคนนึงไปถามอีลอนมัสก์ไปถามว่าคุณคิดว่า Open Source ทั่วไปเนี่ยจะเก่งเท่า Fable 5เนี่ยใช้เวลานานขนาดไหมเขาคิดว่าไม่น่าเกิน Q1 ของปีหน้า

0: ภาพผ่านมาครับเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าที่แล้วครับคิมิเปิดตัว K3 แล้วสกอร์ออกมาจะมีสกอร์เบนช์มาร์กกับตัวหนึ่งครับที่ได้คะแนนมากกว่าตัว Fable 5คือฮาทั้งโลกครับตอนนี
1: ้ okay.
0: เพราะเขาทำโมเดลออกมาได้เก่งขนาดนี้มีความสามารถในบางด้านเก่งเทียบเท่าหรือมากกว่า Fable 5 AI ระดับโลกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดดูแบ็คกราวด์เขาไม่ได้มีชิปเก่งเหมือนที่อเมริกามี
1: okay.
0: AI ของ US เนี่ยเขานำหน้าแต่แกปของจีนที่ตามมาตอนเนี้ยคือเหมือนไล่ชิดมาเรื่อยๆเลยครับแล้วไล่ชิดมาที่เขาก็ไม่ได้มีชิปเซตแต่ขนาดไม่มีครับยังตามไม่ได้ชั้นชิดขนาดนี้
1: ซันนี่ถามเวลาที่เขาวัดบอกว่าใครเก่งกว่าใครเช่นจีนเองซึ่งก็มี DeepSeek ที่บอกว่ามันเจ๋งขึ้นเรื่อยๆในคีมิเนี่ยเวลาเขาวัดจากอะไรครับ
0: มันจะมีวิธีเทสของเขาแล้วจะมีเบนช์มาร์กให้เลยว่าคะแนนของแต่ละเบนช์มาร์กได้กี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: เช่นคะแนนของโคดิ้งคะแนนทำข้อสอบสอบคณิตศาสตร์สอบนิติศาสตร
1: ์เหมือนมีข้อสอบพื้นฐานอย่างเงี้ยพูดง่าย
0: ถูกต้องครับในการตรวจสอบว่าเขาเก่งไม่เก่งมันจะมีมาตรฐานในการเทสแล้วที่คีมินำหน้ามาคือเรื่องของฟอนต์เอนโคดิ้งได้คะแนนมากกว่าก็ฮือฮาเลยครับตอนนี
1: ้อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ตอนเนี้ยจีนวิ่งเข้ามาจนชิดสหรัฐครับเพราะต้องยอมรับว่าเวลาที่เรานึกถึงเนาะปัญญาประดิษฐ์ที่จีนเรียกว่าเหวินกงจื้อเหนิงเนี่ยต้องยอมรับเขามาทีหลังแต่ทำไมถึงได้สามารถที่จะวิ่งได้เร็วอะไรคือระบบนิเวศที่ทำให้เขาเข้าใกล้สหรัฐได้ขนาดนี
0: ้คือต้องยอมรับว่าทรัพยากรชิปเซตเขาเนี่ยอาจจะมีสู้ทางสหรัฐไม่ได
1: ้
0: เขาสามารถ optimize manage จัดการวาง management ทั้งหมดในโมเดลเขาอะให้ได้ดีพอวางได้ดีเสร็จปุ๊บอะการเทรนนิ่งออกมาประสิทธิผลนะมันออกมาดีเกินคาด
1: โอ้
0: คือเราต้องคิดภาพว่าวันนี้เฮียคิดภาพตรงผมว่าผมมีทรัพยากรแบบอันลิมิตให้เฮียเลยแล้วเฮียก็คือบอกว่าผมก็ขับอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดวันนึงเฮียบอกว่าเฮ้ยผมมีจำกัดนะแต่ผมต้องชนะคู่แข่งให้ได้เฮียต้องพยายามแบบไปค่อยๆวางสเต็ปออปติไมซ์ปรับจูนิ่ง data จัด data ให้ดีในการคือทำทุกอย่างให้มัน efficient และ effective มากที่สุดแล้วมาสอนโมเดลเพื่อ lead ประสิทธิผลให้ดีที่สุดนะ
1: okay.
0: น
1: ั่
0: นคือสิ่งที่เขาทำ
1: แต่เฮียว่าสิ่งที่สำคัญมากคือเมื่อเรามี AI
0: ครับ
1: หลายครั้งที่คนถามว่า use case ของมันคืออะไ
0: ร
1: เพราะเวลาที่เราถามนะสมมติเราถามตลาดทุนสหรัฐเนาะลงทุนไปเยอะที่สุดแล้วจะใช้ให้เกิด productivity อย่างไ
0: ร
1: ว่ากันว่าจีนเองมี use case เรื่อง AI ที่จับต้องได้เยอะกว่า US
0: ผมขอแบ่งออกเป็น2ด้านครับด้านหนึ่งคือด้านโมเดลภาษาอีกด้านหนึ่งเราเรียกว่า physical AI AI ที่จับต้องได้เราเรียกว่า embody พวกนี้ถูกต้องไหมคร
1: ับ
0: ด้านของโมเดลตอนนี้ตลาดก็ชัดเจนเพราะอเมริกาพยายามแบบทำเป็น closed source แต่ว่าจีนทำเป็น open source คือเท่าที่ผมบอกเขาไม่ได้ต้องการกำไรมากนักจากโมเดลแต่เขาพยายามชิฟต์ไปทำด้านของ physical AI โมเดลเนี่ยจะมาแทนตลาดแรงงานทางความคิดแต่ physical AI เนี่ยกำลังจะมา replace แรงงานทางด้านแรงงานคนจริงๆที่ต้องใช้แรงครับ
1: okay.
0: พนักงานโรงงานทุกอย่างที่ถูก replace ซึ่งตลาดอ่ะมันใหญ่กว่าตลาดทางด้านเนี้ยเยอะมากที่ตลาด physical AI ทั้งโลกเลยเนี่ย 80% น่ะคือจีนคือผู้นำ
1: จริงเหรอ
0: จริงครับ
1: เพราะว่าถ้าที่รู้เนี่ยคือซันนี่ไปเมืองจีนบ่อยซันนี่จะได้เห็นว่าวิธีการในการที่เขาประยุกต์ใช
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะมันไม่ใช่แค่บอกเขียนโค้ดถามแล้วได้อะไรแต่ลงมือปฏิบัติจริงซันนี่เห็นอะไรมาบ้าง
0: ใครไปจีนแล้วไปอยู่โรงแรมจีนแล้วใครไม่เคยเห็นหุ่นยนต์ข้างล่างบ้าง
1: ต้องเห็นทุกคนนะ
0: ถูกต้องไหมครับ
1: มันเป็นมาตรฐานชีวิตไปแล้ว
0: ถูกต้องไหมครับแก๊ปของจีนหรือว่าของเขาเขาจะมาส่งให้หุ่นยนต์แล้วก็ขึ้นไปส่งอันนี้ก็คือหนึ่งใน physical AI ของจีน
1: โอเคโอเค
0: ตัวผมเองเนี่ยมีหมาหุ่นยนต์อยู่สองตัวผมซื้อเข้ามาประมาณเกือบโห3-4 ปีที่แล้วเป็นยุคแรกๆเลยครับหมาหุ่นยนต์ที่ผมซื้อณวันนั้นนะครับเพียตัวละ200,000ที่กำลังจะพูดคือตอนนี้ physical AI จีนเนี่ยกำลังเติบโตมาก 80% ของโลกเนี่ยคือของประเทศจีน
1: โอเค
0: ข้อดีของจีนคือเขามีซัพพลายเออร์ทั้งหมดเลยอะอยู่ของเขา
1: โอเค
0: เขาก็ใช้ซัพพลายเออร์ที่จากการโรงงานประกอบรถยนต์ทั้งหมดเลยอะมาเอาฮาร์ดแวร์ทำมอเตอร์ทำอะไรมาใส่แต่สิ่งที่ผม Amazing คือตอนผมมีโอกาสไปวิสิต Unitree กับ
1: UBTech อยู่ที่หางโจวถ้าจำไม่ผิดเนาะ
0: ใช่ครับ Unitree ที่หางโจวกับ
1: UBTech อ
0: ยู่ที่เซินเจิ้น
1: ครับ
0: สิ่งที่ผม Amazing คือเดินเข้าไปเปิดพับเนี่ยข้างหน้าผมเห็นว่าใครเอากระดาษ A4 มาแปะอะไรเต็มไปหมดเลยมันคือลิขสิทธิ์แพทเทิร์นนะครับที่เขาเอามาโชว์กันไม่ใช่เป็นร้อยครับผมคิดว่าเกือบพัน
1: โอ้โห
0: ที่มันกำลังมองบอกว่าสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีของจีนนะครับเขาแข่งกันเรื่องการคิดค้นแล้วจดแพทเทิร์นเลยเพื่อไปเตรียมสู้กับตลาดนอกแล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือผมเห็นเมื่อแต่2-3ปีที่แล้วนะครับ
1: oh.
0: เป็นพันแพทเทิร์นเลยครับเฮียเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครไปวิสิตโรงงานจีนไม่ใช่แค่หุ่นยนต์เทคโนโลยีนะแต่เป็นโรงงานด้านของไบโอเทคหรือ whatever เขาจะเอานี้โชว์ที่รีเซพชันเลย
1: โอ้โหนี่พอซันนี่พูดคำนี้นะทำให้นึกถึงคำนึงครับว่า

0: 上帝创造的世界，其实它是中国造。พระเจ้าสร้างโลกที่เหลือคนจีนสร้างหมดเลย
1: ครับ
0: มันน่าสนใจมาก
1: ต่อไปเนี่ยมันจะถึงขั้นที่ว่าสามารถจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
0: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาเขาทำอะไรครับ
2: นามยงกรุ๊ปคือกลุ่มธุรกิจขนส่งทางทะเลและโลจิสติกชั้นนำที่มีประสบการณ์มากกว่า4ทศวรรษครอบคลุมการขนส่งทางทะเลทางบกและทางอากาศด้วยระบบนามยงเทอร์มินอลมีระบบการจัดการสากลสำหรับความปลอดภัยสามารถรองรับ 1,500,000 คันต่อปีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ของไทยนามยงกรุ๊ปมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่งพร้อมตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกครบวงจร
3: Horse Ferry
4: เรือเฟอร์รี่กรุงเทพ
3: สู่เกาะสมุย
4: เปิดประสบการณ์เดินทางแบบสะดวกสบาย

0: ตรุษจีนนะครับ แล้วเราก็จะเห็นปกติแล้วคนจีนก็จะแสดงวัฒนธรรมครั้งนี้สิ่งที่แตกต่างไปจำได้ว่าเป็นโชว์อันหนึ่งเขาบอกว่าชุนเสียเต้าล่าตรุษจีนมาแล้วปรากฏว่าไม่ใช้มนุษย
1: ์
0: ใช้หุ่นยนต
1: ์
0: ปกติเราเห็นหุ่นยนต์คือโรบอติกสุดโรบอติก
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้ไม่ใช่
1: ครับ
0: ครั้งนี้เขาบอกว่ามันผนวก AI
1: ครับ
0: การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาเขาทำอะไรครับ
1: ผมเปรียบไปให้เห็นภาพง่ายสุดครับเฮียเคยไปโรงงานที่เขาขึ้นรายการประกอบสมัยก่อนเขาจะมีหุ่นยนต์เชื่อมแล้วเขาก็ทำแบบเดิมอ่ะซ้ำๆปึ๊บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหุ่นยนต์พวกนี้มีสมอง
0: โอเค
1: นั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ AI มันคืออะไรกันแน
0: ่
1: มันคือสิ่งหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเองได้เราถึงเรียกว่าปัญญาถูกประดิษฐ์ขึ้นมาถูกต้องไหมครับพอมีความรู้แบบนี้ไปแล้วใส่ในฮาร์ดแวร์ก็คือโรบอททำให้เรากำลังมีฮิวแมนนอยด์ที่มีปัญญากำลังเกิดขึ้นมาอยู่มันจะไม่ใช่แค่ของเล่นหุ่นยนต์แต่มันคือของเล่นที่มีสมองที่เขาสามารถเรียนรู้ได
0: ้โอเค
1: แต่วันนี้เรากำลังพูดถึงเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ครับเราพูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก3ปีข้างหน้ากับหุ่นยนต์พวกนี้จะทำได
0: ้
1: เขาจะมีสเตชันในการสอนและให้คนจริงๆครับใส่กล้องใส่เซ็นเซอร์และทำงานสิ่งนั้นเช่นสเตชันนี้พับผ้า
0: เคยเห็นแล้วที่ในโรงแรมนะปูผ้าปูที่นอนก็ได
1: ้
0: ใส่ปลอกหมอนก็ได
1: ้แต่เวลาเขาสอนเนี่ยเขาจะมีเฮียคิดภาพว่ามีพื้นที่กว้างๆแล้วทุกคนจะมีโต๊ะใครโต๊ะมันและแต่ละโต๊ะเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ใส่กล้องตรงหัวใส่เซ็นเซอร์ที่มือและทำทาสเดิมซ้ำๆเช่นพับผ้าซ้ำๆ
0: เหมือนซิมูเลตแล้วมันก็แล้วก็เชื่อมไปที่ตัวหุ่นยนต์เลย
1: คือเขาพูดง่ายๆคือเขากำลังทำ data set เพื่อเอาตรงนี้ไปให้หุ่นยนต์อะเรียนรู้ตามเลยให้ AI อะ copy เลยว่ามนุษย์รีดผ้ายังไงมนุษย์พับผ้ายังไงรินน้ำยังไงและมีเป็นสเตชันแบบเนี้ยเป็นร้อยสเตชันที่คนทำให้ดูและให้เอาข้อมูลเนี้ยไปสอนให้ AI ให้หุ่นยนต์เรียนรู้ฉะนั้นเฮียคิดภาพว่างั้นต่อไปถ้าเจอหุ่นยนต์ที่เขามีความแบบทำรีดผ้าหรือว่ามีการ movement ของ body
0: อ
1: ่ะใกล้เคียงกับมนุษย์อ่ะโอ้โหเป็นเรื่องสบายเลยครับ
0: โอ้นี่พอพูดถึงตรงนี้เฮียขอแชร์อันนึงเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราเห็นหุ่นยนต์นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ยากมากสำหรับหุ่นยนต์มีอยู่2อย่างครับ
1: ครับ
0: อย่างแรกคือการบาลานซ์ตัวที่ล่าสุดนี้เนี่ยที่แสดงในช่วงตรุษจีนอ
1: ่
0: ะเราจะพบว่าเขาบาลานซ์ตัวได้ซันนี่ได้เคยเห็นหุ่นยนต์ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นยูนิทรีนี่แหละคร
1: ับ
0: ที่สามารถลำกังฟูได้แล้วตอนจบมันตลกมากมันพูดว่าชื่อฝูว่าเซียนไจ้เคยเสียซานแล้วมั้ยอาจารย์ตอนนี้ข้าลงเขาได้หรือยังหลังจากที่วาดลวดลายสองครับที่ทึ่งมากก็คือว่าแต่ก่อนหุ่นยนต์ใช้ได้เฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่แต่นิ้วมือซึ่งสำคัญมาก
1: ครับสามปีแล้วที่ผมซื้อหุ่นยนต์มาหุ่นยนต์หมาผมสามารถตีลังกาได้
0: ฉะนั้นมันบาลานซ์ส่วนได้แล้วตอนน
1: ี้ถูกต้อง
0: ไหมครับ
1: มันจะมีโหมดหนึ่งที่เป็นโหมด AI ที่เฮียสามารถไปถีบหมาของผมทำไงก็ได้เขาจะไม่ล้มถ้าเขาล้มปุ๊บเขาจะพลิกตัวเข้ามายืนเลย
0: เคยเห็นละโอเค
1: ซึ่งผมก็ทดสอบไปแล้วแต่ผมก็ทำเบาๆกลัวเขาจำหน้าผมไว
0: ้กลัวเจ็บโอเค
1: แต่สิ่งที่ผมบอกว่าตอนนี้ครับเขาสามารถวิ่งตีลังกาได้เลยครับแล้วตัวใหม่ล่าสุดของ Unity ที่เปิดตัวมาเมื่อ30วันที่แล้วเป็นหมาหุ่นยนต์แต่ที่ขามีล้อสามารถวิ่งขึ้นเขาลงผ่านน้ำทุกอย่างแล้วรับบอดี้แบบให้คนน้ำหนักได้แครีเวทอ่ะร้อยกว่ากิโลลิขสิทธิ์ต่างๆแล้วผมไปเนี่ยส่วนใหญ่จะคือลิขสิทธิ์ที่อยู่ในมอเตอร์เพราะมอเตอร์คือรับเบสทุกอย่างใช่ไหมครับผมคิดว่าเขานำไปละพาร์ทที่สองคือพาร์ทของนิ้วมือซึ่งศัพท์นั้นเนี่ยเราเรียกว่า DOF หรือ degree of freedom
0: DOF เออนี่ศัพท์ใหม่นะ degree of freedom
1: ครับคือมือเรามันจะมี degree of freedom ที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับ
0: มูฟเมนต์เราได้หลายอย่างนะละเอียดมาก
1: นิ้วเราขยับมือข้อมือถูกต้องไหมครับแต่จะทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้มากๆเลยทำงานบ้านจับชิ้นส่วนเนี่ยเขาต้องทำให้ใกล้เคียงหรือดีกว่ามนุษย์ได้ไหมครับตอนนี้เขาก็เหมือนเดิมครับเนี่ยเขาก็ไปเทรนนิ่งจากมนุษย์ในการทำ

0: ได
1: ้แสดงว่ามีความละเอียดอ่อนสูงมาก
0: ถูกต้อง
1: เพราะถ้าไม่งั้นถ้าเป็นหุ่นนะ
0: ถูกต้อง
1: ใช้แรงผิดไปนิดเดียวขาก็แตกได
0: ้ต้อง
1: โอเค
0: ฉะนั้นเซ็นเซอร์เนี่ยเขาสามารถจับทัชมือมันจะกลายเป็นว่าเริ่มฟีลได้แล้วว่าต้องใส่ไม่เกินค่าแรงเท่าไหร่ใน
1: น้ำหนักมือพอดี
0: ถูกต้อง
1: น้ำหนัก
0: ต่อไปเนี่ยมันจะถึงขั้นที่ว่าสามารถที่คุณหมอผ่าตัดจากเมืองใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วไปผ่าตัดให้คนไข้อยู่เมืองที่ห่างไกลมากแต่มีหุ่นยนต์อีกตัวนึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือเขาใช้คนบังคับก็คือคุณหมอที่เก่ง
1: โอเค
0: แต่มันถึงขั้นวันนึงที่หุ่นยนต์จะสามารถผ่าตัดได้เองโดยที่เบรนของเขาอะฉลาดพอแต่ก็ต้องมีฮิวแมนมาควบคุมด้วยเขาทำได้ขนาดนี้ครับผมมีโอกาสไปงานนึงแล้วผมไปเจอเพื่อนที่เขามาว่าผมกำลังเซตหมาหุ่นยนต์อยู่แล้วเขาก็เดินมาเป็นคนจีนแล้วเขาเดินมาปุ๊บผมก็ยิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้ผมเนี่ยแล้วสิ่งที่เห็นคือเขาอะแขนข้างหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นแขนคาร์บอน
1: โอเค
0: แล้วเขาก็มาคุยกับผมก็เลยคุยกับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาขยับมือให้ผมดูคือโทษเขาไม่มีแขนด้านซ้ายแล้วก็เขาสามารถขยับมือแล้วเวลาขยับมือของเขาอะคือเขาติดเซ็นเซอร์ไว้ที่กล้ามเนื
1: ้อแล้วสมองเขาสั่งก็ไปสั่งการแขนและมือ
0: สมองอะสั่งการกล้ามเนื้อก็ยังรับคำสั่งเส้นประสาทต่างๆนะแล้วเขาไปติดเซ็นเซอร์ไว้ที่กล้ามเนื้อ
1: okay.
0: แล้วเวลาเขาคิดอะไรครับมันสามารถขยับมือเขาได้จริงๆที่มันแข็งคาร์บอน
1: อันนี้ไม่ใช่ไซไฟแล้วนะ
0: อันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้ว
1: นี่2ปีแล้วโอเค
0: ใช่ครับอัปเดตล่าสุดที่เขาส่งคลิปมาให้ผมดูครับเนี่ยเขาถอดแขนตัวเองออกแล้วเอาแขนไปไว้บนโต๊ะ
1: โอเค
0: แล้วเขาก็คิดแล้วมือก็ขยับอยู่มันเป็นบลูทูธอ่ะคือไม่ต้องใส่ที่แขนตัวเอง
1: เป็นบลูทูธแล้ว
0: ถูกต้องครับแล้วตอนนี้เขาก็ไปพัฒนาไปถึงที่ว่าเขาก็กำลังเล่นตลาดของการฝังชิป AI เข้าสมองด้วย
1: คือทำให้มนุษย์สามารถที่จะควบคุมโรบอทได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านเซ็นเซอร์พวกนี
0: ้ First goal แรกนี่คือเอามาช่วยผู้ป่วยก่อน
1: โอเค
0: เอามาทรีตเมนต์เรื่องโรคต่างๆแล้วก็ค่อยๆต่อยอดไปซึ่งตลาดเนี้ยเขาก็กำลังแคชชั่นกับตลาดของ US และ regulator เขากฎหมายเขาสามารถทำให้เอื้อมทำให้ถ้าเกิดผมแค่วัดจริงๆแล้วเผื่อเขาน่าจะแซงได้อีกเพราะว่าการที่ทำแบบนี้ได้มันต้องมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของทุกอย่างที่ต้องเข้าไปสนับสนุนให้มันไปได้เร็วด้วย
1: พอมาสักครู่พูดถึงเรื่องของตัวบทกฎหมายครับ ทำให้นึกถึงงานหนึ่งก็คืองาน World AI Conference ที่จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้นะคร
0: ับ
1: ซึ่งงานนี้เองเนี่ยนะครับนายกบ้านเราเนี่ยก็คือคุณอนุทินเนี่ยก็ร่วมการประชุมด้วยแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็ไปลงนามข้อตกลง15ฉบับครอบคลุมด้าน AI กับปัญญาประดิษฐ์มีด้านอวกาศด้วยวิทยาศาสตร์การศึกษานะครับแล้วก็การจัดการน้ำในขณะที่ฝั่งที่ก็มีการจัดแสดงเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้คึกคักสุดๆไปเลยเพราะว่าผู้คนก็เยอะแยะมากมายถ้าเห็นตามภาพนะฮะไฮไลท์เด็ดๆมีหลากหลายอย่างเลยหุ่นยนต์แปลงร่างเป็นแบบมีคนขับรุ่นแรกของโลกที่เขาบอกว่าพร้อมผลิตจริงถามว่าไปทำอะไรเขาเอาไปกู้ภัยก็ได้นะครับลงพื้นที่ที่มีความท้าทายก็ได้ยังมีอีกอันนะครับแว่นตาปัญญาประดิษฐ์ AI ใช้ในการชำระเงินแล้วก็มีนวัตกรรมอัจฉริยะที่เคลื่อนที่ด้วย AI ที่ทำงานได้แบบคล่องแคล่วว่องไวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้แบบน่าทึ่งเลยนะ
0: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีไลน์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: เดินทางจากกรุงเทพสู่เกาะสมุยพร้อมรถยนต์ของคุณเปลี่ยนเวลาบนรถให้กลายเป็นเวลาพักผ่อนเติมเต็มการเดินทางด้วยร้านอาหารคาเฟ่และพื้นที่พักผ่อนบนเรือประสบการณ์เดินทางจากกรุงเทพสู่เกาะสมุยสะดวกสบายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าจากกรุงเทพสู่เกาะสมุย The Sea Horse Ferry ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือประสบการณ์
3: The Sea Horse Ferry เรือเฟอร์รี่กรุงเทพสู่เกาะสมุยเปิดประสบการณ์เดินทางแบบสะดวกสบาย
4: ตอนนี้มันมี AI Art มาแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็ตกงานกันหมดโปรแกรมเมอร์น่าจะตกงานในแบบ5ปีคุณนะฮะเป็นคนส่วนน้อยของประเทศนี้ฮะ
5: นอกจากวงการ Healthcare ที่คนจะตกงานเยอะวงการที่2คือ Finance ใน5ปีข้างหน้า 200,000 คนครับตกงาน
6: AI มาแย่งงานแต่เหรียญมี2ด้านเสมอแล้ว AI มาสร้างอะไรใหม่ๆให้เรา
1: ถ้าเป็นโลกตะวันตกชอบถามเนาะAI มาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตกงานถ้าเราดูนะครับเวลาที่เขาปฐมนิเทศปฐมนิเทศบัณฑิตใหม่นะครับนักศึกษาใหม่เองเนี่ยก็จะมีคนอเมริกันเริ่มโห่แล
0: ้
1: วเอามันมาทำไมมันมีแต่ปัญหา
0: โอเค
1: สาธารณชนจีน
0: ครับ
1: เขามีมุมมองต่อจุดนี้ยังไงบ้างครับ
0: ผมให้4คำเลเวลแรก

0: ที่ผ่านมาเราใช้คำว่าเปชูเลินนะนะยุคเฮียสมัยก่อนเฮียจะมีมายด์เซ็ตรุ่นเฮียนะครับคือเรียนให้สูงที่สุดนะลูกแล้วไปเป็นด็อกเตอร์นะไปเป็นดาวเราเรียกว่าเปชูเลินยุคนี้ knowledge is free
1: โอ้ความรู้นี่ฟรี
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่มีใครจ่ายแล้ว
0: ถึงแม้กระทั่งเราใช้คำว่า intelligence is free แต่ปัญหาเลยที่คนทั้งโลกขาดแคลนคือเราเรียกคำว่า learn to earn
2: Learn to earn
0: ครับ
1: อธิบายได้ไหมครับ
0: การมาของ AI เนี่ยผมถามเฮียรู้ว่า AI ทำเพลงได้แต่ถ้าผมถามเฮียว่าเฮียครับผมขอวิธีการที่ผมจะหาเงินจากการที่ AI ทำเพลงได้ที่ผมจะหาเงินได
2: ้ okay.
0: อย่างน้อยเดือนละ 500,000 และห้ามซ้ำกว่า40คนก่อนหน้านี้ที่ตอบมา
2: okay.
0: เนี่ยคือ Learn to earn earn ณที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเงินนะคร
2: ับ
0: earn ณที่นี้อาจจะหมายถึง efficiency effectiveness และการเอาไปทำ use case จริงในธุรกิจอ่ะนี่คือสิ่งที่ประเทศจีนทำได้ดีมากครับผมแชร์ให้ฟังครับประเทศจีนทำแม้กระทั่งว่าในพื้นที่ห่างไกลครับแล้วมีร้านกาแฟเฮียรู้ไหมครับว่าคนที่เขาเป็นฝั่งเทรนนิ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลอนช์บิสเนสในเขตนั้นน่ะก่อนที่คุณจะเปิดร้านกาแฟเลยนะครับเขาจะไม่ได้มาสอนนะว่าคุณควรเปิดร้านกาแฟคุณต้องทำยังไงนั่นคือเบสิกแต่เขาจะถามคุณด้วย first of all mindset ก่อนว่าคุณเปิดร้านกาแฟนี้แล้วอ่ะคุณจะสเกลมันได้ไหม คุณมีระบบได้ดีพร้อมเขาสอนแต่ก็การสร้างระบบให้คุณไม่ใช่แค่เปิดร้านกาแฟร้านเดียวแต่ถ้าร้านกาแฟคุณสามารถ extend ได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าเฮียเห็นร้านกาแฟจีนร้านไอศกรีมจีน expand ได้มันเริ่มจุดนี้มันเริ่มที่ mindset ที่ดีวางระบบที่ดีและต่อยอดได้ว่าแล้วพอคุณทำเสร็จแล้วว่าตอนที่คุณเอา AI มา leverage ได้อย่างไรเขาแนะนำเขาสอนกันแม้กระทั่งว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างในการเอา AI มาช่วยทำให้บริการหรือสินค้าของคุณณวันนี้มีความแตกต่างเพิ่มยอดขายได้และมีตลาด unique selling point ของตัวเองเนี่ยคือการที่เขามาสอนถึงขนาดนี้แล้วประเทศจีนเขาก็ adapt use case แบบนี้เก่งมาก
2: คือหลากหลายมาก
0: ๆถูกต้องครับ
2: เมื่อสักครู่เราคุยกันมาเยอะแล้วบอกว่าเขาพัฒนาสิ่งเหล่านี้แน่นอนทำทุกอย่างต้องมีจุดจบนะว่าเขาทำแล้วเขาอยากได้อะไรคนจีนเองก็ตั้ง 1,400 ล้านคนแล้วเขาพัฒนาพวกนี้เขาอยากจะพาสังคมของเขาเศรษฐกิจเขาไปที่ไหนครับ
0: คือผมพูดอย่างนี้ครับสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดครับเฮียมันคือโลกของอนาคตใช่ไหมครับผู้นำด้านเทคระดับโลกบางคนพูดกระทั่งว่าเงินอาจจะไม่มีมูลค่าไม่ใช่คำพูดผมนะเป็นคำพูดของอีลอนมัส
2: ครับ
0: เขาบอกว่า2036เนี่ยเงินอาจจะไม่มีค่าแล้ว
2: โอเค
0: มันจะมาถึงจุดนึงที่คุณจะมีหุ่นยนต์ทำทุกอย่างที่มนุษย์ไม่ต้องทำคุณมาถึงจุดนึงที่คุณมีซอฟต์แวร์ทำทุกอย่างที่คุณคิดปรารถนาพอมันมาถึงวันนั้นจริงๆแล้วอะจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆจะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยก่อนถึงจุดๆนั้นอ่ะเราย้อนกลับมาก่อนว่าโลกอนาคตมันไปฝั่งนั้นจริงๆเขากำลังเตรียมตัวให้พร้อมว่าโลกของอนาคตต่อไป GDP จะ drive กันด้วยสิ่งๆนี้ทั้งหมดเขารองรับหมดแล้วผมบอกผมมันมีคำถามนึงน่าสนใจมากเนี่ยเขาบอกว่า GDP เนี่ยครับอันนี้เฮียช่วยแนะนำหน่อยนะครับเขาว่ากันที่จำนวนประชากรด้วย
2: อ๋อครับ
0: รายได้ถูกไหมครับแล้วก็จำนวนประชากรผมถามเฮียคิดภาพตามผมนะผมมีหมาของยูนสองตัวเฮียคิดภาพตามผมบ้างแล้วถ้าจะเกิดอะไรขึ้นคริสต์มาสกำลังมาเขาบอกว่าเขาอยากแต่งตัวเองเพิ่มเติ
2: ม
0: เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของมาแต่งตัวอัปเกรดตัวเองแล้วเขาเอาตัวเองไปเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้หมายความว่าคุณจะถึงจุดหนึ่งที่หุ่นยนต์สามารถเข้าไปในโลกออนไลน์แล้วหาเงินได้ด้วยตัวเอง
2: okay.
0: แล้วจะเกิดอะไรขึ้นณวันนั้นที่เรามีหุ่นยนต์เป็นแสนๆตัวและล้านตัว
2: oh.
0: ทุกตัวสามารถหาเงินหาเรเวนูได้ด้วยตัวเองสามารถ generate income ได้ณวันนั้นนะครับ GDP โลกจะวัดกันยังไงครับเนี่ย
2: ต้องใช้คำว่าจินตนาการไม่ออก
0: คือสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยมันก็พูดถึงว่าเราไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าโลกอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่มันเกิดจากการที่เราอะกำลังคาดคิด expectation ของเราว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรแต่ต่อให้มันไปทิศทางไหนก็ได้ครับสิ่งที่ประเทศจีนทำตอนนี้คือเขาวาง foundation โลกของอนาคตสาขาอาชีพใหม่ๆทุกอย่างมาเขาวางไว้หมดแล้ว
2: จีนบางคนครั้งหนึ่งเคยมองว่าโอ้โหจีนเพิ่งมาเปิดประเทศนะวัฒนาการเขาช้ามากแต่เขามีระบบนิเวศที่พัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ต่อเวลาบ้านเราเองแน่นอนว่าเป็นพื้นที่ที่จีนเองก็มาลงทุนอเมริกันเองก็ลงทุนเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการตั้ง data center เราควรจะเรียนรู้อะไรบ้างท่ามกลางบริบทที่แข่งกันเฮียไม่ได้บอกว่าเขาเอาเป็นตายนะแต่ว่าแข่งกันต่างคนก็ต่างมี data แต่ต่างคนก็ต่างมี AI เข้ามาประเทศไทยควรตระหนักอะไรบ้างในบริบทแบบนี้ครับ
0: เราควรจะมี position ของเราว่าเราจะยืนไหนในจุดของโลกทีถ้ามุมมองส่วนตัวถ้าเป็นผมนะเราอ่ะเป็นอันดับต้นๆของโลกที่เราเก่งเรื่องของอาหาร
2: ฮิโร

0: ไม่เพราะว่าต่างประเทศตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนทางโอดน้ำก็น้อย
1: ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานอะไรว่าไป
0: ถูกต้องครับไทยอ่ะได้เปรียบทางด้านนี
1: ้
0: ฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผม agriculture biotech สองอย่างเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจับเป็น leader ทางด้านนี
1: ้
0: เรามีนักวิจัยเก่งๆเยอะมากครับเรามีผลไม้เรามีอาหารเรามี herbsสมุนไพรไทยทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยเราควรจะเป็นผู้นำทางด้านนี้งั้นถ้าเกิดให้ผมแนะนำจุดยืนคือผมอยากให้เราโฟกัสเรื่องของ agriculture biotech เราต้องเป็นอันดับต้นๆในอุตสาหกรรมนี้สองเราควรสนับสนุนให้เรามีเรื่องของ deep tech เทคโนโลยีสตาร์ทอัพทั้งหมดเลยอ่ะผ่านจากการที่รัฐบาลเขามาสนับสนุนซึ่งผมอยากลิงก์ให้ดูว่าสิ่งที่ประเทศจีนทำที่ผมคิดว่า this is good นะตอนเขา drive AI ครับเขา drive ไปโดยที่เขาไม่ได้จัดตั้งกองทุนหลายหมื่นล้านมาแล้วจบนะครับ
1: แ
0: ต่เขาสร้าง ecosystem ขึ้นมาให
1: ้โอ้โอเค
0: มีบริษัทหุ่นยนต์บริษัทหนึ่งของประเทศจีนเขาอะทำงานมาประมาณแบบเปิดบริษัทมาตั้งแต่การคิดค้นสตาร์ทอัพต่างๆมาใช้เวลา 5-6 ปีที่ไม่มีรายได้เลยนะครับจะมีบริษัทไหนถ้าเกิดทำงานด้วย private ตัวเองอะยอมเสียเงินเพื่อทำงานแบบ 5-6-7 ปีแล้วไม่มีรายได้เลยเป็นไปได้ไหมคร
1: ับ ไม่มีหรอกครับ
0: แต่จริงก็ทำได้เพราะรัฐบาลสนับสนุน
1: โอเค
0: สนับสนุนแล้วเขาบอกได้ว่าคุณทำออกมาตามความที่ต้องการเสร็จปุ๊บคนแรกที่จะเป็นลูกค้าของคุณเปิดออเดอร์ให้เลยอ่ะคือรัฐบาล
1: โอ้โอเค
0: โอเคไหมครับ
1: อ๋อนี่คือเขาสร้างระบบนิเวศให้เลย
0: ถูกต้องไม่ใช่แค่ผลักเงินให้แต่ว่าเขามีระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสนับสนุนต่างๆให้และเขาเป็นลูกค้าให้ด้วยคุณทำเสร็จสำเร็จปุ๊บลูกค้าคือโรงพยาบาลรัฐบาล
1: ชัดเจนเลย
0: ชัดเจน คุณทำฟิสิกอลเอไอหุ่นยนต์เสร็จปุ๊บเลเวลที่สองคำถามคือเอ้ยแล้วคนไม่โปรเทสต์เหรอมันจะมีข่าวโลกตะวันตกใช่ไหมครับว่านักศึกษาออกมาโปรเทสต์ว่าเราจะไม่เอา AI จะไม่เอา AI
1: เดี๋ยวมันไม่แย่งงานเรา
0: ถูกต้องครับเลเวลที่สองครับพอเขารู้ว่า AI จะออกมาแล้วมันเติบโตขึ้นแล้วมันจะมาแย่งงานเราเยอะมากใช่ไหมครับเขาก็เลยรู้ว่างั้นทำไงดีครับเขาไปแก้ปัญหาที่ฟาวเดชั่นประเทศจีนครับประกาศยกเลิกเป็นหมื่นหลักสูตรนะครับเนี่ย
1: ได้ยินข่าวอยู่ที่บอกหลักสูตรที่อาจจะไม่ทันสมัยแล้ว
0: ครับ
1: นะก็จะหายไปแล้วเอาหลักสูตรที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาแทน
0: ใช่เขาใช้คำว่าหลักสูตรที่จะถูก AI เข้ามา disrupt ได
1: ้โอเค
0: เขาถอดเลยเขายกเลิกเลยแล้วสิ่งที่เขาทำคือเขามาเปิดสาขาใหม่ปริญญาใหม
1: ่ๆ
0: อีก38สาขา
1: โอเค
0: แล้ว38สาขานี้น่าสนใจเพราะเกือบ15สาขาเป็นสาขาเกี่ยวกับไฮเทคหมดเลย
1: โอเค
0: ไม่ได้มีแค่เรื่อง AI นะเพียงมันมีเรื่องของ Deep Ocean
1: แปลว่าอะไรเอ่ย
0: Deep Ocean Material ที่อยู่ภายใต้มหาสมุทรอย่างนี้ครับการศึกษาในเรื่องของแร่เอิร์ธ
1: สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอะนะ
0: มันคือเทคโนโลยีต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตมันคืออนาคตต่อไปที่คุณต้องมีวิชาชีพเนี่ยมาผลักดันเขาเปิดสาขารองรับหมด
1: โอ้โหนี่ฟังมาแล้วทำให้นึกถึงภาษาจีนคำเขาบอกว่าเว่ยหยี่โฉโหมจีอันซือเว่ยที่บอกว่าถึงแม้ว่าฝนยังไม่ตกเราก็จะต้องเตรียมการเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตนั้นจะมีอันตรายอะไรเข้ามาบ้างการเรียนรู้และการรู้ว่าประเทศอื่นเขามีอะไรกันบ้างและถอดรหัสถามตัวเองว่าเราต้องปรับตัวอย่างไรตรงนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ต้องขอบคุณซันนิโลจีเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากซันนิโลจี
0: สวัสดีครับ

หนทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการมองจีนหลากมุมกับดิฉันวัชรินเศรษฐกุดันนะคะรายการนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมรู้จักและเข้าใจจีนได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นพบกับรายการนี้ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ค่ะคุณผู้ชมคะ2เทปที่ผ่านมาเรายังคุยกันเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่15ของจีนนะคะหนึ่งในประเด็นที่จีนให้ความสำคัญก็คือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวค่ะและเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะประมวลกฎหมายฉบับใหม่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่อง

0: สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของจีนกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อจีนและประชาชนจีนวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.หรี่เหลินเหลียงค่ะท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารนิด้าค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะที่กรุณาสละเวลาให้กับรายการนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อพูดถึงเรื่องประมวลกฎหมายฉบับใหม่ของจีนว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของจีนที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อ15สิงหาคมนี้แตกต่างกันอย่างไรกับฉบับที่มีอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้จีนก็มีกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับก็จริงๆประมวลกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศครับผ่านมติของที่ประชุมครั้งที่4สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่14เมื่อวันที่12เดือนมีนาปี2526ครับแล้วก็มีผลบังคับใช้วันที่15สิงหา2526ครับก็ทีนี้ก็ถามว่าก่อนหน้านี้มีกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมมีหรือไม่ครับจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่1989มีกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นก็มีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมครับไม่น้อยกว่า30กว่าฉบับแล้วก็มีข้อบังคับทางการปกครองรัฐบาลกลางครับประมาณ100กว่าฉบับรวมไปถึงข้อบังคับของทางการปกครองท้องถิ่นประมาณ 1,000 กว่ารายการ 1,000 กว่าฉบับครับซึ่งทีนี้ก็เป็นการรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายครับอย่างเป็นระบบซึ่งคิดว่ามันมีลักษณะพิเศษเด่นๆเขามีอยู่3ประการครับประการที่1ก็คือการวางลำดับโครงสร้างครับของปมกฎหมายเป็นอย่างดีครับ
0: เป็นยังไงคะ
1: ตั้งแต่เป็นหมวดแล้วก็บทแล้วก็มาตราการต่างๆครับซึ่งมีมาตราประมาณ 1,242 มาตราครับมีหมวด6หมวดด้วยกันครับว่าด้วยบทบัญญัติทั่วไปหมวดที่2ก็จะเป็นหมวดที่สำคัญครับเรื่องของการป้องกันและการควบคุมมลพิษหมวดที่3ครับว่าด้วยระบบนิเวศครับแล้วก็หมวดที่4ว่าด้วยการพัฒนาสีเขียวและการพลันที่ยั่งยืนครับแล้วก็รวมไปถึงหมวดที่5ครับเป็นหมวดที่เกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดครับแล้วก็หมวดที่6ครับบทบัญญัติว่าด้วยการเพิ่มเติมครับก็ทั้งหมดมี6หมวดด้วยกันอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่ามีมาตราประมาณ 1,242 มาตราครับ
0: นั่นจึงเท่ากับว่าประมวลกฎหมายฉบับนี้ที่เพิ่งประกาศใช้ไปนี่เป็นการรวบรวมเอาทุกบทบัญญัติที่เคยมีตั้งแต่ในช่วงคริสต์ศักราชที่ 1,900 กว่าๆมารวมก็เป็นประมวลเดียวเลย
1: เป็นประมวลเดียวเลยครับใช่ครับ
0: อาจารย์คะมันมีอยู่คำหนึ่งเศรษฐกิจสีเขียวอันนี้นี่สอดคล้องกับยุคสมัยมากๆเลยนะคะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นที่บอกว่ามีลักษณะเด่นครับอันนี้ก็คือมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะเป็นวางลำดับค่อนข้างดีครับอันที่สองเนื้อหาครอบคลุมแทบจะทุกมิติทุกด้านครับ
0: ค่ะอ
1: ย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่าก็คือมีการป้องกันและการควบคุมมลพิษก็เศรษฐกิจสีเขียวก็เป็นหมวดที่สำคัญด้วยครับ
0: ค่ะจีนเคยทำให้โลกเห็นนะคะอาจารย์คะเรายังคงจำกันได้ช่วงหนึ่งที่จีนมีปัญหามลพิษทางอากาศหนักสาหัสมากเลยชนิดที่เวลาฝนตกลงมาเนี่ยรวมเอาฝุ่นในอากาศฝุ่นละอองในอากาศลงมาเนี่ยเป็นโคลนจนคล้ายๆกับเป็นฝนโคลนแต่จีนใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีในการที่จะกำจัดปัญหาเหล่านั้นได้หมดอาจารย์มองว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย
1: ์ครับจริงๆก็คือประชาชนก็ตระหนักรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นก็ในเป้าหมายการพัฒนาของจีนครับ100ปีในการครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ใน
1: ปี2049หรือประมาณ2050ครับอีกประมาณ20ปี30ปีข้างหน้านี้เป้าหมายก็คือสร้างประเทศจีนให้มีความทันสมัยในสังคมนิยมที่มีความแข็งแกร่งมีความสวยงามและมีอารยธรร
0: ม
1: ที่มีความสวยงามก็คือที่มีระบบนิเวศที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็คือผู้นำสูงสุดของจีนครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงกล่าวอยู่เสมอว่าภูเขาเขียวน้ำใสก็คือเป็นภูเขาเงินภูเขาทองครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงให้ความสำคัญในเรื่องของระบบนิเวศครับก็ดังนั้นในประมวลกฎหมายฉบับนี้

0: ครับโฟกัสไปที่หมวดที่2การป้องกันและการควบคุมมลพิษหมวดที่3ครับก็คือสร้างระบบนิเวศที่ดีครับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยครับแล้วก็หมวดที่4ก็คือเรื่องของ
1: เศรษฐกิจ
0: สีเขียวครับ
1: ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันมีบทลงโทษไหมคะอาจารย์คะสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนบทลงโทษ
0: หมวดที่5
1: ขนาดไหนคะ
0: ความรับผิดทางกฎหมายครับเพราะฉะนั้นในหมวดที่2การป้องกันและการควบคุมมลพิษตั้งแต่อากาศน้ำเสียงดินแล้วก็รวมไปถึงระบบนิเวศด้วยครับรวมไปถึงกัมมันตภาพรังสีครับในหมวดที่เป็นระบบนิเวศครับในการคุ้มครองตั้งแต่ป่าไม้แม่น้ำทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงเขตสงวนธรรมชาติด้วยครับ
1: โอ้ค่ะครอบคลุมเป็นหมวด
0: ไปหมวดหมู่
1: เลยแล้วก็ทุกมิติจริงๆอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้กล่าวไปทีนี้เมื่อพูดถึงบทลงโทษมีการกล่าวหรือว่าระบุหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบยังไงบ้างคะว่าถ้าคุณฝ่าฝืนหรือบริษัทโรงงานทำผิดกฎหมายคุณจะได้รับโทษอย่างไรบ้าง
0: ครับจริงๆก็คืออยู่ในหมวดที่5ครับว่าด้วยบุคคลหรือนิติบุคคล
1: ครับ
0: ถ้ามีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดละเมิดด้านสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศครับก็ประมวลกฎหมายฉบับนี้เน้นการส่งเสริมการป้องกันการควบคุมมากกว่าที่จะให้การลงโทษครับ
1: อ๋อค่ะก็คือสนับสนุนให้คนเนี่ยหันมาร่วมมือเพื่อช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างนั้น
0: ถูกค่ะถูกครับ
1: มีการใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยไหมคะอาจารย์คะเมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวทำธุรกิจทำสร้างระบบเศรษฐกิจยังไงให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับก็เหตุผลที่มีการรวบรวมกฎหมายไว้เป็นประมวลฉบับเดียวกันครับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งนั่นก็คือยกขีดความสามารถและความทันสมัยในการป้องกันและการควบคุมสิ่งแวดล้อมครับก็เพราะฉะนั้นมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีต่างๆครับในการป้องกันและการรักษาระบบนิเวศที่ดีครับอย่างเช่นจีนตอนนี้ก็มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังลมครับซึ่งคิดกำลังผลิตไฟฟ้ากำลังติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 60% ในปี2025ที่ผ่านมาครับการใช้ไฟที่มาจากพลังงานสะอาดอยู่ที่ประมาณ 47.3% ครับก็ถึงแม้ว่ากำลังการติดตั้งอยู่ที่ 60% ในบางวันอย่างเช่นสมมติฝนตกก็เพราะฉะนั้นผลิตไฟฟ้าผังโซลาร์เซลล์ค่อนข้างจะน้อยทำไม่ได้เต็มศักยภาพครับเพราะฉะนั้นในปี2025ก็ถือว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอยู่ที่ 47.3% ถือว่าก็สูงสุดเป็นประวัติการครับ
1: ค่ะเกือบจะ 50%
0: เกือบจะ 50% เลยครับ
1: ประชาชนได้รับการส่งเสริมหรือว่าได้รับเขาเรียกว่าอะไรคะแรงจูงใจอย่างไรคะอาจารย์จากรัฐบาลเพื่อให้หันไปใช้พลังงานสะอาดกันมากยิ่งขึ้น
0: ครับก็แน่นอนครับมันก็จะเป็นช่วงๆครับแล้วก็มีใช้หลายมาตรการไปพร้อมๆกันครับอย่างเช่นในหมวดที่2ว่าด้วยการป้องกันการควบคุมมลพิษก็ไม่ว่าเป็นน้ำเสียทิ้งในเมืองเขตเมืองรวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียทิ้งแล้วก็ขยะในชนบทด้วยครับมีมาตรการหลายมาตรการครับบางทีเอากู้คืนแล้วก็กำกับก๊าซไวไฟที่ฝังกบไปแล้วก็เกิดก๊าซมีเทนต่างๆก็สามารถที่จะกู้คืนเอามาใช้ประโยชน์ครับแล้วก็กังใช้ประโยชน์จากขยะครัวเรือนน้ำเสียก็บำบัดครับบางเมืองสะอาดครับไม่มีน้ำเสียไม่ได้สักหยดหนึ่งครับลงไปในคูคลองสาธารณะครับถูกบำบัดเป็นอย่างดีครับ
1: ด้วยกับอาจารย์นะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยไปประเทศจีนเนี่ยครั้งแรกๆที่ไปประเทศจีนแล้วเห็นการตั้งถังขยะแบบแยกชัดเจนเลยแล้วก็มีป้ายบอกด้วยว่าอันนี้ช่องสำหรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ช่องนี้สำหรับขยะประเภทกระดาษช่องนี้เป็นขยะประเภทของสดอะไรแบบนี้ค่ะตอนแรกที่ไปเห็นยังทึ่งนะเราไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับประเทศจีนเลยทีนี้นี่อาจารย์คะความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นมาตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงปัจจุบันค่ะอาจารย์มองว่ามาจากสิ่งใดเป็นสำคัญคะ
0: ครับอย่างที่เสริมนิดเดียวกิจกรรมที่แยกขย
1: ะ
0: ในชุมชนเขาก็ทำกิจกรรมเป็นกิจลักษณะครับมีการแยกขยะแล้วก็มีการตรวจบ้านไหนขยะแยกขยะได้ถูกลักษณะก็จะมีการให้คูปองให้คะแนนถึงสิ้นเดือนสามารถที่จะดูว่าคะแนนอันไหนสูงสุดสามารถที่จะไปแลก สินค้าบริโภคอุปโภคครับอย่างเช่นผงซักฟอกเอาไปใช้ประโยชน์ครับอ
1: ัน
0: นี้ก็ทำเป็นกิจลักษณะครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับ
1: ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือเปล่าหรือว่า
0: ในพื้นที่ต่างจังหวัดครับในพื้นที่แทบจะในพื้นที่ทั่วไปของจีนครับแทบจะทุกเมืองม
1: ี
0: ลักษณะนี้ทำขึ้นครับ
1: เป็นแรงจูงใจ
0: ก็เป็นแรงจูงใจ
1: ทำแบบนี้มานานแล้วหรือยังคะ
0: นานแล้วครับอยู่ที่หัวหน้าชุมชนแต่ละเขตครับเป็นผู้ริเริ่มครับ
1: ก็ถือได้ว่าจีนเนี่ยเริ่มมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็พอมีมาตรการมีกฎหมายที่รวบรวมเอากฎหมายเล็กกฎหมายน้อยมารวมเข้าไปด้วยกันเนี่ยก็น่าจะทำให้เป้าหมายของจีนประสบความสำเร็จได้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นคำถามเม
1: ื่
0: อกี้ขแรงจูนใจซึ่งก็คิดว่ามี3ด้านด้วยกันครับ1ก็คือเสริมความแข็งแกร่งของนิติรัฐครับก็เอารวบรวมกฎหมายเป็นฉบับเดียวกันสามารถที่จะบูรณาการกับทั้งกฎหมายด้วยบูรณาการทั้งหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายด้วยครับอันนี้ก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งของรากฐานนิติรัฐครับก็แรงจูงใจอันที่สองอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่าจีนมีเป้าหมายที่จะสร้างประเทศชาติให้เป็นประเทศที่สวยงามครับก็ไม่ว่าเป็นภูเขาเขียวน้ำใสก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีครับอันนี้ก็คือจะเป็นแรงจูงใจอันที่สองแล้วก็แรงจูงใจอันที่สามก็คือตอบสนองความคาดหวังของประชาชนครับเอาทั้งภาคทฤษฎีค่ะทั้งวิชาการที่มีอยู
1: ่
0: รวมไปถึงภาคปฏิบัติค่ะที่มีอยู่ให้รวบรวมเป็นแหล่งเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ไปอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพหรือความทันสมัยครับในกฎหมายฉบับนี้ด้วยครับ
1: ต้องขออนุญาตเสริมสิ่งที่อาจารย์พูดสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของกลุ่มพลังงานบริษัทหนึ่งในประเทศไทยนะคะที่ได้เข้าไปลงทุนในประเทศจีนด้วย
0: ครับ
1: สิ่งหนึ่งเลยที่ได้ทราบจาก COO ท่านนั้นเนี่ยท่านบอกว่าการที่บริษัทของท่านเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนในประเทศจีนได้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทราบนโยบายของจีนก่อนว่านโยบายของจีนไปในทิศทางใดและถ้าหากว่าเราเห็นชัดว่ารัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เป็นพลังงานสะอาดถ้าหากว่าลงทุนในตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยอันนี้เนี่ยเท่ากับว่าไม่เฉพาะแต่รณรงค์ให้ประชาชนในประเทศรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังเชื้อเชิญให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดด้วยอันนี้อาจารย์มองยังไงครับประเด็นนี
0: ้จริงๆอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักของประเทศจีนครับในการเปิดประเทศครับก็อย่างที่เรียนไปหลายครั้งแล้วว่าประเทศจีนครับก็ยืนยันดำเนินนโยบายการเปิดประเทศแล้วก็ปฏิรูปครับประตูที่เปิดนั้นยิ่งเปิดยิ่งกว้างครับก็ประเทศจีนก็ได้ประโยชน์ครับจากการเปิดประเทศครับนำเข้าเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนต่างๆมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับก็ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปแน่นอนฮะนโยบายจะมีการแบบเปลี่ยนแค่เช่นอาจารย์แต่ละยุคสมัยอาจจะมีจุดที่เน้นโฟกัสที่แตกต่างครับปัจจุบันแน่นอนครับเรื่องการพัฒนาสีเขียวแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนครับก็คิดว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญครับ
1: ค่ะเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวอาจารย์คะรัฐบาลจีนมีให้แรงจูงใจอะไรสำหรับบริษัทภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตที่มีนโยบายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์ก็จริงๆรัฐบาลก็ค่อนข้างมองการไกลว่าไปแล้วสามารถที่จะย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีครับเขามองเห็นประเด็นหลักสำคัญ2ประเด็นครับ1ก็คือความมั่งคงด้านพลังงานครับเพราะฉะนั้นจีนก็พยายามที่จะวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าจากพลังลมมาทดแทนถ่านหินครับประเทศจีนเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยถ่านหินแล้วก็ปัจจุบันครับใช้การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินยังมีสัดส่วนค่อนข้างสูงครับอันนี้ก็คือมองถึงความมั่งคงด้านพลังงานครับและอีกประเด็นหนึ่งหลักก็คือเรื่องของการพัฒนาสีเขียวที่ทุกวันนี้ครับอุตสาหกรรม EV อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดครับมันก็จะประกอบเป็นผลแต่จริงๆเบื้องลึกเบื้องหลังครับเขาก็มีการวางแผนประมาณสัก20ปีที่แล้วมีการทำวิจัยมีการทดลองครับอันนี้ก็คืออย่างเห็นได้ชัดเจนครับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครับ
1: ค่ะแล้วเราก็คงจะได้เห็นผลมากไปกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะมาคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.หลี่เหรินเหลียงกันต่อนะคะว่าไทยเราจะสามารถนำเอาโมเดลเชิงบวกจาก ที่เราได้เห็นและได้คุยเกี่ยวกับประเทศจีน

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
0: ว้าว
3: This is on TV สัปดาห์นี้พบกับพี่ต้าแห่งวงพาราด็อกวงร็อกแถวหน้าที่มีบทเพลงฮิตครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นจากเส้นทางดนตรีสู่ความหลงใหลในพระเครื่องพร้อมเปิดปู่ชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังและหลวงปู่ดู่วัดสะแกและปิดท้ายด้วยการพาไปสักการะพระพิฆเนศเสริมสิริมงคลติดตามได้ใน The Scene on TV ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
4: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
5: โจมตีด้วย
4: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
7: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
8: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
7: นี่เหรอ
8: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
9: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
10: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองจีนหลักมุมอาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงโมเดลของจีนอันนี้เป็นโมเดลเชิงบวกมากๆไทยเราจะสามารถหยิบเอาบางสิ่งบางอย่างของโมเดลนี้มาปรับใช้กับบ้านเราได้ไหมคะอาจารย์คะ
12: ครับจริงๆก็คือนโยบายมันก็มีความสอดคล้องกันอยู่แล้วแล้วก็จะใช้คำว่ามันก็ประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาครับซึ่งของไทยก็มี BCG โมเดลครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสีเขียวของจีนก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ Made in China 2025แล้วการที่เมื่อกี้เป้าหมาย100ปีของจีนครับรวมไปถึงเขาใช้คำว่าเหมือนกับจีนที่สวยงามครับซึ่งมีความสอดคล้องกันอยู่แล้วในเรื่องของนโยบายในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาครับ
11: ที่สำคัญค่ะอาจารย์คะในการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะอาจารย์ผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยได้ออกแถลงการร่วมกันด้วยนะคะว่าจะร่วมมือกันต่อสู้กับภาวะสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงอาจารย์มองว่าพันธสัญญาที่แม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเนี่ยยังออกแถลงการร่วมกันจะส่งผลบวกอย่างไรบ้างคะอาจารย์
12: ครับขอบพระคุณครับก็ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับจริงๆไทยจีนก็มีความร่วมมือครับในทุกๆมิติครับก่อนหน้านี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนหรือหลังจากที่ท่านนายกเดินทางไปเยือนจีนกลับมาแล้วก็ดีครับความร่วมมือก็มีความต่อเนื่องครับในมิติการป้องกันหรือดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆครับก็ซึ่งสามารถที่จะจัดเป็นหมวดหมู่ก็พอสมควรครับในระดับที่เป็นนโยบายอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่ามีการประสานนโยบายการพัฒนาของทั้งสองประเทศครับในทั้งปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมหนึ่งอย่างเช่นเขาใช้ยุทธศาสตร์ฟ้าสายครับความร่วมมือทั้งสองฝ่ายครับในการดูแลคุณภาพของอากาศหมอกควันข้ามพรมแดนครับอันนี้ก็คือเป็นการร่วมมือครับเพื่อที่จะป้องกันหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับแต่อย่างเห็นได้ชัดเจนว่าตั้งแต่โอลิมปิกที่ปักกิ่งเป็นต้นมาท้องฟ้าแจ่มใสที่ปักกิ่งครับอากาศคุณภาพอากาศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
11: แล้วก็มีการจับสถิติด้วยใช่ไหมอาจารย์เขาว่าในแต่ละปีเนี่ยประเทศจีนมีวันที่สภาพภูมิอากาศดีคิดเป็นกี่วันต่อปีซึ่งมากกว่า200วัน
12: มากกว่า200วันครับ
11: เป็นวันที่ปลอดจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะอาจารย
12: ์ใช่ครับใช่อ
11: ันนี้ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จเบื้องต้นของจีนใช่ไหมคะ
12: ครับถูกครับถูกก็เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมครับอย่างเช่นที่จีนอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่าก็มีเขตสงวนธรรมชาติต่างๆครับไม่ว่าเป็นแหล่งน้ำของแม่น้ำยางซีเกียงแหล่งน้ำของแม่น้ำจูเจียงเหล่านี้เป็นต้นครับก็ดูแลต้นน้ำเป็นอย่างดีครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีครับอันนี้ส่วนหนึ่ง แล้วก็ความร่วมมืออีกด้านหนึ่งครับในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับก็ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศครับไม่ว่าเป็นปะการังเหล่านี้เป็นต้นครับก็มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทีเดียวครับ
11: หัวใจสำคัญที่ทำให้ความพยายามของจีนที่ดำเนินมาเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จในระยะหนึ่งเลยเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คะ
12: ครับก็เป็นนโยบายหนึ่งครับแล้วก็ภายใต้นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีออกมาตรการต่างๆครับแล้วก็มีการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ประชาชนมีการตื่นตัวในเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมครับอาศัยหน่วยงานภาคและฝ่ายเดียวก็คงไม่สามารถที่จะกระทำได้ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนของพลเมืองทุกๆคนครับ
11: ค่ะน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะอาจารย์คะคือจีนเนี่ยมีรัฐบาลเป็นผู้นำแล้วก็ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนโดยมีทั้งการให้รางวัลการให้แรงจูงใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงได้เห็นภาพความร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคประชาชนและยังรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย
12: ครับ
11: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะที
12: ่
11: กรุณามาให้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องจีนดำเนินความพยายามอย่างไรและมีนโยบายที่จริงจังอย่างไรนะคะในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและในขณะเดียวกันก็รักษาระบบนิเวศด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะจับใจความที่สำคัญได้ประโยคนึงอันนี้น่าสนใจมากนะคะอาจารย์บอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยค่ะลำพังภาครัฐทำเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ค่ะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนและก็ภาคอุตสาหกรรมด้วยและที่สำคัญเขามีระบบการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาร่วมมือนะคะกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศแล้วก็รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.หลี่หลินเหลียงจากคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารนิด้านะคะได้มาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ความกระจ่างมากยิ่งขึ้นค่ะก็หวังว่าจีนจะเป็นโมเดลหนึ่งในโมเดลที่ประเทศไทยเราสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปต่อที่หนานหนิงค่ะจะไปดูกันนะคะว่าเขาใช้เทคโนโลยีอะไรในการที่จะอนุรักษ์เมืองโบราณบ้านเก่าๆให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทันสมัยได้ด้วยค่ะ
2: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
5: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
2: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
6: Happy birthday to you
13: mm-hmm.

0: แก่
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
2: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
3: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
4: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
5: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
6: Happy Birthday
7: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
8: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
9: ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการมองจีนหลักมุมช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูสารคดีนะคะจากคอลัมน์ซิลโรดค่ะเส้นทางสายไหมสายใหญ่ไทยจีนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าเขามีเทคโนโลยีอย่างไรในการที่จะพัฒนาแล้วก็

0: รับปรุงแต่ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์เมืองโบราณสถานที่เก่าแก่ให้กลายเป็นสถานที่ที่ทันสมัยได้ปฏิตามกับรายงานเรื่องนี้จากคุณสกุลฉัตรฉัตรกุลณอยุธยาค่ะ
1: ตึกแถวซอยและตรอกในย่านเมืองเก่าของเมืองหนานหนิงผ่านการบูรณะและปรับปรุงด้านธุรกิจให้ทันสมัยย่าน3ถนน2ตรอกและเขตวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ถนนจงซานสามารถผสานลักษณะทางประวัติศาสตร์เข้ากับวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างลงตัวแม้จะเต็มไปด้วยตึกระฟ้าแต่ก็ยังคงรักษาอาคารโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดีโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เป็นอันดับแรกพร้อมเปลี่ยนให้เป็นศูนย์ร่วมอาหารอันเลื่องชื่อแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมของนานหนิงไว้พร้อมเพิ่มประเภทธุรกิจการบริโภคที่หลากหลายขึ้นก่อให้เกิดพื้นที่ที่สามารถชมเดินชิมสัมผัสอาหารแบบดื่มด่ำได้คุณเลี้ยงวนเจียกล่าวว่าย่านนี้รวบรวมอาหารเลื่องชื่อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจากทั่วโลกทั่วประเทศและจากท้องถิ่นกวางซีทำให้ถนนจงซานเปลี่ยนแปลงจากถนนอาหารกลางคืนแบบดั้งเดิมสู่ย่านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคุณภาพสูงที่มีชีวิตชีวาปัจจุบันระบบการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของนานหนิงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นย่านเมืองเก่าและอาคารเก่าแก่จำนวนมากกลายเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสำหรับชาวเมืองและนักท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นการบริโภคด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในพื้นที่รวมถึงการจ้างงานของประชาชนอีกด้วยนานหนิงนำระบบชาร์จอัจฉริยะระบบตรวจจับปลวกและระบบรักษาความปลอดภัยด้วย AI มาใช้ที่สำนักงานที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างเมืองหนานหนิงยังเป็นผู้นำในการจัดทำมาตรฐานท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานคุณห่วงลี่ถิงกล่าวว่าปัจจุบันอุปกรณ์อัจฉริยะกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของฝ่ายบริหารทรัพย์สินซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ผู้พักอาศัยอยู่สบายมากขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจต่อการบริการทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังผลักดันให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตหนานหนิงจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการก่อสร้างระบบอัจฉริยะในแวดวงที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องรวมถึงขยายขอบเขตให้ครอบคลุมขยายโครงการนำร่องการปรับปรุงชุมชนสู่ความเป็นอัจฉริยะอีกทั้งจะพัฒนาฟังก์ชันการบริการเพื่อยกระดับความสุขในการอยู่อาศัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
0: คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการมองจีนหลากมุมแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กดเลข30นะคะสำหรับวันนี้วัชรินเศรษฐกุดันและทีมงานทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภูข่าวเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เที่ยงวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะ
0: และอีก1ช่องทางในการติดต่อพูดคุยนะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารวันนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่านช่องทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยวันนี้ข่าวสารก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นท
1: ั้
0: งเรื่องของเหตุการณ์โจรคนร้ายป่วนพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันเสาร์ครบรอบเมื่อคืนน่ะน้องโอ๊ตหนึ่งสัปดาห์พอดีเกิดเหตุซ้ำอีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้โชคดีหน่อยที่ว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือว่าบานปลายเหมือนกับช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับวันนี้ข่าวสารคึกคักมากจริงๆแต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกันก่อนแล้วกันเป็นเรื่องว่าด้วยเศรษฐกิจน้องโอ๊ต
1: หรอคะ
0: ถูกต้องครับผมถ้ามองในแง่มุมเศรษฐกิจนี่หลายคนคาดหวังแล้วก็รอ

0: คอยกันเป็นอย่างมากผมกำลังพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์ที่ตอนนี้หลายคนกำลังพูดถึงที่เรือ USS Abraham Lincoln กำลังจะเดินทางมาจอดแวะพักที่ประเทศไทยที่พัทยาเนาะโอ๊ตครับ
1: ที่สำคัญจะมีพี่ๆทหารอเมริกามากันถึง 5,000 นาย
0: คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้นำเสนอข่าวกันไปโอ้โหในโลกโซเชียลมันก็มีคนไปทำไปเจน AI ก็คิดว่ามากันแล้ว
1: เป็นมีมก็ม
0: ีอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่ๆทหารเหล่านี้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเดินทางมาถึงในช่วงของวันที่2กันยายนนี้แล้วเมื่อคืนก็เลยทำให้ในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยเขามีปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่ไปดูกันก่อนแล้วกันว่าเรือ USS Abraham Lincoln ลำนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าเรือ USS Abraham Lincoln นะครับที่เรือลำนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาออกจากฐานทัพที่ท่าเรือแคลิฟอร์เนียแล้วก็ถูกส่งมาปฏิบัติการในภารกิจที่ตะวันออกกลางนะครับในสงครามอิหร่านกำลังจะมุ่งหน้ามาจอดที่ท่าเทียบเรือที่ประเทศไทยหลังจากที่ล่องลอยอยู่กลางนาวาท้องทะเลเนี่ยกว่า250วันนะครับแล้วก็มีกำหนดจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเนี่ยประมาณตั้งแต่ช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้นะครับซึ่งเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่21พฤศจิกายนปี2025ซึ่งลูกเรือเนี่ยก็คาดว่าจะประจำการบนเรือเนี่ยอยู่ประมาณสัก6เดือนโดยข้อมูลจากกองทัพสหรัฐนะครับระบุว่าเรือลำนี้ได้มีการจอดแวะนะครับที่ท่าเรือกวมเพียงแค่ครั้งเดียวในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเท่ากับว่าเรือลำนี้ลอยลำอยู่กลางท้องทะเลมากกว่า250วันแล้วนะครับในระหว่างที่ประจำการเนี่ยทั้งหมดนะ9เดือนด้วยกันน้องอ๊ตถือว่านานมากจริงๆเป็นการทำลายสถิตินะครับสำหรับเรือที่บรรทุกเครื่องบินที่ไม่แวะจอดท่าเรือใดๆตามการตรวจสอบนะครับของการประกาศแวะจอดเรือเนี่ยซึ่งตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือจอดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งการจอดแวะพักดังกล่าวถือว่าเป็นการมาเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมทั้งส่งกำลังบำรุงและก็บริการที่จำเป็นโดยเป็นภายไปท้ายกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยและก็สหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเรือ USS Abraham Lincoln นี้จะมีกำลังพลนะครับที่จะมาเยือนประเทศไทยแถวๆพัทยาชลบุรีเนี่ยประมาณ 5,000 นายด้วยกันซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเพราะว่าถ้าหากย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมาเรือลำนี้แหละครับ USS Abraham Lincoln เคยมาเยือนที่ประเทศไทยของเราที่ท่าเรือตรงพัทยาเนี่ย2ครั้งด้วยกันก็คือตอนปี49กับปี2555ตอนนั้นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของเมืองพัทยาชลบุรีเนี่ยเรียกว่าดีสุดขีดเลยตอนนั้นมันยังไม่มีสแกนเงินใช่ไหมน้องโอ๊ตคุณผู้ชมครับก็คือต้องแลกเงินเรียกว่าร้านที่รับแลกเงินเนี่ยเงินไม่พอให้ทหารเหล่านี้แลกกันเลยแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะฟื้นฟูกันได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่าในช่วง4-5วันเนี่ยน่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทมันก็เลยนำมาสู่ปฏิบัติการที่จะต้องกวาดล้างสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมน้องโอ๊ตที่มันจะเป็นภาพลักษณ์ไม่ดีให้กับคนทั่วโลกได้เห็นกัน
1: ค่ะหลายคนก็มีการกังวลถึงเรื่องนี้แน่นอนมันกระตุ้นเศรษฐกิจพ่อค้าแม่ค้าก็จะค้าขายของกันได้แต่ก็มีเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังโดยนางสาวจันจิราไทยบัณฑิตค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า20นายลงพื้นที่ไปเมื่อคืนที่ผ่านมาไปทำไมไปกวาดล้างและตรวจสอบการลักลอบค้าประเวณีบริเวณแนวชายหาดเมืองพัทยาถนนสาย2และจุดเสี่ยง
0: ก่อนหน้านี้ผมเคยได้ยินข่าวว่าที่แถวๆพัทยา Walking Street มันไม่มีการค้าประเวณีใช่ไหมแสดงว่าอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหม
1: ก็เวลามีคนแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่เจอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก็ต้องลงไปตรวจอีกทีก็มุ่งเน้นตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเตร่รบเร้าหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีบริเวณฟุตบาทริมชายหาดและพื้นที่สาธารณะค่ะซึ่งที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมือง
0: แล้วเจอไหมเมื่อคืน
1: พี่คิดว่าเจอไหมผลจากการตรวจสอบคุณผู้ชมคะเจอนะคะพบผู้กระทำผิดจำนวนหนึ่งแบ่งเป็นสัญชาติลาว5รายสัญชาติยูกันดา2รายและสัญชาติไทย18รายรวมทั้งหมดเมื่อคืนนี้ที่ไปตรวจจับกันเจอ25รายโดยในส่วนของการดำเนินการก็มีการปรับเป็นพินัยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบปรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ

0: เนื่องจากว่าจะมีทหารอเมริกันที่จะขึ้นใช่ไหมเขาจะได้รู้ว่าคือการค้าประเวณีเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสำหรับประเทศไทยเราค่ะคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านนฤทธิ์ นามัยวงศ์แล้วก็ทางตำรวจกับทางพม.ก็ไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็ทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะโดยเฉพาะถ้ายิ่งถ้าเป็นต่ำกว่า18ปีทางจังหวัดหรือทางกระทรวงก็ยอมไม่ได้มันก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องค้ามนุษย์ด้วยค่ะค่ะก็เลยมีปฏิบัติการในวันนี้ขึ้นค่ะ
1: ทำไมถ้าต้องให้เป็นข้อมูลกับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะบางทีเขาคิดว่าอาจจะพบเห็นการขายเหมือนตามเป็นปกติก็เลยคิดว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม
2: ่ปรากฏ
1: ว่าต้องบอกให้รู้ว่ามันทำไม่ได
2: ้เป็นสิ่งที่ยังคงผิดกฎหมายอยู่นะครับในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปแอบลักลอบค้าประเวณีทั้งในพื้นที่โล่งแจ้งพื้นที่ส่วนตัวส่วนบุคคลยังไงก็ผิดอยู่ดีนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยไปสอบถามทางตำรวจครับสภ.เมืองพัทยาก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรวจจับดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรการปกติของสภ.เมืองพัทยาเพื่อเป็นการกวดขันพฤติกรรมเตร่เพื่อการค้าประเวณีในพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วทางตำรวจสภ.เมืองพัทยาก็ยืนยันว่าไอ้การกวดขันดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะในช่วงที่มันมีกระแสข่าวนะว่าเดี๋ยวทั้งทหารอเมริกันเนี่ย 5,000 กว่านายเนี่ยจะเดินทางเข้ามาแล้วก็มีคนไปทำเป็นมีมเอามาล้อกันสนุกปากกันเนี่ยว่าเดี๋ยวมันจะอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะอย่างนี้เนี่ยยืนยันนะครับว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็จะเพิ่มความถี่ความเข้มข้นในการลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องของการค้าประเวณีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาขอให้ร่วมกันทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติโดยเฉพาะพี่ๆทหารเนี่ยที่มีทั้งคุณสุภาพสตรีคุณสุภาพบุรุษมากกว่า 5,000 นายเนี่ยนะฮะอย่าไปเอารัดเอาเปรียบต้อนรับเขาด้วยความเป็นมิตรเคารพกฎหมายแล้วก็ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาเมืองที่เต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีเรื่องของอบายมุขไม่มีเรื่องของการค้าประเวณีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีระเบียบและมีความน่าเชื่อถือกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ให้กำลังใจกันนะครับในการที่จะไปตรวจตราเรื่องสิ่งผิดกฎหมายนะครับนะฮะ
1: แต่ดูแล้วอันนี้จะเสียชื่อเสียงเสียภาพลักษณ์อย่างแน่นอนยังอยู่กันที่ชลบุรีนะคะแต่จะเป็นวงการพระค
2: ่
1: ะตำรวจบางละมุงเขาส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อยาเคจากพระลูกวัดดังแห่งหนึ่งที่พื้นที่ของบางละมุงชลบุรีต้องบอกว่าจากหลักฐานทั้งหมดนำไปสู่การรวบได้ทั้งลูกวัดแล้วก็พระคากุฏิค่ะซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางละมุงนำกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าจับกุมพระลูกวัดแห่งหนึ่งย่านนาเกลือหลังจากที่ส่งสายลับเข้ามาล่อซื้อยาเสพติดจากพระรูปนี้ซึ่งเมื่อสายลับเข้าไปพบค่ะแล้วก็ได้รับยาเสพติดเรียบร้อยเลยส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตัวเข้าควบคุมตัวพระรูปดังกล่าวทราบชื่อต่อมาคือหลวงพี่มอสหรือนายวีรพัฒน์นี่เป็นนาทีที่เข้าไปบุก
2: จับกุม
3: เ
2: ขาหน่อย
3: เปิดไฟก่อนเดี๋ยวไปเลยคุณต้องเปิดไฟก่อนพี่อันนี้ก็ไอ้ยังไงนี่อะไรเนี่ยให้ลุกขึ้นนี่เพื่อน
4: มีอาวุธปะ
3: มีมือครับพี่เดี๋ยวตำรวจ
2: โอ้โหคือ
1: เหมือนไปเจอรังเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อุปกรณ
1: ์
2: เพียบเลยนะครับนี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะไฟชงไฟแช็กมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณผู้ชมครับแล้วหลวงพี่มอสนี่ยังไงน้องโอ๊ตครับ
1: คือพอเข้าไปเจอเนี่ยเจอหลวงพี่มอสใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอนายธีรพงศ์ซึ่งเป็นเด็กวัดจากการตรวจค้นตามภาพเลยแล้วต้องตกใจค่ะของกลางที่เจอคากุฏิเป็นยาเคตามีนชนิดเกล็ดบรรจุในถุงพลาสติก1ถุงน้ำหนักประมาณ 0.87 กรัมและยาเคตามีนชนิดเกล็ดสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกน้ำหนักประมาณ 0.64 กรัมแล้วก็มีเงินสดที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการล่อซื้ออีก300บาทเป็นเงินที่โอนมาจากบัญชีของสายลับ
2: ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะครับมันสืบเนื่องมาจากที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาไปร้องตำรวจว่าพระที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจพบว่ามีการจำหน่ายแล้วก็เสพยาเสพติดกันด้วยนะครับโดยมีการนำเด็กวัดเนี่ยมาใช้เป็นคนส่งยาให้กับลูกค้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็มีการใช้สายลับนะครับเข้ามาติดต่อทำการล่อซื้อโดยแอบใช้บัญชีเนี่ย Instagram โหชื่ออย่างนี้เลยคุณผู้ชมบัญชี Instagram เนี่ยชื่อว่าเฮงซวยครับแม่ชื่อว่าเฮงซวยมาติดต่อกับหลวงพี่มอสนะโดยมีการพูดคุยตกลงว่า

0: หลวงพี่ผมจะติดต่อขอซื้อยาจากหลวงพี่เนี่ยในราคา300บาทเนี่ยได้หรือไม่ก็มีการพูดคุยกันอยู่พักใหญ่คุณผู้ชมก่อนที่หลวงพี่มอสเนี่ยเขาจะตอบตกลงว่าอ่ะโอเคถ้าอยากจะได้ก็จ่ายเงินมาโอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนัดรับยากันคุณผู้ชมโดยหลวงพี่มอสเนี่ยเขาอุกอาจมากนะครับนัดหมายให้สายลับของทางตำรวจเนี่ยเดินทางมารับยาเสพติดภายในกุฏิวัดนะครับซึ่งอยู่ข้างศาลาแบบนี้คุณผู้ชมครับมันก็นำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้ทางตำรวจว่ายังไงต่อครับน้องโอ๊ตครับ
1: ตำรวจควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับของกลางทั้งหมดค่ะส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็ต้องสึกนะตามหลักของกลางคากุฏิขนาดนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตากันเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยรวมๆกันเกือบๆร้อยจุดนะครับหลายคนก็คาดว่าหลังจากที่เกิดเหตุน่าจะมีการควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบแต่ว่าสุดท้ายนะครับตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ก็เกิดเหตุแล้วเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุอีกครั้งแล้วรอบนี้เนี่ยอุกอาจมากจริงๆคนร้าย5คนบุกเข้าไปที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างจับตัวรปภ.จับตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยไว้ก่อนแล้วก็มีการไปวางระเบิดไว้ด้านในไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนคุณผู้ชมครับตอนหัวค่ำเลยเนี่ยให้ดูภาพกันฮะตอนเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับมีคนร้ายเนี่ยจากการให้ข้อมูลนะครับของผู้ที่ถูกจับกุมเนี่ยเป็นตัวประกันนะคุณผู้ชมนี่ฮะห้าคนด้วยกันสวมชุดไอ้โม่งพร้อมด้วยอาวุธปืนสงครามครบมือนะครับทั้งปืนยาวปืนสั้นบุกเข้าไปที่ห้าง Global House สาขาปัตตานีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีการข่มขู่ไล่พนักงานรวมทั้งลูกค้าให้ออกจากห้างไปให้หมดซึ่งตอนนั้นพอช่วงที่เกิดเหตุประชาชนก็ยังคงจับจ่ายใช้สอยอยู่ภายในห้างพอเกิดเรื่องนี้ก็แตกตื่นกันวิ่งออกมาจากห้างด้วยความตกใจหลังจากนั้นคนร้ายก็ไปวางระเบิดภายในห้างรวม3จุดก่อนที่จะหลบหนีไปนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เมืองปัตตานีพร้อมด้วยทหารและก็ฝ่ายปกครองระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับปิดกั้นพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้กับจุดเกิดเหตุเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีระเบิดเนี่ยหลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุอีกหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าคนที่เข้ามาก่อเหตุเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมามี5คนด้วยกันทุกคนใช้อุปกรณ์ปิดบังใบหน้ามาพร้อมกับอาวุธนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันและพ่วงข้างอีก1คันบุกเข้าไปภายในห้างโดยคนร้าย2คนนี่คุณผู้ชมครับนี่ฮะ2คนแรกมาควบคุมตัวรปภ.ที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าแล้วอีก2คนนะครับเข้าไปภายในห้างแล้วก็ไปไล่พนักงานไล่ลูกค้าออกจากพื้นที่ก่อนที่จะนำวัตถุระเบิดเนี่ยเข้าไปวางภายในห้าง3จุดด้วยกันนะครับ
1: นอกจากนี้คนร้ายอีกคนค่ะนำรถพ่วงข้างที่บรรจุระเบิดขับไปจอดบริเวณจุดรับส่งสินค้าที่กลางห้างและก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปคนร้ายได้บอกกับรปภ.ว่าหากไม่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตให้รีบแจ้งทุกคนออกจากห้างจากนั้นคนร้ายทั้งหมดก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปซึ่งพอเจ้าหน้าที่ไปเข้าตรวจสอบที่รถพ่วงข้างค่ะพบกับกล่องสัญญาแล้วก็กล่องที่เป็นกล่องลังอีก5กล่องจึงใช้หุ่นยนต์เข้าทำการตัดกล่องวงจรระเบิดก่อนดึงรถพ่วงข้างออกมาอยู่ในพื้นที่กว้างจากการตรวจสอบพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลาเอาไว้ค่ะแล้วก็บรรจุถังแก๊สน้ำหนักกว่า15กิโลกรัมและมีน้ำมันอีก7แกลลอนโชคดีจริงๆที่วางเอาไว้ตรงรถพ่วงข้างเนี่ยระเบิดมันไม่ทำงานซึ่งคาดว่าระหว่างที่คนร้ายนำระเบิดมาวางวงจรอาจจะมีการกระทบกระเทือนค่ะซึ่งจุดนี้หากระเบิดทำงานเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีผลทำลายล้างอย่างรุนแรง
0: เนี่ยคุณผู้ชมลองดูครับนี่คือปฏิบัติการที่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะไปกู้ระเบิดนะครับที่วางอยู่บนพ่วงข้างแล้วดูฮะ
1: 7แกลลอน
0: มีน้ำมันอ่ะ7แกลลอนแล้วมีถังแก๊สแบบนี้ครับนี่เดชะบุญจริงๆที่สามารถเก็บกู้วัตถุระเบิดเอาไว้ได้นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยความเสียหายมันจะมหาศาลขนาดไหนเมื่อคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็เฝ้าระวังนะครับติดตามไม่ให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุซ้ำนะครับตลอดทั้งคืนล่าสุดบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ครับที่ห้าง Global House ของจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยได้มีการเก็บหลักฐานไปได้บ้างแล้วบางส่วนนะครับ เนื่องจากมันเป็นเวลากลางคืนก็อาจจะทำให้เก็บ

ยานเนี่ยได้ไม่หมดนะครับโดยทางห้างก็ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดจัดการพื้นที่แต่อย่างใดซึ่งความคืบหน้าในคดีตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงแกะรอยนะครับไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ในการเดินทางเข้ามาที่จุดเกิดเหตุและใช้ในการหลบหนีพร้อมกับนำภาพจากกล้องวง

0: กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมทั้งต้องให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งตอนนี้น่าจะต้องใช้ชีวิตกันอย่างหวาดวิตกจริงๆเพราะว่าเหตุการณ์มันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆนะครับ
1: ค่ะคดีที่มีโจรไปชิงทองที่ห้างดังในอรัญญประเทศคุณผู้ชมจำได้ไหมคะแล้วก็ปฏิบัติการอุกอาจมากภาพจากกล้องแล้ววันนี
0: ้มีเป็นภาพภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงฮะช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยของวันที่27สิงหาคมหรือว่าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาน่าแปลกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาปกติเนี่ยเวลาก่อเหตุชิงทองแบบนี้เนี่ยมักจะใช้เวลาใกล้ช่วงที่ห้างจะปิดแต่คนร้ายคนนี้ใช้เวลาช่วงกลางวันแสกๆเที่ยงครึ่งเลยเนี่ยนะฮะ
1: จริงๆมีคำตอบจากตำรวจแล้วด้วยว่าทำไมเลือกใช้เวลากลางวันแต่อันเนี้ยจะเป็นภาพที่ด้วยความที่ตอนเที่ยงมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากก็จะมีภาพหลายมุมที่ทั้งร้านค้าแถวนั้นแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการก็ตกใจเพราะว่าได้ยินเสียงระเบิดตู้มแรกและตู้มที่สองหลังจากนั้นเสียงไซเรนภายในห้างอะค่ะก็ดังขึ้นก็เกิดเป็นนาทีวิ่งหนีตายกันอลหม่านตำรวจใช้เวลาในการที่จะดูกล้องวงจรปิดตามรอยจากคนร้ายซึ่งมีการทิ้งเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่เป็นเสื้อลายสก็อตแล้วพอดูจากลักษณะเหมือนผมยาว
0: ให้ด
1: ู
0: ลักษณะคนร้ายก่อนแล้วกันนะคนร้ายเนี่ยเข้ามาเนี่ยแบบนี้คุณผู้ชมฮะนี่คือฝั่งตรงข้ามนะครับที่เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นคนร้ายเนี่ยแต่งกายมาด้วยเสื้อผ้าลายสก็อตใส่หมวกใส่แว่นใส่หน้ากากรวมทั้งลักษณะเนี่ยผมยาวดูผิดปกติอาจจะเป็นวิกหรือไม่แล้วเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปเจอเบาะแสสำคัญแถวๆบริเวณรางรถไฟนะครับที่อรัญญประเทศซึ่งต้องบอกก่อนว่าห้างจุดนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยออกไปเพียงแค่ 6-7 กิโลเมตรเท่านั้นหลังจากเกิดเหตุเนี่ยหลายฝ่ายก็คาดการณ์กันว่าคนร้ายคนนี้อาจจะหลบหนีข้ามออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือไม่นี่เป็นเบาะแสสำคัญนะครับที่มีการจับภาพเอาไว้ได้เมื่อวานเนี่ยไปเจอเนี่ยหลักฐานสำคัญก็คือวิกผมเสื้อผ้ารวมทั้งหมวกที่ใช้ในการก่อเหตุก็นำมาสู่การไปปฏิบัติการไล่ล่าจนกระทั่งสามารถจับได้แล้วใช่ไหมครับน้องโอ๊ต
1: ใช่ไปบุกตัวรวบคาบ้านเลยช่วงเช้า 7:30 ที่ผ่านมาทั้งทหารและตำรวจเขาเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับคดีชิงทรัพย์ร้านทองที่สาขาโลตัสอรัญญประเทศอะค่ะซึ่งเป็นคดีที่สร้างความสนใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากเพราะว่าเป็นห้างที่เป็นร้านค้าสำคัญของอำเภอด้วยเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นในบ้านก็เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่9ตำบลท่าข้ามค่ะซึ่งเป็นบ้านพักของชายคนนี้เข้าตรวจสอบภายในบ้านพบนายอานนท์อุทธิรำอายุ36ปีเขานอนพักอาศัยอยู่ภายในบ้านแล้วก็ให้การว่าทองที่ได้มาจากการชิงทรัพย์นั้นเป็นคนทำจริงนะแต่โยนไปทิ้งเอาตัวเองอ่ะโยนทองทิ้งไว้บริเวณทางรถไฟบ้านใหม่หนองไซที่อรัญญประเทศมันก็เลยจะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปเดินตามทางแนวรถไฟอะค่ะเพื่อไปหาของกลางเพื่อไปยังจุดที่นายอานนท์ให้ข้อมูลซึ่งตำรวจก็สามารถตรวจเจอบางส่วนที่สามารถตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะนำทองที่เจอเนี่ยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบไปรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยตำรวจต้องเดินยาวเพราะว่าชี้ตรงไหนก็บอกว่าเนี่ยก็กระจายไปบริเวณทางรถไฟก็ลองไปหาดูมีหลายจุดแบบนี
0: ้คือนายอานนท์คนนี้เนี่ยคือเขาไปชิงทองมาได้เนี่ยเอาทองมาได้สองถาดด้วยกันนี่คุณผู้ชมดูฮะทองที่นายอานนท์เนี่ยเอามาได้จากการให้ข้อมูลของพนักงานร้านเนี่ยหยิบไปได้2ถาดรวมทั้งหมดเนี่ย72บาททองคำมูลค่าประมาณ5ล้านบาทนะครับซึ่งหลังจากที่จับกุมตัวนายอานนท์ได้ก็นำตัวนายอานนท์คนนี้แหละมาชี้จุดที่นายอานนท์เอาทองไปทิ้งนะครับนี่ฮะมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นี่ฮะไปตรวจสอบเส้นทางหลบหนีแล้วก็เนี่ยนำทองมาได้บางส่วนตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการไปติดตามทองทั้งหมดนะครับคือตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเจอทองทั้งหมดหรือยังนะครับ72บาทแต่ว่าจุดนี้คุณผู้ชมฮะพามาดูอีกหนึ่งจุดเป็นจุดที่นายอานนท์เนี่ยนำมอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองเนี่ยขี่ไปใช้ในการก่อเหตุเอามาทิ้งอยู่ในบ่อน้ำแห่งนี้ครับนี่ฮะก่อเหตุปั๊บทิ้งทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างอันนี้ก็งงใจอยู่เหมือนกันนะว่าตอนนั้นเนี่ยอานนท์คิดอะไรยังไงอยู่เนี่ยนะฮะทิ้งทั้งรถทิ้งทั้งทองแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านตอนตำรวจไปเจอเนี่ยนอนหลับสบายใจเฉยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่นะฮะ
1: แล้วที่บอกไปว่าทำไมเลือกใช้เวลาตอนเที่ยงมีข้อมูลจากชุดสืบสวนของตำรวจสระแก้วบอกว่าในระหว่างที่ลงพื้นที่คลี่คลายคดีอะค่ะแล้วก็เจอชุดกับวิกผมที่คนร้าย

0: ไว้ทิ้งเอาไว้ใช่ไหมคะจากการสืบสวนตำรวจก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ยเขาแอบมาดูลาดเราที่บริเวณร้านทองภายในห้างแห่งนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าเวลาการทำงานของตำรวจเนี่ยช่วงเที่ยงจะไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะเอาเวลาตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นเวลาที่ประชาชนจะเข้าไปช็อปกันเยอะเนี่ยแต่ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตราแน่นหนามากนักแล้วก็มีการตรวจเส้นทางหลบหนีซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปฏิบัติการคนเดียวแต่อันนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเดี๋ยวสืบสวนสอบสวนหาต่อซึ่งการที่ค้นพบของกลางครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าสำคัญของคดีนี้ก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับพฤติการของผู้ก่อเหตุแล้วก็คือมันค่อนข้างอุกอาจมากอย่างที่บอกไปเลยค่ะสองถาดโอ้เจ้าหน้าที่ก็5
1: ล้านกว่าบาทเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย2โมงของวันนี้นะครับที่สภ.อรัญญประเทศเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยก็ถือว่าเป็นการปิดปฏิบัติการนะครับในการจี้ชิงทองได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา3วันเท่านั้นคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลายคนก็อาจจะเลือกใช้เวลาในการทำกิจกรรมพักผ่อนหลากหลายรูปแบบจะพาไปกันที่จังหวัดลพบุรีกันหน่อยนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นเขาใช้เวลาว่างไปบินพารามอเตอร์แต่ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศยังคงต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดจะพาไปดูเหตุการณ์นี้นะครับมีคนเนี่ยไปบินพารามอเตอร์เล่นเพื่อเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยแต่ว่าระหว่างที่บินเล่นอากาศดันแปรปรวนครับก็เลยทำให้พารามอเตอร์เนี่ยร่วงลงอยู่ในกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับโอ้โหนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นมีผู้เสียชีวิต1คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณสัก5โมงเย็นนะครับที่ตำรวจสภ.พนัสนิคมนะครับที่จังหวัดลพบุรีรับแจ้งนะครับว่ามีพารามอเตอร์3ลำประสบอุบัติเหตุตกลงบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์2ลำแรกเนี่ยร่วงลงตรงที่ริมเขื่อนแล้วก็แนวๆด้านหลังสันเขื่อนนะครับทำให้นักบิน2ลำแรกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนอีก1ลำลำนี้น่าเป็นห่วงตกลงไปในกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับส่งผลให้นักบิน1คนมาทราบชื่อภายหลังชื่อว่านายบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีแล้วนะครับสูญหายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะตามหาร่างนะครับหลังจากที่รับแจ้งปั๊บทางตำรวจสภ.พนัสนิคมนะครับก็ประสานงานกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็ทีมค้นหากู้ภัยทางน้ำเนี่ยระดมกำลังค้นหาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อมาในเวลาประมาณสัก2ทุ่มนะครับทีมค้นหาก็ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตจมน้ำอยู่ลึกประมาณ8เมตรนะครับก็เลยกู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากเขื่อนได้เป็นผลสำเร็จนะครับ
0: นายอนันต์แก้ววิเชียรค่ะเป็น1ใน3นักบินพารามอเตอร์ที่ประสบอุบัติเหตุเขาเล่าบอกว่าตนเองกับเพื่อนอีก2คนได้บินพารามอเตอร์ขึ้นจากบ้านท่าริดเมื่อเวลาประมาณ 4:30 ก่อนบินเล่นวนกันอยู่บริเวณสันเขื่อนเขาบอกว่าจู่ๆก็มีลมกระโชกแรงค่ะตนเองพยายามบังคับร่มให้กลับเข้าฝั่งโดยไปตกอยู่ที่ริมเขื่อนส่วนอีกลำนึงร่อนไปตกอยู่ที่หลังเขื่อนจากนั้นก็เห็นพารามอเตอร์ของพี่บุญศรีค่ะร่วงกระแทกน้ำและเห็นพี่บุญศรีพยายามว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งหลังจากนั้นไม่นานค่ะประมาณ10นาทีก็เห็นผู้เสียชีวิตจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งนายอนันต์ยังกล่าวอีกว่าพวกตนเล่นกีฬาพารามอเตอร์มานานกว่า10ปีแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆเพราะว่าบินอากาศปกติเลยแต่อยู่ดีๆก็มีลมพัดกระโชกแรงค่ะ
2: อะไรนะเขาเรียกว่าท่านิดหรืออะไรไม่รู้นะอยู่ตรงนั้น
3: นิวซีแลนด
2: ์นี่อันนิวซีแลนด์ครับขึ้นประมาณ5โมง15ครับผม
4: แล้วช่วงที่เกิดเหตุเป็นยังไงที่ฝนยังไม่ตกหรือยังไง
2: ฝนยังไม่ตกครับก็คือลมมันมาจากทางนี้พอดีแล้วก็ตอนบินมามันก็เนียนๆนั่นแหละครับแต่ว่ามันลมมันมาพอดีผมก็ร่วงเหมือนกันลงทันนี่ได้ครับผมแต่พี่เขาลมอ่ะมันพัดลงน้ำลมของหมุน
5: ทั้งหมด3ลำใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแต่ผมไม่เห็นเหตุการณ์นะครับก็คือผมอยู่ข้างหน้าสุดนะผมก็ลงฉุกเฉินเหมือนกันผมก็ร่วงลงเหมือนกัน
4: ตัวของพี่เขาค่ะที่เขาตัวเราเห็น
2: แล้วไม่ผมไม่ได้เห็นครับผมเห็นหนึ่งอ่ะน่าจะมีเขาน่าจะติดมัวติดรองเท้าติดอะไรเนี่ยเขาเลยหมดแรงหน่อยคือเขาก็อายุเยอะหน่อย
5: พี่ศรีด้วยกันมีชื่อจริงชื่ออะไรพี
2: ่บุญศรีครับขาเป็นบุญ

0: นามคุณอะไรนะ
1: ขาเป็นบุญครับ
0: ขา
1: บ
0: ุญอายุเท่าไหร่
1: ไม่แน่ใจนะครับน่าจะ50กว่า
2: ปกติที่เขามาบินคนนี้บ่อยไหมคร
1: ับ ก็ไม่ค่อยบ่อยครับแต่จะบินเนี่ยบินอยู่แถวหนองจอกครับพวกผมอยู่หนองจอกได
2: ้เขาบินนาน
1: หรือ
2: ยัง
1: บินมา10กว่าปีแล้วครับแต่ก็คือวันนี้มันเกิดเหตุการณ์ก็คือลม
3: ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับเอามาเป็นอุทาหรณ์การสำหรับคนที่ชอบเล่นกิจกรรมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศตรวจสอบกันให้ดีๆเพราะว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่มันคาดการณ์กันลำบากมากจริงๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชมมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเขาใหญ่ช่วงวันเสาร์เมื่อวานนี้ใครไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเจอภาพเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่เพราะว่าเจ้าถิ่นผมต้องใช้คำนี้เพราะคือเจ้าแคระนะครับเจ้าพลายแคระเป็นช้างป่าในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่นะฮะเขาเดินทางเนี่ยลงมาหากินในพื้นที่ชุมชนของชาวบ้านสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับคนที่มาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเสาร์อาทิตย์กันเป็นอย่างมากก็ตัวค่อนข้างใหญ่นะน้องโอนนะเจ้าพลายแคระเนี่ยเป็นช้างป่าเขาใหญ่เนี่ยมาเดินแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูฮะ
4: เขาบอกว่าเดินตรวจตราทุกซอกทุกซอย
3: เนี่ยอ๋อเดินตรวจตราเนี่ยนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยใน Facebook ของคุณประภาสหลังหลีกลางเนี่ยเป็นอาสาผลักดันช้างป่าเขาใหญ่ได้มีการโพสต์ภาพนะครับเจ้าพลายแคระเนี่ยออกมาเดินหากินในพื้นที่ชุมชนนอกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยโดยที่ทางชุมชนเนี่ยนะฮะก็ที่อยู่ในพื้นที่ตรงตำบลหมู่ที่16ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจุดนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเขาใหญ่นะครับมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องตกใจกันยกใหญ่เลยแล้วก็ต้องฟังคำสั่งนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวกันอย่างไรบ้างจุดนี้มันมีหลายจุดที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ำผุดธรรมชาติบ้านท่าช้างซึ่งถ้าหากดูจากในคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตลอดเส้นทางที่เจ้าพลายแคระเนี่ยเดินผ่านมันเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นจะต้องที่ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาผลักดันช้างป่าเนี่ยต้องคอยขับรถประกบตามเจ้าพลายแคระอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อแจ้งย้ำเตือนนะครับไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาใกล้เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแล้วก็พยายามที่จะผลักดันเจ้าพลายแคระตัวนี้เนี่ยเจ้าที่เจ้าถิ่นเนี่ยนะฮะให้กลับเข้าไปในพื้นที่ของอุทยานเขาใหญ่ทางนี้เจ้าพลายแคระถือว่าเป็นหนึ่งในช้างป่าของเขาใหญ่ที่มักจะออกมาหากินนอกพื้นที่อุทยานอยู่เป็นประจำแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาค่อนข้างจะคุ้นเคยนะแต่ว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เรียนรู้ว่าถ้าหากเจอสัตว์ป่าแบบนี้เราควรจะต้องปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวกันอย่างไรบ้างนะครับ
4: ค่ะต้องบอกว่าเปิดหีบเรียบร้อยแล้วกับการเลือกตั้งส้มส.ส.อุดรธานีเขต3ค่ะ
3: คึ
4: กคักกันตั้งแต่เช้าเลยต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งที่ว่างนะคะจากที่คุณหลังธุรพลถึงแก่กรรมไปก็เรียกว่าประชาชนไปคึกคักกันตั้งแต่เช้าโดยคาดว่าจะรู้ผลประมาณช่วง2ทุ่มของคืนนี้ค่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3ที่อุดรธานีกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมนางสาวสมิราเดชะอังกูลผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีก็ตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณศาลาวัดบ้านเม่นหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่ที่7ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองค่ะซึ่งจุดนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง713คนก่อนเปิดการลงคะแนนเมื่อ 8:00 นที่ผ่านมาก็พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนายวิสุทธ์บุตรสาอายุ19ปีเป็นชาวหมู่บ้านเม่นก็เดินทางมารอตั้งแต่7โมงครึ่งก่อนเปิดหีบเลยค่ะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของตัวเองแล้วก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเลยมารอตั้งแต่ก่อนเปิดหีบตั้งใจมาใช้สิทธิ์แล้วก็อยากให้มีคนออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆโดยทางหน่วยก็ได้เตรียมความพร้อมเรื่องของบุคลากรแล้วก็กล้อง CCTV กว่า500ตัวค่ะและในเขตเลือกตั้งนี้มีประมาณ 30-40 ตัวรวมทั้งการฝึกซ้อมที่มีเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยโดยเฉพาะเรื่องการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ทุกๆจุดซึ่งคาดว่าจะสามารถรายงานผลไม่เป็นทางการได้เนี่ยประมาณช่วงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครั้งที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งส.ส.เขต3ที่อุดรธานีเนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์ 63% เลยนะคะก็คาดว่ากกต.ก็อยากให้มากกว่าเดิมไม่ต่ำกว่า 60% ค่ะ
3: เนี่ยแม้มีคนพิการก็ยังมาใช้สิทธิ์ของตัวเองกันอยู่เพราะฉะนั้นยังพอมีเวลานะครับจนถึง 17:00 นวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาไปกันที่วัดป่าอดุลยารามครับศึกเรื่องของการแย่งชิงพื้นที่ของวัดก็ยังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่องวันนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเดินทางไปเต็มวัดเลยเพราะว่าจะไปรอฟังทนายอนันชัยมาชี้แจงส่วนจะชี้แจงเรื่องอะไรบ้างช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
0: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
5: อร่อย
6: ฟินเวอร
0: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิ๊กบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
7: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
12: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
13: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
14: สะดวกช็อป
13: ที่ช็อปมาเนีย
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
18: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
19: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
20: ชิมซะหมดเลย
21: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปางนะคะพามาศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะคะที่นี่เนี่ยมีประวัติยาวนานกว่า100ปีเลยค่ะส่วนตัวปางน่ะคิดว่าที่นี่น่ะจะเด่นในเรื่องการขอเรื่องการงานค่ะแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวปางพาไปไหว้ค่ะ
22: สวัสดีค่ะพี่ปานหรือเปล่าคะ
23: ค่ะ
22: ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ
23: อ๋อได้ค่ะค่ะ
22: ขอบคุณค่ะตัวจริงผิวดีมากเลยครับอันนี้ที่ใช้เซรั่มกระปุกแดงๆปะคะหนูดูอยู่นะในทีวี
23: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
22: ใครอยากผิวดีแบบพี่ปานแบบมีแนะนำไหมคะ
23: คุณอะไร
22: เปิ้ลค่ะน้องเปิ้ล
23: น้องเปิ้ลเห็นด้วยคือแฟรจิน่าค่ะ
22: ก็เอาอย่างนี้ละกันค่ะไหนๆมาแล้วนะคะถ้าขอก็ตรงนี้นะคะก็จะกล้าให้เลยเหมือนกันค่ะพิเศษให้น้องเปิ้ลนะคะแล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะแต่ว่าต้องโทรมาตอนนี้นะ5นาทีนี้ไม่จำกัดสายคุณผู้ชมค่ะกดรอเลยนะคะที่1577นะคะ1577หรือ LINE @Serena Brand
24: เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาค่ะและแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมดนี้นะคะจาก 1,200 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นค่ะ
22: ใช้ไปเลยยาวๆ 2-3 เดือนนะคะตกวันละ30บาทเท่านั้นเองนะคะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปโทรก่อนนะคะ
23: อ่ะเลยขอให้ได้นะคะ
22: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วนะคะเคล็ดลับของที่คือการที่เราต้องเอาผลไม้ที่เราไหว้เนี่ยกลับไปด้วยนะคะทั้งสองสามอย่างก็ไปโดยทานนะคะให้เป็นสิริมงคลนะคะอย่าลืมนะคะรีโพนะคะให้ทันอ้าวน้องเปิ้ลโทรยังโทรแล้วค่ะเอาโทรให้ทันนะคะ1577นะคะหรือ LINE @Serena Brand
24: เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาค่ะและแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมดนี้นะคะจาก 1,200 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นค่ะ
22: ใช้ไปเลย3เดือนค่ะตกวันละ35บาทเท่านั้นเองนะคะรีโพให้ทันที่1577หรือ LINE @Serena Brand
24: โปรโมชั่นนี้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะ
25: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
26: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
27: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
28: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ศึกชิงพื้นที่วัดป่าอดุลยารามก็ยังคงเข้มข้นนะครับก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวจากทั้งสองฝั่งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โอ้โหออกมาเรียกว่าเป็นมีมกันทั้งโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะที่ฝั่งวัดป่าอดุญญารามวันนี้มีชาวบ้านนะครับบรรดาศิษยานุศิษย์เนี่ยไปรอฟังคำชี้แจงจากทนายอนันชัยเนี่ยกันอย่างเนืองแน่นกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นภาพที่หลายคนก็มักจะคุ้นตากันในช่วงวันโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างวันนี้เองเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่ามีบรรดาญาติโยมเนี่ยมารอติดตามทนายอนันชัยชัยเดชครับประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีวัดป่าอดุญญารามแล้วก็ข้อพิพาทในพื้นที่ที่ดินนะครับโดยมีประชาชนเนี่ยมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าบางส่วนก็มาจับจองพื้นที่เพื่อรอรับฟังรายละเอียดการแถลงข่าวนะครับโดยคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบแล้วก็ความชัดเจนในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากทางมูลนิธิกองทัพธรรมเนี่ยออกมาประกาศว่าจะมีการแถลงข่าวจะมาชี้แจงข้อสงสัยต่างๆของพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงเวลาประมาณสัก11โมงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งทางวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูแลความปลอดภัยซึ่งก่อนที่ทางทนายอนันชัยเนี่ยจะมาตั้งโต๊ะแถลงท่านหลวงพ่ออดุลครับท่านก็ออกมาเนี่ยนะครับมาพูดกับบรรดาญาติโยมทั้งหลายนะครับว่าขอให้ติดตามข่าวนี้ด้วยความมีสติแล้วก็มาให้พรขอให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญและนี่เป็นภาพของทนายอนันชัยครับท่านก็เดินทางมาพร้อมกับมหามีด้วยใช่ไหมน้องโอ๊ตฮะ
0: ใช่ก็มาใครจำได้หลังจากไปเปิดวิวาทะกับ คุณวรเดชทั้งบุคุณผู้ชมจำชื่อดีได้ใช่ไหมคะที่ทางป้าดาบอกว่านี่แหละจะเป็นบุคคลสำคัญที่จะออกมาช่วยในการให้ข้อมูลแล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดข้อมูลเรื่องใบตราตั้งการได้มาด้วยไม่ชอบของวัดการตั้งเจ้าอาวาสก็ไม่ชอบต่างๆนาน
3: า
0: ซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ทนายอนันชัยชัยเดชนะคะเดินทางมาที่วัดวันนี้เพราะว่าต้องการจะมาให้ข้อมูลคือทางทนายอนันชัยบอกด้วยว่าสิ่งที่คุณวรเดชพูดอะค่ะบอกว่ามีหลักฐานเด็ดท่านบอกว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์ที่ใช้พูดไปวัน
3: ๆ
0: แล้วก็ฝากไปถึงคุณวรเดชด้วยว่าหากไม่มาขอโทษเจ้าอาวาสภายใน7วันจะดำเนินคดีฟ้องร้องนะ
3: คือประเด็นสำคัญที่ทนายอนันชัยแถลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ผู้สื่อข่าวก็ส่งมาเนี่ยก็คืออย่างที่น้องโอ๊ตได้บอกไปก็คือจะขอให้ทนายอนันชัยใช้คำว่าพี่แหวนธานอสก็ใช้คำนี้นะครับพี่แหวนธานอสเนี่ยให้มาขอขมามาขอโทษพระครูอดุลสารนิเทศเนี่ยภายใน7วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ไปเปิดศึกวิวาทะกันเนี่ยภายในรายการนึงเนี่ยมีการใช้คำที่ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนท่านเจ้าอาวาสโดยการใช้คำว่าใช้คำว่ามันอะก
0: ับ
3: ทางท่านหลวงพ่อนี่นะฮะก็เลยมีพูดคุยกับทางมหาหมีกันแล้วว่าให้โอกาส7วันถ้าไม่มาขอขมาหลวงพ่อจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ทนายอนันชัยเนี่ยท่านก็ยืนยันด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปของที่ดินผืนนี้ที่วัดป่าอดุญญารามมาได้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ย้ำอย่างที่น้องโอ๊ตได้บอกไปว่าข้อมูลหลักฐานที่พี่แหวนธานอสเนี่ยกับป้าดาเนี่ยออกมาเผยแพร่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรจริงๆเป็นคอนเทนต์ที่อยากจะเอาไปลงข่าวเป็นวันๆเท่านั้นเองนะฮะ
0: นี่เป็นช่วงที่แถลงข่าวก็เลยเป็นที่มาของชื่อฉายาว่าธานอส
3: ใช่ไหมพี่แหวนธานอส
0: ซึ่งข่าวนี้มีฉายา2ฉายานะมีป้าดาปืนกลที
3: ่
0: เขาว่ากันกับด้วยความเคารพเขาว่าคุณบรเดชใส่แหวนเยอะอะไรที่ท่านบอกว่าเป็นความชอบนะมีเหตุผลด้วยว่าทำไมท่านถึงใส่ทุกๆนิ้วนะเดี๋ยวตามกันต่อกับเรื่องนี้ว่าจะมีการตรวจสอบอย่างไรต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกไปล่องเรือติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริพัฒนาคลองเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมกิจกรรมที่บริเวณท่าเรือวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเขตปทุมวันค่ะโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่คลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูโครงการนี้เป็นการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้สามารถขุดลอกคูคลองระบายน้ำเชื่อมการสัญจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้ได้ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันรวมถึงมีแผนการที่จะเชื่อมการสัญจรทางน้ำให้ไปถึงจังหวัดฉะเชิงเทราและพระนครศรีอยุธยา โดยการน้อมนำหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานด้วยค่ะ
3: มาที่อีกหนึ่งข่าวใหญ่กันหน่อยนะครับเหตุการณ์สำคัญของโลกนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ชายแดนเนปาลและทิเบตล่าสุดตอนนี้เข้าสู่วันที่5ยังคงเปิดปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายซึ่ง

0: ข้อมูลณเวลานี้นะครับผู้สูญหายจากทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งเนปาลแล้วก็ทิเบตเนี่ยทะลุ 3,000 คนไปแล้วนะครับที่ยังหาไม่เจอนะครับความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นะครับซึ่งชนวนเหตุสำคัญเนี่ยมาจากธารน้ำแข็งที่พังทลายบริเวณเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะครับล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย675คนแล้วนะครับและมีผู้สูญหายอีกกว่า 2,426 คนขณะที่ฝั่งทิเบตของจีนนะครับสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16รายด้วยกันผู้สูญหายอีกกว่า546คนทำให้ยอดผู้สูญหายทั้ง2ชายฝั่งนะครับทั้งฝั่งทิเบตแล้วก็เนปาลเองเนี่ยตอนนี้แตะไปที่ 3,000 คนแล้วในจำนวนผู้สูญหายประกอบไปด้วยคนงานในโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเกือบ 1,000 คนนะครับ930คนด้วยกันรวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้แสวงบุญต่างชาติอีกหลายร้อยคนล่าสุดคณะกรรมการการท่องเที่ยวของเนปาลออกมาระบุนะครับว่าสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติออกมาได้แล้ว261คนแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูญหายอีกประมาณ320คนด้วยกันนะครับ
1: แม้ทางการเนปาลจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยทหารและตำรวจกว่า 18,000 นายค่ะมีอุปกรณ์หนักและโดรนเข้าพื้นที่แต่การทำงานค่อนข้างเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากสะพานและถนนถูกตัดขาดประกอบกับมีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างเช่นแม่น้ำโพเทโกชีเพิ่มสูงขึ้นจนเสี่ยงต่อการเกิดภัยซ้ำซ้อนขณะที่ก่อนหน้านี้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกองเศษซากปรักหักพังที่ปิดกั้นทางน้ำจนกลายเป็นทะเลสาบชั่วคราวบริเวณชายแดนซึ่งยังเสี่ยงจะเอ่อล้นทะลักซ้ำด้วยล่าสุดทางการจีนระบุว่าระดับน้ำในจุดนี้เริ่มลดระดับลงแล้วค่ะขณะที่หลายประเทศก็เริ่มยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเช่นสหรัฐประกาศจัดสรรงบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉิน 3.6 ล้านดอลลาร์ค่ะด้านทางการจีนและอินเดียก็ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญทางการขุดเจาะอุโมงค์เพื่อช่วยเนปาลในการค้นหาผู้รอดชีวิตที่คาดว่าอาจจะยังมีติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์ของสถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี 3A ค่ะ
0: ขณะที่สาเหตุสำคัญนะครับมาจากเรื่องของภาวะโลกร้อนจริงๆเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากการที่ธารน้ำแข็งบนพื้นที่สูงพังทลายลงมาอย่างกระทันหันมันก็เลยพัดพาพวกเศษดินเศษโคลนเนี่ยมาถล่มในพื้นที่จนสร้างความเสียหายมหาศาลซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาลก็ออกมาย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่โลกเพียงแค่ 0.01% เท่านั้นแต่ว่าประชากรเนี่ยกลับต้องมาเป็นเหยื่อกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสก็เลยเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกนะครับหันมาใส่ใจป้องกันเรื่องของระบบนิเวศโดยเฉพาะที่เทือกเขาหิมาลัยอย่างจริงจังนี่ให้ดูภาพกันอีกครั้งคุณผู้ชมเป็นภาพที่น่ากลัวแล้วก็ต้องใช้คำว่าด้วยความเคารพมันน่าสยดสยองมากจริงๆนะครับขณะที่หัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติก็ออกมาระบุนะครับว่าโลกที่ร้อนขึ้นจากการเผาไหม้ของถ่านหินน้ำมันและก็ก๊าซซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานของน้ำมือมนุษย์นะครับกำลังทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลและก็ชายแดนทิเบตเนี่ยบ่อยครั้งและมันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นและการละลายของธารน้ำแข็งการละลายของชั้นดินเยือกแข็งเนี่ยคงตัวมันจะยิ่งทำให้พื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยเสี่ยงต่ออันตรายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ส่วนที่นอร์เวย์ค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ก็ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาที่เสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าพระราชกรณียกิจในแบบของพระองค์เองเมื่อวานนี้สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงถวายความอาลัยแด่พระราชบิดาผู้ล่วงลับโดยตรัสถึงพระองค์ว่าเป็นคุณพ่อที่ดีมากค่ะในพระราชดำรัสที่บันทึกไว้ล่วงหน้าต่อประชาชนนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชทรงยกย่องพระราชบิดาว่าเป็นบุคคลที่อบอุ่นให้ความสำคัญกับครอบครัวและระบุว่าเมื่อวานนี้ควรเป็นวันเฉลิมฉลองครบรอบ58ปีแห่งการอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์และสมเด็จพระราชินีซอนย่าซึ่งพระองค์ทรงหันไปกล่าวแสดงความยินดีกับพระราชมารดาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือด้วยความสะเทือนใจ อย่างไรก็ตามสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนทรงเน้นย้ำว่าพระองค์จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแนวทางของพระองค์เองเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาเคยทรงทำมาก่อนควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและพร้อมที่จะรับฟังอยู่เคียงข้างชาวนอร์เวย์ในทุกสถานการณ์ค่ะ
0: สำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5นะครับเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานกว่า35ปีและเป็นประมุขผู้ทรงพระชนมายุมากที่สุดในยุโรปท่านเสด็จสวรรคตด้วยสงบด้วยโรคเกี่ยวกับระบบเลือดนะครับในวัย89พรรษาเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้รัฐบาลนอร์เวย์ได้มีการประกาศช่วงเวลาไว้อาลัยทั่วประเทศจนกว่าจะถึงวันพิธีพระบรมศพโดยมีประชาชนหลายหมื่นคนนะครับพากันมารวมตัวที่จตุรัสหน้าพระราชวังในกรุงออสโลเพื่อวางดอกไม้เขียนการ์ดด้วยลายมือแล้วก็จุดเทียนเพื่อส่งเสด็จกษัตริย์ฮาราลด์ผู้เป็นที่รักยิ่งนะครับซึ่งประชาชนนะครับได้มีการจดจำพระองค์ท่านในฐานะกษัตริย์ผู้ทันสมัยและเป็นเสาหลักแห่งความสามัคคีที่เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายในสังคมนะครับซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ทรงมีกำหนดเข้าพิธีปฏิญญาตนต่อรัฐสภาเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายของนอร์เวย์อย่างเป็นทางการในวันอังคารที่จะถึงนี้เนื่องจากระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบันของนอร์เวย์จะไม่มีพิธีพระบรมราชาภิเษกหรือว่าการสวมมงกุฎแบบโบราณแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของนักตบลูกยางสาวไทยตอนนี้เข้าใกล้เส้นทางที่จะไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วหลังจากที่เมื่อวานรอบรองชนะเลิศเอาชนะกระดูกชิ้นโตอย่างทีมชาติญี่ปุ่นมาได้อย่างสนุก3-1เซตช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
2: ไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆ
5: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
4: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
5: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอเคเฮอร์เบอร์
10: Why Entertainer Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย

0: Zero
1: น้ำปลาร้า
2: แม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
8: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
7: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
8: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Aside Shop Mania
7: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
9: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
10: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ยาแก้ไอตราเสือดาวรดน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: ตอนนี้ตั๋วไปโอลิมปิก2028ของนักตบลูกยางสาวไทยตอนนี้ได้มาครึ่งใบแล้วน้องโอ๊ตอีกครึ่งใบเนี่ยวันนี้เนี่ยจีนจะเป็นคนให้คำตอบว่าจะให้ไทยหรือไม่เพราะว่าเมื่อวานนี้รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหถ้าหากดูตามเนื้อผ้าแล้วก็ถือว่าเป็นรองทีมชาติญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวานทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งลูกตบลูกเสิร์ฟแล้วก็ลูกบล็อกนี่เข้ามือเราทุกอย่างจริงๆนะครับเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปดูกันหน่อยเมื่อวานเนี่ยทีมไทยของเรานะส่ง6คนแรกเป็นชุดหลักเลยประกอบไปด้วยคุณชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเป็นกัปตันทีมน้องบีมพิมพิชยากกรำครับบุ๋มบิ๋นชัชชุออนโมกศรีแนนทัศดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาแล้วก็ออมศิลสศิประภาจันทวิสูรนะครับโดยมีปิยนุชแป้นน้อยเนี่ยเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยสาวไทยของเราเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับดีไปซะทุกอย่างจริงๆทั้งเรื่องของการขึ้นตบการขึ้นบล็อกการเสิร์ฟเนี่ยเอาชนะไปได้3ต่อ1โดยนำไปก่อน2เซตแรก25-21 25-20ก่อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมาไล่ตีตื้นเป็น2-1เซต20-25ตอนนั้นหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแล้วนะโอ๊ตได้ดูสดใช่ไหม
13: ใช่
12: ตอนนั้นคิดไหมว่าทีมชาติไทยเราจะชนะแน่ๆ
13: จริงๆพอดูแล้วพอนำ2เซตแรกอ่ะก็เข้าใจว่าน่าจะชนะแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีเสียงของโค้ชให้เราได้ยินมาด้วยโค้ชก็จะบอกตลอดว่าให้ระวังไว้ถึงแม้เราจะนำเพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะถ้ามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะเขาไม่มีอะไรจะเสียละลูกเสิร์ฟเพราะฉะนั้นต้องระวังลูกเสิร์ฟ
12: ถูกต้องแล้วสุดท้ายครับเข้าสู่เซตที่4ทีมชาติไทยก็รวบรวมพละกำลังทุกๆกำลังใจเนี่ยที่แฟนบอลแฟนกีฬาชาวไทยส่งมาให้ก็เอาชนะไปได้20-25ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นผลสำเร็จแต่รอบชิงเนี่ยก็ไม่ง่ายอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าต้องเจอกับเจ้าภาพอย่างทีมชาติจีนที่เอาชนะอิหร่านมาได้3-0เซตนะครับย้ำอีกครั้งว่าวันนี้จะแข่งขันกันในเวลา5:45 นแล้วที่สำคัญนะครับแชมป์ของรายการนี้ชิงแชมป์เอเชีย จะได้ตั๋วอัตโนมัติไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีความพยายามกันมาตั้งแต่ปี2012นะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทำได้เป็นผลสำเร็จครั้งนี้ถือว่าใกล้เคียงมากแล้วจริงๆนะครับโค้ชออสว่าไงหลังจบเกมน้องโอ๊ตครับ
13: โค้ชออสบอกว่ายกชัยชนะครั้งนี้ค่ะที่เหนือญี่ปุ่นโค้ชออสใช้คำว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากการที่เราทำงานหนักมาตลอด4เดือนทุกคนพร้อมที่จะลงสนามวันนี้เต็มร้อยพบกับจีนเพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิก2028ค่ะ
0: ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได้ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทีมญี่ปุ่นด้วยเพราะพวกเขาก็เล่นกันอย่างมีคุณภาพก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่สนับสนุนเราวันนี้เราก็เต็มที่แล้วเราเป็นวันสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับไม่ว่าเราจะเจอกับใครทั้งจีนหรืออิหร่านเราก็เต็มที่ทุกคนครับ
12: ส่วนคุณชมพู่แล้วก็คุณบีมพิมพิชญานะครับก็กล่าวว่าดีใจมากที่ทำได้สำเร็จนะครับเพราะว่าทุกคนร่วมใจกันสู้ก็ต้องชื่นชมทุกๆคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ส่งเสียงเชียร์และทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เนี่ยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขออีกแค่นัดเดียวไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามโดยเฉพาะเป็นทีมชาติจีนเจ้าภาพเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้เพื่อที่จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกให้ได้นะครับ
2: ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเราพวกเธอเก่งมากเหมือนกันจริงๆแล้วเราต้องขอขอบคุณพวกเธอมากกว่าที่พวกเธอแบบตามเชียร์พวกเราตลอดเราได้กำลังใจจากพวกเธอมากๆถ้าไม่ได้พวกเธอเราก็ไม่ได้เล่นอยู่อย่างนี้วันนี้ทำให้แล้วนะ
4: คนลุกมากคือแบบว่าเหลือเชื่อมากๆคือทุกคนช่วยกันเล่นเต็มที่แล้วก็เรา follow system ที่เราคุยกันไว้ในที่ประชุมค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ทุกคนสามารถช่วยกันเล่นแล้วก็แบบภูมิใจในตัวทุกคนมากค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ไปวัดแล้วก็สวดมนต์ขอพรให้พวกเรานะคะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปวัดสวดมนต์ขอพรให้พวกเรานะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะพรุ่งนี้เราก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เรียนรู้เกมวันนี้ที่เขาเจออิหร่านด้วยค่ะ
12: คนแข่งไม่ท้อนะครับคนเชียร์เราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เราจะเจอกับทีมชาติจีนในรอบชิงชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย5:45 PM อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนักตบสาวไทยเพื่อที่จะให้คว้าแชมป์แล้วก็คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาอีก2ปีข้างหน้าให้ได้นะครับมาต่อกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันหน่อยทีมเพื่อนรักหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี่เรียกว่าแหมเกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องไล่ตามตีเสมอ Nottingham Forest ถึง2ครั้ง2ครา2ประตูต่อ2นะครับไปดูผลงานกันหน่อยเมื่อคืนศึก Premier League อังกฤษนะครับ Nottingham Forest เนี่ยเปิดบ้านนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดบ้านเจอกับเจ้าป่า Nottingham Forest แล้วก็เป็น Forest เนี่ยที่ออกนำก่อน1ประตูต่อ0จากดานเอ็นดอยนาทีที่24แล้วก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับที่มาไล่ตามตีเสมอจากอีซักคนนี้ครับแล้วก็เป็น Forest ครับที่มาได้ประตูออกนำอีก1ครั้งจากจุดโทษของมอร์แกนกิฟไว้ครับแม่เกมทำท่าว่าจะจบลงที่ชัยชนะของฟอร์เรสต์แต่ว่านี่ครับมูนยอดครับบิ๊กตอมูนยอดนะครับมายิงประตูไล่ตีเสมอให้กับหงแดงลิเวอร์พูลรั้งอันดับที่11ของตารางตอนนี้แข่ง2นัดมี2คะแนนนะครับกุนซือของลิเวอร์พูลอิราโอล่าก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับซึ่งเรื่องของการเปลี่ยนตัวช้าซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีก่อนที่ทีมเนี่ยจะเสียประตูที่2โดยอิราโอล่าจะมีการเปลี่ยนตัว3คนแต่ว่าผู้ตัดสินที่4มีปัญหาในการปรับเปลี่ยนตัวเลขบนกระดานก็เลยทำให้มีความล่าช้าก็นำมาสู่การเสียประตูนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยนะครับลิเวอร์พูลว่าหนักแล้วครับสเปอร์เนี่ยหนักกว่าคุณผู้ชมครับเพราะว่าเสริมทัพไปประมาณเกือบ20,000 ล้านบาทแต่ว่ายังควานหาชัยชนะไม่เจอนัดที่แล้วนัดแรกก็แพ้ไป3-0วันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็เป็นนิวคาสเซิลที่ออกนำก่อน1-0ครับจากแอนโทนีเอลังกาครับศูนย์หน้าทีมชาติสวีเดนแล้วก็มาได้ประตูที่2นะครับจากโยฮันวิซ่าครับนำห่าง2-0แล้วหลังจากนั้นสเปอร์ก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้จบเกมนิวคาสเซิลบุกมาเอาชนะ2-0แข่ง2นัดเสียไป5 ประตูยังยิงประตูไม่ได้เลยสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับคุณผู้ชมครับส่วนโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้คุณผู้ชมครับยังมีอีกหลายคู่ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นซัตเตอร์แลนด์เจอกับฟูลแลมเชลซีเจอกับไบรตันลีดยูไนเต็ดเจอกับเบรนท์ฟอร์ดและคู่4:30แมนยูไนเต็ดเจอกับอิปสวิชนะครับ
13: หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปด้วยภาพความอลังการและความสวยงามของพระอุโบสถที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารที่จังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหานวนาคปฏิมากรและพระร่วงหลังรางปืนเป็นวัตถุมงคลพร้อมพิธีพุทธาภิเษกโดยเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามค่ะเจอกันใหม่กับคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์วันเสาร์หน้านะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ

0: เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามกับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายติดตามชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมายวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง9กด30
1: Happy birthday to you
2: เธอ

0: แกครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
1: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
2: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
4: Happy Birthday
5: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
6: ดิสเซนออนทีวีสัปดาห์นี้พบกับพี่ต้าแห่งวงพาราด็อกซ์วงร็อกแถวหน้าที่มีบทเพลงฮิตครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นจากเส้นทางดนตรีสู่ความหลงไหลในพระเครื่องพร้อมเปิดปุชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังและหลวงปู่ดู่วัดสะแกและปิดท้ายด้วยการพาไปสักการะพระพิฆเนศเสริมสิริมงคลติดตามได้ในเดอะซีนออนทีวีทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
7: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
8: โจมตีด้วย
7: ใช่ค่ะ
9: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
10: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
11: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
10: นี่เหรอ
11: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
12: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
13: เมื่อการเป็นคนดีไม่มีความหมายและสุดท้ายต้องนำไปสู่การถูกจองจำพบกับซีรีส์ที่สร้างจากนิยายดังของกิมยงเนื้อหาสะท้อนด้านมืดและความโลภของมนุษย์ได้เจ็บปวดที่สุดเรื่องหนึ่งถ่ายทอดผ่านเนื้อหาเข้มข้นครบรสผจญภัยแอคชั่นดราม่าซีรีส์เรื่องเยี่ยมที่คุณต้องดูในมังกรสถานบูลิมเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 17:00 น.ทางช่อง9กด30

0: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาก
1: ับลุงก็ดูเนี่ยผมส่วนตัวนะฮะ มีความรู้สึกแปลกประหลาด
2: ครับ
1: จากคนที่ไม่ได้เข้าวัดเลยก็ไปไหว้พระหลวงปู่ดูเริ่มสวดมนต์แต่ว่าประสบการณ์ของหลวงพ่อพานเนี่ยตรงกันข้ามพอแขวนเนี่ยจะได้เงินคืนกลับมาอันนี้คือตะกุดที่พิเศษแนวแบบแรไอเทม
2: นี่แหละ
1: คลาสสิกเข้าไปคือแบบมีปลวก
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Zen on TV นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างออกไปผมจะนำเสนอเรื่องราวของนักสะสมพระเครื่องที่บอกได้เลยว่าสะสมมาอย่างยาวนานแล้วก็มีแนวทางมีวิธีการสะสมที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญนะครับเดอะเซียนของเราในวันนี้เนี่ยเป็นถึงฟรอนต์แมนของวงร็อกชื่อดังระดับประเทศตำนานที่ยังมีลมหายใจที่อยู่กับวงการดนตรีของประเทศไทยเนี่ยมานานถึง30ปีนั่นก็คือวงพาราด็อกครับและฟรอนต์แมนของวงพาราด็อกนั่นก็คือคุณต้านั่นเองครับใครจะรู้ล่ะครับว่าคุณต้าพาราด็อกเป็นนักสะสมพระเครื่องรางต่างๆทั่วประเทศแล้วก็สะสมอย่างจริงจังโดยเฉพาะสายหลวงปู่ดูวัดสแกแล้วก็หลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังที่กุยบุรีเนี่ยถือได้ว่าคุณกล้าพูดได้เลยว่าเป็นนักสะสมสายตรงวันนี้เรื่องราวของคุณต้าพาราด็อกจะเป็นอย่างไรทั้งในพาร์ทดนตรีแล้วก็ในพาร์ทของพระเครื่องเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับคุณต้าพาราด็อกกันครับ
3: สวัสดีครับ

0: บุกรังเซียนครับวันนี้เรียกว่าบุกรังเซียนพระที่เป็นชาวร็อกแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าเดอะเซียนของเราท่านนี้เนี่ยเก็บสะสมพระเครื่องมานานมากแล้วเป็นบุคคลที่เผยแพร่บารมีของเกจิคณาจารย์ที่ศรัทธาด้วยและตอนนี้ผมอยู่กับคุณต้าพาราดอกครับสวัสดีครับพี่ต้าครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติรายการเดอะเซียนออนทีวีนะครับ
1: ครับ
0: เพิ่งมาทราบว่าพี่ต้าเป็นคนที่เก็บสะสมพระเครื่องแต่ก่อนจะไปพูดคุยเรื่องพระครับพี่ต้าครับอยากจะมาพูดคุยเรื่องราวที่มาที่ไปประวัติความเป็นมากันก่อนมาเป็นพาราดอกได้ยังไงครับพี่ต้าครับ
1: เล่นกับเพื่อนเล่นๆเนี่ยแหละครับ
0: ครับ
1: แล้วบังเอิญช่วงที่ออลเทอเนทีฟกำลังบู
0: ม
1: เปิดโอกาสให้วงหน้าใหม่เนี่ยได้ออกอัลบั้ม
0: ครับ
1: รุ่นพี่ก็แนะนำว่าให้ไปส่งค่ายนั้นสิค่ายนี้สิก็เลยไปส่งได้ครับยุคนั้นน่ะวงที่จะออกอัลบั้มเนี่ยจะต้องเป็นมืออาชีพเลยไม่ก็หล่อเป็นดารา
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นยุคอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยใครก็ได้ละก็เข้าทางผมเลยรวมตัวแก๊งแล้วมีอัดเดโมไว้เขาบอกว่ามีค่ายเปิดใหม่ก็ไปเสนอคืนเดียวได้จับเซ็นสัญญาเลย
0: แต่ผมรู้สึกว่าพาราดอกในวันนั้นที่ออกมาผมรู้สึกแตกต่างจากวงอื่นๆมาแบบกล้าฉีกในยุคนั้นที่ผมว่ายังไม่มีใครกล้าฉีกทำไมพาราดอกถึงเป็นแบบนั้น
1: ผมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นรสนิยมส่วนตัวด้วยมันเหมือนเราชอบอันเนี้ยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ
0: ครับ
1: คือชอบในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยสนใจเพลงก็เลยจะเป็นอีกหมวดหนึ่งเป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นเพลงแปลกไปเลย
0: ครับ
1: คนก็จะมองว่าเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องบ้างนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ได้แคร์อะไรรู้สึกว่าสนุกสนาน
0: ครับ
1: สนุกในการปั่นหัวคนดูครับ สมมติไปเล่นในห้างไปร้องเพลงแบบโอบเบกโวยวายจะรู้สึกหัวใจพองโตรู้สึกวันนี้ได้ไปอารวาสกลางห้างแล้วอยากจะรู้ว่าปฏิกิริยาเป็นไงมันจะมีมุมมองนั้น
0: ทีนี้มาถึงพี่ต้าครับตอนวัยเด็กๆเนี่ยพระเครื่องเนี่ยสนใจไหมชอบมันตั้งแต่เด็กไหมหรือที่บ้านชอบอะไรยังไง
1: ตอนเด็กๆไม่สนใจครับไม่สนใจเลยแต่จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันเริ่มมาจากงานแต่งงานมือกลองครับ
0: ครับ
1: ไปเล่นคอนเสิร์ต มันจะมีขึ้นไปบนเวทีอะไรเงี้ยต้องไปซ่อนตัวรุ่นน้องก็มาเป่าหูอยู่นั่นน่ะอภินิหาร108
0: ครับ
1: ผมก็เลยแบบหมดมุกแล้วเลยคอยตามสนใจไปก็ได้อย่างเงี้ยผมบอกเฮ้ยมีองค์ไหนแขวนแล้วสาวติดอะไรเงี้ยสาวหลงอ่ะ
0: เ
1: ขาบอกมีพี่ผมนึกใจไอ้นี่หลอกขายละเขาก็แนะนำให้เข้าไปในเพจอะไรเงี้ยฮะซื้อประมูลพระอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปส่องพอดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีข้อมูลระหว่างเวลาลงของพระนู่นนี่นั่นเราก็เริ่มคล้อยตามนั้นหยอดราคาไปเลยปกติก็หยอดเล่นๆนะ
0: ก็คือไปดูเขาประมูลพระในโซเชียลนี่แหละ
1: หยอดราคาแบบหยอดเป็นบันไดให้คนอื่นเขาคือเราก็ศึกษาไปประมาณนึงเราจะรู้ละเออมันสนุกดีแฮะ
0: ตอนนั้นหลวงพ่ออะไรครับ
1: ตอนนั้นหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่แล้วก็สวยแล้วก็ใส่ไปเต็มเหนียวเลยแล้วก็บินจำได้เลยบินพอลงไปปุ๊บวันปีใหม่เลยเปิดมาปุ๊บอุ้ยได้งานเข้าเลยเพราะว่าเฮ้ยได้เราซุ่มมานานก็จริงลงสนามจริงแล้วไม่รู้ว่ามันแท้หรือเก๋จริง
0: ครับ
1: ไปปรึกษารุ่นน้องคนเดิม
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่านั้นประกวดไปเลยพี่ส่งประกวดเลยแล้วจะรู้ก็เลยส่งประกวดครับ
0: ครับผม
1: เอาองค์นั้นไปส่งปุ๊บเอาได้แชมป์น่าจะเป็นหลวงปู่ทิมพายกุมารเล็กรุ่นแรกพิมพ์หนึ่งที่เป็นทอง
0: ครับ
1: ทอง
0: ครับ
1: แล้วก็เลยเอ้ยโหสนุกคราวนี้ก็กลายเป็นว่าทุกสัปดาห์จะต้องเดินสายประกวดพระ
0: แสดงว่าช่วงแรกเนี่ยไม่ได้ชื่นชอบพุทธคุณอะไรหรอกเพราะว่ายังไม่ได้มีพุทธคุณอะไรเลย
1: ครับ
0: ก็คือชื่นชอบว่าขายได้
1: ไม่ได้ขายด้วยช่วงนั้น
0: เอาไม่ได้ขายด้วย
1: แบบช้อนอย่างเดียวโชคดีมากเลยผมโชคดีกับหลวงปู่ดู
0: ครับ
1: คือหลวงปู่ดูน่าจะเป็นองค์แรกที่เริ่มรู้สึกว่าเป็นพระสายตรงที่เริ่มเช่าในทางลึก
0: เรารู้จักหลวงปู่ดูได้ยังไง
1: อาจารย์รอบทิศผมไป
0: ดร.รอบทิศ
1: ไปเป็นวิทยากรที่โรงเรียนอาจารย์รอบทิศ
0: ครับ
1: นั้นถามข้อนึงเลยครับ
0: ครับ
1: ถ้าให้เลือกพระเกจิมา1องค์เน
0: ี่
1: ยจะแนะนำหลวงพ่ออะไรอะไรเง
0: ี้
1: ยเราก็ขอสรุปเข้ามาเลยเขาบอกหลวงปู่ดูผมก็เลยเริ่มเสิร์ชหาคำว่าหลวงปู่ดูไปเจอคุณธนะแต่จุดที่เริ่มต้นจริงๆอ่ะคือคุณธนากำลังจะทำหนังสือหัวหมอแวบขึ้นมาเลย

0: เฮ้ยผมดาราไว้ก่อนทักไปถามเลยบอกว่ามีองค์ไหนที่ยังทำไม่เสร็จเขาก็บอกว่าก็เป็นองค์สุดท้ายของเล่มอะไรไม่รู้อะผมก็เอ้ยนั้นสนใจครับอะไรเงี้ยทิ้งไว้เป็นสัปดาห์เป็นเดือนเลยอ่ะคือเราไม่ได้สนใจเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จำต้องมาใช้คำนี้ด้วยนะจำต้องม
1: า
0: เพราะเหมือนนัดไว้แล้วมันนั่งดูเฮ้ยความรู้สึกแบบขาวอารมณ์แบบถ้าเปรียบเทียบเหมือนแบบโทนสไตล์ iPhone แบบนะฮะมันจะมีความนวลๆวันนั้นเป็นวันที่หลงเสน่ห์ความขาวแบบนั้นตอนแรกมันไปคลิกตรงนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยเริ่มเลยเช่าแพงด้วยคุณนะเนี่ยไม่มีถูกครับ
1: แต่พระเขาดีพระการันตีนิสัยเขาก็ดี
0: นิสัยดีมากครับ
1: ครับ
0: คือผมว่าคนเราอ่ะเวลามันคลิกกับความงดงามตัดเรื่องพุทธคุณก่อนนะฮะ
1: ค
0: ือไม่ได้เกี่ยวข้องอ
1: ่
0: ะอันนี้แบบในทางของสะสมเลยแล้วเอามาส่องแล้วก็เคลิบเคลิ้มหลังจากนั้นก็ไปโม้ให้เพื่อนฟัง
1: ครับ
0: พูดอยู่คนเดียวเลยครับไม่มีใครสนใจไอ้ผมก็มาในช่วงเงินตัวเองเฟ้อด้วยก็คือไม่มีอะไรจะทำ
1: ครับ
0: เต็มเหนียวเลยเช่าที่ผมบอกว่าจังหวะดีมากคือมันมาแมทในช่วงที่แบบบ้าพอดี
1: ครับ
0: เช่าเซียนบอกไปราคาสูงปุ๊บไม่ต่อเลยผมเช่าปุ๊บเซียนจะตามซื้อกลับเลยเหมือนลั่นน่ะ
1: โอ้
0: หลังนั้นก็เริ่มสนใจหลวงปู่ดูเป็นหลักผมก็เลยไปสนใจเสียนพรมใหญ่พระพรม
1: ครับ
0: ที่เป็นผง
1: พระ
0: ที่แบบพุทธธาตุขึ้นเป็นเกล็ดๆๆ
1: ครับผม
0: ดูแล้วก็เหมือนแบบอิ่มเอมความสุขทางใจเหมือนดูภาพศิลปะอะไรเงี้ยโชคดีมากที่เก็บพระหลวงปู่ดูพูดคำนี้ได้เลยครับ
1: จริงคือคนทั่วประเทศเนี่ยวันนี้ท่านเวอร์ไวละท่านแบบโอ้โหยอดนิยมแต่หลายๆคนก็รู้จักปู่ดูในฐานะของพระที่มีหลักธรรมคำสอนได้ไปเอาหลักธรรมหรือได้ลงลึกไปเรียนรู้เรื่องหลักธรรมของหลวงปู่ดูด้วยไหม
0: กับหลวงปู่ดูเนี่ยผมส่วนตัวนะฮะ มีความรู้สึกแปลกประหลาด
1: ครับ
0: การได้มาแบบศึกษาหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูด้วยจากคนที่ไม่ได้เข้าวัดเลยก็ไปไหว้พระหลวงปู่ดูเริ่มสวดมนต
1: ์ครับ
0: บทสวดพระมหาจักรพรรดิหรือเขาบอก
1: จักรพรรดิครับ
0: บทสวดก
1: ็ไตรสรณคม
0: ไตรสรณคม
1: แล้วจากหลวงปู่ดูไปหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังได้ยังไง
0: หลวงพ่อพานเนี่ยกระโดดข้ามไปเลยเป็นแบบสิ่งที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
1: ครับ
0: แต่เกี่ยวข้องกันตรงอาจารย์รอบทิศ
1: เอาอีกแล้วอาจารย์รอบทิศป้ายยาเก่ง
0: มีอยู่วันนึงก่อนจะเล่นคอนเสิร์ตก่อนหน้านั้นมียิงกันเละระเบิดเคลื่องกันใส่เลย
1: ครับ
0: ผมก็เฮ้ยอยู่ดีก็โทรไปหาอาจารย์รอบทิศเลย
1: ครับ
0: ถามบอกเอ๊ะอาจารย์รอบทิศมีแนะนำพระเคจิองค์ไหนป้องกันกระสุนแบบไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวเผื่อโดนลูกหลงยิงกันขึ้นมาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เครื่องระเบิดอะไรเงี้ยมีไหมก็ถามไปอย่างนั้นไม่คิดว่าจะมีอาจารย์ลบทิศก็แนะนำหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังผมก็ให้เพื่อนไปเซอร์เวย์เลยเป็นสายฝังตัวอยู่ประมาณครึ่งปีเพื่อนก็เริ่มอินแต่ผมยังไม่
1: อ
0: ินอยู่ดีๆอาจารย์ลบทิศมาเนี่ยมีพระเครื่องที่ต้าอยากได้เนี่ยผมมีนะกล่องหนึ่งเขาเปิดมาให้แล้วผมก็ไม่รู้อีท่าไหนไปลั่นบอกว่าเออนั่นได้ครับได้ครับก็เหมือนเดิมเลยครับถ่ายรูปมาวุ้ยพระปูนขาวๆแล้วพอไปจริงไปดูเฮ้ยรับรู้ได้ถึงความสวยงามแบบมีเสน่ห์ของพระเครื่องหลวงพ่อพานชอบเอากลับมาดูที่บ้านดูไปก็ยิ่งที่เขาเรียกว่าซึ้งอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผมก็ไปตามเช่าจากเพื่อนมาอีกทีนึง
1: ครับ
0: ก็เลยแบบเพื่อนก็เลยแนะนำลองไปดูในเพจนี้ก็เลยเริ่มที่จะอินเข้าไปหลังจากนั้นก็ค่อยหลงเสน่ห์หลงพ่อพานไปเรื่อยๆแต่ว่าประสบการณ์ของหลวงพ่อพานเนี่ยตรงกันข้ามพอแขวนเนี่ยจะได้เงินคืนกลับมาสมมติว่า 5,000 บาท
1: อ
0: ีก2ชั่วโมงเพื่อนโทรมาแบบเอ้ยเงินคืนมาแล้วนะเดี๋ยวโอนคืนให้ 5,000 บาทอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเราก็เอ้ยมีอย่างเนี้ยบ่อยมากกับหลวงพ่อพาน
1: ถ้าจะเปรียบพระเครื่องเป็นเหมือนบทเพลงชื่อหนึ่งบทเพลงของวงพาราดอกพี่ใต้อยากนึกถึงบทเพลงไหน
0: ฮะจริงๆมันมีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้นึกไม่ออกตั้งแต่เริ่ม

0: ศึกษาพระเครื่องอ่ะผมเห็นความสวยงามของโลกมนุษย์เยอะมาก
1: ครับ
0: เวลาเดินผ่านเห็นน้ำพื้นดินคราบอย่างเงี้ยจะมองเป็นสวยไปหมดเลยครับสวยงามเป็นความแบบธรรมชาติที่มีของมัน
1: ครับ
0: มุมต่างๆเราเห็นสิ่งดีๆจากมุมที่

0: เฝ้ามองอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ครับผมมีประสบการณ์เรื่องพระเครื่องบ้างไหมฮะ
0: มีครับ
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าให้ดูเป็นพระหลวงปู่ดู
0: ครับ
1: กับหลวงพ่อพานแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะด้วยคาแรคเตอร์ของพี่ต้าน่ะจะชอบสะสมพระที่แปลก
0: ครับ
1: จากนักสะสมท่านอื่นเดี๋ยวมาดูว่าแปลกยังไงแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์พระเครื่องแล้วก็
0: พระหลวงปู่ดูทั้งรุ่นทุกรุ่น

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
2: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
5: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
4: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
5: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
6: ่ที่ร้านเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่ร้าน
6: สายยังเข้าไม่ได้
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: เปิดกรุเซียนครับวันนี้มาเปิดกรุนะครับพระที่พิต้าพาราดอกนะครับสะสมวันนี้เรียกว่านำหลวงปู่ดูแล้วก็หลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะครับมาโชว์กันแล้วผมชื่นชอบวิธีการสะสมพระเครื่องของพิต้ามากมาก
1: ครับ
0: หลายๆคนนักสะสมอาจจะหูต้องสวยต้องแชมป
1: ์ครับ
0: ต้องแบบดาราแต่วันนี้ครับวิธีการสะสมของพิต้าได้เปลี่ยนไปครับจะชอบในเรื่องของพระที่ใช้แล้ว
1: ครับ
0: ใช้แล้วมีประสบการณ์มีปาฏิหาริย์จริงอย่างนั้นจะยิ่งชอบเลย
1: ชอบด้วยแล้วก็มันเป็นรสนิยมอะไรบางอย่างที่ผมแบบบางทีก็แปลกใจตัวเอง
0: ครับ
1: เริ่มเลยนะครับผมจะชอบหลักๆภาพรวมอ่ะพระที่ชอบจะไปเน้นสายพระผง
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นพระเหรียญกัน
0: ครับ
1: ก็เลยแบบว่าก็แหวกแนวละโหส่องแล้วซึ้งเข้าใจคำว่าส่องแล้วซึ้งเลยฮะ
0: ครับผม
1: คำว่าหนึกนุ่มคำว่าแตกลายงาน
0: แล้วก็จะมีประสบการณ์ด้วย
1: ผมจะเจอกับพิมพ์พระผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหันไล
0: ่ฟังเลยดีกว่าขอฟังเลยดีกว่าขอฟังเลย
1: เนี่ย
0: แปลกยัง ไง
1: แขวนอยู่เดี๋ยวผมจะ
0: เอาเรียกว่างั้นเปิดเลยเพราะว่าถ้าแขวนอยู
1: ่อ่ะ
0: ฟักเลยครับพี่ต้าครับ
1: วันนี้แขวนมา3องค์จริงๆแล
0: ้
1: วแต่ละองค์นี่ก็คนละ
0: เป็นไงล่ะ
1: หลวงพ่อ
0: ฟอนแมนวงพาราดอกของผมมาดูพระในคอของคุณต้าพาราดอกกันนะครับองค์แรกนะครับคือหลวงปู่ทิมผงพายกุมารพิมพ์เล็ก
1: คืออันนี้มีพยานรู้เห็น
0: ครับ
1: ก็ไปดูเฉย
0: ๆครับ
1: ไปดูแล้วก็มีองค์นี้ดูก็อู้องค์นี้ลองพิมพ์ค่อนข้างจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยตามคำเล่าลือ
0: ครับ
1: มีแบบส่วนผสมของน้ำมันพลายนู่นนี่นั่น
0: เท่ากระดูก
1: เราก็ฟัง
0: มา
1: องค์นี้มีเขาบอกมีอะไรน้ำมันเยอะออกมาด้านข้างอะไรก็ว่าไป
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็เหมือนเดิมครับดูไปอย่างนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ดูไปไม่ได้กะจะเช่าแต่ว่าพี่เลนอธิษฐานจิตไว้เฉยเลยถ้าอยากจะให้เอากลับบ้านไปด้วยอ่ะช่วยแสดงอิทธิฤทธิ์ให้หน่อย
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: แล้วก็คืนกลับบ้านไปรับเพื่อนไปเตะบอลนะจำได้เลยไปเตะบอลสนามบอยท่าพระจันทร
0: ์ครับผม
1: บอกเพื่อนว่าเนี่ยกำลังจะเช่าพระนะเนี่ยอธิษฐานไว้ว่าถ้าเกิดจะให้เช่าอ่ะช่วยแสดงอิทธิฤทธิ์ให้หน่อยยังคำแค่คำว่าอิทธิฤทธิ
0: ์
1: ยังไม่ให้หน่อยยังไม่จบนะฮะ
0: ครับ
1: รถดับตุ้มเลยเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมั่นใจเพราะว่าดับคาตาเลยมึงเลนขวาส
0: ุดดูดีๆก็ดับไปเลย
1: ดับ

0: เลนขวาสุดด้วย
1: แล้วก็หักเข้าตรงกลางระหว่างเกาะกลางของทางด่วน
0: ครับ
1: แล้วก็มีราบลื่นมากจอดรถปั๊บไฟดับอีกรถไม่สามารถเปิดไฟกระพริบได
0: ้อะ
1: แล้วก็ต้องค่อยๆให้เพื่อนช่วยลงไปเข็นให้อยู่เกาะกลางถนนรถมารับจอดเทียบแบบเอ้ยมีรถมาช่วยทันทีหลังจากคิดว่าจะไปเช่าปึ๊บเสร็จไปถึงอู่ภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
0: เดี๋ยวนะเราโทรไป
1: ลื่น
0: พอรถพังพี่ต้าโทรไปหรือเปล่าที่เขามา
1: ไม่โทรอะไรทั้งสิ้นครับอยู่ปึ๊บนึกในใจแล้วเดี๋ยวไปเช่าแล้วป
0: ุ๊
1: บมีรถมาจอดเที่ยวเลยวันรุ่งขึ้นไปเอารถที่อู
0: ่ครับ
1: อู่บอกว่ารถไม่เป็นไรเลยก็เลยแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ไปเช่าเลยเป็นองค์นี
0: ้
1: เช่าไปปุ๊บก
0: ็
1: มีเพื่อนเห็น
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเฮ้ยเห็นเด็กวิ่งทะลุไอ้มุมมืดตรงนั้นไปก็เลยจะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยบ่อยมากแล้วก็แต่ข้อดีของสำหรับผมอะ
0: ครับ
1: จะมีงานเข้ามาครับ
0: เมตตา
1: แปลกราคาสูงนะแต่ว่าทุกวันนี้งานที่เข้ามาเนี่ยเกินแล้วเกินที่เราเช่ามาอันนี้คือผมก็มีปมอยู่ลึกๆคือบ้านอยู่ติดวัดเลยหลวงพ่ออีหามาจนได้เป็นเหรียญศึกๆหลวงพ่ออีเพราะว่าไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินเช่า
0: แต่ช่วงนี้งานเยอะนะครับ
1: แต่องค์นี้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่มาด้วยกันครับคอนเสิร์ตประสบความสำเร็จด้วยดีงั้นก็เริ่มแขวนมาเรื่อย
0: ๆแล้วยากหายากเพราะว่าจำนวนน้อยแท้ๆสวยๆอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ประหลัดขีดก็เก็บไว้เยอะเหมือนกัน
0: ครับผม
1: เพราะว่ายังไม่แรงเท่าเหรียญ
0: องค์ที่3หลวงปู่ดูมาละ
1: องค์เนี้ยเป็นองค์ที่ทำให้ผมอ่ะคลั่งไคล้หลงไหลในรุ่นนี้เลยคือรุ่นเสียนพรมใหญ่เหตุเกิดจากอยู่ดีๆเห็นช่องมีรุ่นเนี้ยประกวดก็เลยเช่ากับเซียนพระท่านหนึ่งแล้วก็มาเป็นแบบนี้เลยครับ
0: ก็คือเลี่ยมเดิมอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: แบบนี้เลยประเด็นคือสมัยนั้นต้องส่งประกวดต้องแกะกรอบเอาพระองค์เนี้ยไปตะเวนหาร้านในที่ประกวด
0: ครับ
1: ให้เขาแกะไม่มีร้านไหนรับแกะสุดท้ายเซ็งมากเพราะว่าส่งประกวดไม่ได
0: ้ครับ
1: แขวนคอเลยปุ๊บเกิดอย่างแรกคือเฮ้ยทำไมตัวเบา
0: ๆ
1: ความพิสดารมาเลย
0: ครับ
1: ความรู้สึกนี้ดีฮะเย็นๆอย่างนี้ฮะหลังจากนั้นแขวนแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องเย็นๆ
0: ตรงนี้สวย
1: องค์นี้เพิ่งมารู้ทีหลังว่าสวยครับ
0: สวย
1: ให้เป็นอันดับหนึ่งในความหลงไหลของพระหลวงปู่ดูทั้งรุ่นทุกๆรุ่น
0: เราได้เห็นพระในคอไปแล้วแต่พี่ต้าเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการสะสมพระที่มีความแปลกและมีความสวยงามแปลกยังไงเดี๋ยวให้ดูกันต่ออ่ะ
1: พระพุทธเจ้าเหนือพรม
0: พระพุทธเจ้าเหนือพรมครับ
1: อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชอบหลวงปู่ดู
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะองค์นี้นี่คือองค์อ
0: นุญาตดูนะครับ
1: สุดยอดสำหรับในชีวิตผมคือองค์นี้เนื้อองค์นี้จะไม่เหมือนไม่ค่อยได้หาได้เจอมันจะมีความแบบ
0: โอ้โห
1: เป็นเงาเงามันมันเหมือนงาช้าง
0: ของ
1: ม
0: ันเนี้ยสวยมาก
1: ส่องแล้วจะซึ้งมากด้านหลังอ่ะของรุ่นนี้นะครับหลวงปู่ดูจะเป็นแบบเปลือกเสน่ห์ของพระหลวงปู่ดูที่อยากจะให้ทุกๆคนมาหลงไหลด้วยกัน
0: แล้วเป็นเหมือนฟองอากาศอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: มันจะมีความเป็นเปลือกด้านหลังที่เป็นเปลือกเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบส่วนหนึ่งที่ทำให้ดูแล้วเกไทได
0: ้ครับผม
1: ส่องมาหลายองค์มากไม่ค่อยได้เจอเนื้อนี
0: ้มีพระธรรมธาตุเสด็จเต็มองค์เลย
1: องค์เนี้ยไปทักแล้วเขาเปิดราคามาผมก็หลับหูหลับตาเช่าเลยเช่าแล้วกลับบ้านปุ๊บเขาโทรตามเลยยังขับกลับมาไม่ถึงบ้านนะบอกว่าขอซื้อถอดผมก็บอกอุ๊ยนั่นผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกัน
0: สดเด็ด
1: แล้วพอส่องไปก็จะเริ่มรู้สึกแบบโอ้ยดื่มดำซึ้ง
0: นี่นะส่งแล้วก็เปิดเพลงพาราดอกนะมีแต่เธอ
1: มันก็จะนุ่มนวลก็จะหายไป
0: มันพาราดอกก็มีเพลงนุ่มนวลหลายเพลงนะครับพี่ต้าทะเลสีดำ
1: อะไรแบบนั้นอันนี้ก็เพลงลุลาดูภาพรวม
0: ภาพเปลี่ยนเรื่องเลย
1: ผมอาจจะชอบตระกูลพรหมหมดเลยโดยเฉพาะเสียงพรหมคนสวยมาก
0: หุยองค์นี้สวยมากแล้วก็เมื่อส่องเข้าไปนะครับเป็นเม็ดแต่เป็นเม็ดกลม

0: ครับ
1: เต็มขึ้นเต็มองค์เลยเป็นเม็ดเล็กๆสีขาวครับกลมๆลักษณะคล้ายๆกับเกล็ดเม็ดโฟมอ่ะ
0: ครับองค์นี้ก็เช่ามาราคาสูงมากเลยตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้สูงละตอนนี้ก็อุ่นใจละยังไม่ได้จะปล่อยพระรุ่นนี้เลยเพราะว่าอยากจะทำหนังสือ ความฝันส่วนตัวอยากจะทำหนังสือรุ่นนี้
1: โอ้โหองค์นี้สวยมากเป็นเสียนพรมนะครับ
0: อันนี้ไม่อยากจะโม้ว่าอันนี้แค่หยิบมาแบบรีบ
1: ๆโอ้โหผมชอบ
0: ถ้าดูภาพรวมอ่ะถ้าใครอาจจะยังผมอยากจะให้แวะเรื่องเสน่ห์ให้แบบว่ามองด้านหลังอันนี้ก็คือเสน่ห์ของพระธรรมธาตุเสด็จ
1: อันนี้เป็นพระสมเด็จเหรอครับ
0: พระสมเด็จปกติพื้นฐานแต่ว่าความพิเศษคือพระธรรมธาตุเสด็จอยู่ด้านหน้าเป็นเกล็ดๆๆๆแบบสวยมาก
1: อันนี้นะคุณผู้ชมลักษณะเป็นเกล็ดแบบ
0: ครับเนี่ยมันก็จะเริ่มอินกันเองอยู่2คนถ้าเป็นสายกันอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับ
0: ต่อให้เป็นเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรตามมันก็คือเสน่ห์ของการได้ส่องพระ
1: คุณผู้ชมพระสมเด็จองค์นี้นี่คือพระธรรมธาตุเสด็จแบบเต็มองค์แบบไม่มีช่องว่างเหลือเลยอ่ะคือขึ้นเป็นยิบๆๆๆๆๆๆๆๆๆอย่างเลยอ่ะ
0: คือเวลาคนชอบอะไรแบบเนี้ยพอส่องไปจะรู้สึกแบบโหยเหมือนเพลิดเพลินเหมือนกำลังดูงานศิลปะ
1: จริงอันนี้เพลินจัดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ่ะวกเข้าเรื่องเดิมเนี่ยผมว่าด้านหลังของหลวงปู่ดูเนี่ยจะเป็นด้านหลังที่มีเสน่ห์ครับ
1: ครับ
0: พระผงแต่ละพระเนี่ยด้านหลังจะมีความเป็นเปลือกๆหน่อย
1: ครับครับ
0: จะมีความย่นย่นเหมือนแบบทับถุงพลาสติกเหมือนแบบปูนพลาสเตอร์ทับถุงพลาสติกอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันมีความเป็นแบบขาวๆนวล
1: ๆขนาดหยิบมาแบบเสี่ยงองค์มานะเนี่ย
0: ยาวแต่ทำมีเยอะมาก
1: ไม่ได
0: ้ส่วนพระหลวงปู่ดูท่านเรื่องความแปลก
1: อ่ะ
0: ผมไปเก็บได้พอดีครับอันนี้คือตะกุดที่พิเศษเพราะว่ามันดูเป็นแบบเขาเรียกว่าโกอินเตอร์มันดูเป็นพรีเมียมอ่ะ มันเหมือนของแบบฝรั่งอ่ะ
1: จริง
0: ขำๆดูแบบทรงแบบเหมือนบุหรี่เหมือนกันนะฮะแล้วแถมยังรุ่นนี้จะเป็นตะกรุดที่เอามาจากโรงพิมพ
1: ์
0: ตะกรุดที่ไม่ได้ใช้เขาเอามาตัดแล้วจะมีตัวคำใบ้เลยกอขอคอแล้วเป็นแบบแต่อันเนี้ยพิเศษต้องเป็นภาษาอังกฤษ
1: ก็คือเหมือนเป็นตะกรุดที่เป็นแบบแผ่นพิมพ์อะไรเงี้ยครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นจะมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่
0: บางตัวก็จะเป็นแบบกอขอคองออะไรเงี้ยคำตอบของข้อสอบ
1: ก็มีแล้วหลวงปู่ก็เอามาลงอักขระแล้วก็ม้วนเป็นตะกรุด
0: ครับ
1: แพงไหมพี่ต้า
0: ตอนนี้น่าจะแพงแล้วครับล่าสุดพอถามคุณธนา
1: ครับ
0: เหมือนแพงแล้วไม่รู้ว่าเพราะของคุณธนาแพงแล้วทุกอันเราไม่รู้นะครับ
1: คนอื่นไม่ค่อยแพงหรอถามคุณธนา
0: ถามอะไรก็อาจจะแพงไว้ก่อนอยากให้เศรษฐกิจดีรู้ไหมทำยังไงครับ
1: ทำยังไงครับ
0: อยากจะไปเช่าพระเศรษฐกิจจะดีขึ้นมาของจะแพงขึ้นมาทันที
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยากจะให้เศรษฐกิจไม่ดีให้ไปปล่อยพระเขาจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีทันทีโอ้ช่วงนี
1: ้เข้าใจแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี
0: นั่นแหละครับ
1: ขอลดสักแสนสองแสน
0: มันจะไม่ดีทันทีน้ำมันขึ้นน้ำมันอะไรไม่รู้อะครับและสุดยอดซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูเฉย
1: ๆครับผม
0: เพราะหาไม่เจออยู่ตอนนี
1: ้ครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่ะสุดยอดยังไง
0: เป็นเขาบอกว่ามี3หูคือปั๊มเคลื่อนแล้วหูเนี่ยมาอยู่ตรงกลางหน้าผากหน้าผากกลายเป็นว่ามีหูทั้งหมด3หู
1: ครับผม
0: อย่างเงี้ยถูกจริตมากเลยอ่ะคือมันเหมือนพูดง่ายๆคือพระที
1: ่ไม่พลาด
0: ผิดพลาดแต่ส่วนตัวจะชอบอะไรแบบนี้มาก
1: พิเศษมาก
0: แต่ตอนนี้เริ่มใจสั่นนะหาไม่เจอ
1: เปิดโลก3หู
0: มันเป็นเรื่องที่พิเศษผมจะชอบเก็บแนวนี้ถ้าเป็นของแปลก
1: เนี่ยเราขึ้นรูปให้ดูนะครับก็เป็นเหรียญแปลกอีก1เหรียญ
0: อันนี้ที่ชอบ
1: ครับ
0: แล้วโชคดีมาก
1: ครับ
0: คือเหรียญปี20หลวงปู่ทวดข้างบัวข้าง
1: บัวข้าง
0: อันนี้เป็นเหรียญเงินอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยสักทีไม่มีวาระ
1: สวยเนื้อเงินแล้วมีรอยจางด้วย
0: แต่ว่าที่ชอบสายเหรียญเนี่ยผมจะชอบรุ่นนี้เพราะว่าเป็นปีเกิดตัวเอง20
1: ครับผมครับ
0: นานๆทีขอเก็บเนื้อเงินไว
1: ้เอ
0: าละครับอันนี้ก็คือของหลวงปู่
1: ดูมาไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าสปอยไว้เล็กๆนะครับช่วงหน้ามาส่องพระหลวงพ่อพานกันบ้างวัดโป่งกษัตริย์พระที่ปลวกขึ้น
0: อ
1: ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือเสน่ห์พระหลวงพ่อพานนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อครับ
0: ส่วนเสน่ห์ของพระหลวงพ่อพานเนี่ยมีหลากหลายมาก
1: ครับ
0: แต่ว่า

0: ว้าว
1: ยูโร
0: ช็อกโก
2: ช็อกโกไพ
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกไพยูโรยูโร
2: ช็อกไพนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
5: ์ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: กลับมาช่วงนี้ครับมาส่องพระกันต่อนะครับเป็นพระหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสัง
1: ครับ
0: เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิที่พี่ต้านะครับศรัทธานะ
1: ครับ
0: แล้วก็เก็บสะสมวัตถุมงคลแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งแรงสำคัญนะครับในการเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อพาน
1: ครับ
0: ทำไมถึงชอบวัตถุมงคลหลวงพ่อพาน
1: ผมว่าหลวงพ่อพานจะมีเสน่ห์อะไรบางอย่างในพระทุกรุ่นเลยนะครับแต่รุ่นหลักๆนี่ผมจะให้ไปพวกแบบพับผง
0: ครับ
1: เขาจะมีเนื้อบางอย่างที่แบบมันดูแล้วมันหนึกนุ่ม
0: อืม
1: เป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นเลยคือพระรุ่นนี้ครับ
0: ครับ
1: พระพิมพ์สมเด็จ
0: พระพิมพ์สมเด็จ
1: ด้านหลังเป็นยัน
0: ครับ
1: เขาเรียกกันในสายว่าหลังอุอันเนี้ยถ้าส่องไปอ่ะความหนึกนุ่มความแห้ง
0: อืม
1: บางองค์ก็มีเขาเรียกคราบ
0: ครับ
1: เป็นกระแจกกระแจก
0: อืม
1: เหมือนแฉะแปะแปะสำหรับผมมันมีประสบการณ์ค
0: ือ
1: แบบว่าเช่ามายังไงก็จะมักจะได้เหตุการณ์ที่ได้เงินคืนกลับมาแบบนั้นถ้าประสบการณ์ตรงที่มันมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะผมจะยกให้รุ่นนี้เป็นหลัก
0: ประหลาดใจสุดเลยอะได้กลับมายังไงอะ
1: แบบมีวันหนึ่งไปถามเซียนเขาเยอะ
0: ครับ
1: เช่าแล้วรู้สึกเสียดายเงินระหว่างอยู่หน้าตู้ ATM ก็แบบอธิษฐานว่าขอหลวงพ่อพานช่วยให้มีเงินกลับขึ้นมาแล้วกันอย
0: ่
1: างเงี้ยเหมือนแบบกดปุ๊บอีกหนึ่งชั่วโมงมาละโฆษณาไอ้ที่เช่าอ่ะเป็นหลักเพิ่มไปอีกศูนย์อีกสองตัวด้วยเลขเดียวกันด้านหน้า
0: ครับ
1: แต่ถ้าใส่จะมีความร้อนนะฮะถือในมือเนี่ยความร้อนเผาเข้าสู่ตัว
0: ครับครับ
1: อย่างเงี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยบ่อย
0: โอเค
1: ส่วนเสน่ห์ของพระหลวงพ่อพานเนี่ยมีหลากหลายมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าแนวแบบแรไอเทม
0: นี่แหละ
1: คลาสสิกเข้าไปคือแบบมีปลวก
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างองค์นี้เข้ามาให้ดูแบบมีปลวกที่สวยมากเขาลือกันว่าตอนเก็บไว้ในกุฏิอะไรเงี้ยแล้วปลวกทำรัง
0: โอ้ย
1: แล้วปลวกเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลได
0: ้นี่คือธรรมชาติสร้าง
1: ธรรมชาติสร้างถ้าเปรียบเป็นงานศิลปะก็คล้ายๆงานแบบimpressionist แบบงานจุดๆๆสี
0: ข้างหลังเนี่ยไม่ได้เต็มด้วยนะ
1: ข้างหลังไม่ได้เต็ม
0: เป็นลักษณะแบบขึ้นไปแบบแต่ข้างหน้าเนี่ยเต็มแล้วถูกวางไว้แบบเป๊ะมาก
1: ใช่อันนี้คือแบบปลวกที่สวยมากที่เขาเรียกว่าซึ้งอีกอย่างนึงคือการส่องแบบคราบปลวกของหลวงพ่อพานรุ่นไหนมีคราบปลวกขึ้นเนี่ยถือว่าว้าวเลยอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของภาพผง
0: ครับ
1: รุ่นต่อไปที่ผมประทับใจมาก
0: ครับ
1: รุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่เขาเรียกพิมพ์ขนมปังชื่อเล่น
0: พระสมเด็จพิมพ์ขนมปังโอ้สวยโอ้ยสวยเนื้อนี่ยังกับสมเด็จเลยนะครับ
1: รุ่นนี้จะพิเศษมากคือพอไปส่องเนื้อนะครับถ้ามีรอยปริเนี่ยด้านในเนื้อเนี่ยจะเห็นเป็นว่านเลยหนึกนุ่มอ่ะองค์นี้ถือว่าสวยมาก
0: สวยมาก
1: ถ้าส่องดีๆจะมีความเป็นกระแจจะมีเนื้อว่านเป็นใหญ่ๆๆๆรุ่นนี้ก็คือรุ่นหูใบสี
0: ครับคำว่ากระแจคุณผู้ชมอารมณ์คล้าย

0: เอ๊ะ
1: เหมือนคนปรับแป้งสงกรานต
0: ์ปรับแป้งเปียกๆใช่
1: น่าจะ2494ประมาณเนี้ยให้ดูพิมพ์นี้บ้างหูใบสีกลาง
0: อันนี้พิมพ์
1: ยังมีเนื้อความแบบเนื้อจัด
0: เออเนื้อจัด
1: ลองดูองค์นี้องค์นี้ถือว่าสวยมาก
0: ผมส่องเข้าไปตามโซกแขนตามขาตามอะไรต่างๆจะมีฝุ่น
1: ใช่
0: เต็มเลยอะเต็มมันเหมือนคราบหิ้งอะ
1: คราบหิ้งแล้วมีใยๆบางๆเนี่ย
0: อ่ะมาเหรียญกันบ้าง
1: ถ้าเหรียญเนี่ย
0: ทำไมต้องเหรียญใช้ขนาดนี้ทำไมนิดเหรียญ
1: พันเนี่ยไอ้ที่พิสดารส่วนตัวมากเลยผมไปหลงไหลแบบหัวปักหัวปั๊มที่คล่องที่สุดก็คือเหรียญรุ่นแรก
0: อันนี้เหรียญรุ่นแรกเหรอครับ
1: ซึ่งผมไม่เคยสนใจเลยช่วงแรก
0: ครับ
1: ผมรู้สึกว่ามันแพง
0: ครับ
1: เอื้อม
0: อ
1: ยู่วันดีคืนดีก็มีคนมาลงเหรียญแบบสึกๆเฮ้ยมันสวยอ่ะมันเหมือนเป็นภาพวาดอ่ะที่สำคัญคือราคาไม่ได้แพงมากเอามาไว้ฝึกในการส่องพระ
0: เอ้าแต่ว่าจะดูยังไงในเมื่อสึกไปหมดแล้วตำหนิก็ต้องไป
1: ผมก็มาดูขอบข้างมันจะมีเป็นตุ่มๆอะไรก็ว่าไปขอบข้างอีกจุดหนึ่งคือก็ด้านล่างเนี้ยมันจะเป็นแบบจุดที่มันมีเสน่ห์เขาเรียกว่าจุดจ่ายเงินเลย
0: จุดตายจุดจ่ายเงิน
1: อันนี้คือเหรียญสวย
0: ถ้ารุ่นแรกสวยๆต้องเท่าไหร่ครับ
1: 7-80,000 ถ้าสวยๆไปสักเป็นแสนเหมือนกันเหรียญสวยๆผมกลับเฉย
0: ๆแต่ถ้าเจอสึกๆเนี่ยเอาเลย
1: ราคาสูงแต่ถ้าสึกๆนี่พูดแล้วเดี๋ยวเซียนในสายจะขยับราคาอีกแบบนึงเสน่ห์ก็คือเหรียญหล่ออ
0: ันนี้เหรียญหล่อนี่เป็นเนื้ออะไรคร
1: ับ เสน่ห์ของเนื้อโลหะผสมส่วนนึงก็คือเอามาจากตะกรุดหลวงพ่อพานเหรียญหล่อเนี่ยคือมันจะมีน้ำทองลอยๆขึ้นมาแล้วก็จะมีแบบแต่ว่าจะหลงเสน่ห์โดยเฉพาะเหรียญหล่อที่เนื้อเป็นสีคล้ายๆสีกากีน้ำตาลกากีน้ำตาลกีวีฮะ
0: ครับ
1: แล้วยังมีน้ำทองลอยๆเนื้อแห่งความคลาสสิกก็จะมีเสน่ห์มากเพราะว่ามันใช้การหล่อไม่ค่อยเหมือนกันทุกองค
0: ์ครับผมติดตรงนั้นติดตรงนี้โลหะ
1: อันนี้เป็นเนื้อเงินเลื้อเงินอันนี้พิเศษมากเพราะว่ามันมีความเป็นน้ำทองกระจายกระจาย
0: ครับ
1: มีความดำดำมีความเป็นวาวๆอย่างเงี้ย
0: ครับอู้อย่างนี้สวย
1: สวยมาก
0: ผมก็ชอบ
1: ยังจับต้องได้อยู่โดยเฉพาะช่วงนี้ก็ยิ่งจับต้องได
0: ้ราคายังไงครับอย่างเงี้ยเนื้อเงินเนี่ย
1: ก็คือหลักหมื่น
0: ผ
1: มว่าไม่น่าจะแตะไปเกินแบบ 3-4 หมื่นนะไม่แตะนั้น
0: อ่ะไปกันต่อครับ
1: เสน่ห์ของหลวงพ่อพานที่หลงไหลในเหรียญรุ่นนี้ผมชอบเป็นพิเศษมากๆเลยตะกรุดคู
0: ่ตะกรุดคู่
1: ที่ไม่ใช่ตะกรุดแต่ว่าเป็นตะกรุดไขว้อ
0: ยู่ด้านหลัง
1: อยู่ด้านหลัง
0: เหรียญ
1: จะมีความเป็นรุ้งหรือความเป็นสนิมที่มันแบบทำออกไซด์อ่ะตรงเนี้ยทำให้พระดูแบบคลาสสิก
0: มีรอยจานด้วย
1: แล้วมันทำกันยากให้มันเป็นอย่างนี
0: ้รอยจานหลงพ่อพานเลยเหรอครับ
1: น่าจะเป็นหลวงพ่ออื่นจานให้
0: ไม่ถึงรอยจานอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วข้างล่างเดี๋ยวนะข้างล่างเป็นหมูเหรอครับ
1: ข้างล่างเป็นหมูเขาบอกว่าหลวงพ่อพานเกิดปีนั้น
0: นะครับ
1: เรื่องอภินิหารอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: มีอยู่ช่วงนึงผมกะจะพอละกับหลวงพ่อพานคือเช่าประมาณนี้นะปรากฏว่าลูกสาวเกิดวันเดียวกันเป๊ะไม่ใช่ว่าแค่วันที่นะวันเดียวกัน
0: จันทร์อังคารเหมือนกันเลย
1: เหมือนกันเป๊ะ
0: แล้วก็วันที่ก็เป๊ะอีก
1: เป๊ะคราวนี้ยิ่งไปสุดตัวเลยเก็บสะสมอะไรเงี้ยฮะ
0: โอ้ครับครับนี่แหละคนเรามันจะมีเรื่องคลิก
1: ซึ่งมันก็น่าแปลกใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็โอ้โหคือหลวงพ่อพานเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยผมว่ามันจะมีความพิเศษในตัวของรุ่นนั้นเอง
0: ครับจากการสะสมมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเป็น10ปีนะครับแก่นแท้ที่แท้จริงที่พี่ต้าได้จากการสะสมพระเครื่องคืออะไร
1: คือผมรู้สึกว่าการสะสมพระเครื่องเนี่ยทำให้เราได้ซึมซับแล้วมาอยู่ในคำสอนของพระ
0: ครับ
1: แขวนพระมากๆก็จะกลัวละเดี๋ยวเกรงใจพระจะไปทำอะไรไม่ดีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็จะทำให้เราฝึกไปอยู่ในทางธรรมที่ดีมาก
0: สุดท้ายพี่ต้าฝากอะไรหน่อยครับว่าคนจะไปติดตามวงพาราดอกช่องทางไหนบ้างติดตามพี่ต้าส่วนตัวช่องทางไหนบ้างครับ
1: ก็พาราดอกเนี่ยก็เสิร์ชได้พาราดอกไทยแลนด
0: ์ครับเห็นมีรายการที่ทำร่วมกันกับดร.รอบทิศ
1: ก็เลยมีโกสกูรู
0: อ
1: ันนี้สำหรับคนแบบสายคลีนเลย
0: ครับ
1: สนใจเรื่องผีชอบเรื่องธรรมะชอบเรื่องพุทธศาสนา
0: ครับ
1: ไปทางนั้นได
0: ้ครับผมจะมีโปรเจกต์อะไรเร็วๆนี
1: ้โปรเจกต์ในฝันก็คืออยากจะ ทำหนังสือรวบรวมพระเครื่อง

0: ครับของหลวงปู่ดูซึ่งพูดไปก็เขินตัวเองเพราะพูดทุกรายการเลยแต่ยังทำไม่เสร็จสักที
1: ครับ
0: คืออยากจะทำบุญแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้มันสะใจตัวเองก็เลยแบบทำแต่สิ่งที่เราชอบคือสนใจพระเครื่องแล้วก็ชอบหนังสือ
1: ครับ
0: ก็เลยอยากจะทำอันนี้คือโปรเจกต์ในฝัน
1: ก็รอติดตามนะครับนี่คืออีกแง่มุมนะครับของพี่ต้าพาราดอกนะครับ
0: ครับ
1: การเป็นนักสะสมพระเครื่องเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ต้าต้องติดภารกิจวันนี้เดี๋ยวต้องไปเล่นคอนเสิร์ตนะคร
0: ับ
1: แนะนำให้ไปที่ไหนดีครับในกรุงเทพ
0: เป็นพระพิฆเนศ
1: ครับ
0: ตรงเซ็นทรัลเวิร
1: ์
0: นะ
1: ครับ
0: ศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีพระตรีมูรติ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เรื่องแบบนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะเรื่องความรักอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อยากจะแนะนำว่าลองไปไหว้พระพิฆเนศดูนะครับ
1: โอเคครับได้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเซ็นพามูนะครับเดี๋ยวผมนะจะไปกราบพระพิฆเนศแล้วก็พระตรีมูรติไปขอเรื่องความสำเร็จไปขอเรื่องความรักนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพี่ต้าครับ
0: ขอบค
1: ุณมากนะครับเป็นเกียรติกับการเดินเซ็นมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ช่วงหน้าครับเดี๋ยวไปไหว้พระพิฆเนศนะครับที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กันครับ
2: วูดดี้ชลบุรีรับเช่าพระเครื่องมาตรฐานสากลวงการนิยมทุกประเภททุกสายมีบริการไปพบถึงบ้านด้วยมาตรฐานราคาที่เป็นธรรมซื่อสัตย์และรับผิดชอบหรือจะมาพบที่ร้านพิกัดหมู่บ้านเดอะคันที่เมืองใหม่จังหวัดชลบุรีหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเบอร์โทรศัพท์0923131331 line@@3333a หรือเพจพระลิสซิ่งชลบุรีถ้าคุณมีพระแท้วูดดี้ชลบุรีคนนี้ช่วยคุณได้แน่นอน
3: การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะอยู่ใจกลางเมืองเลยก็จะมีเทพอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ถึง2องค์ด้วยกัน1เลยก็คือพระตรีมูรติซึ่งคนจะนิยมมาขอพรในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็อีก1ก็คือเทพแห่งความสำเร็จครับองค์พระพิฆเนศ
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adsai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
1: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
2: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
4: Happy Birthday to you
5: Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน

0: ซียนพามูวันนี้นะครับฉายเดี่ยวเลยเพราะว่าคุณต้าพาราดอกนะครับไม่สามารถที่จะนำผมมาที่นี่ได้นะแต่ว่าได้แนะนำว่าถ้าอยากจะมูอยากจะขอพรเรื่องของความสำเร็จให้มาที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะอยู่ใจกลางเมืองเลยก็จะมีเทพอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ถึง2องค์ด้วยกันหนึ่งเลยก็คือพระตรีมูรติซึ่งคนจะนิยมมาขอพรในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเทพแห่งความสำเร็จครับองค์พระพิฆเนศวันนี้พี่ต้าพาเราบอกว่าถ้ามีเวลาว่างๆเนี่ยพี่ต้ามักจะมาขอพรพระพิฆเนศเวลาขอพรพระพิฆเนศนะครับก็จะได้รับความสำเร็จคนอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยก็จะมีความเคารพแล้วก็ศรัทธาพระพิฆเนศเป็นอย่างมากนะครับเรียกว่าคนวงการบันเทิงส่วนใหญ่มักจะมาขอความสำเร็จขอเรื่องงานขอให้แคล้วคลาดขอให้ปลอดภัยจากองค์พระพิฆเนศเป็นส่วนใหญ่แล้ววันนี้นะครับผมก็จะนำทุกท่านนะครับมาที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับเพื่อมาขอพรพระพิฆเนศแล้วก็พระตรีมูรติกันครับตามมาเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาขอพรนะครับเริ่มกันที่พระพิฆเนศนะครับขอพรเรื่องความสำเร็จกันว่ากันว่าพระพิฆเนศเนี่ยถ้าจะมาขอพรท่านนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจแล้วก็พูดชื่อนามสกุลขอพรในสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะได้โดยรวมๆก็คือขอพรในเรื่องของความสำเร็จนั่นเองเรียกว่าอยากสำเร็จเรื่องอะไรทั้งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพก็ขอพระพิฆเนศได้ถ้าเรามาขอพระพิฆเนศที่นี่นะครับก็จะมีธูปจะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ดอกก็จะมีดอกไม้สีสดส่วนมากที่นี่จะใช้เป็นดอกดาวเรืองนมธัญพืชก็สามารถนำมาถวายหรือแม้กระทั่งผลไม้ที่มีรสหวานก็สามารถนำมาถวายพระพิฆเนศได้โหตุยาวะชีวังพระตรีมูรติขอโชคขอลาภขอความรักขอความร่ำรวยไม่ว่าจะคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาตั้งใจมุ่งมากปรารถนาด้วยเถิดสาธุสาธุวันนี้ได้มากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองนั่นก็คือพระพิฆเนศแล้วก็พระตรีมูรตินะครับซึ่งอยู่บริเวณนะครับด้านหน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เรียกว่าสายมูท่านไหนนะครับที่อยากจะมากราบทั้งพระพิฆเนศแล้วก็พระตรีมูรติเนี่ยสามารถเดินทางมาสะดวกมากๆนะครับอยู่ใจกลางเมืองจะมา BTS ก็ได้จะมารถโดยสารประจำทางหรือจะเป็นแท็กซี่ก็ได้หรือจะรถส่วนตัวก็ได้สะดวกมากๆครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าพระพิฆเนศแล้วก็พระตรีมูรติที่นี่เนี่ยหลังจากได้สร้างขึ้นมาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างประเทศนะครับเดินทางมาที่นี่ไม่ขาดสายเรียกว่าสร้างมาแล้วทำให้ที่แห่งนี้เนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประสบความสำเร็จประชาชนนะครับจากทั่วโลกนะครับเมื่อรู้ข่าวนะครับก็มาขอพรกันที่นี่แล้วก็สำเร็จกันอย่างมากมายวันนี้นะครับผมเลยอาสานะครับจากคำแนะนำของคุณต้าพาราดอกมากราบไหว้ขอพรที่นี่ก็เลยตามมาแล้วก็วันนี้ก็ได้มากราบขอพรแล้วก็ขอพรนั้นนะครับส่งไปถึงทุกท่านด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาขอพรทั้งพระพิฆเนศแล้วก็พระตรีมูรตินะครับมาขอพระพิฆเนศเรื่องความสำเร็จแล้วก็มาขอพระตรีมูรติในเรื่องของความรักนะครับวันนี้นะครับเวลาของรายการเดอะเซียนออนทีวีก็หมดลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
3: โจมตีด้วย
2: ใช่ค่ะ
4: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
5: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
6: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
7: นี่เหรอ
6: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
1: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
8: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ด The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
4: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
3: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
7: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 น.เป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30อัปเดตกระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดNews พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 9:00 ตรงช่อง9กด30
9: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลา14:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม26สิงหาคมนี้เมื่อมรดกทางธุรกิจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศึกแห่งสายเลือดคนหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมส่วนอีกคนคอยขัดขวางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและเงินทอง
10: ฉันเชื่อว่าทำธุรกิจการพนันขัดต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของชิวซึ
11: ชาร์ลอต
9: พบกับความเข้มข้นดุเดือดเชือดเฉือนหักหลังกันอย่างเลือดเย็นของตระกูลเศรษฐีในซีรีส์เล่ร้ายมรดกเลือดวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 น.ทางช่อง9กด30
12: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B-Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
13: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริง
14: เขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
15: ทุกคนแข่งกัน
16: คอมเมิร์ซ
15: เขาจะช่วยเรามาก
16: ๆเขาคิดครบลูปอะฮะ
17: ขนาดนั้นครับ
13: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
18: เหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้น ผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
11: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเงี้ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
16: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
17: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา14นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะแม้เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผ่านมากว่า2วันแล้วแต่ใต้ซากอาคารที่ทรุดตัวลงมายังมีความร้อนสะสมและพบควันลอยขึ้นเป็นระยะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงฉีดน้ำระบายความร้อนอย่างต่อเนื่องพบจุดความร้อนสะสมใต้คานเหล็กเจ้าหน้าที่เตรียมนำเครื่องจักรกลหนักเข้าเปิดทางเพื่อดับไฟที่ยังคุกรุ่นคาดควบคุมได้ทั้งหมดภายใน 1-2 วันทำให้ขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบภายในอาคารและประเมินความเสียหายได้ส่วนผลตรวจสภาพอากาศรอบพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติไม่พบก๊าซพิษฝุ่น PM 2.5 ลดลงในระดับปลอดภัยพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ยืนยันไม่พบเบาะแสการลอบวางเพลิงไล่ที่จากการสอบปากคำพยานและผู้เสียหายเกือบ100ปากให้การตรงกันว่าเห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาจากโซนกลางก่อนไฟลุกลามอย่างเร็วพร้อมกันนี้ได้จัดกำลังตำรวจตรึงพื้นที่24ชั่วโมงป้องกันโจรซ้ำเติมและปิดถนนวรจักรต่ออีก1วันทั้งนี้คาดว่าทีมพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้ร่วมกับกทม.ในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาวันนี้ชาวบ้านในอำเภอนูวโกดหรือนวโกดของเนปาลหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลสีจ้างหรือทิเบตของจีนเมื่อวันพุธพากันอพยพไปรวมตัวกันบนพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นหวั่นเกิดน้ำหลากและดินถล่มซ้ำรอยขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลได้กลับมาปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอีกครั้งเมื่อวันเสาร์หลังต้องระงับไปชั่วคราวจากปัญหาสภาพอากาศทีมกู้ภัยของเนปาลและจีนกำลังระดมค้นหาผู้สูญหายเกือบ 3,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในเนปาลและมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยหลายร้อยคนมีผู้เสียชีวิต1คนและช่วยเหลือได้ทัน6คนหลังเกิดพายุและคลื่นทะเลรุนแรงทำให้เรือ3ลำกระแทกกับโขดหินก่อนจมลงทะเลนอกชายฝั่งของสาธารณรัฐไซปรัสในภูมิภาคทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเมื่อวานนี้เหตุเกิดขึ้นขณะมีฝนตกหนักกระแสลมกระโชกแรงและยังเกิดน้ำท่วมถนนดินถล่มต้นไม้หักโค่นบนเกาะไซปรัสด้วยขณะที่ภาพจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่บันทึกไว้แสดงให้เห็นนาทีที่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยได้นำตัวชายคนหนึ่งขึ้นมาจากทะเลในสภาพหมดสติบริเวณแหลมเกลโกทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้วเทนนิส ATP ทัวร์รายการวินสตันเซแลมโอเพ่นที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอีกนาซิโอบูเซนักหวดวัย22ปีมือ36ของโลกจากเปรูใช้เวลา1ชั่วโมง13นาทีพลิกหวดเอาชนะอาร์เธอร์เฟรี่มือวางอันดับ4ของรายการจากสหราชอาณาจักร2-0เซต6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการที่2ของเขาในปีนี้ต่อจากรายการระดับ ATP 500ที่เมืองฮัมบูร์กสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายชาวเปรูในรอบ22ปีที่คว้าแชมป์ระดับ ATP ทัวร์บนคอร์ตฮาร์ดและยังเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการนี้ด้วยรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งเวลา15นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ

0: กหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: มนุษย์เรานี้ควรจะมีการให้ต่อกันบ้างอย่างน้อยก็ให้เวลาสดับตรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นไม่ใช่จะงกงกเงินๆละโมบหาแต่ความสุขกอบโกยหาโชคลาภสู่ตนเองโดยไม่นึกถึงผู้อื่นเมื่อเราไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเราจะมีความสุขยั่งยืนได้อย่างไรพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ทางนี้
2: พอทางนี้นะครับ
1: ฮามาก็ฮาเลย
2: ต้องฮาต้องฮาว่าสัปดาห์ที่แล้วมาตรฐานสูงไง
1: ตั้งมาตรฐานไว้สูงมาก
2: มาตรฐานไว้สูง
1: สมยศใดย้อยก็เลยต้องบอกว่าผมหลีกทางให้คุณ
2: เพราะว่าฮาเหลือเกินฮะได้ข่าว
1: ฮาเกินไปด้วย
2: ครับผมเกินไปนิดนึงฮะ
1: ครับวันนี้ผมสงสารวันนี้อย่างนะครับมารับหน้าที่นะครับจะเป็นแขกประจำแล้ว
2: เป็นแขกประจำตลอดไป
1: ตลอดไปตลอดทุกสัปดาห์เลย
2: ครับ
1: นะครับอยู่กับคุณป๊อปฟิลิป
2: พลพัทรพลฮะ
1: วิริพลอีกคนนึง
2: อีกคนนึงครับพี
1: ่มุกอยากจะ
2: หาอีกแล้วหาอีกแล้วโอ้โหครับผมก็กลับมาสู่รายการเล่นนอกเกมอีกหนึ่งสัปดาห์นะฮะก็เราจะเอาเรื่องราวที่ไม่ใช่ผลการแข่งขันนะเป็นเรื่องราวนอกเกมในกีฬาโลกเลยนะฮะเอามาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับ
1: สีสันในช่วงบ่ายๆวันอาทิตย์แบบนี
2: ้
1: กำลังกินข้าวอยู่นะครับกินฟังเราไปดูเราไปด้วยห้าไง
2: ต้องระวังนะ
1: ระวังนะสำลักออกมาสมัครออกมาไม่ได้นะ
2: สำลักเพราะว่าฮา
1: เล่นอะไรกัน
2: สำลักว่าเล่นอะไรกันวันนี้มันคิดไม่ถึงเลย
1: นะอ่ะช่วงแรกเรายังไงฮะจังหวะไหนฮะ
2: จังหวะของฟุตบอลกันหน่อย
1: ครับผม
2: อ้าวก็เป็นเรื่องราวในเกมนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในนอกเกมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นลีลาที่แหมเข้ากับคอนเซปต์ของช่วงรายการจังหวะโลกจำ
1: ครับ
2: เป็นไงเราไปดูกันครับ
1: ยิงธรรมดาโลกประจำต้องยิงแบบนี้นะนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐครับที่สนามเพย์พาวพาร์คในรัฐแคลิฟอร์เนียครับเกมที่มินิสตายูไนเต็ดนะครับบุกถล่มซานโฮเซเอิร์ธเควก5-1ครับพร้อมหยุดสถิติไม่ชนะใครติดต่อกัน9นัดไฮไลท์นาทีที่10ครับเมื่อฮัวกินเปโรราได้บอลบริเวณมุมกรอบ
2: เมื่อสักครู่เห็นแล้ว
1: ฝั่งซ้ายครับก่อนหันหลังให้กับประตูนะแล้วใช้ท่านะครับท่าไฟ
2: ไข่ครับผม
1: ไข่ออกขวาไปนะครับหรือว่าถ้าราโบน่า
2: เ
1: นี่ยดูเนี่ยดูฮะนี่ฮะนี่ฮะเข้ามาในกรอบเขตโทษนะนี่ต่อยกันมาแล้วปั๊บนี่มีไข่มีไข่
2: คือวิ่งเลยบอลไปแล้วไม่ใช่ปัญหาฮะ
1: ครับ
2: คือเปเรร่าแกก็พลิกกลับมาแล้วใช้จังหวะให้น้อยที่สุด
1: เป็นไงเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามชนิดที่ผู้เล่นประตูนะครับได้แค่ตะลึงตะลึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงเนี่ยงงแล้วนี่สวยงามไหม
2: ผมกำลังจะไปต่อคุณก็วกกลับมา
1: พอแล้วเป็นไงก็มีเควินเยโบอานะยิงคนเดียว2ประตูให้มินิสตานะครับคว้าชัยไปอย่างขาดลอยนะครับแต่ที่เขาจดจำก็คือลูกนี้ฮะลูกเขาเรียกว่าราโบน่
2: า
1: หรือว่าลูกไข่นะฮะของทางโพอินเปรร่า
2: ผมขอส่งพี่ตุ๊กปีพงพี่อ่อนเข้าประกวด
1: โอ้พี่ตุ๊กเด็กก่อนเนี่ยไปยกพี่อ่อนตุ๊กปีพงพี่อ่อนต้องมีลูกไข
2: ่ใช่
1: เหมือนกันเลย
2: เหมือนกันเลย
1: อันนี้เขาเกิดพี่ตุ๊กเนี่ยเกิดเรือไปนิด
2: ครับผมอุ้ยไม่นิดนะฮะผมว่ากะลีทายมานานแล้วเหมือนกัน
1: แต่ว่ายังดูหล่ออยู
2: ่โอ้โหยังหล่อ
1: ดูเท่
2: ยังเท่ยังหนุ่มยังแน่นอยู
1: ่พี่ตุ๊กปีพงพี่อ่อน
2: ครับ
1: สุดยอดตำนานนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยคุณทันไหม
2: ผมไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันนะ
2: ครับ
1: ครับแต่ก่อนเนี่ยปีพงพี่อ่อนเนี่ยดังมาก
2: ใช
1: ่ดังพอๆกับเจชนาทิปยุคนี้
2: ก็เทียบเท่ากันได้เลย
1: เทียบเท่าได้เลยนะ
2: ครับ
1: ครับผมคุณไม่ทันเหรอ
2: ไม่ทันไม่ทัน
1: ทำไมพี่ทัน
2: เพราะเอ้าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: ชะลอหกขจรอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะครับป
2: ี
1: พงผิวอ่อนแผ่รถพ่วงจันทร
2: ์โอ้โห
1: สมศักดิ์คำมณียุคก่อน
2: โอ้โหแผ่รถพ่วงจันทร์นี่คุณพ่อของ
1: คุณนิว
2: ธิติพันธ์พ่วงจันทร์
1: ธิติพันธ์พ่วงจันทร์ไงสมัยก่อนนะ
2: ครับ
1: นะครับอ้าวนั่นคือจังหวะโลกจำนะ
2: จังหวะแรก
1: ต้องยิงแบบนี้นะ
2: ต้องยิงแบบนี
1: ้ครับ
2: ผมโลกถึงจะจดจำนะฮะก็ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ก็น่าติดตามนะเพราะว่านักเตะดังๆหลายคนก็ใบขาแข้ง
1: เลโอนีลเมสซี่ไงนะครับมีล่าสุดก็เป็นคาซิเมโร่ที่ย้ายไปอยู่อินเตอร์ไมอามี
2: ่ครับ
1: นะครับ
2: ซอนเทอร์มินไง
1: อ๋อโอปาซอนอยู่กับ LA FC โอปาซอนเทอร์มินนะครับเฮ้ยบอลไทยบอลอเมริกาคุณก็ได
2: ้ได
1: ้ครับ
2: ครับแต่ว่าจังหวะโลกจำต่อไป
1: ครับผม
2: ก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีกีฬาที่เกี่ยวกับม้าเป็นการวิ่งวนรอบแล้วก็ใหนักกีฬาเนี่ยขึ้นไปแสดงท่าผาดโผนเป็น
1: คู่ท่าเหมือนกีฬาสติกนะ
2: แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันว่าเป็นม้าลากเลื่อน
1: อ๋อม้า4ตัวในการแข่งขัน FEI World 4 in Hand Driving Championship ที่เมืองอัลโคประเทศเยอรมนีครับก็หลังจากจบการแข่งขันวันที่2ในประเภทมาราธอนนะBoss Excel ครับแชมป์เก่าชาวออสเตรเลียพร้อมทีมม้าทั้ง4ตัวต้องใช้ทีมม้านะ
2: ครับ
1: โชว์ความแข็งแกร่งและสม่ำเสมอครับและแม้ว่าจะไม่ได้ทำเวลาเร็วสุดนะแต่ตลอดอุปสรรคสุดท้ายนะครับทั้ง8จุดเขาไม่เคยหลุดจาก7ดับแรกเลยก่อนจบการแข่งขันด้วยคะแนนรวมนะ 142.34 คะแนน ขึ้นนำประเภทบุคคลหลังจบรอบมาราธอนเนี่ยเขาจะมีวิ่งเป็นออกม้า4ตัวนะ
2: คือเป็นการแข่งขันที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักนะแต่ว่าโหก็เป็นระดับชิงแชมป์โลกเลยก็ไม่ธรรมดานะครับ
1: ใช่ฮะ
2: อันดับ2เนี่ยเป็นทางด้านของดรีเดอะคริกนะครับเป็นนักขับชาวเบลเยียมนะฮะทำคะแนนไป 147.72 คะแนนนะฮะขณะที่เชสเตอร์เวเบอร์นะฮะจากสหรัฐอเมริกานะก็มาอยู่อันดับที่3ด้วยคะแนน 149.61 คะแนนคะแนนเนี่ยจะสังเกตว่าใครทำได้ต่ำจะอยู่ในอันดับที่สูงกว่า
1: ใช่ถามใช้เวลาน้อยแล้วก็มี8จุดมี8ก็เรียกว่า8อุปสรรคกันเนาะ
2: ครับ
1: ประเภททีมเนี่ยออสเตรเลียนะครับที่มีนักขับเพียง2คนได้แก่บอยเอ็กเซลนี่แหละฮะจากออสเตรเลียและทอฟานเดินเบิร์ดนะครับก็ทำงานรวมกันได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นนำที่ 308.06 นะครับเนี่ยถ้าอันดับ2นะนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นเบลเยียมนะครับก็แข่งขันวันที่23สิงหาคมเนี่ยเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับในประเภทคอนที่นักขับต้องคุมรถม้าผ่านแนวรวยให้เร็วและมันยังที่สุดนะ
2: ครับ
1: เรียกว่ามาถึงจุดนี้แค่แรงม้าอย่างเดียวไม่พอแต่คนบังคับต้องนิ่งด้วยเป็นไง
2: คือต้องใช้ความสามัคคีกันระหว่างคนที่อยู่บน
1: ใช่อ
2: ุปกรณ์ลากเลื่อนนะแล้วก
1: ็
2: คนบังคับม้ารวมไปถึงม้า4ตัวด้วยกันวิ่ง
1: ครับ
2: บางทีม้าควบคุมม้าตัวเดียวอย่างที่เราเห็นในกีฬาการแข่งขันมากกับกีฬาทั่วๆไปนะการบังคับม้าศิลปะ
1: บังคับม้าผ่านอุปสรรคการ
2: ข้ามสิ่งกีดขวาง
1: ข้ามเครื่องกีดขวางศิลปะบังคับม้ายากนะม้าสี่ตัว
2: ม้าสี่ตัว
1: โอ้โหนี
2: ่ข้ามอุปสรรคต่างๆ
1: ลำบากนะ
2: เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะฮะ
1: โอ้เหมือนเอ๋เหมือนยุคก่อนตอนที่แบบม้าแล้วก็มีลากเลื่อนแบบนี้นะ
2: ใช
1: ่ม้าประกิตสีดำถ้าม้าอะไรสีแดงอะ
2: ม้าอะไรฮะ
1: ม้าเขือเทศเป็นไงฮะม้าเขือเทศ
2: ไอ้อันนี้ได้ม้าอะไรสีแดง
1: เนี่ยกำลังกินข้าวอยู่ม้าอะไรสีแดงเอ้ยม้าอะไรวะครับผมม้าเขือเทศนะ
2: ติดคอเลย
1: ติดคอเลย
2: เ
1: ป็นอะไรกัน
2: อ่ะ
1: นะครับ
2: ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่เป็นระดับชิงแชมป์โลกนะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพกันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปฮะมันก็ยังไม่ได้อยู่ในมันคำกีฬาใหญ่ๆนะแต่ว่าก็เป็นการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกก็แสดงว่ามีคนเล่นจำนวนหนึ่งแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ก็จะเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเขาจะมีลายกลุ่มแล้วเขาอ่ะ
2: ครับ
1: แต่ก็จะมีเขานัดกัน
2: แข่งม้านี่ก็พิมพ์ลายกลุ่มอ่ะจะแข่งม้า
1: ไม่ใช่ก็นัดกันเหมือนวิ่งอะไรอย่างเงี้ย
2: ลาย
1: กล
2: ุ่
1: มกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช
2: ่ครับ
1: นะครับเอ้ามาเมื่อกี้เราย้อนกลับไปที่ฟุตบอลแต่อันนี้เป็นฟุตบอลย้อนยุคเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อฟุตบอลโลกนะครับปี1986
2: ใครๆก็รู้จัก
1: รอบ8ทีมสุดท้าย
2: ครับ
1: ระหว่างอังกฤษนะครับลงสนามเจอกับอาร์เจนตินานะครับที่มีตอนนั้นเป็นเจ้าหนุ่มสันก็คือเดียโก้อาร์มานโดมาโดราน่านะครับประตูแรกก็เป็นข้อถกเถียงนะครับว่าลูกนั้นยังไงฮะเพราะว่าเดียโก้มาโดราน่าซึ่งไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าเขาใช้มือซ้ายเนี่ยชกบอล นะครับ
2: แล้วก็
1: เหนือปีเตอร์ชิลตันประตูของทีมชาติอังกฤษ
2: บอลก็กระดุกข้าม
1: เข้าไป1ต่อ0ประตู2โกออฟซิจิลี่เนี่ยได้ให้เขาลากบอลผ่าน 4-5 คนของเด็ดเข้าไปแต่ว่าลูกแรกเนี่ยปรากฏว่าแฮดออฟกอนฮะ

0: ครับเขามีประเด็นนะ
1: ครับ
0: เขาขายได้นะบินประมูลนะ
1: หุ้ยก็
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เสื้อของมาราโดน่าในแ
0: ม
1: ตช์นั้นเลยนะก็ประมูลกันไปหลายหลักร้อยล้านพันล้าน
0: ครับ
1: มาคราวนี้เนี่ยผมบอกว่ายิ่งเป็นไฮไลท์กว่าเสื้ออีก
0: เพราะว่าเป็นลูกฟุตบอล
1: ลูกนั้นเลย
0: ลูกนั้นแหละฮะลูกที่มาราโดน่านะครับชกบอลนะครับก็คือใช้มือซ้ายชกบอลเหนือปีเตอร์ชิตันและทำให้อาร์เจนตินานำก่อน1-0นะครับล่าสุดนะครับลูกฟุตบอลลูกดังกล่าวนะครับถูกไปประมูลขายในสหรัฐอเมริกานะครับราคาสูงถึง 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ100ล้านบาทครับรู้นี่นะคุณผู้ชมฮะ
1: โอ้โหนี่ลูกนี้เลยเป็นไง
0: เป็นไง
1: Official World Cup Ball นะ
0: ครับซึ่งหลังจากจบเกมนะครับนี่มีแอสเตกานะครับก็เป็นชื่อสนามด้วยก็ที่เม็กซิโกนะครับซึ่งเดียโก้มาราโดน่าครับหลังจากที่จบการแข่งขันเจ้าตัวนะครับก็ได้มีการบอกว่าลูกนั้นนะครับเป็น hand of god หรือว่าหัตถ์พระเจ้าอ่านะครับแม้เจ้าตัวจะไม่ยอมรับแต่สุดท้ายนะครับผมเจ้าตัวก็ตอบแบบเจ็บแสบนะว่าประตูที่อังกฤษชนะเยอรมันตะวันตกนะครับปี1996ที่เจฟเพิร์สเจฟเพิร์สจริงแล้วบอลชนคานและกระแทกบอลลงมาบนเส้นเนี่ยลูกนั้นยังไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะครับก็ยังเป็นข้อถกเถียงเลยว่าบอลข้ามเส้นหรือเปล่าดังนั้นนะครับถ้าเขาจะถูกโจมตีนะครับก็ต้องโจมตีลูกนั้นด้วยเขาบอกมาลูกนั้นนะครับเรียกว่าผ่านมาเท่าไหร่40ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: โปรตัวนี้ก็ยังนะถูกพูดถึงนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่คนเขาพูดถึงมากสุดในวงการฟุตบอลนะครับ
1: ถึงได้บอกว่าเป็นจังหวะโลกจำไง
0: โอ้โห
1: โลกจดจำเอาไปตลอด
0: ครับนี่สายธรรมชาติ
1: สายธรรมชาติอ
0: ายุวัน26ปีตอนนั้นมาโดน่านะครับเก่งมากพาอาร์เจนตินาได้แชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2นะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ก
0: ็ชนะเยอรมันตกนะปีนั้นก็รอบชิงชนะไป3-2ที่สนามแอสเตกา
1: โอ้โห
0: ประเทศเม็กซิโก
1: สุดยอด
0: 86คุณเกิดยังฮะ
1: โอ้ยังครับผมแต่ว่าใกล้ละ
0: ใกล้ละ
1: คือตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่น่าจะกำลังจีบๆกันอยู่
0: อ๋อจีบกันอยู่
1: ครับผมใกล้ละผมเกิด91
0: โทรศัพท์ใช่มั้ยโทรศัพท์คุยกันตามไอ้สวนสาธารณะอะไรพวกนี
1: ้
0: แต่ก่อนจีบกันก็จะโทรศัพท์กันได้แหละไม่มีร้านไม่มีมือถือได้แต่ก่อนนะ
1: โทรตู้หยอดเหรียญอะไรเงี้ย
0: ตู้หยอดเหรียญหรือว่าส่งจดหมาย
1: ใช่
0: ปลอนะครับยิ้มก่อนอ่านเออใส่แป้งร้อยเข้าไปด้วยเอ้ยมีดอกไม้เข้าไปด้วยมีดอกอันจริงๆเอาไปจีบแต่ไปก่อนเนี่ยอ๋อ
1: แล้วพี่ทันจีบแบบนั้นเปล่าแบบ
0: พี่อาจจะทันไอ้หยอดเหรียญ
1: ผมก็ทันใช้หยอดเหรียญเนี่ย
0: หยอดเหรียญหยอดเหรียญ
1: หยอดเหรียญใช้
0: แล้วก็คนข้างหลังก็มาด่าข้างหลังอ่ะ
1: ไม่ได้ยัง
0: เสร็จยังไง
1: เพราะว่าโทรเข้าบ้าน
0: แล้วจะมีการ์ดไงการ์ดโทรศัพท์อ่ะ
1: เออ
0: สมัยก่อนเนี่ยการ์ดขององค์การโทรศัพท์แต่ก่
1: อ
0: นใช่ไหมล่ะจะมีการ์ดแล้วก็มีลวดลายของเขาเออสมัยก่อนเน
1: า
0: ะ
1: คลาสสิกมาก
0: ยุคหรือว่ายุค90
1: ครับ
0: พี่เนี่ยยุค90
1: เหรอ
0: ครับ
1: เอาไม่ได้ต่ำกว่านั้นใช่มั้ย
0: ยุค90
1: ไม่ถูกนะคร
0: ับอันนั้นเบบี้บูมเมอร
1: ์อ๋อผมยุคประมาณ2000
0: ไม่ได้ถามเลย
1: 2000เอา
0: อ่ะจะมาลงจำขั้นต่อไปยอกเออ
1: หักหน้ากูเนี่ยหักหน้า
0: อ่ะนะครับ
1: จังหวะต่อไปเป็นไรฮะ
0: อันนั้นตำนานฟุตบอลนะครับตำนานนักเทนนิสบ้างนะครับก็คือเฟดเอ็กโรเจอร์ฟีเดเรอร์นะครับล่าสุดไปแข่งขันรายการในพิเศษ Exhibition
1: ครับ
0: นะครับในศึก US Open ซึ่งกำลังจะเปิดฉากขึ้นในสัปดาห์หน้าครับโรเจอร์ฟีเดเรอร์เนี่ยนะครับเข้ามาแข่งขันด้วยตีกับเอเดียร์โรดริกเอรอส
1: อดีตคู่ปรับเก่า
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าโรดริกเนี่ยจะแขวนแร็คเก็ตไปก่อน
0: แขวนแร็คเก็ตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เฟเดเรอร์เนี่ยซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากก็คือการที่นะครับที่อาร์เธอร์แอสเตเดียมซึ่งเป็นสนามจัดการแข่งขันในศึกยูเอสโอเพ่นนะที่มหานครนิวยอร์กนะครับได้มีการทำโดรนนะครับขึ้นเหนือสนามนี่ฮะก่อเรียงตัวเป็นภาพของเฟเดเรอร์แล้วก็มีภาพสัญลักษณ์5แชมป์ด้วยเพราะว่าเฟเดเรอร์ได้แชมป์ยูเอสโอเพ่นถึง5สมัยครับจากทั้งหมดที่ได้แชมป์แกรนด์สแลมทั้งหมด20สมัยนะและมีเตะท่าชูถ้วยทั้ง5สมัยครับแล้วก็มีภาพการตีของเฟเดเรอร์ด้วย
1: ใช่ฮะ
0: ท่าตีเฟเดเรอร์ท่าเก่งของเขาก็คือท่าไรซิ่งบอลไรซิ่งบอลนั่นคือบอลยังไม่กระดอนขึ้นมาเลยตีแล้วนี่ที่ว่าไรซิ่งบอลเทนนิสที่ก็ได
1: ้สุดยอดแม
0: ่นี่ฮะ
1: เฟเดเรอร์นี่ก็ต้องบอกว่าแม่สรีระ
0: ยังดียังเก่งอยู่เลย
1: หน้าตานี่ดูยังแบบเหมือนสตาร์ไว้เลยนะ
0: ใช่ฮะก็มีโรดริกมีจอห์นแมคแอนโดรนะครับอเดียกาซี่นะครับที่มาอยู่เคียงข้างกับเฟเดเรอร์ด้วยนะครับก็เหมือนอำลาเฟเดเรอร์นะนะครับก็เป็นแมตช์พิเศษนะครับชนะโรดริกไป6-3นะครับก่อนจับคู่กับแมคแอนโดรชนะคู่ของโรดริกและอากาซี่ไป7-5นะครับ
1: ก็โรเจอร์เฟเดเรอร์นะฮะก็แขวนแร็คเก็ตไปเมื่อปี2000

0: 22นะก็หลายๆคนก็ยังต้องบอกว่าไม่ได้ว่าไม่ได้เรียกว่ากางขาแต่เรียกว่าจริงๆแล้วเฟเดอร์อาจจะยังเล่นได้ต่ออยู
1: ่เล่นได้ต่ออยู่แต่ว่าสภาพร่างกายด้วย
0: สภาพร่างกายแล้วก็การยืนระยะอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าฟอร์มเนี่ยก็ยังดีอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะครองแชมป์ US Open ติดต่อกันถึง5สมัย
1: ครับ
0: แล้วก็การกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็มีเสียงปรบมือต้อนรับจากแฟนๆมากมายเลยครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าโดรนเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถ

0: กลักษณ์มันผ่านไปหมดแล้วตอนนี
1: ้
0: นะครับเอกลักษณ์ก็คือมันผ่านไปตามยุคกันเนาะฟันเดอร์เลอร์ก็ยังดูดีอยู่เลยล็อตดิกตีเห็นว่าเสิร์ฟเอสได้เท่าไหร่134ไมล์ต่อชั่วโมง200กว่า210กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ
1: ยุคนั้นเป็นนักเทนนิสที่ตัวไม่สูงแต่ว่าสามารถเสิร์ฟได้แรง
0: เนี่ยล่าสุดที่ตีกับไอ้ฟันเดอร์เลอร์
1: เป็นผู้เล่นที่มีความสูงส่วนสูงสักหน่อย
0: เซเวเลฟเลยพวกนี้
1: จะเสิร์ฟได้แรง
0: ดีเซเวเลฟนะครับมีใครล่ะหลายคนเคาร์ลอสอัลคาราอะไรพวกนี้
1: ครับ
0: ตัวสูง
1: ตัวอัลคาราไม่สูงเท่าไหร่นะซินเนอร์จะสูงกว่า
0: แต่ว่าเร็วแต่ว่าเร็ว
1: แต่ว่าเร็ว
0: อย่างหน้าสิหักหน้าอีกแล้วเฮ้ยคุณเอาคืนผมเหรอ
1: หักกันไปหักกันมาเนี่ยโอ้ย
0: เทนนิสพิกก็ได
1: ้คุณผู้ชมเขาก็รอดูความฮาอยู่
0: ความฮาอยู่นะ
1: อ้าว
0: นะครับอ้าวไปดูความน่ารักของเจ้ากอร์รองหน่อยนะการ
1: ครับ
0: นะครับปกติเราเห็นเจ้ากอร์รองเนี่ยมาป่วนสนามอะไรเบสบอลบ่อยเนาะ
1: บ่อย
0: มาก
1: เพราะว่าสนามเบสบอลมักจะสร้างอยู่ในใกล้ๆกับทางเรียกว่าอุทยานป่าอะไรเงี้ยอ
0: ะไรพวกนี้เนาะ
1: ใช
0: ่ในปาร์คสวนสาธารณะนะ
1: ใช่
0: นะครับไปชมเลยครับเจ้าสคอร์เรลนี่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
1: โอ้โหภาษาอังกฤษก็ได
0: ้หรือว่าเจ้ากระรอกครับแขกไม่รู้รับด้านรับเชิญหรือเปล่านะครับจู่ๆครับก็มาป่วนในสนามเบสบอลที่ซิตี้ฟิลด์ครับก็ออกมาหาอาหารเย็นนะฮะแต่ดันพาตัวเองไปอยู่บนตะข่ายเหนือสนามในตำแหน่งที่ทั้งสูงและก็หวาดเสียวเป็นอย่างมาก
1: หลังจากเกาะอยู่บนตะข่ายพักใหญ่นะฮะก็นี่ฮะภาพดูเป็นไงฮะกระรอกนี่ก็ค่อยๆไต่หาทางลงนะแล้วก
0: ็
1: ตัดสินใจวิ่งพรวดเข้าไปในสนามเลย
0: ครับ
1: ไม่มีใครคาดคิดนะฮะกลายเป็นผู้เล่นพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของทีมเขาว่างั้น
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้
0: นาราจะเจอในสนามเบสบอลจะเห็นบ่อย
1: เห็นบ่อยฮะ
0: เบสบอลบ่อยมากอาจจะที่บอกไปสนามเขาอยู่ตามสวนสาธารณะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใกล้ๆกับพวกสวนสาธารณะปาร์คอุทยานอะไรเงี้ยฮะก็จะมีกระรอกอาศัยอยู่
0: อาศัยเนาะก็น่ารักดีนะ
1: หลุดเข้ามา
0: ก็ต้องให้เนี่ยเป็นพระเอกของงานก่อนนะครับเป็นแขกไม่ได้รับเชิญถ้าเหมือนบ้านเราก็ฟุตบอลไทยก็มีบ้าง
1: สุนัข
0: จะมีเจ้าตูบ
1: พอจะโดนค่าปรับนะเดี๋ยว
0: อันนี้ก็ปรับนะไม่ได้นะเจ้าตูบนะฝ่ายจัดการต้องดูแลดีๆนะเพราะไทยลีกเดี๋ยวจะเปิดฉากแล้วนะครับในเดือนหน้านะนะครับอ้าวนี่ก็เอาออกเองเหรอ
1: ออกเองฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับก็มาหาอาหารเย็นไง
0: ครับ
1: เข้ามาไม่มีอาหารเลยมีแต่หญ้าแล้วก็ลูกเบสบอล
0: อือโห
1: มี
0: โหนี่ปีนป่ายไปทั่วกันเนาะ
1: ครับ
0: เออส่วนเหมือนกระรอกไงเน
1: า
0: ะ
1: ก้าวก็เป็นกระรอกไง
0: เออสนจริงไว
1: ้ครับ
0: ครับผมนี่น่ารักดีอ๋อออกเองนะ
1: ออกเอง
0: อ๋อออกเองนะ
1: ครับ
0: ครับเอาเลยครับไปที่เกาหลีเหนือ
1: เกาหลีเหนือต้องบอกว่า
0: ประเทศเขาอาจจะปิดนิดนึง
1: ปิดนิดพูดไม่นิดนะฮะปิดเลยฮะปิดเลยครับ
0: ปิดสนิทเลย
1: ปิดสนิทเลยครับผม
0: เปิดอยู่นะ
1: เขาจะรักกันอยู่ไม่กี่ประเทศ
0: เดนิสรอดแมนยังไปหาผู้นำเลยผู้นำคิมยังไปหาเลยเดนิสรอดแมน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยตำนานนักบาสเกตบอลไงนะครับก็
1: ว่าเกาหลีเหนือกับกีฬาเนี่ยต้องบอกว่าก็เก่งนะ
0: เขาจะเก่งยกน้ำหนักโอลิมปิกเกมเอเชียนเกมยกน้ำหนักหญิงเก่งมากโดยเฉพาะรุ่นเล็กเขาจะเก่งผู้หญิงนะเกาหลีเหนือจะเก่งนะครับก็ไปดูนะครับกีฬาเขาก็มีนะ
1: มีก็เวลาจะมีมหกรรมกีฬาอะไรสักอย่างนึงหรือว่าอะไรสักอย่างก็เราจะเห็นภาพเนี่ยเขาก็จะดูแบบจริงจังมาก
0: จริงจังหน่อยคึกคักหน่อยตามสไตล์ของเขาเนาะ
1: สไตล์แบบเหมือนเซ็ตนิดนึงอ่ะ
0: ใช่ฮะก็ไปชมพิธีจุดคบเพลิงการแข่งขันศิลปะการต่อสู้นานาชาติครั้งที่10ที่กรุงเปียงยางนครหลวงของประเทศเกาหลีเหนือครับ
1: ครับ
0: พิธีเริ่มต้นด้วยการจุดไฟจากกระถางคบเพลิงแห่งศิลปะการต่อสู
1: ้
0: ภายในหมู่บ้านกีฬาบนถนนซองชุนก่อส่งมอบคบเพลิงให้กับตัวแทนนักวิ่งเพื่อนำไปใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันที่ประเทศคีกิสถานในช่วงเดือนตุลาคมต่อไปโอ้โหขนาดนั่งยังแบบ
1: เป็นไงเป๊ะมาก
0: เออเป๊ะนะ
1: เขาบอกว่ารียองซอนนะครับประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้นานาชาตินะครับแล้วก็เป็นประธานสหพันธ์เทควันโดนานาชาติด้วยเนี่ยก็กล่าวทูลสุนทรพจน์บริเวณประรำพิธีวินัยพิธีนะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงศิลปะการต่อสู้หลายแขนงเลยนะครับแหมดูเป็นไงฮะทุกอย่างจะดูพร้อมเพรียง
0: โอ้ดูพร้อมเพรียงมีระเบียบแล้วก็แข็งขันนี่ฮะโอ้ดูท่าทางฮะไม่ยิ้มเลย
1: ไม่ยิ้มเลยห้ามยิ้มฮะ
0: ฮะ
1: ครับห้ามยิ้มห้ามยิ้มเปล่า
0: อ๋อเหรออ
1: ืมก็ต้องดูเพื่อความจริงจังไง
0: ใช่ใช่ความจริงจังกันเนาะประเทศเขาเนาะนะครับก็มีการต่อสู้หลายแขนงนะทางเทควันโดวูซูคาราเต้โดยเฉพาะเยาวชนเกาหลีเหนือที่โชว์ความแข็งแรงพร้อมเพรียงและท่าทางที่ดุดันดูเป็นไงท่ามกลางเสียงปรบมือและการโบกธงจากผู้เข้าร่วมงานดูนะเนี่ยเกาหลีเนี่ยเขาถ้าเรื่องระเบียบวินัยเรื่องของวินัยเนี่ยต้องให้เขา
1: ครับ
0: อันนี้ต้องยกให้เขาเลย
1: ใช่ฮะก็ถ้าเกิดว่าพี่เป็นเกาหลีเนี่ยพี่กล้านอกระเบียบวินัยเหรอฮะ
0: โหไม่กล้าเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ตอนบอลโลกไงปี2010อ่ะเห็นว่าแพ้กลับไปก็ต้องโดนมีบทลงโทษนิดหน่อยตอนที่แพ้ขาดลอยตอนนั้นอ่ะบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ

0: เอ้าก็เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA สื่อทางการของเกาหลีเหนือเขาเอามาให้ชาวโลกได้เห็นเลยนะ
1: ครับ
0: ครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของภาพและรายละเอียดได้อย่างอิสระนะฮะเอา
1: เขา
0: ส่งมาเนาะ
1: ครับก็ส่งมาไงก็อย่างที่บอกไปฮะก็อย่างว่าแหละฮะก็เป็นประเทศที่มีเรียกว่าเป็นแนวทางการบริหารประเทศก็แตกต่างกันออกไป
0: คนน่ารักดีนะครับเคยมีละครใช่ไหมละครซีรีส์ของเกาหลี
1: ครับ
0: ที่เป็นทหารที่มาจากเกาหลีเหนือแล้วก็มาเกาหลีใต้นะน่ารักดี
1: น่ารักดีน่ารักดีก็บอกโอ้ยคนไทยชอบดูมาก
0: คิมเอเดบินอะไรบินสักอย่างอ่ะไม่ใช่วอนบินอ่ะ
1: นั่นสักอย่างนะฮะ
0: ที่เขาสองคนเขาแต่งงานกันอ่ะ
1: นางเอกกระโดดร่มลงไปลงที่
0: เกาหลีเหนือ
1: เกาหลีเหนือ
0: น่ารักดีนะเฮ้ยคุณก็ดูอ่ะ
1: ผมดู
0: เฮ้ย
1: ติดเลยติดเลยช่วงนั้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะช่วงนี้นะครับนั่นคือ
1: จังหวะโลกจำ
0: จังหวะโลกจำ
1: ในช่วงแรกของรายการเล่นนอกเกมของเรานะครับแต่ว่าช่วงหน้าฮะในช่วงของกีฬาโลกหลุดก็เรายังมีเรื่องราวของกีฬาที่เกือบจะหลุดโลกมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิม
0: ครับ
1: สำหรับช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
7: ไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
8: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
9: สะดวกช้อป
8: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: ู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับเข้ามาสู่รายการเล่นนอกเกมนะครับในช่วงที่2ของเรากับช่วงกีฬาโลกหลุดนะพี
2: ่ครับ
1: ก็เราจะเอากีฬาที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนจะหลุดโลกไปแล้วเพราะว่ามันก้าวล้ำไปซะเหลือเกิน
2: ก็วันก่อนเรานำเสนอคือมีหุ่นยนต์ใช่ไหม
1: ใช่
2: เหมือนริวสตีลไงจำได้ไหมเป็นหนังอะลิวสติลนะที่ฮิวจ์แจ็คแมนใช่ไหม
1: ครับ
2: ครับผมที่แสดงอะแล้วก็ต่อยมวยอะเขามาต่อยมวยกันแล้วนะ
1: ตอนนี้เนี่ยเหมือนเลยเหมือนจะเกือบจะเหมือนในแต่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นฮิวแมนนอยด์คือเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนลักษณะคนแต่ริวสติลเนี่ยยังเป็นหุ่นยนต์ที่ต้องบังคับโดยคน
2: ครับ
1: แต่คราวนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าป้อนคำสั่ง AI เข้าไปให้ปฏิบัติตามกระทำคำสั่งแบบแทบจะไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องทำตามแบบเรียลไทม์อ่ะป้อนเข้าไปให้ประมวลผลคิดเอง
2: ตาม
1: เ
2: อง2029 Terminator
1: Terminator
2: อ๋อเหรอคือว่า Terminal
1: โอ้โห
2: อ๋อ Terminator
1: ครับ
2: คนหนังของเจคบาร์ตันคนเลงไง
1: เอออ
2: าร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์หรือว่าจะเป็นจริงซะแล้ว
1: โอ้โหแต่ว่าคือมุมนึงเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวล้ำไปโลกเราก็จะได้ก้าวไปข้างหน้านะ
2: ครับ
1: แต่อีกมุมนึงเนี่ยก็โอ้โหต้องบอกว่าคนเราก็หนาวๆเหมือนกันนะเพราะว่าหุ่นยนต์ก็จะเข้ามาแทนที่ในหลายๆอย่างละ
2: หลายๆอย่างแล้วก็ล่าสุดมีการแข่งวิ่งด้วยนะ
1: ใช่
2: เห็นแล้ว
1: เห็นมีเดี๋ยวมีให้ผู้ชมด
2: ูติดตามนะช่วงนี้นะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวไปดูภาพรวมของการแข่งขันเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลกกันก่อนว่าเป็นยังไงจะเหมือนของคนหรือเปล่าไปดูกันครับ
2: ที่ประเทศจีนตัวนี้ผมดูเขาทำนะเขาวิ่งเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมซึ่งหุ่นยนต์ 2,000 ตัวฮะ
1: อ
2: ันนี้ที่ปักกิ่งประเทศจีนครับจัดการแข่งขันนะปักกิ่งโรบอทเกมมากรรมกีฬาสุดล้ำที่รวมหุ่นยนต์กว่า 2,000 ตัว
1: โอ้โห
2: มาประชันความสามารถกันทั้งวิ่งแข่งชกมวยรำไทยเก๊กด้วย
1: รำไทยเก๊กด้วยนะ
2: จนถึงเตะฟุตบอลฮะ
1: คือก็ต้องดูกันที่การแข่งขันวิ่งก่อน
2: ครับ
1: เพราะดูแล้วง่ายที่สุดเป็นไปได้ที่สุดเป็นการแข่งขันวิ่ง400เมตรนะครับเป็นรุ่นหุ่นยนต์ตัวเล็กนะมีความสูงไม่เกิน 1.4 เมตรก็อย่างที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่เนี่ยปรากฏว่าเทียนกงอมนิ04วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 45.66 วินาที

0: ดีนะ
1: ครับ
0: ก็คว้าเหรียญทองไปครองนะครับนี่น่าจะเป็นตัวนี้แหละ
1: อ๋อตัวนี้นะ
0: โอ้
1: เออ
0: ส่วนรุ่นใหญ่ที่เกินสูงเกิน 1.4 เมตรนะครับก็แชมป์ตกเป็นของคุณยนต์ร่วมค่ายอย่างเทียนกงอัลตร้านะการแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เน้นแค่ว่าใครเร็วที่สุดนะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมีหุ่นยนต์ล้มมากมายนี่จะเป็นการแข่งขันนี่ไงมีหุ่นยนต์ล้มอุ๊ย
1: ล้ม
0: เอ้า
1: วิ่งต่อไหมวิ่งต่ออ๋อวิ่งต่อ
0: มีหุ่นยนต์ล้มต้องหยุดการคันแต่ว่าก็เดินออกนอกลู่วิ่งบ้างนะครับก็คนเรียกเสียงฮาให้กับคุณผู้ชมได้ไม่น้อยนะ
1: อยู่ในลู่วิ่งด้วยนะ
0: แต่ว่าขณะเดียวกันนะครับวิศวกรเนี่ยก็ได้ใช้การแข่งขันเป็นการทดสอบการทรงตัวไปด้วยนะครับก็ทดสอบความเสถียรแล้วก็พลังข้อต่อของหุ่นยนต์นะก่อนจะนำไปพัฒนาต่อให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้จริง
1: ส่วนไฮไลท์ที่เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกในปีนี้คือการแข่งขัน
0: นี่
1: ไงชกมวยนะฮะเรนุ่นยักษ์นะรุ่นเฮฟวีเวทครับ
0: โอ้โหนี่
1: หุ่นยนต์แต่ละตัวไม่ได้มาแค่ยืนเป็นเป้านิ่งนะนี่มีทั้งออกหมัดนี่มีบุกมีแอตแทกด้วยล้มแล้วลุกขึ้นมาตั้งการ์ดสู้ต่อด้วยฮะไปง่ายนี่โอ้อมีนะล้มเอาไอ้ทางนี้อยู่ทางนี
0: ้
1: ทางนี้อ้าวล้มไปแล้ว
0: น็อกฮะโดนนับสิบ
1: อ้าวเหรอนับสิบก็แพ้สิ
0: น็อกแล้ว
1: แต่เอ้ยมันจะมีอ๋ออันนี้ลุกขึ้นมาได้นะน
0: ี่ได้อยู่
1: ทางนี้อยู่ทางนี้ทางนี้พอคน
0: ทางนี้สีแดงอยู่ฝั่งนี้เพื่อน
1: สีแดงอยู่ทางนี้อ๋อน่ารักดีนะ
0: ครับ
1: นะครับก็แม้หลายตัวจะออกอาการเซล้มคว่ำหรือระบบหยุดทำงานไปกลางเกมแต่ก็แสดงเห็นถึงพัฒนาการด้านการคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่งนะยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะ
0: ยังไงฮะ
1: มีรำไทยเก๊กด้วยนี่ว้าววอไอนี่
0: ไม่ใช่ฮะอันนั้นอันนั้นมันฉลักทุนนะ
1: ครับมีลำไทยเก๊กด้วย
0: ครับ
1: มีทั้งเตะหมุนตัวกลางอากาศและประคองสมดุลด้วย
0: หมุนตัวกลางอากาศเลยเหรอ
1: เออนี่ไงเห็นไหม
0: อุ้ยแต่ว่าแบบเหมือนคนมากเลยนะ
1: เออนี่ไงเหมือนนะ
0: กรรมการเขานั่งตัดสินอย่างจริงจังมากอ่ะ
1: นี่โอ้ใส่ชุดด้วยนะโอ้เท่นะ
0: เอามีเซ
1: นี่เนิร์กนี่โอ้นี่ดูท่าแรกรำนะฮะนี่ครับอย่ามายุ่งกับฉันนี
0: ่นี
1: ่มุนตัวกากาเป็นไงมีเซโดนตัด 0.5 แบบนี้
0: อ๋อ 0.5
1: ครั้งหน้าเคลื่อนไปครั้งหน้าโดนตัด 0.5
0: กีฬาไทยเก๊กคุณก็ได้อะ
1: ก็ได
0: ้ครับ
1: เออชอบไปดูตัว
0: อ้าว
1: ตามสวนไง
0: มีไทยเก๊ก
1: รุ่นมินิไง
0: กีฬาไทยเก๊ก
1: เออเหรอนี่
0: มีไทยเก๊กไงฮะนี่ไทยเก๊ก
1: อ๋อเสียงเล็กเลยนะ
0: เล็ก
1: อ๋อเล็กไง
0: ครับ
1: มีย้ำอีกย้ำด้วยกลัวไม่ได้ยิน
0: โอ้ไม่ยอมทักอ่ะ
1: เออเหรอ
0: เออนี่ไง
1: เมื่อกี้เนี่ยไอ้นี้ไทยเก๊กเมื่อกี้รุ่นใหญ่ก็ไทยเก๊ก
0: สามแล้วคุณซ้ำ
1: อ๋อซ้ำเหรอเออย้ำไม่หมดเท่านั้นนะ
0: ครับ
1: ครับนอกจากไทยเก๊กแล้วนะครับผมก็มีลงสนามฟุตบอลด้วยนะ
0: โอ้โห
1: มีเตะบอลด้วย
0: เฮ้ยมันจะเกินไปแล้วนี่ไง
1: เนี่ยมีเตะบอลด้วยนี่นะครับอ้าวเฮ้ยบอลนี่ทางไหนเอาเอ้ยนี่น้ำเงินกับแดงใช่ไหม
0: เรายิงยังไง
1: มีไหม
0: เอ้ย
1: เออเรียบร้อยเข้าประตูไปเรียบร้อยเออน่ารักดีนะ
0: คือฟุตบอลในยังไม่เท่าไหร่ผมว่าผมให้ไทยเก๊กมีกระโดดหมุนตัวในสุดยอดเลย
1: เออเนาะ
0: เหมือนคนเลยอ่ะ
1: เออ
0: เออ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ครับ
1: ก็เอาเลยครับก็ไฮไลท์ก็เยอะเนาะนะครับ
0: เรียกว่าก็บอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยยังมีทั้งวิ่งหลงเลนต่อยล้มล้มแล้วลุกไม่ทันอย่างที่เราอํากันเนี่ยว่าหันมาทางนี้หันมาทางนี
1: ้
0: แต่ว่าทุกความผิดพลาดนะครับคือข้อมูลสำคัญ
1: เอาไปแก้ไขพัฒนาต่อไป
0: เหรียญทองไม่ใช่รางวัลที่ใหญ่ที่สุด
1: ครับ
0: เป้าหมายที่แท้จริงก็คือของเราหุ่นยนต์เนี่ยก็คือการได้ออกจากสนามแข่งขันแล้วก้าวขึ้นไปเป็นผู้ช่วยของมนุษย
1: ์
0: ในโลกแห่งความ
1: ในอนาคตนะอาจจะเหมือนไอโรบอทของวิลสมิธสมัยก่อนดูไหม
0: เคยดูเคยดู
1: หนังนี่สุดยอด
0: สุดยอด
1: ครับเอ้ยโยงไปหนังตลอดเลยหนังก็ได้นะ
0: หนังก็ได้เหรอเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเป็นอย่างเนี้ย Pacific Rim
1: อ๋อเพิ่งดูมาคิยิเมะโตโร
0: ่สู้กับไคจู
1: เฮ้ยไคจูแล้วก็ไปหย่อนเน
0: า
1: ะอ๋อเฮ้ยเพิ่งดูมาเมื่อกี
0: ้ดูมาใช่ไหม
1: เออ Pacific Rim โอ้ครับผม
0: หนังผมก็ได้ทำไมครับก็คุณหลังหุ่นยนต์ผมก็เอาบ้างดิ
1: เฮ้ยคุณอย่าบ้าผมดิ
0: ครับ
1: เออเอายังอยู่กับเรื่องของหุ่นยนต์นะ
0: ยังอยู่นะ
1: แต่คราวนี้ไปดูการวิ่ง100เมตรใช่ภาพเดียวจะมีภาพที่นักวิ่งปุ๊บแล้วก็มีเปลลงสนามใช่ไหมมีไหมมีไหม
0: เดี๋ยวลองดูฮะ
1: เฮ้ยดู
0: ในกีฬากรีธาเนี่ยเพราะว่าไฮไลท์ของการแข่งขันกรีธาแบบประเภทลู่เนี่ยก็คือ100เมตร
1: ไฮไลท์นะ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ดูเจ้าบิวพลวัตบุญสอนของเรานะฮะเวอร
0: ์
1: ช
0: ัน
1: หุ่นยนต์นะฮะดูฮะเจ้าสีแดงนะครับวิ่งฮะวิ่งร้อยเมตรครับไปแล้วสับไปแล้วส
0: ับ
1: ไปแล้วสับไปแล้วเข้าไปแล้วชนนะชนชนชนตึงล้มไปแล้วครับ
0: ผมว่าม
1: ีเปลไม่มีเปล
0: วิศวกรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เขียนโปรแกรมให้หยุดวิ่งเหรอฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ต้องเอาเบาะมา
1: อ๋อนี่มันเลย
0: มันเลยไง
1: เออนี่ไงลงเปอันนี้เลยลงเปเป็นไงลงเปลงเปเรียบร้อยลงเปเรียบร้อยโอ้วิ่งเมื่อกี้ชนเลยนะนะครับก็ต่อกันด้วยกระโดดสูงหุ่นยนต์จากทีมเดียวกันนะจากทีมเทียนกงอัลตร้านะครับก็ทำได้ถึง2เมตร 88.43 เมตรนะ
0: โ
1: หโอ้2เมตร 88.43 เซนติเมตรคือด้วยกัน
0: พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับจากผลงานที่ดีที่สุดเมื่อปีก่อนเนี่ยทำได้เพียง95เซนติเมตร
1: โอ้สูงขึ้นนะ
0: โอ้นี่2เมตรกว่านะ
1: และยังสูงกว่าสตีเรโลของมนุษย์2เมตร45เซนติเมตรของฮาเวียร์โซโตมายอร์เนนิกราชาวคิวบาด้วย
0: โอ้โหไม่แปลก
1: มีการแข่งฟุตบอลด้วย
0: นี่ฟุตบอลเมื่อกี้แข่งเป็นทีมใช่ไหมน
1: ี
0: ่เอาหุ่นยนต์ไม่ได้มายิงฟรีคิกอย่างเดียวนะ
1: มีท่าสู้ของโรนัลโดด้วย
0: ยิงเซฟแสดงท่าดีใจที่บอกไปเมื่อกี้เหมือนแปะ
1: ของโรนัลโดท่าสู้นะฮะ
0: เป็นไง
1: ส่วนมีอะไรล่ะนะครับมีชกมวยนะครับโหดูเขาทำนะมีเนี่ยเทมเปอร์ทีนิสด้วย
0: เทมเปอร์ทีน
1: ิสครับ
0: อันนี้เอามาแข่งกับคนเลยนะ
1: เออใช่กับติงหนิงอดีตแชมป์โลกโอลิมปิกของจีนด้วยติงหนิงคนขวานะ
0: ครับ
1: นี่ครับตีกันด้วยนะโอ้โหสุดยอดเนาะ
0: โอ้
1: โหโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วตอนนี้ฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับแล้วก็มีการแข่งขันวิ่ง400เมตรก็สีสันของงานนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่ามีทั้งตัวที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลาประมาณเขาว่า41วินาทีนะและตัวที่วิ่งอ่ะได้มาทันไรนะครับก็ล้มแล้ว
0: กลางสนาม
1: ขี้เกียจ
0: แต่ที่ดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับบอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับขบวนแห่พิธีเปิดอะไรเงี้ยคล้ายๆกับขบวนพาเหรดในการขายกีฬาเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมนี่ดูดิพี
1: ่ครับอ๋อเดินพาเหรด
0: หุ่นทุกตัวทำท่าแล้วก็เดินพร้อมเพียงกัน
1: โอ้โห
0: กองทัพเลย
1: เหมือนกองทัพเลยนะ
0: แม่มีเป็นไง
1: ครับโอ้โหนะฮะก็พูดชมชาวจีนนะครับยอมรับว่าเดิมเคยกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์อาจเข้ามาแทนที่มนุษย
0: ์
1: แต่เมื่อเห็นเทคโนโลยีกำลังพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งนะฮะจึงอยากมาชมความสามารถของหุ่นยนต์ด้วยตัวเองไง
0: เขาบอกว่าแม้ปัจจุบันนะครับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ในขั้นตอนการสาธิตแล้วก็การแสดงแต่ว่าจากที่วันนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยวิ่งเร็วเอ่ยกระโดดสูงแบบว่าทำลายสถิติเดิมแบบก้าวกระโดดเอ่ยชกมวยตีปิงปองเตะบอลฉลองท่าโรนัลโด
1: ครับ
0: อีกหน่อยในการแข่งขันกีฬาก็ต้องบอกว่าอาจจะเพิ่มประเภทรางวัลใหม่เข้าไป
1: อาจจะมีในอนาคตนะน่าจะมีการแข่งโรบอทชิงแชมป์โลก
0: โ
1: อลิมปิกชิงแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ย
0: ประเทศไทยเราก
1: ็ก็พัฒนาเด็กๆหลายๆคนเก
0: ่ง
1: เก่งนะครับ
0: สถาบัน
1: ต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆน้องๆก็เก่งอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะมีวิ่งนะที่บอกไป
0: น่าจะวิ่ง400
1: เมตรว
0: ิ่
1: ง400เมตรสีสันแล้วก็น่ารักดีนะ
0: ครับ
1: บางตัวก็วิ่งมาถึงกลางสนามไปแล้วอ้าวล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้ว
0: โอ้ยล่วงไม่ว่าไฟแลบเลย
1: ไปแล้วนี่ไง
0: เออแต่ว่าหุ่นยนต์สีแดงนี่ดูทรงดีนะ
1: เออดูเนี่ยวิ่งนะอยู่ในลู่ด้วยนะ
0: วิ่ง100เมตรเมื่อสักครู่ก็น่าจะเป็นหุ่นตัวนี้แหละ
1: ใช่โอ้นี่สุดยอดนะเข้าเส้นชัยไปแล้ว
0: แล้วหยุดมั้ยหยุด
1: โอ้โห 41.96 วินาที
0: โอ้สุดยอด
1: ประเทศจีนเขาสุดยอดนะเวลาเขาจะทำอะไรก็ทำแบบจริงจังนะ
0: ใช่ฮะก็แม่อันนี้วิ่งอะไรฮะ
1: มี
0: เอา
1: เอาล่วงไปแล้วเอาล่วงไป
0: แล้วจบบทเมื่อกี้แม่ประเทศจีนเขาสุดยอดนะเอา
1: เอาล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วง่วงแล้วขอนอนอยากนอนน่ารักดีอ่ะก็ให้เด็กๆเยาวชนนะครับเข้ามาดูพัฒนาการนะแล้วก็ดูเทคโนโลยีว่าโลกของเราล้ำหน้าไปถึงไหนแล้ว
0: ครับ
1: ครับนะก็น่ารักดีนะนะครับ
0: แต่ยังไม่หมดเท่านี้ฮะ
1: มีอะไรครับ
0: เมื่อกี้เราแตะวิ่ง100เมตรไปคราวนี้ลงดีเทลกันหน่อยตัวหุ่นยนต์ที่วิ่ง100เมตรเนี่ยเขาบอกว่าเร็วกว่ามนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี
1: ้เร็วกว่ายูเซนโบอีกเหรอ
0: เออ
1: ยูเซนโบ 9.56 นะ
0: ไปดูกันไหมฮะว
1: ่
0: าเป็นไงกลับ
1: ไปดูกันนะความเร็วแบบมนุษย์เนี่ยก็มีหนาเหมือนกันนะฮะการแข่งขันนะ World Humanoid Robot Game นะครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับเมื่อหุ่นยนต์ Humanoid จากเจ้าภาพสร้างสถิติโลกใหม่นะครับในการวิ่ง100เมตรนะครับด้วยเวลาเพียง 8.86 วินาที
0: โอ้โหเขาบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยไม่เพียงเอาชนะคู่แข่งทั้งหมดในสนามนะครับอย่างที่บอกไป ทำเวลาเร็วกว่าเจ้าของสถิติโลกของมนุษย์อย่างยูเซนโบลฮะที
1: ่ 9.58
0: วิ่งได้ 9.58 เมื่อปี2009นะ

0: ครับ
1: ที่สำคัญเนี่ยสถิติเดิมของหุ่นยนต์เนี่ยก็ทำเอาไว้ 9.39 วินาทีเพิ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อ3วันก่อนเท่านั้นเองนะครับ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าอยู่ได้ไม่นานไม่ทันข้ามสัปดาห์ก็ถูกทำลายลงไป 0.5 วินาทีเลยนะ
0: สุดยอด
1: เมื่อสักครู่ไงวิ่งทีนึงชนเขาเรียกว่าเบาะที่เอาไว้หยุดหุ่นยนต์เนี่ยพังกระจายกันหมดเลย
0: ก็หลังจากที่เข้าเส้นชัยนะครับด้วยความเร็วระดับประวัติศาสตร์นะนะครับเจ้าของสถิติใหม่นะครับกลับเบรกไม่อยู่ฮะล้มพุ่งชนกำแพงอย่างจังจนเกิดประกายไฟพุ่งออกมาจากบริเวณเอวแต่อย่างโชคดีไม่มีนักกีฬาคนไหนต้องเรียกรถพยาบาลเพราะงานนี้แค่เรียกทีมชาติก็พอเฮ้ยใครจะข่าว
1: หา
0: ไม่ได้หา
1: ไม่ต้องเรียกรถพยาบาลไง
0: พอเหรอ
1: ครับ
0: รถพยาบาลไม่ต้อง
1: ช่างมาด่วนเลย
0: เอาช่างมาดีกว่า
1: ครับ
0: เฮ้ยนี่หา
1: ไหมหาไหม
0: แอมบูเลนไม่ต้องมี
1: ครับ
0: เอาทีมช่างมาดีกว่าครับผมบัสซอยไฟแน่ซอยไฟแน่
1: ช่วยผมด้วย
0: ช่วยเฮลมี
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็ที่บอกไปฮะการแข่งขันหุ่นยนต์ World Humanoid Robot Games เนี่ยก็มีการส่งหุ่นยนต์เข้าถึงมาร่วมกันแข่งขันถึง 2,000 ตัวด้วยกัน
0: ครับ
1: ลงแข่งขันกว่า 1,300 รายการใน51ชนิดกีฬานะครับวิ่งกระโดดไกปิงปองลีลาดไทกงไทเก๊กอย่างที่เราเห็นกันมวยฟุตบอลโอ้โหนี่ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยก็เป็นวิวัฒนาการที่โลกเนี่ยต้องจารึกเอาไว้เลยนะแล้วก
0: ็
1: ต้องติดตามกันว่า
0: อนาคตจะยอมรับนะ
1: อนาคตเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคุณ
0: ครับโอ้พัฒนาไปเร็วมากเร็วขนาดนี้นะครับทำลายสถิติของมนุษย์ไปแล้วนะครับเหลือเพียงต้องพัฒนาเรื่องเบรกและวิ่งถึงเส้นชัยทันนะครับแต่ว่าตอนนี้จอดไม่ทันนะครับเบรกไม่อยู่แล้ว
1: หมายถึงว่าหุ่นยนต
0: ์ใช่
1: ครับ
0: ครับผม
1: ไม่ต้องเรียกพยาบาลไม่ต้องเรียกรถพยาบาล
0: ไอ้นี้ได้นี้ฮะ
1: เรียกทีมช่างมา
0: เรียกทีมช่างมามาแก้ไขก็พอ
1: ครับ
0: ครับอ้าวโอ้
1: จบแล้ว
0: ช่วงนี้หุ่นยนต์นะ
1: ช่วงนี้หุ่นยนต์เน้นๆเลยเพราะว
0: ่
1: าเป็นกีฬาโลกหลุดที่ผู้คนพูดถึงกันแต่หนูเรื่องราวนอกเกมบอกว่าเป็นเรื่องราวในเกมของโลกหุ่นยนต์ก็แล้วกันแต
0: ่
1: เป็นหนูเรื่องราวนอกเกมของโลกมนุษย์เราเป็นไง
0: พูดอีกทีสิอะไรนะ
1: ไม่เป็นเรื่องราวในเกมในโลกของอนาคตโลกของหุ่นยนต
0: ์เออครับ
1: แต่ว่ายังเป็นเรื่องราวนอกเกมของโลกมนุษย
0: ์โอเคเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมไม่งงนะ
0: งง
1: คุณผู้ชมตอนนี้จากที่กินสำลักตอนนี้กินไปแล้ว
0: กินไป
1: อ้าปากค้างเลย
0: อะไร
1: อะไรของมัน
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: เอ๊ะ
1: อะไรของมันสองคนวะเนี่ย
0: ยังเหลืออีกหนึ่งเบรกนะฮะ
1: ครับ
0: เรายังมาสร้างความฮานะครับในช่วงเบรกสุดท้าย
1: นอกเกม
0: ทานเลย
1: ไวรัล
0: เออ
1: ฮามาก
0: ครับผม
1: ก็ต้องรีบทานข้าวให้หมดนะฮะเดี๋ยวจะสำลักกัน
0: กินน้ำกินน้ำรีบกินน้ำฮ่าครับผม
1: กลับมาติดตามกันในช่วงหน้าครับ
2: ขนมอะไรไหม
3: เจ้าลิสก้าเจ้าล
2: ิ
3: สก้า
2: เอาขนมอะไรไหม
3: ทวิสโก้ทวิสโก้
4: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
8: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
9: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานใหเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
8: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของเล่นนอกเกมของเรานะครับกับช่วงนอกเกมไวรัลเราเอาคลิปที่ต้องบอกว่ากำลังเป็นไวรัลแล้วก็ผู้คนสนใจมาให้คุณผู้ชมดูกันมีทั้งปัดเสียวตื่นเต้นแล้วก็คนเนี่ยแชร์กันเป็นหลักหมื่นหลักแสนคนดูหลักล้านที่สำคัญ
2: ครับผมหาตึมเลยหาตึมเลย
1: หากันครึ้นครึ้น
2: ครับผมก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะดูรายการเราเสร็จฮ่าวิ่งไปยิ้มไปเนี่ยรายการนี้ฮาดีเว้ยครับผม
1: เอ้าก่อนจะไปฮาเราไปดู

0: ความเรียกว่าความหวาดเสียวก่อนแล้วกัน
1: มีอะไรมีอะไร
0: นอกจากจะหวาดเสียวแล้วต้องบอกว่าต้องเรียกว่ามันค่อนข้างจะ
1: อันตรายนิดนึง
0: อันตรายแบบสุดเหวี่ยงนิดนึง
1: ครับ
0: ครับไปดูกันฮะ
1: มีอะไรเอ่ย
0: เป็นคลิปการแข่งกระโดดน้ำฮะแต่ว่ากระโดดไม่ธรรมดาดูกระโดดแต่ละอย่างแล้ว
1: โอ้โหสูงเหมือนกันนะ
0: แล้วไม่ใช่กระโดดแบบไม่ใช่นักกีฬา
1: อ๋อเหรอ
0: พอไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยลักษณะการกระโดดบางที
1: มีตีนังกาด้วย
0: เอาหน้าท้องลงอ่ะพี
1: ่โอ้โหนี่แล้วก็มีเนี่ยตีนังกาลงนี่ด้วยโอ้โหนี่ทิ้งดิ่งเลยนะ
0: ครับ
1: นี่สูงนะเนี่ย
0: แล้วดูดิ
1: หลายเมตรนะ
0: โอ้โหโ
1: อ้โห
0: คือตอนอยู่ในอากาศเนี่ยแสดงลีลาได้แบบโอเคแหละ
1: ครับ
0: ดูหน้าหวาดเสียวดี
1: โอ้โห
0: แต่พอจังหวะลงน้ำอ่ะพี่ที่เราเคยคุยกันเนี่ยว่าเวลาลงน้ำจะต้องทำให้
1: น้ำกระจายน้อยที่สุด
0: แต่ที่ดูเนี่ย
1: โอ้โหบางคนเนี่ยเอาหลังลงนะ
0: บางคนเอาหน้าท้องลง
1: หน้าท้องลงมันเจ็บเหรอเอาแต่น้ำเนาะลงไปปุ๊บเนี่ยนี่
0: ก็อาจจะมีจุกนิดนึงอ่ะ
1: มีก็เวลาลงไปเนี่ยตอนแรกก็โบกมือก่อนโผล่น้ำขึ้นมาแต่พอฉากหลังฮะ
0: โอ้ยโอ้ย
1: พอหลบคนหมด
0: โอ้ย
1: เจ็บแดงหมดเลย
0: นี่
1: ครับมีเต้นด้วยมีเต้นด้วย
0: มีเต้นด้วย
1: น่ารักดีเอ้ยมีอะไรจุดไฟด้วยเหรอ
0: มีจุดไฟด้วย
1: อ๋อจุดไฟด้วย
0: ครับก็ต้องบอกว่าน้องหนูหรือว่าผู้คนที่ไม่ได้ฝึกซ้อมมาห้ามทำถ้าเราเป็นแบบนะ
1: น้องเยาวชนนะห้ามทำนะนะครับเพราะว่านี้คือเขาฝึกฝนมา
0: ฝนมา
1: อะไรก็เขาก็มีอุปกรณ์การเซฟตี้อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ความปลอดภัยในพวกนี้นะครับไปดูคลิปที่2ครับผม
0: คลิปที่2เนี่ยก็ต้องบอกว่าการแข่งขันฟุตซอล
1: ครับ
0: เป็นฟุตซอลที่จะบอกว่าฟุตซอลเนี่ยเป็นกีฬาโต๊ะเล็กที่ต้องบอกว่าต้องใช้ความไวต้องมีการหลอกเพื่อที่จะช่วงชิงจังหวะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปดูจังหวะหลอกจังหวะนี้กันฮะต้องบอกว่าสุดยอดจริงไป
1: เหรอหลอกไงฮะครบไม่ได้นะ
0: ครบไม่ได้ครบไม่ได
1: ้หลอกไงชอบหลอก
0: ครับไปดูกันครับ
1: ครับผมเป็นไงนี่ฮะดู
0: จังหวะนี้ฮะ
1: ครับผมนี่เอาเขี่ยบอลทิ้งเอาเฮ้ยอีหยัง
0: หาไหมหลอกไงเห็นเพื่อนมาข้างหลังเพื่อนเติมมาข้างหลังเฮ้ย
1: เอาอีหยังอีหยังวะ
0: คือคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นๆนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าโอ้โหคนดูแบบ
1: อ๋อแชร์เยอะใช่ไหม
0: คนแชร์เป็นล้าน
1: ไม่เขาจะไอ้คนเสื้อขาวเดี๋ยวจะเคลียร์ข้างหลังให้คนนั้นหรือเปล่า
0: อาจะเคลียร์ข้างหลังให้เพื่อนเห็นเพื่อนมาข้างหลังไงแล้วตัวจัวจะวิ่งตัวเปล่าเพื่อไปรับบอลข้างหน้า
1: แล้วรู้ตัวหรือเปล่าว่าบอลออกหลังคนที่เคลียร์บอล
0: ไปนู่นแล้วไปถึงหน้าประตูแล้วคลิปต่อไปก็ยังอยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ลูกนี้เนี่ยเป็นต้องบอกว่าลูกยิงสุดสวยเลยแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยความทุ่มเท
1: ยังไงฮะ
0: ยังไงไปดูครับ
1: ครับ
0: นี่ฮะเราอยู่ที่สนามโอทัฟฟุน
1: โอทัฟฟอร์ดฮะ
0: เอาครับ
1: โอทัฟฟุนนะ
0: นี่ไง
1: เอาล่วงไปแล้ว
0: โอ้โคต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยคนเนี่ยชื่นชมกับจังหวะลูกยิงของแกมากนะเพราะว่า
1: อ๋อเหรอโอ้ยิงสวยนะ
0: ยิงสวย
1: โอทัฟฟุน
0: ยิงสวยมากเนี่ยโอทัฟฟุน
1: ครับ
0: โอ้โหบอลในเสียบเสาไปเลยแล้ว
1: อ้าวคนก็ล่วงไปแล้วตรงหน้าไปแล้ว
0: ครับโอ้ใครไปเอาสระน้ำไปอยู่ใกล้สนามบอลขนาดนั้น
1: สมัยก่อนเนาะสนามมันก็ติดก็เหมือนไอ้สนามฟุตบอลในอังกฤษไงจะติดท่าน้ำอันนี้ติดคลองเลย
0: ติดคลองเลยฮะ
1: ติดทะเลสาบเลยติดทะเลเลย
0: ยิงเสร็จแล้วก็
1: ติดบึงเลย
0: เอา
1: เล่นดูน้องสองคนเอาเฮ้ยเอาไปอยู่ทำไมเท่านั้น
0: เอาพี่ไปไหนขึ้นมาก่อน
1: เอาล่วงไปแล้ว
0: เออ
1: แล้วดูเขาหันพรอบไปดูนะเอาล่วงไปทำไมร้อนเหรอล้อเหรอครับผม
0: คลิปนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามีคนแชร์แล้วก็มียอดวิวเป็นหลักล้านเลยนะเพราะว่าแกยิงสวยจริง
1: ๆ
0: ครับยิงสวยแต่ว่าแหมตั้งทุ่มเทขนาดนี้เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ดู
0: การทุ่มเหมือนกัน
1: ครับอันนี้อะไร
0: เมื่อทุ่มธรรมดาเพราะว่าเป็นการแข่งขันยกน้ำหนัก
1: ครับ
0: ที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าน่าจะเป็นประเทศแถบทางตะวันออกกลางไห
1: ม
0: นะดูจากนักกีฬานะ
1: ครับ
0: ก็เดินมาอย่างดีเลยฮะ
1: หล่อนะนี่คือนักยกน้ำหนักใช่ไหม
0: นักยกน้ำหนักฮะ
1: ว้าวโหมีแผดเสียง
0: เออเป็นไง
1: ทำรามสู้เว้ยเหมือนน้องออนนะ
0: เรียกความมั่นใจยกขึ้นมาตอนนี
1: ้ครับผมเฮ้ยได้ไหม
0: ได้ครับแล้ว
1: กรรมการ
0: แล้วภาพก็ตัดไป
1: ช็อตไปแล้ว
0: ช็อตไปแล้วไม่รู้ว่า
1: คือภาพที่บอกว่าภาพหลังจากนี้ไปนี่คือเป็นภาพที่อันตรายรุนแรงไม่เหมาะสมต่อคุณผู้ชม
0: แต่เอาจริงๆคือตัวใครตัวมันเนี่ยโอ้โหยกมาขนาดนี
1: ้เอ้ยคุณตัดหรือเปล่าตัดต่อเปล่า
0: ไม่ได้ตัดฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: คือคลิปเนี่ยมีเท่านี้จริงๆ
1: อ๋อ
0: เพราะว่าคน

0: ก็แชร์กันเยอะเลยฮะ
1: ครับ
0: ว่าพี่เกียรติทำอะไรย้อนกลับไปดูอีกทีนึง
1: เ
0: อาเดินออกมาเนี่ยมั่นใจมาก
1: มั่นใจมาก
0: นี
1: ่นี่สู้เว้ยนะ
0: เขาเรียกอะไรนะแผดเสียงเหรอ
1: แผดเสียงคำรามคำรามเรียกความมั่นใจนี่เป็นท่าเรียกว่าเป็นท่าสแนช
0: กรรมการก็ดู
1: ครับสแนชขึ้นมาปั๊บนี่มันไส้มานานแล้วก็ปัดเลย
0: ถ้าดูให้ดีเนี่ยกรรมการไหวตัวทันนะ
1: เหมือนรู้ว่าเอ้ยสองเหมือนไอ้นี่บอกว่าไอ้คนเนี้ย
0: ไอ้ตอนที่มันแผดเสียงเนี่ยไม่รู้มันเรียกความมั่นใจหรือว่ามัน
1: แต่ดูสายตาเดี๋ยวดูสายตาไม่เหลียมมองเหลียมมองหลายครั้งแล้วกรรมการคนนี้บอกกรรมการบอกเฮ้ยคนนี้เฮ้ยเราเคยมีประเด็นกับเขาดีกว่านี
0: ่ยกขึ้นมาย
1: กขึ้นมาปั๊บเป็นไงนี
0: ่ไม่คือแบบพอยกขึ้นมาแล้วเนี่ย
1: รู้ตัว
0: ดูเหมือนไม่ได้อยากจะยืนอยู่กับที่นะดูวิ่งเข้าใส่อ่ะ
1: เอาเรื่องกรรมการรู้ตัว
0: กรรมการรู
1: ้เดินมาหาฉันเอาแล้วภาพตัดเลย
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยคุณเอาความรุนแรงมาหรือเปล่า
0: ฮะ
1: ให้เรา
0: ฮ่าๆๆให้รุนแรงหร
1: ออ๋อ
0: ก็หาดีครับ
1: หนูๆน้องๆเยาวชนนะครับผู้ปกครองคนบอดไม่น่าทำนะวันนี้นะครับ
0: จริงแล้วไม่เหมาะสม
1: หมายถึงไม่เหมาะสมนะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นอุบัติเหตุจริงก
1: ็
0: อาจจะเป็นอุบัติเหตุจริงก็ได้ไม่ได้ตั้งใจหรอกอาจจะเป็นวันเองจริงก็ดูไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเคสสตี้แล้วกัน
1: จ
0: ะเป็นวิทยา
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกรรมการไม่เป็นไรหรอก
0: ไรหรอก
1: ครับ
0: ลูกเหล็กหนักไม่กี่ร้อยโลเอง
1: โอ้อยู่โรงพยาบาลประมาณปีหนึ่งได
0: ้ครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ครับ
0: เป็นอุบัติเหตุ
1: อุบัติเหตุ
0: ทุกการแข่งกีฬาเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดขึ้นมาก็จะเป็นคลิปไวรัลแล้วก็ให้เราให้คุณชมดูแบบนี้ครับ
1: เอาเหรอเฮ้ยคุณโตคลิปตลกๆมานะที่มีนักกีฬามูนวอล์กไงนะบนเวทีอ่ะ
0: ครับ
1: มุนวอลแล้วก็ตกเวทีอ่ะ
0: ฮะคลิปไหนนะ
1: มุนวอลมีนะมุนวอลแล้วก็มุนวอลเหมือนไมเคิลแจ็คสัน
0: อ
1: ่ะแล้วก็ตกเวทีแล้วก็มีการแสดงมายากลไง
0: ครับ
1: แสดงมายากลคือเอาผ้าโผล่มาปุ๊บแล้วก็คนจะหายไปเพื่อนเอาผ้าลงปุ๊บหัวของคนนั้นวิ่งเลยไปชนโต๊ะหลบไม่ทัน
0: อ๋อเคยเห็น
1: หลบไม่ทัน
0: เคย
1: หลบไปข้างล่าง
0: พิดเหลี่ยมไม่ได
1: ้พิดเหลี่ยมหลบไปข้างหลังไม่ทันไงจนเสาดังโป้งให้กูเคยดูไหม
0: เคยดู
1: พอละ
0: คุณจะหาไม่ได้หากันเอง
1: ผมว่าไม่ต้องมีคลิปหรอกให้ผมเล่าก็ได้ผมหากว่าลาดีกว่าไหม
0: เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหาทิ้งท้ายเป็นภาพลายท้ายข่าวแล้วกันนะ
1: เ
0: ป็นภาพที่พี่บอกอะเป็นมูนวอล์กกับวิ่ง
1: มายากล
0: ม
1: ายากลสักพักเนี่ยผ้าชูมาปุ๊บเดี๋ยวจะหายตัวไป
0: แทนปล่อยผ้า
1: ปล่อยผ้าปุ๊บก้มลงไปก่อนนะลงไม่ทันเป็นจนเสาทั้งปุ๊บอุ้ยผู้ชมบอกอุ้ย
0: เฮ้ยคุณจะหาไปไหนเนี่ย
1: เอ้ยมันต้องคิดมันหรอกเอาไว้ให้ผมเล่าก็
0: ได้ได้ครับเอ้าก็สำหรับนี้สัปดาห์นี้โอ้โหหมดเวลาแล้วครบถ้วนนะฮะกับรายการเล่นน้องเกมของเรากลับมาพบกับพวกเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับทางช่อง9กด30เวลาบ่าย2
1: จะพบอีกครั้งวัน
0: ดูฮาขนาดนี้คุณผู้ชมเรียกร้องแน่นอน
1: เรียกร้องไม่ต้องมาแล้ว
0: ผมว่าถ้าคราวหน้าไม่มาเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมน่าจะหลังไมค์มาร้องเร
1: ีย
0: น
1: สมยศยากแล้วอยู่ยากแล้วครับ
0: หาแน่นอนเอ้าสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการเล่นนอกเกมผมป๊อปพัฒนพลวิรัตและพี่เจ๋งทรงศักดิ์วณิจิตพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่ค่ะผู้ชมคะวันนี้มีความสวยและความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตูนมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู่
2: สีแดงทับทิมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คนจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้จ่ายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์เท่านั้นถ้าอยากได้

0: งทางแล้วนะคะตอนนี้ซาบีน่าออกกระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆเขาอยากได้
1: ใช
0: ่แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบีน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: นี่คือแบรนด์ซาบีน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบายมากจริง
1: ใช่ใส่
0: บ้านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี
1: ้แล้วดูนี่เจ็บค่อยดู14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปุ๊บ
0: โอ้โห
1: ถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมันไม่ได้แข็งนะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ้า
1: ตั้งใจเอาสีสดๆ2สีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ
0: ที่1
1: แรกนี่แหละหน้ากังวลสุดๆเลยแล้วนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำ
0: ยังเปลี่ยนสี
1: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้าสีตกใส่กันหรือเปล่าน
0: ี่มีนะ
1: สีเหลือง
0: เอออันนี้สีแดง
1: ไม่มีสีแดงตกเข้ามาเลย
0: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดปากนะมันเรียบมันยับยากจ้ะแม่จ๋าแล้วมันแห้งไวมากอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของเสื้อของซาบีน่าแล้วซาบีน่าเซตนี้เนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสเพราะว่าเขาให้เป็นสีไปเลย7สีเอาไปแบ่งกันไหมหารกันก็ได้นะ
1: เออจริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะเอาไปคนละเซตเถอะเพราะว่ามันเราจะได้ครบง่าย7สี7วัน
0: สีใหม่ล่าสุดด้วยปี2025นี้ไม่มีซาบีน่าเซตนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆรีบโทรเลยเหลือเวลาอีกไม่มาก
1: ถูกระย้ำนะคะว่านี่เป็นฟรีไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนเคยใส่สีเก่าๆแล้วเขาโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
0: 990บาทแม่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่141บาท43สตางค์รีบโทรตอนนี้สิคะรออะไรซาบีน่ารออยู่จ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา15นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะพายุหมุนที่ซัดกระหน่ำอย่างรุนแรงเมื่อช่วงค่ำวานนี้ส่งผลให้บ้านบางหลังในพื้นที่ตำบลศรีพลานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองพังเสียหายหลังคาและโครงหลังคาถูกพัดจนเปิดปลิวไปทั้งแถบเจ้าของบ้านเล่าว่าขณะเกิดเหตุมีลมฝนพัดแรง2ครั้งโดยครั้งที่2รุนแรงและได้ยินเสียงดังคล้ายฟ้าผ่าแต่เป็นเสียงหลังคาที่หลุดปลิวออกจากตัวบ้านเกิดมา80ปีเพิ่งเคยเจอเบื้องต้นผู้นำหมู่บ้านเร่งประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพลานและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนส่วนที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเรือประมงเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวและเรือบรรทุกสินค้านับร้อยลำต้องจอดท่อสมอหลบคลื่นลมบริเวณอ่าวแสมสารอำเภอสัตหีบเป็นแนวยาวตั้งแต่หน้าเขาวิหารหลวงพ่อดำไปถึงหน้าหาดสีทองระยะทาง 2-3 กิโลเมตรเพื่อหลบคลื่นลมทะเลและฝนฟ้าคะนองบริเวณชายฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรผู้ประกอบการเรือจึงนำเรือจอดท่อสมอในพื้นที่กำบังคลื่นลมเพื่อลดความเสี่ยงตัวเรือกระแทกเสาสะพานและเรือลำอื่นที่จอดใกล้กันขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนระบุทะเลมีคลื่นสูง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเผยเมื่อวันเสาร์ว่าอิหร่านบรรลุความเข้าใจร่วมกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสแล้วแต่ไม่ได้รีบร้อนที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและว่าข้อตกลงความเข้าใจนี้ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริงเว้นแต่สหรัฐจะปฏิบัติตามพันธกรณีของตนก่อนการิบาบาดีกล่าวเน้นย้ำด้วยว่าขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุสถูกปิดอย่างสมบูรณ์แล้วยืนยันว่าไม่มีเรือลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบนี้ได้โดยปราศจากการประสานงานและได้รับอนุญาตจากอิหร่านส่วนข้อกล่าวอ้างของสหรัฐเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเดลซีโรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าข้อตกลงด้านพลังงานกับสหรัฐจะมีผลบังคับใช้นาน25ปีมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบให้ได้ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันพร้อมทั้งรักษาอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตนเองโรดิเกรสกล่าวด้วยว่าเวเนซุเอลาต้องการก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ส่งออกก๊าซธรรมชาติที่สำคัญและเป็นผู้นำในการพัฒนาปิโตรเคมีการลงนามข้อตกลงสำคัญอื่นๆกับบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นเชฟรอนเรปโซเอนิเชล BP จึงถือเป็นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้รวมทั้งช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026รายการอารากอนกลางปรีสที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนรอบสปรินต์เรสมาร์คมาร์เกสนักบิดชาวสเปนจากดูคาติเลโนโวทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยการแซงขึ้นนำตั้งแต่โค้งแรกก่อนบิดเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกแบบม้วนเดียวจบด้วยเวลา19นาที37.995วินาทีคว้าแชมป์ไปครองโดยมีน้องชายของเขาอเล็กซ์มาร์เกสจากทีมเกรซินี่เรซซิ่งตามมาอันดับ2และมาโกเบเซคี้นักบิดอิตาลีจากทีมอัพลิเลียเรซซิ่งคว้าอันดับ3สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้โดยมาร์คมาร์เกสจะออกสตาร์ทจากกริดในลำดับที่2ส่วนตำแหน่งโพซิชั่นเป็นของมาโกเบเซคี้และอเล็กซ์มาร์เกสออกสตาร์ทในลำดับที่3รับชมข่าวอีกครั้งในรายการ9ข่าวค่ำเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
2: ้หอมฟิน
1: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

ลวเพลิงจากใต้พิภพในท้องทะเลลึกได้ปะทุทะลุเปลือกโลกขึ้นมาก่อกำเนิดเป็นหมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซึ่งใครเห็นครั้งแรกต่างขนานนามว่านรกบนดินดินแดนแห้งแล้งและโหดร้ายสิ่งมีชีวิตต้องเผชิญบททดสอบจากธรรมชาติจึงงัดกลยุทธ์ใหม่ๆออกมาเพื่อสู้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดพวกมันต้องปรับตัวและสร้างโอกาสเองตัวอย่างที่ชัดเจนก็คืออีกัวน่าทะเลซึ่งพบเห็นได้ที่เดียวบนโลกใบนี้

กระแสน้ำเย็นเนรมิตป่าฝนเขียวขจีขึ้นมาบนเกาะภูเขาไฟนี้ราวกับเวทมนต์ในสายตามนุษย์สิ่งมีชีวิตที่นี่อาจเหมือนถูกปิดตายอยู่ในขุมนรกแต่สำหรับพวกมันที่นี่คือเกาะสวรรค์ส่วนตัวนี่คือเรื่องราวของผู้รอดชีวิตณสุดขอบโลก

ชาร์ลส์ดาร์วินเคยทึ่งกับพลังการสร้างสรรค์บนหมู่เกาะหินแห่งนี้มาแล้วเมื่อ180ปีก่อนที่นี่มีเกาะขนาดใหญ่13เกาะและเกาะหินเล็กๆอีกราว100เกาะผู้คนเรียกขานหมู่เกาะนี้ว่ากาลาปากอสกาลาปากอสตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรห่างจากเอกวาดอร์ไปทางตะวันตกเป็นพันกิโลทั้งหมดล้วนเป็นเกาะภูเขาไฟที่ก่อตัวขึ้นจากลาวาร้อนระอุใต้พิภพกาลาปากอสเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ภูเขาไฟยังคุกรุ่นมากที่สุดในโลกล่าสุดเพิ่งปะทุเปลี่ยนเกาะอิซาเบลาและเกาะเฟอร์นันดินาให้เป็นทะเลเพลิงลาวาสีเลือดกลืนกินทั้งเกาะคุกคามทุกชีวิตหลังทะเลเพลิงสงบเกาะถูกปกคลุมด้วยหินลาวาทั้งครุขระและกันดารสรรพชีวิตต่างต้องดิ้นรนเริ่มต้นใหม่เจ้าแรกที่แทรกตัวขึ้นมาจากร่องหินคือกระบองเพชรบริเวณลาวาไหลบรรจบกับน้ำทะเลสภาวะไม่แน่นอนนี่คือผลลัพธ์ที่พลังแห่งชีวิตตอบสนองต่อภูเขาไฟอันน่าเกรงขามเหล่านี้

สิ่งมีชีวิตที่นี่อยู่รอดมาได้จำต้องมีทักษะการเอาตัวรอดขั้นสูงซึ่งต่อมาพวกมันได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นพบเห็นได้เพียงภูมิภาคนี้เท่านั้น

เมื่อฝูงปลาเล็กๆโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็เริ่มต้นขึ้นฝูงนกลู่ปีกลงแล้วพุ่งเหลาลงน้ำราวกับลูกธนูนี่คือนกบูบี้ตีนฟ้ามันรวมฝูงกันดำน้ำไปล่าเหยื่นกบูบี้ตีนฟ้าราว3/4ของโลกมีถิ่นอาศัยอยู่ที่กาลาปากอส

นกบูบี้ตีนฟ้าจะผสมพันธุ์กันเมื่ออาหารบริบูรณ์เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมถือเป็นนาทีทองช่วงฤดูผสมพันธุ์พวกมันจะรวมตัวกันบนเกาะที่ห่างไกลจากนักล่า

ตัวผู้จะวางท่าเต้นรำสุดฮาชี้หางและปีกขึ้นฟ้าเพื่อมัดใจสาวเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมตัวเมียจะวางไข่2ถึง3ฟองทั้งพ่อและแม่นกจะผลัดกันฟักไข่ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนที่โหดร้ายที่สุดในการฟักไข่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นฤดูใบไม้ผลิของกาลาปากอสเราจะได้เห็นวิธีเกี้ยวสาวของนกโจรสลัดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ไม่น้อยตัวผู้จะพองถุงลมสีแดงที่คอจนป่องและเปล่งเสียงร้องขึ้นเพื่อดึงดูดตัวเมียที่นี่คือเกาะสวรรค์สำหรับพวกนกทะเลที่สามารถบินข้ามไปมาได้แต่สำหรับสัตว์บกเกาะที่เต็มไปด้วยหินลาวาแห่งนี้คงจะไม่น่าอยู่สักเท่าไหร่ต้องคอยดิ้นรนหาอาหารตลอดเวลาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินภูเขาไฟหาพืชลำบากมากโดยเฉพาะอีกัวน่าที่เป็นสัตว์กินพืช

ื่อความอยู่รอดบนแผ่นดินนี้พวกมันจำเป็นต้องกินกระบองเพชรที่มีหนามแหลมคมด้วยลำต้นที่อวบน้ำจึงเป็นแหล่งน้ำจืดชั้นดีให้กับพวกมันอีกด้วยแต่การกินกระบองเพชรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆส่วนเจ้านี่โชคดีหน่อยพบกระบองเพชรที่เหลือครึ่งหนึ่งพอดีเลยไม่ต้องปีนป่ายสูงๆหรือเคี้ยวหนามให้เจ็บปาก

0: ส่วนกระบองเพชรก็ได้วิวัฒนาการตัวเองเช่นกันมันปรับหนามให้ยาวและทำลำต้นสูงขึ้นไม่ให้ถูกกัดกินได้ง่ายโดยเฉลี่ยแล้วอีกัวน่าจะมีอายุราวๆ30ปีแต่เนื่องจากที่นี่ไม่มีนักล่าอีกัวน่าในกาลาปากอสจึงมีอายุยืนถึง60ปีและศัตรูตัวฉกาจก็คือความหิวโหยพวกมันมาอยู่อาศัยในที่อันตรายแบบนี้ได้ยังไงที่นี่ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของพวกมันแน่ๆ
1: อาจจะมาจากเมืองกัวยากิวหรือที่อื่นๆครับเดิมก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันเวลานึงในอดีตที่ผ่านมาเมื่อหลายล้านปีก่อนพวกมันเคยเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่หลังจากช่วงนั้นผ่านการวิวัฒนาการอีกัวน่าเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่
0: บนแผ่นดินใหญ่ของเอกวาดอร์เป็นถิ่นเดิมของญาติอีกัวน่าแห่งกาลาปากอสพวกมันอยู่ในป่าที่สมบูรณ์และได้ดื่มน้ำสะอาด

0: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
1: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
2: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
3: โจมตีด้วย
2: ใช่ค่ะ
4: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
5: ทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
6: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
4: นี่เหรอ
6: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
1: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
7: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
8: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
7: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
9: Happy birthday to your heart

0: แก
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
7: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
8: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3

0: วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกลม
1: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
0: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอไม
2: ่พุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวม

ีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

แตกต่างจากอีกัวน่าในกาลาปากอสซึ่งมีหน้าตาเหมือนไดโนเสาร์มีแผงหนามแหลมคมและมีเหนียงยานห้อยอยู่ใต้คางแล้วพวกมันไปไกลถึงกาลาปากอสได้ยังไงสัตว์บกเหล่านี้อาจประสบภัยพลัดพรากจากน้ำท่วมใหญ่ในยุคโบราณพวกมันคือผู้รอดชีวิตที่ฝ่าอันตรายข้ามท้องทะเลมาไกลกว่าพันกิโลดินแดนที่พวกมันดันด้นมาถึงต่างจากบ้านเกิดอย่างสิ้นเชิงไม่มีป่าไม้ให้ได้เห็นอาหารมีเพียงกระบองเพชรซึ่งมีหนามแหลมคมในเวลานั้นได้แต่อดทนรอให้ใบมันร่วงลงมาเองยามที่แดดร้อนจัดใบแบนกว้างของต้นพริกลี่แพร์ช่วยให้ร่มเงาดังนั้นสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากับกาลาปากอสได้ดีที่สุดก็คือสัตว์เลื้อยคลานพวกมันต้านทานความเค็มได้ดีทั้งยังอดน้ำอดอาหารได้เป็นเวลานานอีกด้วยถึงแม้พวกมันจะกินไม่เยอะแต่ยังต้องคอยต่อสู้แย่งชิงแหล่งอาหารอันน้อยนิดเพื่อเอาชีวิตรอด

ายใต้สภาวะหฤโหดเช่นนี้บางตัวยอมเป็นผู้บุกเบิกเพื่อดิ้นรนเอาชีวิตรอดพวกมันหันออกสู่ทะเลอีกัวน่าทะเลเป็นสัตว์สายพันธุ์เฉพาะที่มีแค่ในกาลาปากอสเป็นสายพันธุ์เดียวในโลกที่ใช้ชีวิตหากินในทะเล

มันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆที่สัตว์บกจะปรับตัวจนใช้ชีวิตในทะเลได้แต่ด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดอันแรงกล้านานวันเข้าจึงเปลี่ยนสภาพหางของมันแบนราบเพื่อช่วยในการแหวกว่ายส่วนแขนขาและกรงเล็บอันทรงพลังช่วยยึดเกาะกับโขดหินลื่นๆได้อย่างแน่นหนาผิวหนังหยาบเหนียวทนต่อคลื่นซัดสาดรุนแรงพวกมันมีพิธีกรรมพิเศษก่อนจะลงสู่ทะเลอันหนาวเหน็บอีกัวน่าควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้การอาบแดดเพื่อสร้างความอบอุ่น

เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นจนพลังงานเต็มเปี่ยมบางตัวกลับใช้กำลังข่มพวกเดียวกันมากกว่าการออกไปหาอาหารพวกมันจะผงกหัวขึ้นลงเพื่อขู่ผู้บุกรุก

กร่อยกร่อยหวงอาณาเขตคงเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกชนิดมั้งแล้วตอนนี้มันควรรีบลงน้ำไปหาอาหารได้แล้วเกลียวคลื่นดุร้ายเกรี้ยวกราดต่างจากชายฝั่งที่เงียบส

ท้องทะเลช่างไร้ความปราณีต่อเจ้าตัวเล็กนี่จริงๆมันตะเกียกตะกายขึ้นไปบนโขดหินพักหายใจหายคอแล้วค่อยดำน้ำกลับลงไปใหม่เมื่อคลื่นลมข้างบนแรงใต้น้ำก็ลำบากไม่แพ้กันกระแสน้ำรุนแรงพอๆกับพายุเฮอริเคนบนบกเลย

อีกัวน่ามักชอบกินสาหร่ายสีแดงและสีเขียวที่เติบโตได้ในน้ำเย็นพวกมันงับสาหร่ายโดยใช้ปากทู่ๆและฟันที่เรียงตัวกันแน่นประทังชีวิตด้วยการกินสาหร่ายแค่วันละ100กรัมพื้นทรายใต้ทะเลปกคลุมด้วยสีเขียวขจีนี่คือเหตุผลที่อีกัวน่าบางตัวทิ้งผืนดินแล้วกล้าเสี่ยงลงสู่ทะเลแม้ว่าอาหารจะบริบูรณ์แต่มันก็โลภมากไม่ได้อีกัวน่าทะเลสามารถดำน้ำได้ลึกถึง10เมตรแต่มันจะอันตรายมากหากอยู่ใต้น้ำนานเกิน10นาทีเพราะอุณหภูมิร่างกายที่ลดฮวบอาจทำให้เป็นอัมพาตได้

ในบรรดาสัตว์ที่ลอยตามกระแสน้ำในมหาสมุทรลงมาจากอเมริกาใต้มียักษ์ใหญ่น้ำหนัก250กิโลกรัมรวมอยู่ด้วยนั่นก็คือเจ้านี่แหละเจ้าเต่าช้างเต่ายักษ์เต่าบกกาลาปากอสมันถูกเรียกหลายชื่อเลยทีเดียวผู้คนกลุ่มแรกที่บุกเบิกมายังหมู่เกาะนี้เรียกพวกมันว่ากาลาปาโกซึ่งแปลว่าอ่านม้าในภาษาสเปนเพราะกระดองของพวกมันมีรูปร่างคล้ายอ่านม้าและนั่นก็คือที่มาของชื่อกาลาปาโกสเต่าเหล่านี้มีวิวัฒนาการที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าพวกมันอาศัยอยู่ที่เกาะไหนเต่าที่อาศัยอยู่ในที่ราบต่ำแห้งแล้งกันดารจะมีคอยาวพวกมันถึงจะยืดคอไปกินกระบองเพชรที่อยู่สูงๆได้

เต่าที่มาถึงกาลาปากอสเมื่อ 3.2 ล้านปีก่อนได้แตกสายพันธุ์ออกไปถึง16สายพันธุ์ทุกชีวิตบนหมู่เกาะแห่งนี้ได้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวเองเพื่อให้เข้ากับสภาพเฉพาะถิ่นที่พวกมันอยู่แม้แต่ต้นกระบองเพชรก็ทนทานขึ้นและสร้างหนามที่ยาวขึ้นเพื่อป้องกันสัตว์กัดกิน

กระบองเพชรพริกลี่แพก็มีหลายพันบางต้นสูงได้ถึง12เมตรเลยทีเดียวชัดเจนว่าที่นี่คือห้องทดลองที่มีชีวิตของกลไกวิวัฒนาการสภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นเหตุผลหนึ่งที่กาลาปากอสกลายเป็นหมู่เกาะแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่นี่มีเพียง2ฤดูคือฤดูฝนและฤดูแล้งช่วงฤดูแล้งคือกรกฎาคมถึงธันวาคมพื้นที่ราบสูงจะเขียวขจีแต่ที่ราบต่ำกลับแห้งแล้งเหลือเชื่อเลยว่าทัศนียภาพ2แบบนี้จะอยู่บนเกาะเดียวกันในเวลาเดียวกันทำไมถึงได้แตกต่างกันขนาดนี้ล่ะคำตอบคือกระแสน้ำในมหาสมุทรนั่นเองในเดือนกรกฎาคมกระแสน้ำอุ่นปานามาเคลื่อนออกไปขณะที่กระแสน้ำเย็นฮัมโบจากแอนตาร์กติกาไหลขึ้นมาแทนที่กาลาปากอสจึงมีอากาศเย็นลงตลอดครึ่งปีเมื่อกระแสน้ำฮัมโบทำให้อากาศเย็นลงอากาศที่อุ่นจึงลอยสูงขึ้นเกิดเป็นหมอกและสายลมปกคลุมไปทั่วที่ราบสูงเราเรียกฤดูกาลนี้ว่าการัวซานตาครูซเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของกาลาปากอสพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล300เมตรมีหุบและปล่องโพรงซ่อนอยู่ในความเขียวขจีนั้นด้วยพวกมันไม่ใช่ปล่องภูเขาไฟจริงๆแต่เป็นหลุมยุบที่เกิดจากการถล่มของอุโมงค์ลาวาขนาดยักษ์ส่วนถ้ำลาวาเล็กๆที่อยู่ใกล้กับหลุมยุบได้พิสูจน์แล้วว่าเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน

0: ช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
1: โจมตีด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
3: เราจะคิด1รังเนี่ย30บาทต่อรังต่อวัน
1: ค่ะ
3: ค่ะพื้นที่กี่ไร่ใช้กี่รังก็คูณเข้าไป
4: อุ้ยมันตัวอะไรวะดูหัวมันไม่ใช่เข้ผมก็เลยกระโดดแทงเลยได้มา3เกตครับ
2: ได้มา3เกต
4: ครับก็ยาวประมาณ2เมตรกว่าตัวนั้น
2: น่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแน
4: ่ไม่มีครับมีมากกว่า10ตัวแน่นอนครับพี่กุ๊ก
2: มากกว่า10เลยเหรอ
4: มากกว่า10ครับ
1: ส่วนเรื่องเทคโนโลยีวันนี้นะคะเราจะพามาเก็บน้ำผึ้งจากรังมากกว่า 1,000 รังค่ะแล้วผึ้งเยอะขนาดนี้แน่นอนนะคะไม่ได้ไปที่ไหนเราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีอำเภอสวนผึ้งและข้างๆวอลลิงตอนนี้คือพี่รินคนเลี้ยงผึ้งสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: นี่พี่รินสอนหนูใส่นะหนูเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี
3: ้เดี๋ยวพี่ใส่มา
1: พี่รินคะผึ้งที่เราจะไปเก็บน้ำผึ้งจากรังเขาวันนี้เป็นผึ้งอะไรคะ
3: จริงๆแล้วเป็นผึ้งจิ๋วชนิดที่ไม่มีเหล็กไหน

0: ึ่งทั่วไปเราจะเรียกว่า B ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ตัวนี้เราจะเรียก Singlet B หรือคนไทยเรียกว่าชันนรง
1: ค์เขาบอกว่าชันนรงค์นี่ปกติมันไม่ดุเหมือนผึ้งทั่วไปใช่ไหมคะ
0: แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะของเรามีมากกว่า5สายพันธ
1: ุ์อ๋อ
0: บางสายพันธุ์ก็คือดุมากบางสายพันธุ์ก็คือไม่ดุเลย
1: อะไรอย่างวันที่เราจะไปเก็บวันนี้เป็น
0: พันธุ์อิตามาค่ะค่อนข้างดุ
1: แหมแล้วเขาไปเก็บนี่เยอะไหมคะอิตามารังนึงนี่เขามีกี่ตัวคะ
0: หลายพันตัวค่ะช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึง
1: โจมตีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: พี่มีกี่รังคะ
0: มีมากกว่า600รังค่ะสู้ไหม
1: เนาะ
0: เก่งอยู่แล้ว
1: โอเคเดี๋ยวไปลุยเลยค่ะและตอนนี้นะคะวอลลิงกับพี่รินก็อยู่กันในโซนของชานารงอิตามาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเราที่เห็นแบบเป็นเสาต้นต้นต้นต้นอันนี้ก็คือเป็นอิตามาทั้งหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อุปกรณ์ในการเก็บเรามีอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าเป็นสายพันธุ์ใหญ่เนอะเราจะใช้เครื่องดูดนะฮะสักชั่นตัวนี้แล้วก็จะใช้ฟอร์เซปตัวนี้ในการเปิด
1: เปิดอะไรคะ
0: เปิดถ้วยน้ำผึ้ง
1: ได้ค่ะหนูพร้อมแล้วค่ะ
0: วันนี้อากาศปิดนะคะน้องอาจจะไม่ค่อยบินเท่าไหร่โชคดีของเรา
1: หนูเพิ่งเคยเห็นรังผึ้งจริงๆเนี่ยมันเหมือนเอเลี่ยนเลยค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวพี่ลินจะให้หนูดูดเองเลยนะคะพี่ลินจะเปิดเครื่องให้แล้วเดี๋ยวพี่ลินเปิดถ้วยให้เห็นไหมอันนี้หนูก็สามารถดูดจากนี้ได้เลย
1: นี่ไม่ตื่นเต้นอ่ะ
0: ใส่ได้ใส่ไปเลยค่ะ
1: เราต้องดูดจนเกลี้ยงเลยไหมคะ
0: ไม่ค่ะเราจะดูดแค่ 70% ของรังนะคะที่เหลืออีก 30% เราจะเก็บไว้
1: ทำไมเราต้องเหลือไว้ 30% นะคะ
0: เอาไว้ให้น้องค่ะเวลาน้องออกไปหาอาหารไม่ได้เวลาฝนตกน้องออกจากรังไม่ได้น้องก็จะได้มีเสบียง
1: และนี่คือน้ำผึ้งนะคะที่เราดูดมาได้นะคะจากรังของชานรงค์อิตามานะคะนี่วอลลิ่งดูดไปทั้งหลายอันน่ะมันได้มาแค่นี้เองอะค่ะ
0: ใช่ค่ะมันต้องใช้ปริมาณเยอะค่ะฝ่าจะได้1ลิตร
1: อย่างถ้าเกิดสมมติเราอยากได้1ลิตรจริงๆอย่างเงี้ยต้องประมาณกี่รังอะคะ
0: 5รังค่ะ
1: เราจะทำยังไงกับรังที่เราดูดแล้ว
0: เดี๋ยวน้องๆตัวงานค่ะเขาจะเข้ามาซ่อมแซมเขามาซ่อมแซมในส่วนที่เราเจาะเขา
1: อ๋อเขาก็จะกลับมาซ่อมแล้วมันก็จะปิดกลับมาเป็นกลมๆที่มีน้ำผึ้งเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: เหมือนเดิมแล้วเขาก็จะเก็บน้ำผึ้งเข้ามาเติมลงไปเหมือนเดิม
1: อีกนานไหมคะกว่าเราจะได้น้ำผึ้งรอบใหม
0: ่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้น้ำผึ้งมีสรรพคุณดีนะคะเราควรทิ้งไว้ประมาณ6เดือนถึง1ปี
1: อุ้ยแสดงว่าปีนึงเนี่ยอย่างมากเก็บได้2ครั้งเท่านั้นเอง
0: ใช่ๆอ
1: ันนี้เป็นชานรงค์ตัวค่อนข้างใหญ่นะคะก็คืออิตามาแต่ว่าเมื่อกี้พี่รินบอกว่ามีพันตัวเล็กด้วยวอลลิ่งว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บพันตัวเล็กต่อ
0: ได้มั้ย
1: ดุน้อยกว่าใช่มั้ยคะ
0: ดุมากกว่า
1: ดุมากกว่าอีกนะคะ
0: ดุมากกว่าค่ะเดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ว
1: อันนี้คืออีกจุดหนึ่งค่ะอีกพันหนึ่งอันนี้ชนรงพันอะไรคะ
0: อันนี้เป็นเตตากอนูล่าก็คือพันเล็กแต่ว่าเป็นลาวิเซปไข่จะเป็นแผง
1: ๆเขาดูตกใจอะเขาออกมาเยอะมากเลยโอ้ย
0: นี่คือความสวยงามของเขา
1: ลังเขาเป็น
0: หวาน
1: อ๋ออันนี้คือน้ำหวานแล้วอันนี้ล่ะคะ
0: อันนี้เป็นเกสรจุดนี้จะเป็นส่วนของไข่อ่อนอันนี้จะเป็นส่วนของไข่แก่
1: ก็คือเดี๋ยวเขาจะฟักออกมาเป็นตัวเล็กๆๆที่บินอยู่ตอนนี
0: ้ที่บินอยู่ตอนนี้
1: อ๋อโอเคค่ะ
0: ที่กำลังโจมตีเราอยู่ตอนนี้มันเกาะหนูแล้ว
1: ใช่มันเกาะพี่เหมือนกันค่ะหนูก็กำลังดูอยู่มันเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้วิธีการเก็บแตกต่างจากตัวชานรงค์ตัวใหญ่นะคะเพราะว่าอันนี้ไข่เขาดูแบบน้ำที่เก็บเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บน้ำหวานมันดูเล็กกว่ามาก
0: เลยน้ำหวานเล็กกว่าถูกต้องอันนี้เวลาเก็บเราจะใช้เกียงลองดูนะลองดูพี่ดินเอาให
1: ้อันนี้หลักการคือเหมือนเดิมไหมคะว่าต้องเหลือให้เขา 30%
0: เหมือนกันค่ะ
1: เดี๋ยวนะวอลลิ่งอ่ะเคยเห็นน้ำผึ้งที่เขาขายแล้วมันมาพร้อมรังผึ้งอ่ะว่าให้กินแบบทั้งน้ำผึ้งทั้งรังเลยมันคือแบบนี้ปะคะ
0: เราสามารถกัดได้ตัวนี้ก็ฆ่าเชื้อในปากได้แต่ตัวนี้เป็นยางไม้เราจะต้องคายทิ้ง
1: จริงๆอยากลองให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ไม่น่าถอดนะกัดได้
0: ถอดไม่ได้ค่ะ
1: เพราะมันเยอะมากตัวชานรงค์ที่เป็นตัวงานแบบนี้อายุเขาอยู่นานแค่ไหนอะคะ
0: อยู่ประมาณ200กว่าวันเอง
1: เราตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะตัวหัวหน้าค่ะ
0: นางพญาอายุไข่อยู่ที่10ถึง25ปีเลยนางพญาจะไข่วันละ100ถึง150ฟองแล้วพอนางเวลาเขาจะเกษียณอายุเขาจะไข่นางไว้เพื่อเป็นนางพญาในรุ่นต่อไปด้วย
2: ถึงแม้ว่าไม่มีเหล็กในแต่ชันโรงมีฟันกรามที่แข็งแรงพวกมันจึงใช้การกัดเป็นการจู่โจมแทนทำให้ทุกครั้งที่จะเก็บน้ำหวานพี่รินจะล้างมือฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อให้ชันโรงปลอดภัยส่วนต่อ

0: ที่รินจะทำการขยายรังเพื่อเพิ่มจำนวนชั้นโรงให้มากขึ้นซึ่งจะไปทำการที่พันขนเงินความดุไม่แพ้สองชนิดแรกเลยแหละครับ
1: นี่เลย
2: พี่ลินใช้มือเลยอ่ะมันไม่กัดเหรอคะ
1: ใช่พี่ลินชิมแล้วค่ะ
2: นี่หนูเจ็บในลิ้นแล้วเนี่ยหนูรู้สึกมันจุดจุดตรงเนี้ยอ๋อแล้วก็หยิบแยกใส่กล่องแบบนี้เลยเอาไปทำรวงเลย
1: ใช่ถูกต้องเลยนี่ส่วนของกุ้งไข่เราจะไปโซนด้านท้ายของรังเขาอยู่รูปไหนเราเอาไปรูปนั้นเลย
2: พยายามเอาไปเป็นชิ้นเดียวกันให้ใหญ่ที่สุด
1: พยายามให้ได้หนึ่งฝ่ามืออันนี้ก็จะมีไข่นางพญาด้วยน้องโบเห็นไหม
2: ค่ะ
1: อันนี้รังนี้พี่ลินจะไม่เอาไปเพราะว่าตรงนี้มีปริมาณมากเขาสามารถสร้างเซลล์ไข่ฉุกเฉินแล้วก็พัฒนาเป็นนางพญาได้แล้วเดี๋ยวพี่ลินจะเอาส่วนของอาหารไป
2: อาหารก็คือตัวน้ำผึ้ง
1: ใช่พี่ลินจะใช้น้ำผึ้งทาเครื่องมือก่อน
2: ทำไมอะคะ
1: ฆ่าเชื้อค่ะน้ำผึ้งมีสารฟลาโวนอยด์นะฆ่าเชื้อที่เครื่องมือได้นี่คือส่วนของอาหารที่เราจะเอาให้เขาจะวางโซนด้านหน้าของรังนะคะแล้วก็พี่ลินจะเอาส่วนของชั้นนี่ค่ะทำมาจากยางไม้พี่ลินจะป้ายไว้ตรงนี้นะคะอันนี้พี่ลิน
2: เขาเข้าออก
1: ใช่เวลาขยายรังพี่ลินจะเอาไปแค่นี้ตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องการความชื้นมากความเป็นธรรมชาติสูงซึ่งตรงนี้เวลาฤดูร้อนเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่42เขาอยู่ไม่ได้
3: Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
4: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
5: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
4: ถึงรสหมูเต็มๆ
5: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
6: ่ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
7: ์หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: เมื่อจบการขยายรังและเก็บน้ำผึ้งเราก็จะเดินทางลงจากเขาอีกเกือบ2ชั่วโมงไปยังบ้านของพี่รินที่อำเภอวัดเพลงเพื่อทำการบ่มน้ำผึ้งซึ่งขั้นแรกก็จะต้องแยกชั้นโรงที่ติดมาซะก่อนโดยชั้นโรงเหล่านี้ก็สามารถนำกลับไปเลี้ยงต่อได้อีกด้วย
1: เขาจะเริ่มไหนออกมาเห็นไหมคะนะคะแล้วก็ปล่อยเขาหยดอยู่อย่างเงี้ยบางทีใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเลย
2: พอเราลองน้ำผึ้งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อคะ
1: ก็เดี๋ยวเราเอามาบ่มบ่มโดยการใช้ขวดแก้วนะคะเพราะเราจะไม่ใช้พลาสติกเสร็จแล้วเราก็เสียบด้วยจุกแอร์ล็อกเหมือนการบ่มวายตรงนี้จะเกิดก๊าซปฏิกิริยาเคมีที่ยีสต์ทำงานแล้วก็จะระเหยออกไปแต่ไม่ตีกลับใช้เวลาประมาณ6เดือนค่ะ
2: รสชาติมันเปลี่ยนไปไหมคะ
1: เปลี่ยนค่ะน้ำผึ้งสดก็จะเป็นอีกแบบนึง
2: อันไหนอร่อยกว่ากันคะ
1: ถ้าเทียบความอร่อยความสดน่าจะรู้สึกถึงความอร่อยแต่ถ้าเทียบเรื่องสรรพคุณการบ่มเนี่ยมันจะเพิ่มโปรไบโอติกแต่รสชาติก็จะเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่าความชื้นหายไป
2: โอเคค่ะ
1: บรรจุขวดได้เลย
2: อันนี้เป็นน้ำผึ้งสดๆที่อยากชิมอ่ะเพราะ
1: อันนี้ยังไม่ผ่านการบ่ม
2: เพราะว่าในชีวิตไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรกินแบบสดๆส่วนมากเราถ้าเราซื้อกันตามห้างตามอะไรที่มันใส่ขวดก็จะเป็นที่มันบ่มมาแล้วทางนั้น
1: ถูกเขาจะไล่ความชื้นเสร็จแล้ว
2: ขออนุญาตนะคะ
1: ชิมเลยค่ะดินขอวาง

0: มันอร่อยอ่ะมันไม่เหนียวเลยอ่ะมันนุ่มๆแล้วมันหวานน้อยๆอ่ะ
1: ใสๆ
0: ไม่แสบคอใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้ยอร่อยอ่ะ
1: รสชาติจะต่างจากน้ำพริกทั่วไปเดี๋ยวหนูลองชิมวันนี้ไหม
0: โอเค
1: ค่ะอิตามะ
0: เราพึ่งตัวเล็กกับพึ่งตัวใหญ่รสชาติน้ำพึ่งให้ต่างกันไหมคะ
1: ต่างกันค่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะชิมตัวนี้จำได้ไหมตัวใหญ่
0: พึ่งตัวใหญ
1: ่อ
0: ันแรกที่เราไปดูด
1: อิตามะ
0: อิตามะมีเปรี้ยว
1: ใช่ๆ
0: เปรี้ยวกว่าร
1: สชาติเป็นที่สายพันธุ
0: ์อันนี้ค่ะถ้าเอาไปชงแบบน้ำผึ้งมะนาวโซดาวันนี้ก็ไม่ต้องใส่มะนาวเลยนะ
1: ไม่ต้อง
0: แค่เอาตัวนี้ใส่โซดาแล้วคนๆชงอ่ะมันเป็นน้ำผึ้งมะนาวโซดาได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่มะนาวเพราะมันมีความเปรี้ยวอยู่ในนี้แต่มันเป็นเปรี้ยวแบบไม่แหลมด้วยอ่ะอร่อยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวสดถูกไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือตัวที่บ่มแล้วเห็นไหมจะหนืดกว่าอิตามะเหมือนกันแล้วหนูจำรสชาติเมื่อกี้ได้ไหม
0: จำได้อยู่ค่ะ
1: ลองทีเกิดจากแหล่งเลี้ยงด้วย
0: เปรี้ยวอมหวานแบบนุ่มๆกลิ่นความวายปนอยู่แบบห่างๆน้อยๆ
1: มันเกิดจากกระบวนการบ่ม
0: วันนี้สังเกตเห็นนะที่เราอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วมีกล่องเลี้ยงเยอะมากเลยนะคะทั้งฝั่งข้างหลังตรงนี้แล้วก็ส่องลึกไปอีกในเมื่อเราก็สามารถเลี้ยงที่นี่ได้ทำไมเราต้องไปเลี้ยงบนเขาไกลๆแบบนั้นด้วยคะพี่เร่ง
1: บนเขาถ้าเกิดว่าน้องได้สังเกตจะเห็นว่าเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องการความชื้นมากความเป็นธรรมชาติสูงซึ่งตรงนี้เวลาฤดูร้อนเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่42เขาอยู่ไม่ได้
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างตัวอิตามะเนี่ยสำคัญเลยพี่ลินจะไม่ไว้ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดรับแขกอิตามะเขาดุใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เขาก็อาจจะกัดลูกค้าได้เราก็เลยต้องไปเลี้ยงบนเขาอยู่ตรงโซนนู้นนะคะพี่ลินเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และเก็บน้ำผึ้งอย่างเดียว
3: น้ำผึ้งชันโรงที่ผ่านการบ่มครบ6เดือนจะมีราคาขายเท่ากับทุกสายพันธุ์200มิลลิลิตร600บาท500มิลลิลิตร 1,500 บาทส่วนชันของมันก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยแหละครับแต่การสร้างรายได้จากชันโรงยังมีอีกหลายอย่างมีอะไรบ้างไปฟังพี่รินกันต่อเลยครับ
0: นอกเหนือจากรายได้ของน้ำผึ้งที่เราได้จากชันโรงที่ขายในลักษณะเป็นขวดๆแบบนี้ค่ะมีรายได้จากทางอื่นที่เราได้จากผึ้งอีกไหมคะ
1: ได้จากส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์การเลี้ยง
0: ะ
1: นะคะอย่างเช่นตัวแม่พันธุ์เราก็จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่เอาไปผสมเกสรให้กับพืชผลกล่องเลี้ยงแล้วก็ส่วนของกระตั้งด้านหลังหนูแล้วก็ยังมีหลังคาด้วย
0: อย่างในกล่องอ่ะเขาจะได้ตัว
1: แม่พันธุ์
0: ไปเหมือนที่เราแบบทำกล่องแยกเลยไหมคะ
1: ก็จะมีแม่พันธุ์แล้วก็มีไข่ในปริมาณที่มากพร้อมที่ลูกค้าจะนำไปแยกขยายได้เลย
0: ปีๆนึงมีคนติดต่อเข้ามาซื้อ
1: เยอะค่ะ
0: เยอะไหมคะ
1: เยอะค่ะเยอะปีนี้เป็นพันลังเลย
0: แล้วนอกจากน้ำผึ้งอุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงรวมถึงแม่พันธุ์มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: มีกรณีเช่าแม่พันธุ์ค่ะ
0: ที่เช่ายังไงบุริ้งไม่เข้าใจค
1: ่
0: ะ
1: สมมติว่าเขาผสมเกสรลำไยน
0: ะ
1: คะ10วันเราจะคิด1รังเนี่ย30บาทต่อรังต่อวันพื้นที่กี่ไร่ใช้กี่รังก็คูณเข้าไป
0: เช่าผึ้งเราเพื่อไปผสมเกสรแต่ผลพวงเราได้น้ำผึ้งกลับมา
1: ใช่แล้วเราก็มีรายได้จากการปล่อยเช่า
0: ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะทั้งอยากซื้อสินค้าอยากซื้ออุปกรณ์หรือว่าเช่าเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะพี่ริน
1: เพจดินชูชันโรงบ้านบางกล้วยนะคะแล้วก็ยังมีช่อง YouTube ช่อง TikTok หรือติดต่อที่เบอร์โทรก็ได้ค่ะ0955859298
4: คนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับ
5: นู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
4: เนื้อเหรอ
5: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
6: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
7: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้

0: ได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
1: ดับเบิลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
0: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
1: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
0: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: เห็นอยู่ด้านหลังทะเลหมอกแบบนี้ผมไม่ได้อยู่บนดอยนะครับแต่ผมอยู่บริเวณเขื่อนเขาแหลมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนี่เองครับทราบมาว่านะครับคนท้องถิ่นที่นี่เขาสามารถจับสัตว์ที่ประหลาดเกินกว่าที่อยู่ในเขื่อนเขาแหลมนี้ได้ครับอยากรู้เหมือนกันว่าตัวอะไรครับแต่ที่แน่ผมนัดไต่หนึ่งไว้แล้วครับนี่รออยู่แล้วเอาเรือมาแล้วด้วยไต่หนึ่งนะครับสวัสดีครับไต่หนึ่งครับ
1: พี่กุ้งสวัสดีครับ
0: ไต่หนึ่งครับสัตว์ที่ว่าประหลาดที่จับได้ที่เขื่อนเขาแหลมเนี่ยจับได้นานยังครับ
1: ก็ประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วครับ
0: อยู่ที่ไหนมันยังอยู่ปะ
1: อยู่ที่แพครับนั่งเรือเข้าแพผมประมาณ40นาทีครับ
0: 40นาทีจากตรงนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับตอนนี้ผมมาถึงแพของไต่หนึ่งแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าโอ้โหนั่งเรือมาไกลอย่างเงี้ยเนี่ยไต่ครับ
1: ครับ
0: ไหนสัตว์ที่ว่าอยู่ไหนครับ
1: นู่นครับสัตว์ประหลาดที่ว่า
0: อุ้ยหูตัวใหญ่มากไอ้นี่มันคือปลาช่อนอเมซอนมั้ยเนี่ย
1: ใช่ครับพี่กุ้ง
0: ไอ้นี่มันน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: 130โลครับ
0: จับได้ที่นี่เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มันทำไมเป็นสภาพแบบนี้ครับ
1: ผมสตาร์ฟไว้ครับแล่แล้วก็สตาร์ฟไว
0: ้สตาร์ฟเป็นด้วยครับ
1: เป็นครับเดี๋ยวผมไปอุ้มมาพี่กุ้งเดี๋ยวไปอุ้มมาวาง
0: ได้เลยครับได้เลย
1: ครับ
0: ปลาช่อนอเมซอนตัวเนี้ยที่ไต่ออกไปล่าเนี่ยไปเจอมันโดยธรรมชาติเลยเว้ย
1: ใช่ครับผมไปหาปลาผมไปแทงปลาเสร็จแล้วผมได้ยินแบบเสียงมันดับตุ๊บตุ๊บอะไรประมาณนี้คือแบบมันดังแรงมากอ่ะเอ๊ะมันปลาอะไรอ่ะมันคงจะเป็นปลาใหญ่อะไรประมาณนี้ฮะเราก็ทอชมวกทอเรือเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะมันใช้ลำตัวมันโค้งครับมันจะโค้งเสร็จแล้วมันต้อนปลาต้อนให้น้ำตื้นพอถึงน้ำตื้นปุ๊บมันดูดเลยครับมันอ้าปากมันดูดปุ๊บ
0: ดูดปลาเข้าไปเลย
1: ใช่ครับคือผมไม่รู้หรอกว่าเป็นเมียเมซอนใช่ครับทีแรกอ่ะคือแบบตัวอะไรวะไอ้เข้แบบคือแบบสั่นนะผมสั่นพี่ผมสั่นเลยบนเรือนะคือแบบสั่นเลยแบบอุ้ยมันตัวอะไรวะดูหัวมันไม่ใช่เข้ผมก็เลยกระโดดแทงเลยได้มา3เกตครับ
0: ได้มา3เกต
1: ครับก็ยาวประมาณ2เมตรกว่าตัวนั้นนะ
0: โอ้โห
1: ไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนครับ
0: จะบอกว่าไอ้ตัวที่ไปเจอมาเนี่ยมันคนละตัวตัวนี้เหรอ
1: คนละตัวครับ
0: ไอ้ตัวที่ว่านั้นคือเจอมาเมื่อไหร
1: ่ตัวนั้นเจอมาน่าจะร่วมครึ่งเดือนได้อ๋อ
0: ไปเจอมาก่อนหน้านี้ก็เลยรู้ว่าไอ้นี่มันมีปลาช่อนอเมซอนที่อยู่ในแหล่งน้ำนี้
1: ใช่แต่ไม่มีใครเชื่อผมเคยเอาเกตมาโพสบอกว่าเนี่ยผมแทงมาเนี่ยเป็นตัวเงี้ยแล้วมันก็มีคนแบบคอมเมนต์ผมมาเขาบอกว่าโง่ควายอะไรประมาณเนี้ยคือแบบมันไม่มีอยู่จริงเขาบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงครับพี่กุ้งไอ้ปลาพวกเนี้ยมันต้องอยู่ป่าอเมซอนหรือแม่น้ำอเมซอน
0: ใช่
1: ซึ่งไม่สามารถที่จะมาอยู่ในเขื่อนเราได้
0: ใช่ครับ
1: ผมก็บอกไม่เป็นไรเราไม่มีหลักฐานผมแบบเดี๋ยวกูต้องล่าตั้งใจมากคือผมจะต้องล่ามันให้ได
0: ้
1: เพื่อที่จะมาลบคำสุประมาทที่เขาว่าผม
0: ก็เลยไปล่าเอาไอ้ตัวนี้มาจนได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่คือ130กิโล
1: ตัวนี้130โลครับ
0: แล้วไอ้ตัวนี้ไปเจอมันได้ยังไงครับ
1: ตัวเนี้ยมันตกค้างอยู่ในบ่อครับพี่กุ้งไอ้บริเวณตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นบ่อที่น้ำเคยแห้งแล้วมันจะเป็นบ่อทุกปีครับ มันเข้าอยู่ในบ่อเสร็จแล้วมันออกไม่ได้พี่กุ้ง
0: อ๋อมันก็เหมือนเป็นน้ำขังแล้วมันก็อยู่ในนั้น
1: ใช่ครับพี่กุ้ง
0: ในที่อย่างเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแน่

0: ไม่มีครับมีมากกว่า10ตัวแน่นอนครับพี่กุ้ง
1: มากกว่า10เลยเหรอ
0: มากกว่า10ครับ
1: และนี่คือ1ตัวที่จับมาได้แล้วก็สตาร์ทไปแบบโอ้โหสภาพสมบูรณ์มาก
0: นี่ยังเล็กครับ
2: แล้วเนื้อไปไหนครับ
0: เนื้อแจกชาวบ้านหมดเลยครับผมชำแหละแจกหมดเลย
1: จริงแล้วเนี่ย
0: อร่อยยิ่งกว่าเนื้อวัวเนื้อหมูด้วยครับไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบคือแบบเด็ดมากครับอร่อย
1: เราจะเจอไหมวันนี
0: ้ ไม่มั่นใจว่าเราจะได้ตัวไหมแต่ในบ่อมีแน่นอนครับพี่กุ้ง
1: เดี๋ยวไปล่ากันดีกว่า
0: ไอตัวที่กินเหยื่อปลอมผมไปยังอยู่ครับเกือบ200โลครับตัวน
1: ั้
0: นนี่ลอยผมลากมาลอยผมลากจากบ่อคนเดียวนะผมลากออกมาผมเอาเชือกร้อยแล้วผมก็แบกลากลากลากออกมาหนักโคตรหนัก
3: คือตายแล้วยัง
0: ตายแล้วครับ
4: ตอนนี้ไต่หนึ่งก็ได้พาพี่กุ้งและทีมงานออกเรือท่ามกลางสายฝนมุ่งหน้าเข้าไปในหุบเขายังจุดที่บอกว่าเจอปลาช่อนอเมซอนอยู่โดยเรานั่งเรือกันสักพักก็ต้องจอดและเดินเท้าเข้าไปก็พบกับบ่อน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้นั่นเองแหละครับ
1: ตอนนี้เรานั่งเรือกันมาสักพักใหญ่ๆเลยแหละแล้วก็ตอนนี้มาถึงตรงเขาเรียกเป็นบ่อน้ำเอาเบ็ดมาลงไว้ก็คือที่เป็นถังแกลลอนนี่ใช่ไหมครับ
0: แสบหายไปทุ่นหนึ่งครับ
1: หายไปทุ่นหนึ่งด้วย
0: เป็นแกลลอน5ลิตรเกี่ยวปลาตะเพียนไซส์เกือบ2โลไว
1: ้บ่อนี้ที่เคยจับได้ใช่ไหม
0: นี่ครับบ่อนี้ครับที่ผมจับได้ที่ผมเห็นมี2ตัวคู่ผมได้ไปตัวนึงเสร็จแล้วเห็นขึ้นน้ำอีก2ตัวครับนู่นไงนู่นไงโผล่หัวขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
1: เนื้อเหรอ
0: นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหัวมันโผล่ขึ้นมาเลย
1: แล้วตอนนี้พี่จะทำไงต่อไป
0: เนี่ยผมลงเบ็ดไว้แล้วคันเนี้ยมันติดมันกินแล้วแบบมันดึงลงไปแล้วเอาอาจจะไปพันข้างล่างก็เป็นได้ครับต้องลงไปดูครับ
1: เพรา
0: ะมันแน่นมากครับ
1: เพราะมันพันกระตออยู่เลย
0: ใช่มันพันกระตออยู่ครับ
1: โอเค
0: เราต้องลงไปดูเบ็ด
5: มันจะดูดไหมมันจะกัดไหมวะ
6: ก็ไม่ค่อยมีคนได้โดนมันกัดหรอกพี่ประสบการณ
5: ์กลัวเหมือนกันนะเนี่ย
6: ไม่เป็นไรพี
5: ่หน้ากากกับปืนปลามาด้วยอ่ะ
6: มันบุกคนอยู่เยอะ
5: มันบุกคนอยู่เยอะก็ช่วยอะไรผมไม่ได้เลยนะ
3: บอก
5: ให้
3: ผมไงพี่ให
1: ้แต่ถ้าเกิดว่ามันติดมันน่าจะต้องโอ้พื้นน้ำโผล่พื้นน้ำป่ะ
3: ปลาไม่อยู่แล้วครับ
1: ใช่ไหมไม่น่าจะ
3: มันคันอยู่ตรงนี้เลย
4: สำหรับเบ็ดที่ผูกกับถังน้ำที่เห็นไต่หนึ่งก็มาวางไว้หลายวันก่อนซึ่งเหยื่อก็หายไปทำให้ตอนนี้เราจะเปลี่ยนวิธีมาเป็นการตีเหยื่อแทนโดยไต่หนึ่งจะเดินไปยังจุดที่สามารถมองเห็นได้ทั้งบ่อเพื่อเฝ้ารอจังหวะที่ปลาช่อนอเมซอนลอยขึ้นมาจิบน้ำนั่นเองแหละครับ
1: ใช่ไหมลองดูสิแล้วโอ้โหไปไกลมากเลยเบ็ด
0: หูไม่ถึงอ่ะ
1: ต้องโยนให้ถึงตัวมาเลยฮะ
0: ใช่ครับ
3: ล่อเราปะมันล่อเราน
0: ู่นอ่ะ
1: เฮ้ยนานด้วยเนี่ย
0: เพราะตรงนั้นมันเป็นช่องที่น้ำจะขึ้นถึงแล้วครับถ้าน้ำแบบว่าขึ้นถึงตรงนั้นปุ๊บอ่ะมันออกเลยครับ
1: ก็คือว่าอีตัวนี้ที่มันเป็นบ่อเนี่ยเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยน้ำมันจะเข้ามาเต็ม
0: อ
1: ี
0: กไม่เกินเดือนนึงครับอีกไม่เกินเดือน
1: ไม่เกินเดือน
0: น้ำขึ้นถึงแน่นอนครับ
1: ก็คือจะเต็มตรงนี้เลยและไอช่องที่เป็นบ่อที่มันขาดฝั่งนู้นก็คือน้ำเหมือนกันเป็นบ่อ
0: เป็นเขื่อนแล้วครับ
1: เป็นเขื่อนก็คือถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมถึงกันปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดไปสู่ข้างนอกได้เลย
0: 100% ครับออกแน่นอน
1: แข่งกับเวลามากครับตอนนี้และที่สำคัญคือตอนนี้เราก็เฝ้ารอตอนที่มันจะขึ้นมาเหนือน้ำทำไมถึงต้องรอมันขึ้นมาเหนือน้ำพี
0: ่ก็เราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นพอมันขึ้นปุ๊บเราก็ต้องตีเบ็ด
1: ต้องตีให้
0: เพื่อยั่วให้มันกัดเบ็ดเราให้ได้
1: ให้อยู่ใกล้ๆมันที่สุดเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วบางทีมันขึ้นไกลครับ
0: มันย้ายที่ครับมันย้ายที่ไปขึ้นฝั่งนู้นแล้วครับ
1: มันหลอกล่อเราให้เราตามไปซึ่งเราเดินไม่ทันแน่ครับเพราะว่าเราติดอยู่ตรงมายาลาบเนี่ยตรงนี้คือที่ผมแต่งนี่พี่แต่งเพื่อหล่อนะใส่รองเท้าแต่เนี่ยผมว่าหนามมายาลาบเยอะมากเดินยากมากนู่นขึ้นอีกแล้วตรงนู้นเน
0: ี่ยต้องเชิญนักตกปลามาแล้วล่ะครับ
1: มาแล้วอย่าใส่รองเท้ามานะครับเชื่อผมได้บรรยากาศเมื่อกี้นี้มันอยู่ตรงนู้นใช่แล้วเราก็พยายามเดินไปหามันตรงนู้นมันเริ่มมาตรงกลางแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราไปถึงนู่นมันมานี
6: ่คิดว่ามันรู้ไหม
1: มันน่าจะมีสัญชาตญาณ
4: ซึ่งหลังจากเฝ้ารอมานานพอสมควรไต่หนึ่งก็ตัดสินใจยกเลิกภารกิจแล้วพาพวกเราไปยังอีกหนึ่งสถานที่ตรงนี้จะมีอะไรไปดูกันต่อเลยครับ
1: ไอ้นี่ครับ
0: ครับ
1: จุดตรงนี้นี่เกิดอะไรขึ้นบ้างที
0: ่จุดตรงนี้คือพี่ชายผมได้มาดำปลาเสร็จแล้วก็เจอเมซอนครับแล้วก็ยิงแล้วมันขาดแล้วมีคนเก็บได้ไปแล้วครับ
1: เก็บได้ก็คือมันตาย
0: มันตายครับตัวที่3ก็มีนักท่องเที่ยวมาตกปลา
1: ครับ
0: กับไตกินเหยื่อปลอมของไตแล้วก็เยื่
1: อ
0: หลุดไปแล้วก็ตายครับนั่นคือตัวที่3
1: ไต่หนึ่งคิดว่าไอ้

0: ปลาช่อนอเมซอนเนี่ยที่มันมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวอเมริกาใต้เนี่ยมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
1: น่าจะมีคนนำมาเลี้ยงครับแล้วก็หลุดออกจากกระชัง
0: ด้วยความใหญ่ขนาดนี้มันน่าจะมีอายุยาวนานแล้วใช่ไหม
1: ที่10 30ปีหรือว่า40ปีมาแล้วล่ะครับ
0: มันถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นร้อยๆโล
0: มันจะเป็นตัวเดิมที่มันหลุดจากไอ้20 30ปีนั้นไหมที่เราเห็นหรือว่ามันมีการแพร่พันธุ์ได้อีกไหม
1: มันมีแบบตัวแบบ20โล30โลคือแบบว่ามันเริ่มให้เห็นน่ะ
0: ตัวเก่าที่มันอยู่มายาวนานน่ะมันต้องมี
1: น้ําหนัก
0: มีน้ําหนัก
1: เป็น100กว่าโล
0: 200กิโลหรือว่าแต่เราเห็นไอ้ตัวที่มันเล็กกว่านั้น
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่ามันน่าจะกําเนิดใหม
1: ่นี่แหละครับสิ่งที่กลัวครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางอําเภอกรมประมงอําเภอเค้าก็ท่านเป็นห่วงเรื่องนี้ครับเป็นเอเลี่ยนนะครับผมไม่ใช่ปลาพื้นที่บ้านเราทางเจ้าหน้าที่หรือว่ากรมประมงอําเภอเค้าให้กําจัดเลยครับมันจะเป็นต้องจับเป็น
0: สำหรับวันนี้นะครับที่เราล่าปลาช่อนอเมซอนอาจจะไม่ได้เจอเพราะว่าแต่หนึ่งใช้เวลาหลายวันกว่าที่จะเจอตัวกว่าที่จะแบบว่าจับตัวมันได้นี่โอ้โห
1: หลายวัน
0: นานมาก
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้แต่มันมีจริงๆนะครับในเขื่อนเขาแหลมวันนี้เรามาตามรอยขอฝากแฟนๆรายการสุดตึ้งทึ่งทั่วไทยนะครับรับชมกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง9 HD นะครับสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยฝากไว้ในใจทุกคนนะครับ
2: จริงๆไอ้บ้านประเภทเนี้ยมันมีกี่แบบกันคะ
3: บ้านมีหลายแบบแต่ว่าสารมันจะมีแค่3แบบมันต่างกันที่เสาต้นเดียวมันยกได้ไงครับ
2: แล้ววิธีการสร้างตัวแบบบ้านนี่ไปได้จากไหนมาคะ
3: คือเหตุผลของผมก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอ๊ะมันมีสารตายายก็ต้องเป็นสารไม้ใช่ไหมบ้านสูงไทยใช่ไหมหรือก็สารพระภูมิทั่วไปเราไปเห็นมันก็ดูวังเวงดูน่ากลัวผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมาทำอะไรที่มันตามสมัยขึ้นมาอีก

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: ค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม
2: ่มี
1: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะ
2: กดเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแป๊บพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือสีแดง

0: จริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มอ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
1: โอ
0: ้ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: GPS นี้นะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งแม่เบอร์สองอย่างนี้นะ
1: เราแยกความดันกัน
0: GPS นะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะนะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
2: ค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
2: พอเอารูปปั้นพระไปแล้ว
3: ตามไป
4: ช้าก่อนจอยวิสุยพวกท่านกลับต้าหลีก่อนรูปปั้นพระข้าจะนำไปส่งให้
5: ได้คงต้องรบกวนเจ้าประมุขน้อยพวกเรากลับกันเถอะ

0: อย่าหนีอ
1: ย่าหนี
0: ตามเร็ว
2: ไป
0: เ
2: ร็วได้ได
0: ้ประโยชน์ครับพระก็เหนื่อยเป็นนะตามไปตามเร็ว
3: งานนั่นไง
1: เตือน
0: ไหนเร็วเร็วเร็วเร็วกันด่วนเร็ว
1: ทางกว้างกว้างปีก็ไม่ไป
0: ไล่มาทางหลัง
1: ไล่ไปไล่ไปไล่ไป
0: จะเฮ้ยไล่นะทำพลาดบาปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ไปไปหยุดรถหยุดรถไหนไหนไหนไปเ
2: ลยจะไปไหน
1: ขึ้นเขาไปเลย
2: หยุดนะหยุด
1: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
0: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
1: ม่ไม่ไม่ไ
4: ม่ไม่ไม่
1: ไม่ไม่ไม่ไ
4: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
1: ม่ไม่ไม่ไม่
4: เขาจะล่อพวกมันไปอีกทางนึง
1: สิทธิ์พี่เขาจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ไม่ทิ้งพี่ไว้คนเดียวหรอก
4: ถ้าเจ้าอยู่จะทำให้ข้าเป็นห่วง
0: รีบตามเรา
2: จะไม่ได้แล้วไม่ได้เลยจะไม่ได้
4: ไปเลยพวกมันมาแล้วไปเลย
1: พี่ระวังตัวด้วยนะ
0: อย
1: ู่
0: นู่นเห็นหลังไว
1: ไวไว
2: อยู่นู่นไปอยู่นักไป
1: นั่นไงนั่นไง
2: นั่นไงเราเราเรา
0: เราเราเราเรา
1: เราเราเราเราเรา
5: เราเราเรา
6: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้ว
0: เจ้าเด็กเหิมกลมวางรูปปั้นพระลงเดี๋ยวนี
7: ้รีบส่งรูปปั้นพระมาเดี๋ยวนี้จะได้ไม่ทำให้เกิดการสูญเสีย
4: ท่านจอมยุทธรูปปั้นพระเป็นของต้าลีควรส่งคืนให้เจ้าของเดิม
0: สารแล้วเรื่องนี้เจ้าอย่าได้ฝัน
2: จะเป็นใครกันแน่เอาผ้าคลุมหน้าออกเดี๋ยวนี้นะฮะจะมาสิทธิ์อกตัญญู
0: ติวินเพื่อไม่ให้ฐานต้าหลีสร้างความวุ่นวายรีบส่งรูปปั้นพระมาเถอะ
4: ข้ากับแควต้าหลีทำสัญญาลูกผู้ชายกันแล้วถ้าพวกท่านคือรูปปั้นพระให้พวกเขาจะไปส่งทหารโจมตีขอให้ใจซื้อวางใจ
0: ไม่ใช่พวกเดียวกันมีใจเป็นอื่นแน่คำพูดพวกมันเชื่อถือไม่ได
4: ้ประมุขหยีจะพูดอะไรระวังด้วยราษฎรของต้าหลีภาคดีมีคุณธรรมเทียบกับประมุขหยีมีคนที่แข็งแกร่งกว่า
0: ช้าก่อนประสบผิดแล้วอย่าผิดอีกถ้าเจ้าส่งรูปปั้นพระให้พวกเราเรื่องแต่ก่อนก็เลิกแล้วต่อกันไป
1: ใช่
2: ใช่แล้ว
1: ส่งรูปปั้นมา
2: ขึ้นมา
1: แล้ว
2: จะตาย
1: เนี่ยนี่จะส่งไปตาย
0: เปล่า
1: เฮ้ย
0: ความว่างเปล่า
2: อวินจะเอารูปปั้นพระไปซ่อนไว้ที่ไหน
4: อาจารย์ถ้าข้าไปส่งรูปปั้นพระให้ท่านจะฆ่าข้าใช่ไหม
2: ยังจะให้บอกอีก
4: อาจารย์หลังดื่มไหนี้ความสัมพันธ์ของข้ากับท่านต้องจบสิ้น
7: นั่นตัดสัมพันธ์สวรรค์
4: สิทธิ์จะไปทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับท่าน
7: สิทธิ์ก็ตันอยู่
2: เ
7: ฮ
2: ้ย
4: ในเมื่อท่านไม่ดื่มแล้วก็ท่านจะทำยังไงกับข้าไม่ต้องมีน้ำใจข้าจะดื่มไหนี้แทนท่าน
7: เมาแทนอีก
0: เจ้าไม่ต้องพูดมากเฮ้ยเ
2: ฮ้ยไปเลย
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เรา
0: เราเราเจอโอ้ยเ
2: ฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
0: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
2: ้ยเฮ้ยเ
0: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าจะต้องตายถึงเจ้าจะเก่งสักแค่ไหนผลทั้งจงหยวนจะไม่ปล่อยเจ้า
8: เข้ามา
9: แม่ทัพสุยท่านต้องการพบข้ากับแม่ทัพวามีเรื่องด่วนอะไร
8: ประมุขน้อยข้ามีข้อสงสัยอยากจะถามวันที่เราถูกชาวยุทธภพจงหยวนล้อมเพื่อจะโจมตีพวกเราท่านใช้เพลงดาบอะไรฆ่าคนพี่รองวะวันนั้นท่านก็อยู่ด้วยข้าถามหน่อยที่เขาใช้เพลงดาบพักดาบโลหิตใช่ไหมพระมุขน้อยภายในสัพพระของท่านข้าเจอคัมภีร์ดาบโลหิตที่คัดลอกตัวหนังสือเป็นลายมือของพี่รอง
9: เจ็บใจนะขนสัมภาระของข้า
2: ป็นการล่วงเกินเบื้องสูง
8: ประมุขน้อยท่านเคยรับปากข้าจะไม่ฝึกวรยุทธ์นอกรีดถึงตอนนี้ท่านยังไม่รู้สึกผิด
2: วรยุทธ์นอกรีดอะไรข้าไม่เข้าใจข้าคนแรกก็คือวรยุทธ์ที่ดีถ้าไม่ได้ฝึกวรยุทธ์จากคัมภีร์ดาบโลหิตข้าคงต้องตายที่จงหยวนไม่ได้กลับมาฟังเจ้าอบรม
8: ประมุขน้อยเพลงดาบโลหิตเป็นศัตรูของเราถ้าท่านเรียกโจรเป็นพ่อฝึกวรยุทธ์ของพวกมันท่านไม่ละอายใจต่อบรรพบุรุษหรือไงข้าซุยใต้ไปเอาไหนทอดทิ้งคำสั่งเสียของอดีตฮ่องเต้ไม่สั่งสอนประมุขน้อยให้ดีๆเรื่องมาถึงตอนนี้แล้วข้าต้องทำผิดอีกครั้ง
7: เฮ้ยเดี๋ยวนะน้องสีมีอะไรค่อยๆพูดกัน
8: ยังมีอะไรต้องพูดถ้าข้าไม่ทำลายวรยุทธ์ของเขาต้องเป็นภัยต่อยุทธภพ
7: ฮะน้องสีอย่า
2: ไม่ทำซุยข้าสำนึกแล้วเป็นความมุ่งความชั่วครู่ที่ข้าฝึกคำพีดาบโลหิตหวังว่าท่านจะยกโทษให้ข้า
8: ฮึรู้ว่าจะเป็นแบบนี้ตอนนั้นทำลงไปทำไมลุกขึ้นเถอะ
7: ประมุขน้อย
2: ล่วงเกินเบื้องสูงสมควรตายแจ้งข่าวมันวางแผนก่อกบฏ
7: ประมุขน้อยแบบนี้ไม่ดีแน่น้องสีจงรักภักดียังมีแม่ทัพเจ้าแม่ทัพถังคนสนิทของเขาพวกนั้นต้องไปเชื่อแน
2: ่นั่นใคร
7: ประมุขน้อยข้าซุยฟู่แม่นางชีจะมาขอพบนายท่าน
2: ให้นางเข้ามา
7: ครับประมุขน้อยแม่นางชีเชิญตามข้ามา
3: อ่ะ
7: เชิญเข้ามาเอ้ยนายท่านแม่นางชีมาแล้ว
3: จำยุสุยอ้า
7: โอ้ย
2: คิดไม่ถึงจะได้พระสังกัจจายมาง่ายๆไปเรียกน้องเสริมมา
7: ครับ
2: จับนางไว
7: ้ครับหยุดนะ
3: จะทำอะไรทำไมเป็นแบบนี
2: ้ชีฟังทำไมต้องฆ่าแม่ทัพซุย
3: เขาเปล่าเขาไม่ได้ฆ่าเขาแม่นางชีทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
10: เขาไม่ฆ่านะแม่นางซุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธซุยเขาถูกคนตีจนสลบ
2: รูปปั้นพระอยู่ไหน

0: Zero
1: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
2: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
3: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
4: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
5: สะดวกช้อป
4: ที่ช็อปมาเนีย
6: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store

0: โดย MV More ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
2: นั่นใครอ่ะ
3: อรองวะ
2: อรองวะเชิญค่ะมีเรื่องอะไรคะ
3: แม่นางชีมาหาเจ้า
2: ฮะนางอยู่ไหน
3: ในห้องหนังสือ
2: แล้วพี่ตี้หวินล่ะ
3: ไม่ได้มา
2: ไปกันเถอะค่ะท่านพ่อ
3: น้องสี
2: ท่านพ่อทำไมเป็นแบบนี
4: ้ไปทับซุยไปทับซุย
2: ท่านพ่อ
4: ทำไมเป็นแบบนี้จับนางไว
3: ้ครับหยุดนะ
2: จะทำอะไรทำไมเป็นแบบนี
4: ้ชีฟังทำไมต้องฆ่าแม่ทับซุย
2: ครับเปล่าก็ไม่ได้ฆ่าเขาแม่นางชีทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
5: เขาไม่ฆ่านะแม่นางซุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธซุยเขาถูกคนตีจนสลบ
4: รูปปั้นพระอยู่ไหนจะมีความแค้นอะไรถึงฆ่าแม่ทับซุย
2: ข้าไม่ได้ฆ่าเขา
3: อย่ามาปฏิเสธเพราะเจ้าโกรธที่น้องสียกสีเซิงให้ตี้หวินเจ้าก็เลยฆ่าเขา
2: ไม่ใช่นะ
3: เจ้าอย่ามาโกหกแรงมาส่งรูปปั้นพระเพื่อคบใกล้น้องสีแล้วก็ฆ่าเขา
2: ไม่ใช่นะแม่นางสุยข้าไม่ได้ฆ่า
4: ไม่ต้องพูดมากแม่ทับวาเอาน้ำไปขัง
3: รับ
2: แม่นางเจ้าฟังกันนะแม่นางสุย
4: น้องเซิงคนตายไม่อาจฟื้นเจ้าหักข้ามใจบ้างนะ

0: คุณหนูกินข้าวค่ะ
1: ข้าไม่กินเอาออกไป
0: คุณหนูต้องกินอะไรบ้างนะคะรักษาสุขภาพ
1: ข้าไม่อยากกินจะเอาออกไปซะ
0: ก็ได้ค่ะ

0: ไม่น่าซุย
1: จะมาทำไม
0: มันเกิดเรื่องอะไรเจ้าถึงบอกว่าสิทธิ์น้องของข้าฆ่าพ่อเจ้า
1: ข้าเห็นมากับตาวันนางฆ่าพ่อข้า
0: ทำไมนายต้องทำอย่างนั้น
1: ท่านพ่อให้ข้าแต่งงานกับเจ้านางจึงอาฆาตแค้นบอกว่าจะมาส่งรูปปั้นพระแต่ที่แท้นางวางแผนมาฆ่าท่านพ่อของข้า
0: ใช่ข้าให้สิทธิ์น้องเอารูปปั้นพระมาส่ง
1: แต่ข้าไม่เห็นรูปปั้นพระ
0: จอมยุทธสุยวรยุทธสูงส่งสิทธิ์น้องข้าจะฆ่าเขาตายไม่ได
1: ้ข้าเห็นมากับตาที่ตัวท่านพ่อข้ามีกระบี่ของนาง
0: เจ้าจะทำยังไงกับนาง
1: พรุ่งนี้ข้าจะประหารนางกับมือ
0: ข้าอยากพบนางถามให้รู้เรื่อง
1: ไม่ได
0: ้เรื่องนี้ใหญ่มากเห็นกับข้าที่มีบุญคุณต่อต้าลีต้องช่วยเลี่ยววันประหารออกไปอีกสักพักให้ข้าได้สืบหาความจริง
1: แค้นที่ข้าพ่ออยู่ร่วมกันไม่ได้ใจข้าอยากจะฆ่านางซะเดี๋ยวนี้จะมาให้ข้าเลื่อนวันงั้นเหรอ
0: ไม่สืบให้รู้เรื่องฆาตกรก็จะอยู่เหนือกฎหมายจอมยุสุยจะนอนตายตาไม่หลับ
1: ตี้วินที่ข้าพูดเรื่องนี้กับเจ้าก็นับว่าเมตตามากแล้ว
0: แต่ว่าสิทธิ์น้อง
1: เจ้าไม่ต้องพูดออกไปได้แล้ว
0: ข้าไปแน่ข้าจะไปสืบหาความจริง

0: ุกเฮ้ยว้าวแก
1: น้องฟัน
2: ป่ะป่ะ
3: สิพี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่ะ
3: ฮะพี่วินส่งตัวชีฟางมาเดี๋ยวนี้
1: ไม่ได้ใครทำร้ายสิทธิ์น้องมาต้องตาย
3: แม่นางสุยจะเชื่อข้ากับเรียกข้าพ่อเจ้า
4: หุบปากเราต้องแก้แค้นให้แม่ทัพสุยข้ามัน
5: ได้เลย
3: แยกกันหา
6: ไปไปแยกกัน
1: น้องฟางเป็นยังไงบ้าง
3: ก็เจ็บ
1: เจ้าอดทนหน่อยนะ
3: เฮ้ย

น้องฟาง

0: ประมุขน้อย
1: เจ้าพวกมันหรือยัง
0: พวกท่านเหรอ
1: หาทั่วแล้วไม่เจอแม่ทัพทั้งสามพวกท่านเหนื่อยแล้วกลับไปพักเถอะ
2: ครับครับ
1: น้องเซอร์จะไปพักผ่อนเถอะเจ้าจะล้างแค้นให้ท่านพ่อของเจ้าข้าก็เหมือนกันตอนนี้รอบระยะร้อยลี้ละล้อไม่หมดแล้วพวกมันไม่รอดแน่จงกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะ

0: น้องฟาง
1: สิทธิ์พี
0: ่เออจะเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่เป็นไรที่นี่ที่ไหนเหรอ
0: พวกเราอยู่ในถ้ำอยู่ในนี้ปลอดภัยพวกนั้นจะหาไม่เจอเพราะข้าไม่ดีข้าทำร้ายเจ้า
1: สิทธิ์พี่พี่อย่าพูดแบบนี้บาดเจ็บนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร
0: เจ้าหิวน้ำไหมข้าจะไปหาน้ำมาให้กิน

0: ามะกินน้ำหน่อยนะดีขึ้นไหม
1: อืม
0: จะนอนพักก่อนนะข้าจะไปหาอาหารมาให้กิน
1: ระวังตัวด้วยนะ
0: ข้าจะรีบกลับมานะ
1: พี่ตี้วิน
0: แม่นางซุยทำไมต้องทำแบบนี
1: ้ข้าจะล้างแค้นให้พ่อข้า
0: จะเชื่อข้าสิทธิ์น้องข้าไม่ได้ฆ่าพ่อเจ้า
1: ข้าไม่เชื่อข้าฟังมาพอแล้วจะไม่ยอมให้ข้านางงั้นเจ้าก็ฆ่าข้าซะ
2: ฮะ

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV มอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้

0: ัง
1: พี่ตี้วิน
0: แม่นางซุยทำไมต้องทำแบบนี้
1: ข้าจะล้างแค้นให้พ่อข้าข้า
0: จะเชื่อข้าสิทธิ์น้องข้าไม่ได้ฆ่าพ่อเจ้า
1: ข้าไม่เชื่อข้าฟังมาพอแล้วเจ้าไม่ยอมให้ข้าฆ่านางงั้นเจ้าก็ฆ่าข้าซะ
2: ฮะ
0: เจ้ากลับไปซะถ้าข้าตี้วินยังอยู่ใครก็ทำร้ายสิทธิ์น้องไม่ได
1: ้พี่ตี้วินสิทธิ์น้องสำคัญกว่าข้าใช่ไหม
0: ใช
1: ่ท่านพ่อลูกอักตันยูไม่อาจล้างแค้นให้ท่านลูกจะไปอยู่เป็นเพื่อนท่าน
2: พี่
1: ตี้วิน
0: ฮะ

0: จับตัวนางไว้ต้าหลีจะต้องคืนรูปปั้นพระหลายวันแล้วไม่เห็นน้องเซิงไม่รู้ว่านางไปไหน
1: ละมุกน้อยเรื่องนี้ข้าส่งคนให้ออกไปสืบหาข่าวแล้วแต่ก็ยังหานางไม่เจอ
0: แล้วไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้น
1: ละมุกน้อย
0: ชี้ฉางฟ้าจับตัวน้องเซิงไว้ให้เอารูปปั้นพระไปแลก
1: ทำยังไงดีละมุกน้อยต้องใช้รูปปั้นพระปลอมไปหลอกมัน
0: ไม่ได้จิกจอกเท่าชี้ฉางฟ้ามันจะไม่หลงกล
1: ฮะแล้วจะทำยังไง
0: เงียบเลยจำยุทธน้อยวังดีมากเป็นคนที่รักษาคำพูดไม่ต้องพูดมากปล่อยน้ำมาก่อนลูกปั้นพระอยู่นี่ได้เอาลูกปั้นพระวางไว้ข้างหน้าแม่ทัพวะไปถอยหลังไปน้องเซิงไม่เป็นไรใช่ไหม
2: หารูปปั้นพระเจอแล้วเหรอ
0: มันเป็นของปลอม
2: ของปลอมเหร
0: อแม่ทัพวะพานางกลับไปก่อนข้าจะตามมันจะได้ไม่สร้างเรื่องอีก
1: ได้สิเซิงเรากลับกันเถอะ
0: เฮ้ยได้มาแล้วกินอะไรเนี่ยชี้ฉางฟ้าอย่าคิดว่าเจ้าจะหนีรอดได้จะตามเข้ามาได้ยังไงเจ้าไม่ได้กินอะไรบ้างเหรอกลิ่นที่มาจากรูปปั้นพระกลิ่นของดอกเหมยข้าทาลงบนรูปปั้นพระข้าจึงตามเจ้ามาได
1: ้ฮะ
0: เฮ้ยวังเสื้อฟงเจ้าจะเอายังไงเจ้าเป็นคนแข็งแรงเหมาะจะเป็นเป้าให้ข้าฝึกฝ่ามือทรายพิษฝ่ามือทรายพิษพักดาบโลหิตแล้วฝ่ามือทรายพิษข้ายังฝึกไม่สำเร็จถ้าข้าฝึกสำเร็จแล้วก็รอยฝ่ามือจะดำตอนนี้ฝ่ามือยังแดงมีพลังแค่7ส่วนยาถอนพิษฝ่ามือทรายพิษจะเอาไปกินซะว่างๆเขาจะมาเล่นด้วย
1: บ้าจริงๆเฮ้ยเฮ้ยคิดไม่ถึงว่าจะได้มาง่ายๆประมุกน้อยท่านมีไหวพริบเหนือคน
0: ใคร
2: ข้าเอง
1: สุยเซิงเชิญ
2: ประมุกน้อย
0: ดึกแล้วน้องเซิงมีเรื่องอะไรเหรอ
2: จับตัวชีฉางฟ้าได้หรือยัง
0: ชีฉางฟ้าเจ้าเล่ห์มากมันหนีรอดไปได้เราต้องมีเรื่องอีกแน่ๆ
2: แล้วรูปปั้นพระเป็นของปลอมจริงหรือเปล่า
0: ใช่มันเป็นของปลอม
1: สุยเซิงประมุกน้อยให้ข้าทำเรียนแบบไม่งั้นละก็จะช่วยเจ้าไม่ได้
2: ชีฟางนางบอกข้าว่านางนำรูปปั้นพระมาให้พ่อข้ารูปปั้นพระเหมือนของจริงดังนั้น
0: น้องเซิงความจริงก็อยู่ตรงหน้า ชีฟางฆ่าพ่อของเจ้าเจ้าอย่าเชื่อคำพูดนางโจรแล้วเจ้าตามหาตี้หวินกับชีฟางเจอหรือยัง
2: ยังไม่เจอค่ะ
1: นี่ซุยเซิงเจ้าไม่ต้องห่วงข้าจะตามพวกมันให้เจอล้างแค้นให้พ่อเจ้าน
0: ี่ก็ดึกมากแล้วจะรีบกลับห้องไปพักผ่อนเถอะเชิญ
1: ประมุขน้อยข้ามีเรื่องจะหารือกับท่านหน่อย
0: แม่ทัพว่ามีเรื่องอะไรพูดมาได้เลย
1: เดือนหน้าเขาจะฉลองวันเกิดครบ50ปีตอนนี้สุยใต้ก็ตายแล้วตำแหน่งท่านราชครูนี้ก็ควรจะ
0: แม่ทัพว่าท่านมีผลงานไม่น้อยเรื่องการตกรางวัลข้าเตรียมไว้แล้วท่านใจเย็น
1: ๆขอบคุณประมุขน้อย
0: เชิญ

0: สิน้องฉันจะไม่หายดีฉันอย่าเพิ่งทำงานรู้ไหม
1: ฟืนใกล้จะหมดแล้วหน้าหนาวก็ใกล้จะมาถึงเขาก็เลยไปหาฟืนมาเก็บไว้
0: เจ้าไม่ต้องห่วงเราจะไม่อยู่ถึงหน้าหนาว
1: เพราะอะไรคะ
0: เรื่องจอมยุทธสุยตายข้าจะสืบหาความจริงไม่ให้เจ้าถูกใส่ร้าย
1: ข้าไม่สนความจริงเราอยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วพี่ก็ยังไม่หายดีทำไมรีบร้อนไปจากที่นี่ล่ะ
0: ข้าคิดว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังข้าจะต้องสืบหาความจริงให้ได้

0: ที่พี่จะสืบหาความจริงกลัวแม่นางสุยเข้าใจพี่ผิดใช่ไหม
1: น้องฟางข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากการถูกใส่ร้ายข้าเคยติดคุกเพราะถูกใส่ร้ายข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้า
0: เรื่องที่ลำบากกว่านี้ข้าก็เคยรับมาแล้ว
2: ไม่ใช่เรื่องของเจ้า
3: น้อยปากดีทำไมจะถึงมีวิชาดาบโลหิต
2: ข้าวังเซี่ยวฟงสิทธิปรมาจารย์ดาบโลหิตรับเข้ามาใหม
3: ่ข้าคือมาเท่าดาบโลหิตเป็นอาจารย์ท่านปู่ของเจ้า
2: ท่านอาจารย์ปู่โปรดรับการคารวะจากสิทธิ

0: ีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก

0: น้อมคารวะอาจารย์ปู
1: ่อาจารย์ของเจ้า
0: ที่สิบมาเพื่อขออาจารย์ปู่ช่วยล้างแค้นให้อาจารย
1: ์ล้างแค้นลูก
0: ครับ
1: ใครฆ่าเขาตาย
0: ตี้หมิน
1: มันอยู่ที่ไหน
0: มันอยู่ที่แคว้นต่าลี
1: ไปกับข้าเดี๋ยวนี
0: ้ครับอ้าวดีเลยอาจารย์ปู่ชอบกินเนื้อกระต่ายฮึมันโหดเฮ้ยทำไมถึงมีดาบโลหิตนั่นใครวังเสี่ยฟงพวกเราไม่ใช่ศัตรูคงไม่บังเอิญเจอกัน
2: คราวก่อนอาศัยช่วงชุลมุนเจ้าหนีไปได้แต่ว่าคราวนี้เจ้าจะต้องตาย
0: เจ้าอย่าโอ้หังขี้มากนักเราเคยแพ้กับพรรคดาบโลหิต
2: ตอนนี้ดาบโลหิตอยู่ที่ข้าวันนี้เจ้าจะต้องตาย

0: ครเจ้าเป็นใครทำไมถึงมีดาบโลหิต
1: ไม่ใช่เรื่องของเจ้า
0: น้อยปากดีเฮ้ยเนี่ยทำไมจะถึงมีวิชาดาบโลหิต
1: ข้าวังเซี่ยวฟงสิทธิปรมาจารย์ดาบโลหิตรับเข้ามาใหม
0: ่ข้าคือมาเท่าดาบโลหิตเป็นอาจารย์ท่านปู่ของเจ้า
1: ท่านอาจารย์ปู่โปรดรับการคารวะจากสิทธิ์อาจารย์ปู่ดาบเล่มนี้ก่อนอาจารย์จะตายท่านให้มอบให้ข้าอาจารย์ปู่เชิญดูครับ
0: งั้นต่อไปดาบเล่มนี้ก็มอบให้กับเจ้า
1: ขอบคุณอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่ทำไมท่านมาแคว้นต้าหลี
0: ่ข้ามาฆ่าตี้หวินล้างแค้นให้อาจารย์ของเจ้า
1: ดีเลยครับพ่อสิทธิ์หลานยังไม่เก่งก็เลยฆ่าตี้หวินไม่ได้สักทีสิจะล้างแค้นให้อาจารย์ในเมื่ออาจารย์ปู่มาแล้วจะได้ล้างแค้นให้อาจารย์เลย
0: เจ้าเห็นเป่าเสียงบ้างไหม
1: ไม่เห็นครับ
0: เขาไปไหนกันแน่เนี่ยข้าจะไปตามหาตี้หวินถ้าเจ้าเจอเป่าเสียงช่วยพาเขามาหาข้าด้วย
1: ครับอาจารย์ปู่

0: น้องฟางข้าเก็บผลไม้มาให้เจ้าเก็บไว้นะ
1: ทำไมต้องเก็บไว้
0: เจ้าเก็บไว้ค่อยๆกินช่วงที่ข้าไม่อยู่ไม่มีใครไปเก็บให้
1: พี่จะไปไหนเหรอ
0: พรุ่งนี้ข้าจะออกเดินทาง

0: อาการพี่ยังไม่หายดีเลยนะ
1: ข้าหายดีแล้วล่ะข้ารอไม่ได้แล้ว
0: ทั้งนั้นให้ข้าไปด้วย
1: ไม่ได้เจ้าเป็นเป้าสงสัยเจ้าออกไปจะมีอันตราย
0: พี่ไปคนเดียวก็เป็นห่วงกลัวข้าทำให้เดือดร้อนใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ว่าก็ได้เราไปด้วยกัน
2: วันนี้ข้าที่ให้พวกท่านมาเพื่อจะประกาศเรื่องหนึ่งตั้งแต่แม่ทัพสุยจากไปแล้วตำแหน่งราชครูก็ว่างมาตลอดวันนี้ข้าจะคัดเลือกคนที่จะรับหน้าที่นี้แม่ทัพวารับการแต่งตั้ง
3: ครับ
2: นับตั้งแต่วันนี้ท่านคือราชครูของต้าลี
3: ขอบคุณ
2: บ่ายนี้ข้าจะไปล่าสัตว์เจ้าไปกับข้านะ
3: ครับ
2: แม่ทัพวาช่วยไปเก็บของไม้ข้าหน่อย
3: ครับ

0: เมทาวาใครเป็นคนทำร้ายเจ้า
1: เขาคือวังเสี่ยวฟงมันจะจะฆ่าปิดปาก
0: ปิดปากเลย
1: มันเป็นคนฆ่าซุยใต้ใช้ฝ่ามือสายพิษฆ่าเขามันจะโยนความผิดให้เจ้าเฮ้ยล้างแค้นให้ข้าด้วย
0: จะตายไม่ได้นะเฮ้ยยัง

0: มาทำไม
1: ขอโทษด้วยแม่นางสุยข้าจะไปต้องทำ
2: สุสาน
0: ใต้พี่
2: ที่ฝังศพผู้กล้าหาญ

0: แม่นางซุยพ่อของเจ้าถูกฆ่าด้วยฝ่ามือทรายพิษ
1: เจ้าก็เห็นแล้วใช่ไหมข้าไม่มีวิชาฝ่ามือทรายพิษ
0: หวังเชี่ยฟงฆ่าพ่อของเจ้าวาเถียกั้นเป็นพยานให้ได้แต่ถูกหวังเชี่ยฟงฆ่าตายแล้ว
1: เจ้ามีหลักฐานอะไรทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าถึงตอนนี้เจ้ายังไม่เชื่ออีกเหรอสิทธิพี่ข้าไม่เคยโกหกใคร
0: ได้ข้าจะยืนยันว่าหวังเชี่ยฟงฆ่าพ่อของเจ้า
2: ตามสบาย
1: ประมุขน้อย
2: น้องเซิงมีเรื่องอะไร
1: ข้าได้ยินข่าวลือมาว่าประมุขน้อยได้รูปปั้นพระมาแล้วเป็นความจริงหรือเปล่า
2: เป็นข่าวลือต้องไม่เป็นเรื่องจริง
1: ข้าเชื่อท่านเพียงแต่ว่า
2: วาเถียกันกลับปองร้ายข้าคุณมีจุดจบเช่นนี้
0: หวังเชี่ยฟงคนที่ฆ่าจอมยุทธสุยก็คือเจ้า
2: พูดเพ้อเจ้อจะมันใจกล้ามากบุกเข้าจนอ๋องร้นหาที่ตายจับพวกมันไว้เมื่อยืนอยู่ทำไมรีบลงเงินสิ
1: เจ้าคิดว่าข้าแม่ทัพวาแล้วจะปิดปากเขาได้งั้นเหรอจะดูสิหวังเชี่ยฟงมีอะไรจะแก้ตัว
2: จับคนทรยศพวกนี้ข้าจะฆ่าพวกมันแล้วผิดตรงไหน
1: อย่าลบหลู่ท่านพ่อของข้า
2: สวยใต้ล่วงเกินเบื้องสูงวางแผนชิงราชบัลลังก์ต้าลีมาสมควรตาย

0: ้าฝึกวรยุทธ์นอกรีดทำร้ายชีวิตไม่สนใจอีกทั้งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยักยอกสมบัติชาติเป็นภัยต่อบ้านเมืองไร้เมตตาไร้คุณธรรมเจ้าไม่คู่ควรเป็นฮ่องเต้
1: จะทำอะไรจะกบฏใช่ไหม
0: แม่ทัพทั้งสองอนุญาตให้สุยเซิงได้ล้างแค้นแทนท่านพ่อด้วย
1: แย่งแผ่นดินข้าชิงของรักข้ากระจายเจ้าใช้นี่เถิด
0: พี่ตี้หวินระวังด้วย
1: สุยเซิงเจ้ารักมันมากใช่ไหม
0: ใช่ข้ากับพี่ตี้หวินจะร่วมเป็นร่วมตาย
1: ข้าจะส่งเสริมให้พวกเจ้าส่งไปเป็นผีคู่ในนรก
0: ไม่ทับถังตรงนี้มอบให้ท่าน
2: ไปครับ

0: บรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
0: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
2: ับ ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
4: Happy Birthday
0: to you Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
5: จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ภาคต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา5โมงเย็นทางช่อง9กด30
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
7: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
6: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรBC. ภูกิตติน B. 5 Ford ทิติพงศ์ 3. Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G. 1 Ginny นัทนิชา G. 2 Jenna Angelina G. 3 B. Mai จิรัชยา G. 4 ฝ้ายพีรยา G. 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4. Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R. 1 Ginny Jenna R. 2ตีตีป๋อ R. 3ฝ้ายอะตอม R. 4มีพัฒน์เอย่า R. 5อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
9: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นเริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลิ่นหอมมาตั้งแต่ยังไม่ทันกัดเลยค่ะกับไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นะคะกรอบนอกฉ่ำ

0: ับขิงดองและพริกสดที่มาในเซตค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ
1: คู่เคล้าวัตถุดิบสดใหม่นะครับหมักตามเวลาอย่างเหมาะสมมีทั้งสูตรไม่เปรี้ยวและแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับชอบมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายแซ่บใครที่ชอบกินนี่ไส้กรอกอีสาน
2: ครับผม
0: วันนี้ค่ะมาแล้วกับไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณว่าน้ำค่ะสวั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: น่ากินมากค่ะมาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของไส้กรอกอีสานของเราเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้ยไส้กรอกอีสานของว่านะคะจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีค่ะ
1: ยังไงฮะเปรี้ยวผู้ดี
3: เปรี้ยวผู้ดีก็คือว่าปกติไส้กรอกอีสานเราเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะเราก็จะใช้เอาข้าวเหนียวมาหมักกับเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยปรุงรสใช่ไหมแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้ดีเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิแทนลองหมักลองทำดูวิ
1: ค่
3: ะอร่อยมันจะ
1: อร่อยเหมือนกันใช่ไหม
3: เปรี้ยวแบบแตะไปลิ้นเปรี้ยวแบบมีจริตจักร้านิดนึงกำลังงามก็รู้สึกว่าเอาอันนี้แหละมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราน
1: ี่ก็บอกว่าเรื่องของข้าวสดคือผมเองผมเป็นอีสานนะทุกคนแล้วต้องบอกว่าบางทีบางอันเนี่ยกินแล้วมันเปรี้ยวนำจนเกินไปรสชาติความเป็นหมูอ่ะมันค่อนข้างแบบ
0: หมูน้อยข้าวเหนียวนำนะ
1: แล้วมันเยอะยิ่งมันรู้สึกว่ากินปั๊บเดียวได
0: ้
1: มันเลี่ยนนะครับอันนี้สามารถกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขาใช้ข้าวสวยเนาะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนทานได้ง่ายมากๆแล้ววันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ชอบมาเนียของเรานะฮะหลายๆคนดูอยู่นะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้นะฮะไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นะของเราโปรนี้ชอบมาเนียของเราจัดให้นะครับวันนี้มาแบบเป็นสูตรเปรี้ยวเนาะให้ทั้งหมดทั้งนั้นของ3ถุงและแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงขนาด500กรัมทั้งหมดนี้6ถุงนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 1,200 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวนะ899นะครับ899บาทครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่อาซายช็อปมาเนีย
0: คุณว่าน้ำขามาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาใช้กันหน่อยค่ะ
1: ครับ
0: นอกเหนือจากที่ใช้ข้าวหอมมะลิแล้วด้านในเราเป็นอะไรอีกนะคะ
3: ก็จะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆค่ะที่สำคัญเราจะมีแบบกระเทียมเป็นกรีบกรีบ
1: ดูเลยได้ไหม
3: คะคือแบบขอย่างนะคะอย่าใช้มือ
0: คุณว่าน้ำบีบนะคะ
1: กินกันเองเลยนะ
3: คนเห็นก็คือปกติเราจกข้าวเหนียวเราก็ปั้นก้อนกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว
1: จกจกกินเล
3: ยอุ้ยดูดีดูดีดูดี
0: เนื้อหมูเยอะมาก
1: อย่างนี้เลยเพราะปกติอ่ะเคยกินแบบที่ไม่ตอนนั้นตรงเราเปิดมาแหละเราเจอแต่พวกข้าวเจอแต่พวกมันแต่อันนี้เนื้อหมูนำนะครับทุกคน
0: เนื้อหมูเยอะมาก
3: แบบหนังกรอบแบบกรอบกรุบแบบหนังลูกป
0: ั
3: ้นเราใช้ไส้หนังแท้
1: ครับผม
0: เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนขาณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะมักเจอเป็นไส้เทียมเอามาใช้ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้นะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะเขาใช้ไส้หมูแท้ในการมาทำตัวที่เป็นไส้กรอกด้านนอก
1: แล้วผมชอบตรงที่ใช้ข้าวหอมมะลิจริงๆแล้วนี่คือผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วว่ามันแตกต่างจากข้าวเหนียวยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นไส้กรอกอีสานแบบผู้ดีนะครับกินแบบง่ายๆเป็นเปรี้ยวแบบผู้ดีอันนี้ขอลองหน่อยได้ไหมฮะ
0: ได้เดี๋ยวนะเรามีกี่รสชาติยังไงนะคะ
4: มีสูตรเปรี้ยวไม่เปรี้ยว
1: ไม่เปรี้ยวขอลองแบบ
3: ลองแบบไหน
1: ขอลองแบบเปรี้ยวได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะใช้มือเลยนะทุกคนนะนี่นะนะครับนี่ฮะนี่นะครับไส้นะครับดูนะครับดูนะครับขออนุญาตเลยนะครับ
0: แล้วย้ำนะทุกคนค่ะว่าความอร่อยนี้นะไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นน่ะใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบของอร่อยตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟีดได้นานถึง1ปีเต็มนะคะนี่แบบนี้เลยนะมาเป็นแพ็คแบบนี้สูญญากาศมาอย่างดีนะคะย้ำนะสำหรับใครที่บอกว่าหุยเป็นแบบสายชอบรสเปรี้ยวแต่ว่าอย่างที่คุณว่าน้ำบอกค่ะว่าสูตรของเราอ่ะเปรี้ยวผู้ดีแต่ว่าถ้าอยากให้เปรี้ยวมากกว่านั้นนำกว่านั้นต้องเอาไว้นอกตู้เย็นนานขนาดไหนคะ
3: อีกเพิ่มอีกสักหนึ่งคืน
1: อันนี้คือทริคในการทำให้เปรี้ยวขึ้น
3: ใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: กับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะวันนี้จัดไปนะคะกับสูตรเปรี้ยว3ถุงแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงรวมแล้วเป็น6ถุงค่ะในราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะคะ

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: จิตซึมีคำสั่งคืนนี้ต้องทำให้เสร็จมีปัญหาไหม
3: ไม่มีปัญหาแม่ทัพโจคืนนี้ต้องทำเสร็จแน
2: ่ดี
3: พี่น้องทุกคน
2: ไปไปพี่น้องทุกคนไปไปแรงงานไม่ทับถึงหมู่บ้านหัวปั้นจวงแล้วครับ
3: ถ่ายทอดคำสั่งตั้งค่ายที่นี
2: ่ทราบ
3: ไป
4: หยุด
5: ท่านจอมทัพอภัยที่พูดตามตรงอาศัยวิธีจู่โจมในวันนี้10วันก็ตีเมืองไม่แตกถึงจะตีแตกได้ทหารของเราก็ต้องบาดเจ็บล้มตายกว่าครึ่ง
2: งั้นพวกท่านว่าควรจะทำยังไง
6: ท่านจอมทัพพวกเราอาจจะหาจุดอ่อนสักแห่งทุ่มเทเรี่ยวแรงจู่โจม
2: จุดอ่อนเหรอได้งั้นท่านบอกมาจะหาจุดอ่อนที่ไหน
6: ประตูตะวันออกที่พวกเรานัดสมทบกับหวังขุยซันไง
2: จริงด้วยดีงั้นพวกท่านก็รีบบอกหวังขุยซันบอกให้พรุ่งนี้เคลื่อนไหวสมทบกับพวกเราบอกเขาแม้ต้องตายก็ต้องเปิดประตูให้ได้จากนั้นพวกท่านทั้งสองร่วมกันพาทหารของตัวเองไล่ข้าเข้าไปรักษากำลังด้านข้าไว้ข้ากับแม่ทัพสือแม่ทัพจิน3คนต้องนำทหารกล้า 5,000 จัดตัวฮ่องเต้
5: แผนนี้วิเศษนะ
6: เงินข้าจะนิดต่อหวังขุยสัน
2: ดี
3: รายงานเรียนท่านจอมทัพกองทัพหนุนราชสำนักเมื่อวานตอนบ่ายตั้งค่ายที่หมู่บ้านหัวปั้นจวง
2: โอ้เร็วขนาดนี้ชัวร์เหรอตอนนี้ห่างจากที่นี่ไกลแค่ไหน
3: เหลือการเดินทางอีกครึ่งวันฝ่ายของเมื่อวานพวกเขาตั้งค่ายที่หมู่บ้านนั่นทำไมไม่คืบหน้ามาอีกล่ะได้ยินว่าพวกเขารับปากสตรีนางนึงชื่อฝานลี่หัวขอเพียงทัพเราไม่จู่โจมพวกเขาก็จะไม่เคลื่อนทัพครับ
2: ดีสืบต่อไป
3: ซาก
6: ท่านจอมทัพคนคนนี้น่ากลัว
2: โอ้จินซือเหตุได้กล่าวเช่นนี
6: ้สิจิงซานทำเช่นนี้นับเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมาก
2: หมายความว่าอย่างไร
6: แม่นางฝานขอร้องให้หยุดทัพเขารับปากเต็มที่แถมรักษาสัญญาชนะชัยประชาถ้าทางฝ่ายเราหยุดทัพจริงแล้วก็เมื่อมีสัญญาตกลงกันไว้เขาก็ไม่มีทางเลือกนี่คือเหตุถ้าฝ่ายเราไม่รักษาสัญญาจู่โจมเข้าเมืองหมู่บ้านหัวปั้นจวงอยู่ห่างจากที่นี่แค่ครึ่งวันเดินถึงทันทีไม่กระทบต่องานใหญ่นี่คือประโยชน์ในสถานการณ์แบบนี้เขาค่อยลงมือจู่โจมพวกเรานั่นเป็นสิ่งถูกต้องถูกทำนองครองธรรมซิติงสานเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเพิ่งก้าวเข้าวงการกลับมีความคิดลึกซึ้งเช่นนี้นี่คือความน่ากลัว
5: ได้ซื้อพูดได้ถูกต้อง
2: พอแล้วถ้าเหมือนพวกท่านสองคนเอาแต่คุยวอศึกนี้จะสู้อย่างไรล่ะเอาแต่พูดเสริมอนุภาพคนอื่นลดทอนความฮึกเหิมของตัวเองข้าขอบอกพวกท่านนะอย่ายกย่องจนพวกมันเป็นเหมือนทหารเทวดาต่อให้เหลือข้าเพียงคนเดียวข้าก็จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับพวกมัน
5: ท่านจอมทัพโปรดอภัยพวกเราแค่แยกแยะสถานการณ์ไม่มีเจตนาอื่น
2: ข้าจะบอกพวกท่านทั้งสองใจดีพูดแต่สิ่งที่ข้าอยากฟังเข้าใจพูดมาเถอะคุณทำยังไงพูดสิ่งที่ข้าอยากฟังเข้าใจไหมพูดมาเถอะคุณจะทำยังไง
6: เท่าที่อาตมาดูตอนนี้ก็มีเพียงสองวิธี1พรุ่งนี้เช้าจู่โจมก่อนให้หวังขุยซันออกแรงสมทบรีบฉวยโอกาสจู่โจมเข้าเมืองให้ได้ก่อนซิติงซันจะมาเปลี่ยนเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์จับตัวฮ่องเต้สุนัขนั่นเท่ากับทำงานใหญ่สำเร็จ
2: พูดแบบนี้สิข้าชอบฟังงั้นท่าที่สองล่ะ
6: หากจู่โจมไม่สำเร็จงั้นพวกเราก็ต้องรีบถอยทัพกลับค่ายก่อนเที่ยงรอกองทัพหนุนมาโจมตีพวกเขารู้แล้วว่าพวกเราลงมือจู่โจมแล้วคิดว่าต้องรีบเร่งมาที่เมืองส่วนหยางถ้าพวกเราไม่ถอยให้ทันเวลาจะถูกศัตรูตีกระหน่ำ
2: เป็นแผนที่ดีงั้นรบกวนใต้ซื้อรีบแจ้งให้หวังขุยซันรู้เถอะ
6: ทราบ
3: สู้เป่าถงต้องไม่ใช่คนที่รักษาสัญญาแน่ถ่ายทอดคำสั่งให้ทหารพักผ่อนเต็มที่เตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้อาจมีศึกหนักให้ประจันทราบ
4: เรียนท่านจอมทัพนอกกระโจมมีแม่น้ำฝานคนหนึ่งมาขอพบ
3: รีบเชิญเข้ามา
4: ทราบ
3: พวกท่านออกไปก่อนเถอะ
4: ทราบ
3: ท่านจอมทัพนางมาทำให้อีก
4: แม่น้ำฝานมาแล้ว
3: เจ้าไปก่อนเถอะทราบสิทธิ์น้องมีเรื่องอะไรอีก
7: สิทธิ์พี่เข้ามาเพื่อขอโทษต่อท่าน
3: ขอโทษเหรอมีโทษอะไร
7: ข้าคิดไม่ถึงจริงๆสู่เป่าทงจะเป็นคนที่ช่วยชาแบบนี้ชาวนี้พอข้าจากมาเขาก็สั่งจู่โจมทันทียังบอกให้ข้ามาบอกท่านหยุดทับให้ท่านเสียโอกาสในการศึกมันเป็นความผิดของข้าสิทธิ์พี่ข้ายินดีรับโทษ
3: สู้เป่าทงไม่ใช่คนใจดีอะไรเขาเสียสัจจะเป็นสิ่งที่ข้าคิดไว้แล้วเจ้ากับอาจารย์เจ้ามุ่งมั่นช่วยคนเที่ยวไปเที่ยวมาถึงที่สุดแห่งคุณธรรมข้าสิติงซานนับถือยิ่งนักส่วนที่ทัพเราตั้งค่ายนั้นก็เพราะให้กองทัพพักผ่อนไม่ได้เสียโอกาสการศึกเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบ
7: สิทธิ์พี่ใจกว้างดุจทะเลสิทธิ์น้องละอายใจนัก
4: ยิซึหวังขุยสันเมื่อครู่ได้รับพิลาบสื่อสารจากอาจารย์ฉาบบิน
6: ตอนนี้ดูแล้วกองทัพหนุนอยู่ห่างจากเมืองโซหยางไม่ถึง1วันทัพซูรีบเร่งจู่โจมเพราะคิดว่าก่อนกองทัพหนุนจะมาถึงจะยึดเมืองโซหยางไว้ก่อน
3: รายงานยินซึเมื่อครู่รับแรบสื่อสารจากกองทัพหนุน
6: ได้เวลาทำลายทัพศัตรูแล้ว
4: จิซือท่านบังคันต่อไปพวกเราควรทำเช่นไรกันดี
6: กองทัพหนุนพรุ่งนี้เที่ยงคงมาถึงถ้าทัพศัตรูพรุ่งนี้เที่ยงโจมตีเมืองสัวหยางไม่

0: ได้พวกมันต้องถอยกลับเข้าค่ายเพื่อเตรียมรับกองทัพหนุนแม่ทัพโจงานที่ประตูตะวันออกถึง
1: ทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้ว
0: ดีพรุ่งนี้ต้องให้บทเรียนกองทัพศัตรูให้หนักรอให้กองทัพหนุนมาถึงพวกเราออกจากเมืองโจมตีสองท่านฟังให้ดีสั่งให้แม่ทัพทุกนายไปถึงห้องโถงรอฟังคำสั่ง
2: ทราบ

0: ดีมากหวังขุยซันวันนี้จะสร้างผลงานใหญ่อีกแล้วข้าพวกเราต้องผึ่งพังอีกแล้วถอยก่อนทั้งหมดถอย
1: ทั้งหมดถอย
2: มันหลงผันหูไล่นางออกไปเดี๋ยวนี
3: ้ท่านพี่ลูกยังเล็กอยู่ยังไม่รู้อะไรท่านก็อภัยเขาสักครั้งเถอะ
2: จะก็หุบปากด้วยลูกชั่วคนนี้เป็นพระเจ้าเสียมสอนมาฝันหลงผันหูยืนจ้องอะไรอยู่ยังรีบไล่นางออกไปอีกชาตินี้ข้าไม่อยากพบนางอีกแล้ว
4: Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดยยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
5: ้
4: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
5: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
4: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
5: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999 บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999 บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่ 3,230 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
6: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้อโอ้ยไปด้วยแล้ว
2: รายงานท่านจอมทัพกองทัพหลุนขอราชสำนักอยู่ห่างเมืองสุยางแค่20ลี
3: ้อะไรนะถ่ายทอดคำสั่งทั้งหมดถอยกลับเข้าค่าย
2: ทราบ
3: ไป

0: ลิกแล้วนะเนี่ย
1: ทุกคนฟังคำสั่ง
2: ทราบ
1: แม่ทัพหลอจังผู้น้อยอยู่นี่รองแม่ทัพฉินอิง
2: ผู้น้อยอยู่นี่
1: ให้เจ้าทั้งสอง

0: ับข้าร่วมกับจุดโจมข้าตะวันออก
1: ทราบ
0: ท่านสือท่านออกคำสั่งเถอะ
1: หม่อมฉันขอรับผิดกองทัพหนุน 300,000 ของเรามาถึงนอกเมืองสัวอย่างแล้วทัพกบฏสูริถอยกลับเข้าค่ายตามแผนตอนเที่ยงกองทัพหนุนของเราจะบุกจู่โจมทางเราจะแบ่งเป็น4ทางเฉินเทียนเหนียวหวังเฉิน
2: ผู้น้อยอยู่นี่
1: เจ้าสองคนนำทหาร 20,000 ในตอนที่กองทัพหนุนบุกจู่โจมออกไปรับประตู
2: รับประชารับประชา
1: เชียงหูเฉินเสี่ยว
2: ผู้น้อยอยู่นี่
1: เจ้าสองคนนำทหาร 20,000 ออกประตูตะวันตกมุ่งค่ายศัตรู
2: รับประชา
1: ในของเอ้าหวยหวังเผิง
2: ผู้น้อยอยู่นี่
1: เจ้าสองคนนำทหาร 20,000 บุกออกรับที่ประตูตะวัน
2: รับประชา
1: โจชิง
2: ผู้น้อยอยู่นี่
1: เจ้านำ8องครักษ์ใหญ่อยู่พิทักษ์ห้องเต้ในเมือง
2: รับประชา
1: ฝ่าบาทก่อนรุ่งสางเชิญเสด็จหอกำแพงเมืองตะวันออก
0: หอกำแพงเหรอทำไมล่ะ
1: หรือฝ่าบาทไม่คิดเห็นภาพกองทัพศัตรูถูกฆ่าอย่างทรมานล่ะ
0: ให้ข้าคิดดูก่อน
1: ที่เจ้าพูดล้วนเป็นความจริง
3: ที่ลูกพูดล้วนเป็นความจริงทุกคำ
1: เจ้าด่าท่านจอมทัพยังคิดฆ่าเขาด้วย
3: ถูกแล้วไม่ฆ่าเขาย่อจะคลายความแค้นในใจข้าท่านพ่อข้าเห็นท่านมีชื่อเสียงมาตลอดชีวิตอย่าไปติดตามสู่ป่าถองคนชั่วคนนั้นอีกเลย
1: เด็กสนแล้วจะกล้าใช้ดาบกับท่านจอมทัพของข้าแถมยังด่าเขาอีกสกุลขวัญของเรามีลูกชั่วอกตัญญูนับเป็นโชคร้ายของสกุลขวัญ
3: ท่านพ่อทำไมท่านถึงไม่แยกแยะไม่รู้จักดีชั่วล่ะ
1: หุบปากไม่ต้องมาเรียกข้าว่าพ่อข้าไม่มีลูกสาวอย่างเจ้าฝันหลงฝันหูไล่นางออกไปเดี๋ยวนี
4: ้ท่านพี่ลูกยังเล็กอยู่ยังไม่รู้อะไรท่านก็อภัยเขาสักครั้งเถอะ
1: จะก็หุบปากด้วยลูกชั่วคนนี้เป็นพระเจ้าเสียมสอนมาฝันหลงฝันหูยืนจ้องอะไรอยู่ยังรีบไล่นางออกไปอีกชาตินี้ข้าไม่อยากพบนางอีกแล้ว
0: ไปเถอะน้องพี่อย่ายุ่ยพ่อมโหสีไปเถอะ
3: อากตัญญูคนนี้ขอให้ท่านพ่อถนอมตัวด้วย
4: หลีหัวหลีหัว

0: ากกองทัพหนุนเริ่มอยู่โจมแล้ว
1: พระบาททรงทอดพระเนตร
2: ท่านสื่อแม่ทัพน้อยสองคนนั้น
1: ในที่ราชสารกองทัพหนุนบอกว่าหลังจากหล่อธงพลีชีพเพื่อชาติแล้วบุตรชายของเขาหล่อจังรับตำแหน่งแทนบิดาเราดูคนที่ถือตัวหนีถอสมควรเป็นหล่อจัง

0: ันสูงแม่ทัพน้อยตัวเตี้ยที่ถือกระบองสีทองไม่ได้เป็นใคร
1: คุณพระบาทได้จดหมายบอกว่าช่วงที่กองทัพผ่านเขาชีพันนั้นได้รับแม่ทัพชายหญิงเพิ่มสองคนหญิงนั้นชื่อโจ้เซียนถงนางงดงามดุจหยกตอนนี้แต่งงานกับซิติงศาสตร์แล้วตัวชายนั้นชื่อว่าเต้าอี้ถึงตัวจะเตี้ยแต่ก็มีฝีมือสูงคิดว่าเป็นคนคนนี
0: ้ทำไมเหรอท่านสู
1: งร้องแม่ทัพที่อยู่ด้านหลังเต้าอี้ไม่ใช่แม่ทัพศัตรูที่เฝ้าดันเจียเทียนซื่อเฮยเฉินซิงหรือไงหรือเขากลับมารับใช้เราแล้ว
0: ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีมากเลย

0: ีเฉินได้ยินว่าบริยุทธ์ของเขาก้าวหน้าเร็วมาก
1: หรือว่าจะเหนือกว่าพระพันปีเฉินเหรอ
0: ถ้าพูดถึงฝีมือแล้วไม่รู้ว่าเหนือกว่ากี่เท่า
1: พระพันปีเฉินท่านเฝ้ารักษาที่นี่ข้าจะบุกค่ายตะวันออกแล้ว
0: ถึงตอนระวังนะไป
2: จ้า

0: พใหญ่ภายใต้จอมทัพซูซุนเต๋อสุยเยินอยู่นี่ผู้จะบังอาจกล้าบุกค่ายตะวันตกข้าหรือว่าผู้จะไม่กลัวตาย
1: เจ้าก็คือซุนเต๋อ
0: ถูกต้อง
1: โจรกบฏซุนเต๋อเจ้าจะลงมามอบตัวหรือจะฆ่าลงมือ
0: ดูท่าจะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วจริงๆรับทวน
2: มาทับโจ
0: ผู้น้อยอยู่นี
2: ่ถึงเวลาแล้วรับคำสั่งเปิดประตูทั้ง4ให้นักรบทุกท่านออกไปหนุนเสริม
0: รับบัญชา

0: หลอจางคนนี้อายุยังน้อยกล้าหาญดุจเทพเก่งกว่าผู้เป็นบิดา
1: ป้าป้าสองปีก่อนเขายังรับบิดาได้ไม่ถึงสิบกระบวนท่าคิดไม่ถึงเขาก้าวหน้ารวดเร็วอย่างนี้เอ๊ะป้าป้ารีบดูด้านนั้น
0: นี่ก็คือตู้ไอ้หูคนนั้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วเขานั่นแหละ
0: จนกบฏรีบแจ้งชื่อมาจะได้รู้ว่าคนที่ข้าจะฆ่าเป็นใคร
2: พยักห้าวหางเก๋อเทียนติ้ง
0: จะว่าพวกเจ้าทั้งฝูงนี้มีคนไหนบ้างที่มีฝีมือจริงชื่อนี้ฟังแล้วก็น่าฟังอยู่นะมาให้ข้าดูว่าพวกเจ้าฆ่าง่ายหรือเปล่า
2: ช้าก่อนจะเป็นใครแจ้งชื่อมาก่อน
0: ข้าเป็นแม่ทัพที่เชี่ยวชาญการฆ่าเสือเอ๋ยจิ้งจอกเอ๋ยอย่างพวกเจ้าโต้อี้หู
2: อ๋อที่แท้เป็นโจรโต้อี้หูบนเขาฉีปั้นนี่เอง
0: ทุยอยากจะอ้วกใส่เจ้าเหลือเกินอย่ามองคนอื่นเลวถึงข้าเป็นโจรก็ยังดีกว่ากบฏอย่างเจ้าตอนนี้ข้ากลับตัวเป็นคนดีแล้วรู้ไหม
1: แม่ทัพเฮยเฉินซิงหรือไงเนี่ยทำไมแค่คืนเดียวกลายเป็นคนทรยศได้
0: มาถามแม่ทัพหยางคิดว่าทรยศคืออะไร
1: นี่ยังต้องถามเหรออย่างเจ้านี่หักหลังต้าอ่องและจอมทัพนี่แหละทรยศ
0: วันนี้ข้ารับบัญชาจากโอรสสวรรค์ทำการแทนฟ้าขจัดเพศภัยถ้าจะยอมให้จับกุมข้าจะกราบทูลฮ่องเต้จะอาจมีทางรอดไม่อย่างนั้นชีวิตยากรักษาม
2: าซบเจ้าเด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมกล้าพูดจาโอหังจะไม่กลัวตายก็บุกเข้ามาเลย
0: ข้า

ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอน

0: กับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
5: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
6: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
5: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
7: ที่รัก
8: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: ฮะอะไรนะที่รัก
8: ขายังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
8: ้ได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cordเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ

0: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อง
1: ั้นข้าขอถามเมื่อก่อนจอมทัพสู้กับต้าอ๋องก็เป็นราษฎรต้าถังตอนนี้กลับยกทัพกกบฏอยู่โจมราชสำนักนี่นับอะไรนี่จึงเป็นการทรยศที่แท้จริงเป็นความผิดยิ่งใหญ่ตอนนี้เจ้ากลับตัวกลับใจมันก็ยังไม่สาย
2: ไม่ต้องพูดมากข้า
1: ที่ขายากจริง
3: ช้างจึงไม่เคยไหลย้อนกลับคนเก่งท่าทางขอกำเนิดนั่นเป็นพระสมันประธานทวง
1: ข้ากระสือคนที่ในมือถือดาบฝักของเรื่องเป็นใคร
3: เขาคือแม่ทัพรักษาด่านเชียนเทียนเคยฉินสิงเห็นว่าครั้งนี้เขาเปิดด่านมาสวามิภัก
1: ดีดีมากเลยว่าสีเหรียญมีคนที่รู้หน้าที่มากกว่านี้ก็ยิ่งดีใหญ่เลย
2: ผู้ที่มาคงเป็นสิติงซัน
1: เป็นข้าเอง
2: เป็นเจ้าจริงๆเข้าว่าเจ้าอายุยังน้อยทำไมต้องมาหาที่ตายด้วยเจ้าก็รู้พ่อของเจ้าซิ่งกุ้ยถูกฆ่าตีจะต้องนอนเตียงลุกไม่ขึ้นทำไมจะคิดหาที่ตายด้วยเหรอ
1: โจนซูจะฟังให้ดีเดิมทีแผ่นดินสงบสุขแต่จะกลับไม่ยอมอยู่นิ่งนำทัพก่อกบฏสร้างความทุกข์เข็ญวันนี้ข้ารับบัญชาจากโอรสสวรรค์ทำการแทนฟ้าขจัดเพศภัยถ้าหากจะยอมให้จับกุมถ้าจะกราบทูลฮ่องเต้จะอาจมีทางรอดไม่อย่างนั้นชีวิตยากรักษา
2: บัสซบเจ้าเด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมกล้าพูดจาโอหังจะไม่กลัวตายก็บุกเข้ามาเลย
1: ฆ่า

0: คือจอมทัพสำรองซิติงซาน
1: ใช่เขาคือซิติงซาน
0: เจ้าสู้ป่าของคนนี้มีฉายาว่าผู้ไร้เทียมทานใช่ไหม
1: สู้เป่าถงแม้บริสุทธิ์สูงยังไม่อาจเทียมสิ่งจริงสารพวกเราได
0: ้มีผู้กล้าเช่นนี้นับเป็นวาสนาของแผ่นดินแล้วนะพูดถึงว่าเด็กสาวคนนี้คือโต้เซียนของแห่งเขาฉีปั้นใช่ไหม
1: ถูกแล้วตอนนี้นางเป็นภรรยาของสิงติงสาร
0: มีหญิงสาวเช่นนี้รับใช้ราชสำนักนับเป็นโชคของบ้านเมืองจริง
1: ๆถูกแล้วไม่นึกว่าพอเมืองสัวหยางลำบากกลับมีผู้กล้าออกมามากอย่างนี้นับว่าสวรรค์ประทานความสุขจริง
0: ๆท่านสื่อพูดได้ถูกต้องคนหนุ่มพวกนี้อนาคตจะเป็นเสาหลักของบ้านเมืองข้าจะต้องส่งเสริมพวกเขาให้ดี
1: ว่าบาททรงพระปรีชา

0: ซิติซันผีแท้เจ้าเป็นคนหรือเป็นผี
1: ไม่ได้พูดผีแน่นอนแต่ว่าเจ้าใกล้จะตายเป็นผีแล้ว
2: ไปไหน
3: ทำไมไม่ตาม
1: ท่านเต้กับบิดายังถูกกักในเมืองเชื่อพวกท่านสำคัญกว่ารีบไป

0: นรับราชโองการ
1: ครบเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นหมื่นปี
0: ฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งชื่อจิงซานได้สร้างผลงานยิ่งใหญ่มีรับสั่งให้กลับจวนจอมทัพก่อนให้พ่อลูกได้อยู่พร้อมหน้าจบองค์การ
1: พร้อมพระไทย

0: ท่านแม่ทัพ
1: เข้าไป2วันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหม
0: ไม่มีหลายวันนี้เป็นแบบนี้มาตลอด
2: ยินดีด้วยพระพันปียินดีด้วยท่านจอมทัพ
0: ท่านแม่ไม่รองพวกเรามาถึงแล้ว
3: เรามาถึงแล้วยิงหวยเมื่อกลับมาแล้วก็ไปพักผ่อนเถอะข้ากับจิงซานเข้าไปก่อน
4: ตกลงค่ะ
1: น้องพบพระพันปีเฉิน
0: แม่ทัพโจบิดาข้าเป็นยังไงบ้าง
1: หลายวันนี้ยังสลบสลายไม่ได้สติ
3: แม่ทัพโจก่อนข้าจะไปเนี่ยไม่ใช่ใช้มีดตัดเนื้อพิษออกไปแล้วหรอกบอกว่าจะค่อยดีขึ้นทำไมสลบไปได
1: ้หมอพบว่าพิษมันกระจายออกไปแต่ส่วนที่มีพิษมากที่สุดถูกตัดออกไปด้วยตอนนี้ไม่มีอันตรายถึงกับชีวิตแล้ว
3: สลบเนี่ยนะบอกว่าเบาแล้วอ่ะ
1: ถูกแล้วแต่หลายวันก่อนเคยฟื้นมาครั้งหนึ่งหนังตาก็ยังกระพริบได้มือเท้าก็ยังเคลื่อนไหวแต่แล้วก็สลบไปอีก
3: ในเมื่อมีเวลาพักฟื้นนับเป็นเรื่องที่ดีนี่จริงซานเจ้าเคยบอกว่ายาของอาจารย์เจ้าสามารถรักษาอาการของพ่อเจ้าได้ทำไมไม่ลองดูสักหน่อยล่ะ
0: แต่อาจารย์บอกว่ายานี้เหมาะสำหรับตอนที่ถูกพิษใหม่ๆใช้แล้วต้องดีขึ้นแน่แต่ตอนนี้พิษกระจายแล้วไม่รู้ว่าจะมีผลไหมแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องลองดูสักครั้ง
3: อ๋อดี
1: เปิดประตู
4: ก็เป็นจอมทัพของพวกท่านน่ะสิหรือจะเป็นราชสำนักไปได้
3: เป็นไปไม่ได้พูดตาเหลวไหล
4: ท่านพ่อนี่เป็นเรื่องจริงที่ข้าเห็นมากับตาท่านจะไม่เชื่อข้าไม่ได้หรอก
3: งั้นจอมทัพล่ะ
4: เขาเกือบถูกแท้เทวะของซิติงซานตีตายกระอักโลหิตหนีตายไปได้

0: ขาสั้นแอโรไลน์ช็อตแพลนค่ะผลิตมาจากคัตตอน 100% สวมใส่สบายนะคะไม่อึดอัดด้วยค่ะทรงสวยสามารถมิกแอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ค่ะ
1: และทางแอโรไลน์นะครับออกแบบมาอย่างใส่ใจให้กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเก็บไว้ด้านในกางเกงไม่เกะกะครับยึดเชือกกับขอบกางเกงทำให้เชือกเนี่ยไม่หลุดหายครับบริเวณขอบเอวยางยืดหนาใส่แล้วขอบไม่พับนะครับรวมไปถึงกระเป๋ากางเกงลึกใส่ของได้จริงครับ
0: ไซส์ M ค่ะขนาด L นะคะเริ่มต้นที่30จนถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะขนาด L เริ่มต้นที่32จนถึง35นิ้วค่ะไซส์ XL นะคะขนาด L เริ่มต้นที่34จนถึง37นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกกิจกรรม
1: โปรโมชั่นวันนี้ Aero Line Short Pant พิเศษซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวจากราคาปกติ 3,450 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: TV Stick แค่เสียบก็สนุก
2: ท่านพ่อลูกมาแล้วลูกนำโอสถที่มารักษาท่าน

0: ติงซานอาจารย์บอกถึงสรรพคุณยาหรือเปล่าอ่ะ
1: อาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดปกติภายในครึ่งชั่วยามก็จะฟื้น
0: โอ้ยสวรรค์คุ้มครองหลานรักรีบๆฟื้นขึ้นมาเถอะ
2: ย่าย่า

0: ซิติซันทำไมสวรรค์ถึงเข้าข้างเจ้าแต่ไม่ยอมช่วยข้า
1: หยุด
2: การศึกครั้งสำคัญที่เมืองสัวหยางของท่านจอมทำในครั้งนี้ไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะคิดแล้วร้อนใจจริงๆสายสื่อทำไมยังไม่กลับมาอีกนะเนี่ย
3: ท่านพ่อไม่ต้องใจร้อนในเมืองสัวหยางไม่มีคนเก่งในเมืองจอมทัพเป็นแต่ผู้กล้าน่าจะได้รับชัยชนะ
4: จริงด้วยข้าคิดว่าฮ่องเต้ชลานั้นคงถูกท่านจอมทัพจับตัวไว้แล้ว
2: ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะตามเหตุผลทหารสองฝ่ายสู้กันแล้วท่านจอมทัพรบชนะเมืองสัวหยางไม่น่าจะมีปัญหา
5: คุณหนูกลับมาแล้ว
1: ท่านพ่อ
3: น้องสาวเจ้ามาจากที่ใด
1: เมืองสัวหยาง
2: การศึกเป็นยังไง
1: ล่มทั้งกองทัพ
3: จะว่าใครล่มทั้งกองทัพ
1: ก็เป็นจอมทัพของพวกท่านน่ะสิหรือจะเป็นราชสำนักไปได
2: ้เป็นไปไม่ได้พูดตาเหลวไหล
1: ท่านพ่อนี่เป็นเรื่องจริงที่ข้าเห็นมากับตาท่านจะไม่เชื่อข้าไม่ได้หรอก
2: เงินจอมทัพล่ะ
1: เขาเกือบถูกแท้เทวะของซิติงซานตีตายกระอักโลหิตหนีตายไปได
3: ้คุณพ่อ
2: เจ้าช่วยราชสำนักฉันไหม
1: ข้าเปล่าแล้วความจริงไม่ต้องให้ข้าช่วยหรอกซิติงซานจอมทัพสำรองมีฝีมือสูงสุดยอดอาวุธวิเศษเข็มพิกับมีดบินถูกเข้ารับไว้ได้อย่างง่ายดายขุนศึกในมือเข้าเหนือฉันแต่ละคนฝีมือสูงส่งสู้เป่าธงไม่แพ้ก็แปลกละ
2: สวรรค์ไม่คุ้มครองสีเหรียญเลย
4: ท่านพ่อท่านพ
2: ่
4: อ
2: ไม่คุ้มครองสีเหรียญเลย
4: ท่านพ่อ
3: ท่านพ
1: ่อผู้ทำดีย่อมช่วยผู้ทำชั่วไม่ช่วยสวรรค์ไม่คุ้มครองคนที่ทำผิดหรอก
2: เจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้ขืนพูดอีกเขาจะฆ่าเจ้า
3: น้องสาวทำไมไม่รู้ความเลยเวลาแบบนี้มายั่วท่านพ่อทำไม
2: ฝันหูจะรีบนำทหาร 5,000 ไปรับจอมทัพพร้อมข้าฝันหลงจะอยู่เฝ้าด่าน
1: ท่านพ่อท่านพ่อผู้รู้สถานการณ์ถึงฉลาดที่สำคัญตอนนี้ต้องไตร่ตรองให้ดีรุนคิดแล้วก็ค่อยดำเนินการ
2: เรื่องของผู้ชายจะไม่ต้องยุ่งเจ้ากลับไปหลินซันอย่างว่าง่ายเถอะขืนก่อเรื่องอีกข้าจะไม่ยกโทษ
1: ท่านพ่อ

0: รายงานเรียนท่านจอมทัพแม่ทัพฝานกับใต้ซื้อทั้งสองมา
1: ทำนักท่านจอมทัพตามสบายทุกท่าน
2: เสียดายที่ช่วยท่านจอมทัพไม่ได้ทำให้ท่านตกตระหนกนับเป็นความผิดจริง
1: ๆนี่เป็นลิขิตสวรรค์จะไปโทษท่านแม่ทัพได้ยังไง
2: เชิญท่านจอมทัพไปพักรักษาตัวที่ด่านหันเจียงของข้าก่อนเถอะ
0: แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาท่านจอมทัพไม่ต้องเศร้าใจแบบนี
3: ้ใช่แล้วพวกเรายังสามารถรวมผลใหม่ได้ลบกันให้ตายไปข้างหนึ่ง
1: ทหารนับล้านของเราหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรมารวมผลใหม่กันล่ะฮะ
2: นี่ยังมีพวกข้าอีกนะท่านจอมทัพ
1: แม่ทัพฝันแค่กำลังพลนิดหน่อยของท่านจะไปทำอะไรได้ฮะท่านเฝ้ารักษาด่านหานเจียงของท่านให้ดีๆก็แล้วกัน
0: หรือว่าท่านจอมทัพจะยอมพ่ายแพ้อย่างนี
1: ้คนอย่างข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
3: งั้นท่านจอมทัพก็ควรจะยืนหยัดขึ้นมาทุกคนเฝ้าดูท่านอยู่นะ
0: ท่านจอมทัพข้ากับฉานซือมีแผนแผนหนึ่งไม่รู้ว่าท่านคิดว่าใช้ได้ไหม
1: ลองพูดให้ข้าฟังสิ
0: ที่เราแพ้ครั้งนี้เป็นการแพ้เพราะประมาทศัตรูไม่คิดว่าซิจิงซาจะมีฝีมือไร้กาจแบบนี้แม้แต่อาวุธวิเศษของท่านก็ถูกมันรับไว้ได้หมดดังนั้นพวกเรา3คนต้องฝึกอาวุธให้ดีก่อนจากนั้นค่อยลงเขา
3: จากนั้นท่านจอมทัพก็ไปยืมทหารจากประเทศเพื่อนบ้านร้านนายแล้วสู้กับราชสำนักใหม่เชื่อว่าต้องชนะแน
1: ่พูดได้ดีข้าจะกลับขึ้นเขาฝึกให้นักเพื่อชิงเมืองสวยหยางกลับขึ้นมาใหม่จัดซิจิงซาเอามาสับเป็นหมื่นๆชิ้น
3: ระวังดูแลตัวเอง
4: คืนนั้นเจ้าถามว่าผู้รู้ไม่สับสนหมายความว่ายังไงสับสนคือความหมายของการเลือกมนุษย์เรามีทางเลือกตั้งมากมายนี่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดอย่างหนึ่งเพราะว่าเจ้าไม่รู้ว่านั่นมันผิดหรือว่าถูกกลัวว่าตัวเองเลือกผิดแล้วจะเสียใจจนชั่วชีวิตอาจารย์งั้นจะทำยังไงถึงจะเลือกได้อย่างถูกต้องแล้วคะมีคนประเภทเดียวที่สามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจผิดคนชนิดนี้คือผู้รู้ผู้รู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มองเห็นการไกลในใจมีการตัดสินปรังเชื่อมั่นดังนั้นในตอนที่เขาเลือกนั้นในใจจะเปี่ยมด้วยพลังเข้มแข็งกว่าคนทั่วไปมากนักอาจารย์เชื่อว่าเจ้าสามารถเป็นผู้รู้ได้นะนี่เป็นคำพูดของคงจื้อด้านหน้านั้นยังมีคำผู้เมตตาไม่กังวลพูดถึงมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ยังมีเพียงคนประเภทที่ยึดถือคุณธรรมเป็นหลักนั้นถึงสามารถทำเรื่องมีมนุษยธรรมก็จะไม่มีเรื่องบาดเจ็บล้มตายเบื้องหลังนั้นยังมีคำผู้กล้าไม่กลัวนั่นก็คือขอเพียงในใจเจ้ามีความกล้าหาญพอเจ้าก็จะมีพลังความกล้าอยู่เบื้องหน้าก็จะไม่เกิดความหวาดกลัวอนาคตของเจ้ากลายเป็นเสาหลักของบ้านเมืองจะต้องตั้งใจบำเพ็ญทำใจพร้อมเมตตาผู้รู้กล้าหาญแบบนี้จะไม่มีศัตรูต้านได้ไปไหนก็จะมีแต่ชัยชนะสิทธิ์เข้าใจละสิทธิ์จะไม่ทำให้ท่านอาจารย์ผิดหวังค่ะ
5: ข้าแต่สวรรค์โปรดช่วยคุ้มครองคุ้มครองสามีข้าให้ฟื้นในเร็ววันด้วยเถอะ
6: ท่านแม่ข้าไปดูท่านพ่อนะ
4: จีเหลียนที่นี่ไม่ใช่บ้านตัวเองอย่าเที่ยววิ่งเตะปะล่ะ
6: รู้แล้วหน้าแม่รองงั้นเข้าออกไปเดินเล่นนะ

0: นานแค่ไหนผ่านไปครึ่งชั่วยามแล้วรออีกสักครู่เถอะพระพันปีคือฮ่องเต้ให้พวกเราเข้าเฝ้าดิติงซานจะเฝ้าที่นี่ไว้นะพวกเราไปเดี๋ยวเดียวก็มาไปไป
1: เซียนถงคำนับในฐานะสะใภ
2: ้หุบปากผู้หญิงป่าเถื่อนอย่างนี้จะเป็นสะใภ้ตระกูลข้าได้ยังไงเดรัจฉานน้อยทำตัวเกเรทำตัวผิดกฎไร้การปกครองเท่ากับฝ่าฝืนใช้เป็นผู้นำทัพคู่ควรไปจอมทัพสำรองได้ยังไง
3: คือ

0: ยัดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6 โมงเย็นทางช่อง 9 กด 30
2: เหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
3: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเงี้ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
5: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.เริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
6: พ่ออย่าลืมผมนะ
7: ไม่ลืมลูก
8: หลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลย
9: เหตุการณ์ที่เขาเจอกับหมูตาดหมูวีระมันลงในข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อ4ปีก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่คุณลุงชินเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาอายุ70กว่าก
4: ัลปะพฤกษ์และหมูกุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นาทีทางช่อง9กด30
1: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี้
10: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ับโจรชิงทองโลตัสอารันเอาทองไปทิ้งรางรถไฟตำรวจตามมาได้ครบทั้ง72บาท
1: ผมว่าตอนนี้อาคารอยู่สภาพไม่มั่นคง
0: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างชี้คลองถมเซ็นเตอร์ต้องรื้อทิ้งสถานเดียวเหตุโครงสร้างโดนไฟไหม้เสียหายหนักมากกวาดล้างขายตัวพัทยาจับมาขึ้น2แถวเต็ม2คันก่อนเรือรบสหรัฐเทียบท่าต้นเดือนกันยากำลังพลถึงครึ่งหมื่นลอยทะเลมานานเกือบ9เดือนติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา

ฤดูหนาวทางตอนเหนือที่ห่างไกลของประเทศจีนพื้นป่าปกคลุมด้วยชั้นหิมะหนาที่งดงามปกปิดพืชพันธุ์ที่อยู่หน้าดินเป็นช่วงเวลาท้าทายในการหาอาหารโดยเฉพาะต่อสัตว์ที่เปราะบางที่สุดคือลูกสัตว์และสัตว์แก่ที่ดิ้นรนเพื่อให้รอดชีวิตนี่คือครอบครัวหมูป่าพวกมันปรับตัวได้ดีมากเรื่องหากินในฤดูหนาวปากยื่นยาวที่มีหัวใหญ่แข็งแรงคอยค้ำทำหน้าที่เหมือนคันไถมันจึงขุดพื้นที่เป็นน้ำแข็งได้ลึกถึง10เซนติเมตรและยกหินหนักออกไปได้เพื่อให้เจอตัวแมลงหน้าอร่อยที่อยู่ข้างใต้ลูกของมันที่ตามหลังมาซึ่งเกิดตอนอากาศอุ่นกว่านี้เพิ่งจะหย่านมและวันนี้ตามมาเรียนรู้จากแม่สร้างกล้ามเนื้อคอและหัวซึ่งจำเป็นในการหาอาหารแต่สัตว์มีกีบเท้าชนิดอื่นทำได้ไม่ดีนักในฤดูหนาวกวางใช้อุ้งเท้าเขี่ยหิมะออกจากต้นไม้มันเล็มหญ้าและพุ่มไม้เตี้ยพวกหน่อต้นสนแต่ประสาทรับกลิ่นของมันไม่ดีนักเมื่อหิมะปกคลุมหนามันจึงหาตำแหน่งพืชผักไม่ได้เมื่อหมดหวังพวกมันถึงกับต้องกินเปลือกไม้มีการตั้งศูนย์ผสมพันธุ์ใจกลางป่าลึกเพื่อเพิ่มจำนวนกวางประชากรกวางซีก้าที่เพาะพันธุ์ในกรงที่นี่เจริญเติบโตดีและเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

กวางตัวผู้ตัวนี้เป็นที่ต้องการมันอาศัยอยู่ในหมู่กวางสาวมันผลัดเขาเมื่อเดือนธันวาคมหลังภาวะฮอร์โมนเพศต่ำลงเมื่อจบฤดูผสมพันธุ์เขาจะงอกขึ้นเต็มที่อีกครั้งในฤดูร้อนความขี้ตกใจตามธรรมชาติของกวางและภาษาการ

ได้ยินคือเครื่องมือเอาตัวรอดที่พวกมันต้องใช้ในธรรมชาติดวงตาโตหมุนได้รอบสังเกตเห็นแม้เสียงที่เบาที่สุดด้วยความแม่นยำตะกวางซีก้าเหล่านี้ถูกนำมาเพาะพันธุ์ด้วยจุดประสงค์อื่นเพื่อเป็นอาหารเสือโคร่งไซบีเรียสัตว์ที่ว่องไวที่สุดในป่าแห่งนี้และเป็นหนึ่งในสัตว์ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งขณะนี้มีเพียง27ตัวที่อยู่ในธรรมชาติประเทศจีนฤดูหนาวของเสือโคร่งไซบีเรียที่เหลือกันอยู่น้อยนิดยากลำบากลมและหิมะกลบรอยกับกลิ่นของเหยื่อพวกมันลวดลายชัดเจนของเสือโคร่งไซบีเรียโดดเด่นตัดกับหิมะสีขาวทำให้เหยื่อรู้ตัวว่ามีสัตว์ผู้ล่าและรู้ว่าอันตรายมาถึงแทบไม่มีใบไม้เหลือบนต้นไม้และพุ่มไม้การซ่อนตัวขณะล่าเหยื่อจึงเป็นไปไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นในฤดูหนาวมันต้องกินอาหารมากกว่าปกติเพื่อรักษาพลังงานและคงอุณหภูมิร่างกายในสภาพอากาศร้ายแรงอนาคตของเสือโคร่งไซบีเรียล่อแหลมอันตราย

ความอยู่รอดของมันอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ที่เล่าเหยียนและหน่วยลาดตระเวนป่าของอุทยานในฤดูหนาวพวกเขาอยู่กันที่ป่าต้าหวงโกที่ห่างไกลกันดารไม่ไกลจากชายแดนเกาหลีเหนือที่ซึ่งพวกเขาต้องคอยติดตามทุกความเคลื่อนไหวและร่องรอยที่เสือโคร่งไซบีเรียทิ้งไว้พวกเขานำพิกัดของจุดที่พบเห็นล่าสุดแล้วใช้เครื่องมือตรวจวัดเพื่อประเมินอายุของเสือโคร่งที่เหลืออยู่น้อยโดยดูจากขนาดรอยเท้าที่พวกเขาเจอสำคัญที่สุดคือพวกเขาพกพลุไฟไปด้วยเพราะต้องเข้าไปในป่าลึกเข้าสู่อาณาเขตของเสือเสืออยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารแต่ความอยู่รอดของมันขึ้นอยู่กับความอยู่รอดของสายพันธุ์สัตว์เบื้องล่างทั้งหมดทีมงานมุ่งมั่นที่จะเกื้อหนุนสัตว์ในป่าแห่งนี้ที่ต้องดิ้นรนกับสภาพอากาศสุดโต่งและการขาดแคลนอาหารในฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาวุ่นวายที่สุดของคณะทำงานของเล่าเหยียนพวกเขาต้องทิ้งรถแล้วเดินเท้าต่อเพื่อไม่ให้สัตว์ที่อาศัยในที่สงบเงียบห่างไกลแห่งนี้ตื่นตกใจระมัดระวังไม่ให้งานของพวกเขากระทบกับพฤติกรรมของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าอยากให้ที่อาศัยแห่งนี้ไม่แปดเปื้อนน้ำมือมนุษย์ยังมีความพยายามด้านอื่นที่ช่วยพวกเขาปกป้องป่าแห่งนี้การล่าสัตว์และตัดไม้ถูกห้ามเด็ดขาดเพื่อช่วยให้ระบบนิเวศเจริญงอกงามพวกเขาเข้าไปอย่างเงียบเชียบหลบหลบซ่อนๆเดินเรียงเดี่ยวเพื่อเหลือรอยเท้าน้อยที่สุดพวกเขาคือวีรบุรุษพิทักษ์ป่าที่ไร้บทเพลงสรรเสริญจุดแรกคือจุดให้อาหารพวกเขาจะนำข้าวโพดใส่ไว้ในรางข้าวอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเพื่อให้สัตว์มีพลังงานในหน้าหนาวเล่าเหยียนยังแขวนก้อนเกลือและแร่ธาตุจำเป็นไว้ด้วยจุดให้อาหารนี้ตั้งใจจัดให้สัตว์เท้ากีบโดยเฉพาะกวางซีก้าในธรรมชาติพวกมันอยู่รอดได้ถึง1เดือนโดยไม่มีอาหารแต่ถ้าน้ำหนักมันลดลงกว่า20%ในฤดูหนาวก็อาจเกิดอันตรายได้จากนั้นคือช่วงเวลาที่เล่าเหยียนชอบมากที่สุดตรวจสอบบันทึกจากกล้องอินฟราเรดกล้องจะบันทึกทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นและแวกจุดให้อาหารเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญบันทึกว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างที่อาศัยอยู่ที่ป่าแห่งนี้และภาพที่เห็นเสริมกำลังใจให้พวกเขาจุดให้อาหารดึงดูดสัตว์จำนวนมากส่วนใหญ่เป็นกวางแต่ก็มีหมูป่าด้วย

ตัวแบดเจอร์กับหมีตัวหนึ่งแต่ขณะไล่ดูภาพในกล้องเขาพบบางสิ่งที่โดดเด่นดังจอกศักดิ์สิทธิ์เสือโคร่งไซบีเรียที่อยู่โดดเดี่ยวเพิ่งเดินผ่านที่โล่งผืนนี้ไปไม่นานหนึ่งในไม่กี่ตัวที่รอดชีวิตในธรรมชาติบนโลกใบนี้และดูมาจะมีสุขภาพดีสมเป็นตัวอย่างให้ศึกษาอย่างที่ทุกคนหวังไว้ความอยู่รอดในอนาคตของมันฝากไว้ในมือกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดให้ป่าแห่งนี้รวมทั้งแห่งอื่นเป็นดินแดนที่ต้องปกป้องไว้เพื่อให้เป็นที่อาศัยของสัตว์ชนิดพันธุ์ที่หายากและเข้าใจยากที่สุดนี่คือตำราลับของธรรมชาติในประเทศจีนทิวทัศน์หินคาสที่งดงามของศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติแม่น้ำมายางในมณฑลกุ้ยโจวที่ซึ่งยอดเขาหินปูนที่ดูแปลกตาโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินผ่านการกัดเซาะสลักสลามาหลายพันปียอดเขาแต่ละแห่งปกคลุมด้วยป่ากึ่งเขตร้อนหินปูนมีรูพรุนน้ำจึงไม่ขังตัวอยู่ในดินที่นี่แต่ซึมหายลงใต้ดินแต่น่าอัศจรรย์ที่ป่าแห่งนี้ยังมีที่ให้พืชผักขึ้นและระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะหินที่มีแคลเซียมปริมาณสูงสัตว์หลายชนิดพันธุ์รวมทั้งนกและพืชที่อาศัยในระบบนิเวศหินปูนแห่งนี้ล้วนปรับตัวเข้ากับชีวิตในสถานที่โดดเดี่ยวแห่งนี้โดยเฉพาะพวกมันจะดิ้นรนเอาชีวิตรอดนอกวิถีเล็กๆของตัวเองที่นี่มีส่วนที่เป็นผิวน้ำน้อยมากมีแม่น้ำหรือทะเลสาบไม่กี่แห่งแต่เป็นเพราะโครงข่ายถ้ำและบ่อน้ำใต้ดินที่กว้างใหญ่ที่ทำให้ต้นไม้ในป่าแห่งนี้เติบโตงอกงามบนผืนหินของโลกพืชบางชนิดที่พบที่นี่ต้องอาศัยรากแข็งแกร่งเพื่อดูดซับความชื้นจากส่วนลึกของโลกผ่านรอยแตกขนาดเล็กในหินขณะพืชชนิดอื่นดูดซับความชื้นโดยตรงจากอากาศเปียกชื้นผ่านทางใบพื้นที่นี้เต็มไปด้วยสัตว์ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะที่นี่เพราะปรับตัวเข้ากับชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบนี้เท่านั้นแต่ทุกตัวต่างแย่งชิงเพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญซึ่งมีจำกัดไม้ดอกหายากเป็นพิเศษที่ป่าหินปูนคาสแบบนี้ดอกกล้วยญี่ปุ่นมีกลีบดอกรูปหลอดออกดอกเป็นช่อแค่ในเดือนสิงหาคมและกันยายนด้านในแต่ละดอกคือแหล่งน้ำหวานจากเกสรที่หวานที่สุดและมีมากที่สุดแหล่งเดียวในป่าแห่งนี้แหล่งอาหารและความชุ่มชื้นสำคัญที่ต้องแบ่งปันและแก่งแย่งในหมู่นกผีเสื้อและตัวต่อพืชชนิดนี้ผลิตน้ำหวานที่น่ากินเพื่อดึงดูดสัตว์ช่วยผสมเกสรซึ่งจะขนถ่ายผงละอองเกสรเล็กละเอียดจากดอกตัวผู้ไปยังดอกตัวเมียโดยไม่รู้ตัวขณะกินน้ำหวานปากที่โค้งลงของนกกินปลีหางแฉกเหมาะที่สุดในการกินน้ำหวานจากส่วนลึกของดอกไม้ฤดูผสมพันธุ์ของมันตรงกับช่วงเวลาที่อาหารจานโปรดออกผล

มันเหมือนนกฮัมมิงเบิร์ดตรงที่ลอยตัวอยู่ใกล้ดอกไม้ได้ขณะกินน้ำหวานแต่นกตัวนี้ยังไม่พัฒนาทักษะแบบนั้นและรู้สึกว่าตัวต่อที่อยู่ใกล้น่ารำคาญเกินไปมันบินจากไปเพื่อค้นหาพืชมีดอกต้นอื่นในป่าทึบ

0: want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
7: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
10: โอเคเฮอร์เบอร์
11: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
12: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.เริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
13: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
14: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
15: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
14: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
15: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่แต่ไม่มีสิ่งไหนที่มีคุณค่าและเป็นที่แย่งชิงกันในป่าแห่งนี้เท่าน้ำข้างหัวมงกุฎผู้ปราดเปรียวต้องการน้ำมากกว่าสัตว์ชนิดพันธุ์อื่นที่อยู่ที่นี่ครอบครัวขยายที่มีจ่าฝูงตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหลายตัวและลูกๆของพวกมันอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งแม่น้ำมายางที่ตื้นและไหลเฉพาะฤดูกาล

จำนวนประชากรลิงชนิดนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด30ปีที่ผ่านมาและปัจจุบันมีเหลือเพียง 2,000 ตัวบนโลกโดย550ตัวในจำนวนนั้นอาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์แห่งนี้โอบล้อมทุกด้านด้วยป่าหนาทึบทั้งครอบครัวใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในถ้ำและหน้าผาหินแห่งนี้ที่ศัตรูของมันเข้ามาไม่ได้ทั้งเสือและอินทรีแต่กลับไม่เกินความสามารถในการปีนของแพะภูเขาใจกล้าตัวนี้ไม่มีพิษภัยอะไรทั้งสิ้นแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเสียงร้องของมันทำให้สมาชิกฝูงรุ่นเยาว์ตกใจอาหารพื้นฐานของข้างประกอบด้วยใบไม้แต่มันจะไม่กินใบไม้แก่ที่มีมากมายในป่ากว้างข้างเป็นสัตว์เลือกกินจากการศึกษาพบว่าพวกมันชอบกินใบไม้อยู่ไม่กี่ชนิดใบไม้ส่วนหนึ่งที่มันโปรดคือใบสายหยุดและบราวน์บีชแต่ใบไม้แก่ย่อยยากดังนั้นที่ป่าห่างไกลแห่งนี้การปรับตัวเชิงวิวัฒนาการจึงเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายพันปีข้างหัวมงกุฎมีกระเพาะที่ซับซ้อนโดยแบ่งเป็น3ช่องแยกกันแต่ละช่องมีแบคทีเรียต่างชนิดกันที่จำเป็นต่อการย่อยใบไม้แต่อาหารจากพืชไม่ให้พลังงานเท่าที่ควรดังนั้นข้างชนิดนี้จึงค่อนข้างเฉื่อยชาและจะกระฉับกระเฉงเมื่อสิทธิ์ในการใช้ของจำเป็นหายากในป่าถูกคุกคามนั่นคือน้ำข้างฝูงนี้ควบคุมการใช้แม่น้ำแห่งนี้ที่นี่คืออาณาเขตของพวกมันและมันไม่อยากแบ่งกับใครแต่มันไม่ใช่สัตว์ฝูงเดียวในป่าแห่งนี้

ร้องดังที่สะท้อนสะเทือนไปทั่วทั้งป่ามันรู้ว่าเสียงนั้นคือเสียงประกาศสงครามสงครามแย่งถิ่นผู้บุกรุกสองตัวจากฝูงที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาใกล้ฝั่งแม่น้ำอย่างอวดดีสองตัวนี้อยู่ในฝูงคู่แข่งที่อาศัยอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำมายางป่าสั่นสะเทือนไปด้วยความเคลื่อนไหว

ขณะฝูงของเรารีบลงมาจากยอดไม้เพื่อปกป้องผืนน้ำล้ำค่าของมันและศักดิ์ศรีของฝูงพวกมันแสดงกายกรรมกลางอากาศขณะโยนตัวไปตามกิ่งไม้โผบินผ่านแนวต้นไม้พวกมันแยกเขี้ยวแหลมคมออกแบบมาเพื่อข่มขวัญโดยเฉพาะเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ในการกินใบไม้ข้างหัวมงกุฎเป็นสัตว์สังคม

แต่ชอบสังคมกันเองในฝูงของมันผู้บุกรุกถูกไล่ให้ล่าถอยแล้วกลับไปฝากของมันอย่างรวดเร็ว

สมาชิกส่วนหนึ่งของฝูงที่เป็นผู้ชนะยังคงอยู่ริมน้ำคอยการซุ่มโจมตีครั้งต่อไปถึงตอนนั้นมันจะปกป้องอาณาเขตอีกครั้งในป่าแห่งนี้ฝนเป็นที่ต้องการเพราะนำความชุ่มชื้นมาให้น้ำกองเล็กขังตัวบนใบไม้น้ำที่ไม่ได้ระเหยไปสุดท้ายจะไหลลงจากยอดไม้ที่พวกข้างเกาะอยู่ระหว่างทางจะผ่านหินคาร์บอเนตที่กรองน้ำไว้ก่อนที่น้ำจะผุดขึ้นจากส่วนลึกของพื้นป่าในรูปของน้ำพุสร้างความสุขสันต์ให้กับไก่ฟ้าสีเงินตัวผู้ตัวนี้กับฝูงตัวเมียสีน้ำตาลของมันขนสีน้ำตาลของมันช่วยพรางตัวให้เข้ากับพื้นหินกระทั่งขาสีจัดจ้านก็กลมกลืนไปกับสีสันและใบไม้ของฤดูใบไม้ร่วงแต่รูปลักษณ์สะดุดตาของตัวผู้โดดเด่นออกมาจากสภาพแวดล้อมซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์อื่นมันใช้เวลาถึง2ปีที่จะมีขนขึ้นเต็มสวยงามแบบนี้แต่ในฐานะนกบกขนที่ประณีตงดงามมีไว้เสริมพฤติกรรมในสังคมที่มันอยู่ตัวผู้ที่งดงามที่สุดคือมีขนสวยประณีตจะได้ครองตัวเมียทุกตัวเป็นของใช้ที่น่าหวงแหน

ความห่างไกลของที่แห่งนี้ถนอมรักษาเอกลักษณ์ทางชีวภาพที่หลากหลายเอาไว้ให้มั่นใจได้ว่าที่นี่จะเป็นที่อาศัยของสัตว์หายากและอยู่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกแต่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 1,000 กิโลเมตรในทุ่งนาและฟาร์มที่แบ่งกั้นจากพื้นป่าโล่ง

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
3: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
2: ถึงรสหมูเต็มๆ
3: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
7: อุตสาหกรรมดน

0: ตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
1: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
2: Happy birthday
3: to your
4: heart

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
3: ฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

มีอีกภาพหนึ่งที่หาดูได้ยากนกช้อนหอยหงอนมันบินลงมาจากรังบนยอดไม้ในป่าข้างเคียงหัวมันสีแดงจัดและมีขนสีชมพูซ้อนอยู่นกชนิดนี้เคยเป็นสมบัติล้ำค่าในคฤหาสน์ชาวจีนหลายร้อยปีที่มันเดินเตร่อยู่ตามสนามพระราชวังแต่ทุกวันนี้นกที่เคยเป็นที่เคารพกำลังเสี่ยงว่าอาจต้องสูญพันธุ์ในอีกไม่นานท้องนาแห่งนี้มีอาหารที่มันและครอบครัวต้องการผืนดินแห่งนี้จะถูกควายบดเบียดก่อนมันจะกลิ้งตัวไปบนพื้นเปียกเขาแข็งแรงและตัวโตของมันจะช่วยชาวนาไถกวาดผืนดินกระบวนการนี้ยังช่วยพาแมลงและสัตว์เล็กๆออกมาจากดินเป็นประโยชน์ต่อนกช้อนหอยที่ลุยโคลนอยู่มันจะใช้จงอยปากโค้งจิกและเก็บอาหารซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นดินอิ่มน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์น้ำเปลือกแข็งปลาและแมลงแต่มันไม่กินมันเก็บสิ่งที่จับได้ไว้ในหลอดอาหารเพราะมีครอบครัวรอมันอยู่ที่รังและไม่ใช่มันตัวเดียวที่จิกกินอาหารเหลือเฟืออย่างสุขใจ

มีอาหารมากมายให้นกช้อนหอยหงอนแต่จำนวนนกก็ลดต่ำจนอันตรายเมื่อ20ปีก่อนคาดกันว่ามีเพียง7ตัวที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติจำนวนนกลดหวบลงเพราะถิ่นที่อยู่หดหายต้นไม้ถูกโค่นเพื่อถางเป็นพื้นที่ทำเกษตรแต่นกช้อนหอยหงอนก็ติดอยู่ในวงจรซับซ้อนที่เป็นปัญหามันเลือกที่จะอาศัยและทำรังบริเวณรอบผืนป่าใกล้กับทุ่งนาเท่านั้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะถูกถางใช้เป็นส่วนต่อไปชีวิตพวกมันขึ้นอยู่กับการย้ายที่อยู่การย้ายแต่ละครั้งทำให้จำนวนพวกมันลดลงนกชนิดนี้เคยมีอยู่เป็นจำนวนมากตามท้องนาของประเทศที่กินข้าวเป็นอาหารหลักอย่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีจนถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชเพราะมีพืชผลเสียหายจนมันถูกกำจัด10กว่าปีที่ผ่านมามีความพยายามอนุรักษ์นกชนิดนี้ครั้งใหญ่ในประเทศจีนซึ่งผลออกมาน่าพอใจแม่นกตัวนี้ออกบินกลับไปหาลูกมันสร้างรังอยู่สูงบนต้นสนด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงจากกิ่งไม้ที่ชายป่าในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติตงจ้าย

มันป้อนใส่ปากลูกโดยตรงด้วยอาหารที่มันหาได้จากทุ่งนาโดยเก็บไว้ในหลอดอาหารที่ขยายตัวได้ใบหน้าลูกนกเป็นสีชมพูอ่อนขณะที่ใบหน้าแม่เป็นสีแดงเข้มเมื่ออาหารหมดลงมันกลับไปจับปลาต่อที่ทุ่งนาเบื้องล่างแม่นกเกิดจากการเพาะพันธุ์ในกรงและถูกปล่อยสู่ธรรมชาติเมื่อไม่กี่ปีก่อนลูกของมันคือนกช้อนหอยหงอนในธรรมชาติรุ่นแรกเกิดจากการผสมพันธุ์ในป่าและฟักตัวในที่อยู่อาศัยกลางป่าตามธรรมชาตินกช้อนหอยตัวเมียออกไข่2ใบเสมอและเป็นโชคของมันที่ครั้งนี้ไข่ทั้ง2ใบฟักเป็นตัวสำเร็จ

ลูกนกยังปกป้องตัวเองไม่ได้ยังไม่เคยบินออกจากรังพวกมันเลยเอาแต่เล่นสนุกและออกกำลังสยายปีกออกทั้งเพื่อปรับอุณหภูมิร่างกายและฝึกทักษะการทรงตัว

รักษาร่างกายให้อุ่นยืนขาเดียวซุกขาอีกข้างชิดลำตัวช่วยให้สูญเสียความร้อนลดลงครึ่งหนึ่ง

แต่มันถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงของชาวนาบ้านใกล้เคียงและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทุกวันนี้เกษตรกรในพื้นที่และนกช้อนหอยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพวกเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ทำร้ายนกล้ำค่าชนิดนี้เลิกใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในทุ่งนาของพวกเขาดังนั้นอนาคตของนกช้อนหอยหงอนจึงดูสดใสขึ้นความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์ชนิดพันธุ์นี้สูญพันธุ์ประสบความสำเร็จที่อาศัยอยู่ในบริเวณเล็กๆของป่าแห่งนี้คืออนานิคมขนาดเล็กของนกช้อนหอยหงอนสัตว์ซึ่งสำคัญต่อประเทศจีนต้องมีประชากรนกถึง 1,000 ตัวเพื่อให้มันอยู่รอดในธรรมชาติได้โดยมนุษย์ไม่ต้องช่วยเหลือเป็นไปได้ว่าอีกหลายสิบปีเราจะได้เห็นสีสดใสพาดบนท้องฟ้าอีกครั้งขณะปีกสีชมพูของพวกมันทะยานขึ้นเหนือหัวเราฤดูใบไม้ร่วงทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลจีหลินระนาดเขาปกคลุมด้วยต้นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศเลวร้ายที่อยู่ของเสือโคร่งไซบีเรียน้ำแข็งละลายเผยให้เห็นผืนป่าที่อุดมด้วยชีวภาพอันหลากหลายอย่างเห็ดปะการังกับสปอสีสดใสและทุ่งสนเลื้อยต่ำที่หายากน้อยคนจะได้เห็นภาพมหัศจรรย์นี้เพราะเหล่าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่ที่นี่รวมทั้งระบบนิเวศที่เปราะบางของมันนี่คือโลกธรรมชาติลึกลับอันล้ำค่าในประเทศจีนและเป็นที่อยู่ของต้นไม้เก่าแก่ที่สุดในจีนต้นสนยูจีนสูง40เมตรต้นนี้เติบโตอยู่ที่นี่มาเกือบ 1,000 ปีแต่วันนี้ผู้มีเกียรติไม่กี่คนได้รับเชิญมายังป่าสนที่ได้รับการคุ้มครองแน่นหนาแห่งนี้โดยพวกเขาจะใช้ชีวิตตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเวลา30วันพวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพียง1เดือนโดยมาเพื่อฉลองการออกดอกออกผลบนต้นไม้พิเศษต้นสนเกาหลีน่าประหลาดที่หนึ่งในต้นไม้ที่มีค่าที่สุดในป่าก็คือต้นที่มีจำนวนมากที่สุดเช่นกันมีสนเกาหลีหลายล้านต้นในป่าแห่งนี้แต่สิ่งที่ทำให้ต้นไม้นี้มีความพิเศษและน่าทึ่งก็คือมันไม่ออกดอกเลยจนกระทั่งอายุมากถึง30ปีและต้องใช้เวลาอีก2ปีกว่าผลของมันคือลูกสนจะสุกงอมเหตุการณ์นี้รอคอยกันมาอย่างอดทนและเป็นที่โจทย์ขานในเดือนกันยายนชาวบ้านสงสัยว่าต้นสนบางต้นในป่ามีผลสุก

พวกเขาต้องแยกให้ออกว่าต้นไหนมีผลสุกงอมที่สุดแต่เปล่าประโยชน์เพราะมันอยู่ที่กิ่งไม้ด้านบนกระบวนการค่อนข้างอันตรายและใช้เพียงอุปกรณ์ธรรมดาพวกเขาวางแผนจะปีนต้นไม้สูง20เมตรชายกลุ่มนี้เติบโตมาในพื้นป่าแถบนี้เชี่ยวชาญการเอาชีวิตรอดที่นี่เขาติดเหล็กยึดไว้ที่รองเท้าเพื่อใช้ยึดต้นไม้และออกแบบกันเองเพื่อไม่ให้หันชี้ไปทางอื่นแต่เขาไม่มีสายรัดนิรภัยใดๆเขากล้าหาญและมั่นใจเขาทำแบบนี้ทุกฤดูกาลมาหลายปีแล้วกิ่งไม้และใบไม้หนาขึ้นเมื่อเข้าใกล้ยอดไม้

และเข้าไต่ถึงยอดไม้ในไม่กี่นาทีเพื่อนเขาที่อยู่ที่พื้นมองเห็นลูกศรได้ถนัดกว่าเขาพวกนั้นคอยบอกเขาว่าอยู่ตรงไหนพรางตัวด้วยสีเขียวในหมู่ใบไม้ไม่อยากเชื่อว่าเขาใช้พลังงานทั้งหมดและเสี่ยงชีวิตเพื่อลูกศรกำมือเดียวแต่การยับยั้งใจคือเคล็ดลับที่มั่นใจได้ว่าคนรุ่นต่อไปจะได้เก็บเกี่ยวผลจากป่าแห่งนี้และโชคดีที่มีลูกศรที่เก็บได้ง่ายเพราะตกจากแรงลมอีกไม่นานเมื่อลูกศรสุกงอมจะเก็บลูกศรได้ถึง600,000 กิโลกรัมจากทั้งผืนป่า

พวกเขาจะนำลูกสนเข้าไปในเมืองเพื่อผ่านกระบวนการและสินค้าล้ำค่าจะถูกส่งขายไปยังเมืองต่างๆทั่วโลก

ขณะที่ในป่าลูกสนที่ตกนอกช่วงเก็บเกี่ยวคือตกตอนที่มนุษย์ไม่อยู่จะกลายเป็นอาหารของสัตว์ในธรรมชาติและเมล็ดสนจะกระจายตัวไปทำให้เกิดต้นไม้มากขึ้นนั่นคือวัฏจักรของชีวิตเราคงไม่ได้อยู่กันตรงนี้ถ้าไม่มีป่าทว่าที่อาศัยแห่งนี้ที่อยู่ของสัตว์ชนิดพันธุ์หายากของโลกอยู่อย่างโดดเดี่ยวห่างไกลใจกลางป่าคือระบบนิเวศที่หดเล็กลงอย่างรวดเร็วแห่งหนึ่งบนโลกมนุษย์โหยหาสัตว์ชนิดพันธุ์ที่งดงามและหายากมานานประกาศว่ามันคือสิ่งล้ำค่าแต่ที่ป่าแห่งนี้ในประเทศจีนตั้งแต่ป่ากึ่งร้อนชื้นไปจนถึงป่าสนมีความพยายามที่จะปกป้องและอนุรักษ์ไว้ซึ่งสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของจีนที่เสี่ยงว่าที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนไปทั้งสภาพแวดล้อมและอาหารที่ขาดแคลน

จึงกล้าที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัยจากที่อาศัยตามธรรมชาติเราต้องเข้าใจความลับที่ซ่อนลึกอยู่ในที่อาศัยแห่งนี้เราจึงจะรู้ว่าควรเกื้อหนุนและรักษาสรรพสัตว์ล้ำค่าที่เรียกป่าแห่งนี้ว่าบ้านได้อย่างไร

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามกับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ติดตามชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมายวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา 22:00 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด
2: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
3: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
2: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
4: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
5: เขาไม่ฆ่านะแม่นางสุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยเขาถูกคนตีจนสลบ
6: ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยข้าได้ไหม
7: ตีวินถ้าหากเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
0: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
8: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 น.เป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
9: อัปเดตกระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 9:00 ตรงช่อง9กด30
1: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย2 โมงทางช่อง9กด30เริ่ม26สิงหาคมนี้เมื่อมรดกทางธุรกิจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศึกแห่งสายเลือดคนหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมส่วนอีกคนคอยขัดขวางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและเงินทอง
2: ฉันเชื่อว่าทำธุรกิจการพนันขัดต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของชิวซื่อ
3: ชาร์ล็อต
0: พบกับความเข้มข้นดุเดือดเชือดเฉือนหักหลังกันอย่างเลือดเย็นของตระกูลเศรษฐีในซีรีส์เล่ร้ายมรดกเลือดวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 น.ทางช่อง9กด30
4: Happy birthday to you.

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
3: ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
7: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
8: เหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
9: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเงี้ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
10: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด 30

ุกจับคาบ้านรวบโจรชิงทองกลางห้างเมืองอรัญตำรวจตามทองคืนมาครบทั้ง72บาทตะลึงค้นบ้านอาวุธเพียบทั้งปืนยาวและระเบิดประกอบเองเผยวินาทีคนร้ายบุกจี้รปภ.ก่อนวางระเบิดห้างดังกลางเมืองปัตตานีชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตายโกลาหลยังดีที่ระเบิดไม่ทำงานโจห้าวไม่กลัวตำรวจขี่รถไล่ยิงอริห่างจากโรงพักไม่ถึง500เมตรไม่หนำใจยังขี่รถทับขยี้ร่างซ้ำจนเสียชีวิต

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทกับคุณกุลธิดาพงแจ่มและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
0: วันนี้เราพบกันนะคะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะคะแน่นอนว่าตอนนี้คนไทยส่งใจไปเชียร์ทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่แข่งขันกับจีนนะคะ
1: ค่ะก็ตอนนี้เซตที่3แล้วนะเซตแรกเราได้ไปเซตที่2จีนชนะไปเพราะฉะนั้นเซตนี้สำคัญเลยแล้วก็กำลังสูสีด้วยนะน
0: ี่
1: ทีมงานของเราก็คือเชียร์อยู่ด้วยนะคะเปิดจอควบไปเลยละกันเชียร์ฟุตเชียร์วอลเลย์บอลด้วยแล้วก็ติดตามข่าวไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตผลการแข่งขันเนี่ยให้ได้ติดตามกันเป็นระยะนะทีละเซตเลย
0: ค่ะรวมถึง9ข่าวค่ำวันนี้นะคะมีเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานีที่เมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์2ที่ซ้อนกันนะคะท่านนายกบอกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านรวมถึงน่าจะมาจากรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นทีนี้สื่อก็ถามว่าเดี๋ยวลงครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาจะไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยไหมวันนี้มาฟังท่านนายกตอบกันนะคะ
1: ใช่ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวกับเราคืนนี้ค่ะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทั้งประเด็นข่าวต่างๆแล้วก็ให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันได้ด้วยนะคะจะได้ติดตามไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนอื่นนะคะมาเริ่มกันที่เหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นปรากฏว่าไล่ยิงกันนะคะก่อนที่จะมีคนได้รับบาดเจ็บแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงแทนที่จะหนีไปเลยหรือว่าเข้ามาให้การช่วยเหลือไหมน้ำใจเพื่อนมนุษย์แต่ขี่รถจักรยานยนต์ทับร่างของคนเจ็บจนทำให้เสียชีวิตเลยนะคะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุกันหน่อยนะคะรวมถึงคลิปภาพที่มีพลเมืองดีบันทึกเอาไว้ได้จะได้ยินเสียง

0: ับเสียงรถไล่กันแล้วก็มีเสียงดังปังปังเกิดขึ้นนะคะนี่ค่ะปังปังเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคืนวันที่29สิงหาคมบริเวณหน้าปากซอยเคหะร่มเกล้า50ห่างจากโรงพักร่มเกล้าประมาณ500เมตรเนี่ยคนที่อยู่บริเวณนั้นรีบวิ่งหนีเข้าซอยเลยนะคะกลัวว่าจะโดนลูกหลงโดยมีเหตุกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงกันจนมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วรถก็ล้มลงนี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นเขาทะเลาะ กันรถบางคันที่ขับมาเนี่ยยังต้องชะลอแล้วก็จะเห็นว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งล้มลงไปกลางถนนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะขี่รถนี่เห็นไหมคะทับร่างเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะจนชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยต้องตะโกนบอกว่าตำรวจมาเนี่ยแหละจึงทำให้หนีไปและชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็เลยรีบเข้าไปช่วยคนบาดเจ็บเรียกกู้ภัยมาช่วยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วยื้อชีวิตผู้บาดเจ็บรายนี้ไว้ไม่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
1: ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะยังจุดเกิดเหตุค่ะในวันนี้เพื่อไปดูว่ามีร่องรอยอะไรหลงเหลืออยู่บ้างเนี่ยนะคะไปเจอร่องรอยคราบเลือดกระจายอยู่บนพื้นถนนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นวินาทีที่กู้ภัยแล้วก็พลเมืองดีเขาเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บณตอนนั้นนะคะไปถามกันหน่อยว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยก็คือแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุเลยค่ะแถวๆสี่แยกเกรียงไกรก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาแถวสี่แยกไฟแดงนะคะแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งจากนั้นก็เห็นขี่รถจักรยานยนต์หนีกันไปทางสวนสาธารณะมุ่งหน้าไปทางโรงพักร่มเกล้าค่ะก่อนที่จะล้มลงฝั่งของผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ถูกทำร้ายซ้ำนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเขาขี่เนี่ยเขาก็วนมาแล้วทับไปที่ร่างด้วยค่ะตัวของคนที่เห็นเหตุการณ์เธอเล่านะคะบอกว่าที่ผ่านมามันก็มีนะที่เห็นมาตีกันแบบเนี้ยแต่ไม่หนักขนาดนี้นี่ถึงขั้นที่มีคนตายเลยอะค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
2: เห็นเขาวิ่งไล่กันมาพอถึงสี่แยกนี่ก็ดังปืนขึ้นนัดหนึ่งพอนัดที่สองรถมันเสียหลักมันก็เลยวนอยู่ตรงนี้ก็วิ่งกันไปด้านโรงพักค่ะ
3: รถมันล้ม
2: ใช่ค่ะยังไม่ล้มค่ะยังวิ่งไล่ยิงกันอยู่ใช่ค่ะแต่นัดอื่นไม่ได้ยินได้ยินแค่ตรงสี่แยกคือสองนัดคันละสองคนนะ
3: คันละสองคน
2: ใช่ค่ะใส่หมวกกันน็อกใช่มองเราไม่เห็นหน้าตา
3: ตอนเข้าไปชุลมุนตรงนู้นไหมคะตามไปดูไหม
2: ไม่ได้ตามเลยค่ะอยู่กันตรงนี้หมดใช่ค่ะพอเขารถมันก็พุ่งพ่านอยู่เนาะเขาก็ไล่กันอีกสักพักหนึ่งที่ตอนเขาล้มอยู่ตรงนั้นก็พวกพี่ก็ยืนดูกันตรงนี้หลายคนแต่ไม่มีใครเดินไป
3: ไม่มีใครกล้าเดิน
2: แต่ว่าคนบาดเจ็บนี่นอนนิ่งแล้วก็ดูแค่นั้นนะคะแล้วก็รถโรงพยาบาลมาตำรวจมาก่อนรถโรงพยาบาล
3: ตอนนั้นคือที่มาจอดตรงนี้ได้ยินแค่นัดเดียว
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เลย
0: และจากการสอบถามทางตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.ร่มเกล้านะคะเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว1รายนำกำลังไปตรวจสอบที่บ้านพักของผู้ต้องสงสัยรายนี้แต่ว่าไม่พบตัวนะคะบ้านปิดเงียบไม่มีใครอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
1: คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่มีคนร้ายเข้าไปชิงทองนะคะภายในห้างแห่งหนึ่งที่สระแก้วเนี่ยแล้วก็กวาดทองไปน้ำหนักรวม72บาทนะคะจากนั้นค่ะก็มีการไล่ล่าติดตามแล้วก็จนกระทั่งจับตัวได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ตามทองกลับมาครบแล้วนะคะ72บาทเขาบอกเขาเอาไปโยนทิ้งไว้ก็บอกจุดเรียบร้อยตำรวจก็เลยตามไปนะคะจนกระทั่งเก็บทองมาได้ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันว่าหลังจากจับกุมเขาแล้วเนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรอีกบ้างทางตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะคะแถลงผลการจับกุมคนร้ายที่บุกชิงทองที่ร้านทองภายในห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยคนร้ายเข้ามาแล้วก็เหมือนเคลี้ยงสิ่งที่เป็นวัตถุระเบิดนะคะตรงกลางอยู่หน้าร้านทองเลยนะแล้วก็เข้าไปก่อเหตุกวาดทองไปที่อยู่ในถาดนะคะในร้านทองแล้วก็หลบหนีออกไปกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปเนี่ยนะคะนี่เป็นภาพตอนที่เขาก่อเหตุค่ะตอนนั้นเนี่ยได้ทองรูปพรรณไป72บาทน้ำหนักรวมกว่า 1.1 กิโลกรัมมูลค่านะคะกว่า 7,716,500 บาทจากนั้นก็หลบหนีไปค่ะหลังก่อเหตุเสร็จแล้วนะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ไล่ล่าจนกระทั่ง29สิงหาคม

0: เมื่อวานนี้สิ่งที่ไปพบก่อนก็คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสีดำคันที่เขาขี่มาใช้ก่อเหตุค่ะนี่ถูกเอามาทิ้งไว้นะคะในคลองน้ำริมถนนอยู่ท้ายหมู่บ้านหนองเทาวัดโนนป่าว่านแล้วตรวจสอบเพิ่มเติมก็ไปเจอค่ะที่ใต้เบาะเนี่ยมีหลักฐานสำคัญ11อย่างด้วยกันที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ก่อเหตุคือนายอานนท์อายุ36ปีตำรวจก็รวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลจังหวัดสระแก้วออกหมายจับทันทีค่ะแล้วต่อมาตำรวจสระแก้วร่วมกับตำรวจกองปราบนำหมายค้นเข้าปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศนี่นะคะบ้านพักของนายอานนท์ค่ะเข้าไปเนี่ยเจอเจ้าตัวอยู่ภายในบ้านจริงก็ถูกเข้าไปรวบตัวนะคะในบ้านพักของเขาเลยไปดูวินาทีที่บุกจับกันหน่อยค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายค้นออกมายกมือหยุดหมุนตัวหยุดหมุนตัวถอยมาถอย
2: ไป
1: ขวาน
2: ี่ค่ะก็ให้ยกมือแล้วก็ถอยออกมาเจ้าหน้าที่ตะโกนอยู่หน้าบ้านสุดท้ายก็มอบตัวนะคะด้วยความเต็มใจแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับกลุ่มนี่ค่ะแบบนี้นะคะนายอานนท์เนี่ยให้การว่าทองที่ได้มาจากการชิงทรัพย์นั้นนะคะนำไปโยนทิ้งบริเวณริมทางรถไฟบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะและยังเล่าให้ฟังถึงวิธีการประกอบระเบิดด้วยว่าตัวเองเนี่ยประกอบระเบิดยังไงบ้างนะคะไปฟังกันหน่อยค่ะ
3: ไอ้ที่โยนไประเบิดทำจากอะไร
4: มันน้ำตาลครับ
3: เรารู้ยังไงว่าเราต้องเอาน้ำตาลมาผสมให้เนื้อมันเหนียว
4: ดูจาก
3: นะดูอย่างยูทู
4: บ
3: ทำไว้กี่ลูกครับ
4: มัน
3: ห้าลูกในที่เกิดเหตุมันมี4ลูกเกินมากเพราะว่าในรถมันยืดได้มากกว่าม
5: ีรถ6ลูก
3: ฮะ5ลูกทำที่ไหนวิธีประกอบ
4: ที่บ้าน
3: เอาน้ำตาลผสมกับยูเรีย
4: ไม่ใช่
3: ยูเรียผสมกับอะไรเมื่อกี้มียูเรียที่บ้าน
4: เอาอันนั้นเราไว้หว่านต้นไม้หน้าบ้าน
3: ไว้หว่านต้นไม้แล้วน้ำตาลผสมอะไร
4: น้ำตาลยูเรียน้ำตาลดินประสิวแล้วก
3: ็น้ำตาลดินประสิว
4: เทียนครับ
5: เทียนด้วยเหรอ
6: เทียนใช่ไหม
3: เทียนทำเป็นไส้
6: ที่ขอไส
4: ้ไม่คร
3: ับ
4: ไ
3: ส้ที่ทำไม่หยอดให้มัน
4: เทียนนี่ผสมไปในเนื้อ
3: ครับผสมในเนื้อให้มันเกิดความ
6: ฟันอ๋
4: อจริงจริงเลยครับเป็น
3: นัชนวลน่ะ
4: ปั่นครับ
3: นัชนวลน่ะ
4: นัชนวลเป็นของไอ้สัตว์ที่ปุ้ม
3: สัตว์ถ้าได้นกอ่ะ
4: ใช่ครับ
2: วัตถุระเบิดที่คุณผู้ชมเห็นขว้างไปแล้วก็มีควันขึ้นมาทำมาจากน้ำตาลดินประสิวแล้วก็เทียนนะคะที่ทำเป็นไส้ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็จะมีควันขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวเขาบอกว่าผมไปศึกษาจากใน YouTube YouTube บอกหมดเลยนะคะมันเหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะคะใน YouTube เนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทำในสิ่งที่ดีมันก็ดีค่ะแต่พอเอาไปทำแบบเนี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปที่บริเวณทางรถไฟค่ะเป็นเส้นทางหลบหนีและเป็นจุดที่ทิ้งทองทั้งหมดไปตรวจสอบเจอของกลางเป็นทองคำ72บาทซุกซ่อนอยู่จริงๆนะคะตามคำให้การของคนร้ายเลยเจ้าหน้าที่ไปนำขึ้นมาได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานในคดีต่อไปก่อนจะนำตัวไปทำแผนที่ห้างดังกลางเมืองอรัญญประเทศสถานที่ที่ตัวคนร้ายไปก่อเหตุนะคะ
0: ไปตรวจสอบข้อมูลนะคะเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าผู้ก่อเหตุเขาเตรียมการล่วงหน้านะไม่ว่าจะเป็นจัดหารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคันนั้นก็คือสั่งซื้อมาจากออนไลน์นะคะราคา 17,000 บาทในวันที่20สิงหาคมเตรียมการแหละจะเอารถคันนี้ขี่มาก่อเหตุค่ะแล้วก็นำรถจักรยานยนต์ที่สั่งซื้อมาไปพ่นทำสีภายนอกใหม่ด้วยนะจัดซื้อเสื้อผ้าและวิกผมเพื่อใช้ปกปิดอำพรางตัวตนค่ะหลังจากก่อเหตุเขาขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทิ้งไว้บริเวณป่าริมทางรถไฟนะคะที่เห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาไปเอาขึ้นมาจากคลองได้นะจากนั้นก็หลบไปซ่อนตัวภายในบ้านพักนี่สวมเสื้อผ้าวันที่ก่อเหตุมาเลยเสื้อลายสก็อตตัวนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.อรัญญประเทศดำเนินคดีต่อไปนะคะน
2: ี่
0: เก็บมาครบหมดเลย
2: ได้คืนทั้งหมดแล้วก็เคยบอกอยู่แล้วนะคะว่าเคสชิงทองอ่ะยังไงเจ้าหน้าที่ก็ตามเจ
0: อ
2: กล้องวงจรปิดเยอะมากนะคะคุณผู้ชมคะลงใต้

0: ไปดูเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานี2เหตุการณ์ด้วยกันเมื่อคืนนี้นะคะโดยจุดแรกเป็นเหตุการณ์คนร้ายลอบวางเพลิงที่อบต.สาคอบนค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายมากันหลายคนแต่ว่าครั้งนี้ที่แปลกกว่าครั้งก่อนๆเนี่ยคือแค่วางเพลิงไม่ได้นำระเบิดมาด้วยนะคะให้คุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดกันหน่อยค่ะนี่เป็นภาพวงจรปิดนะคะในบริเวณอาคารสำนักงานซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยถือถังแกลอนสีเหลืองสีฟ้ามาแล้วก็เข้ามาด้านในค่ะแต่งกายมิดชิดเลยนะคะสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าและยังมีอาวุธปืนยาวมาในอาคารสำนักงานด้วยค่ะเดินไปเดินมานะคะอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน
1: ค่ะนี่เทน้ำมันราดไปที่พื้นนะเห็นไหมเดินไปทั่วๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: นี่ถือมา2แกลลอนเลยนะคะมีอีกคนเข้าไปด้านในละที่ถือแกลลอนสีเหลืองแล้วก
0: ็
1: ราดน้ำมันไปที่พื้นทั่วๆแบบนี้ค่ะ
0: ราดไปที่เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานต่างๆด้วยนะคะโดยหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายอีก3คนได้ถือแกลลอนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะราดแล้วก็จุดไฟเผาทำให้อาคารสำนักงานได้รับความเสียหายนะคะนอกจากนี้คนร้ายยังลอบวางเพลิงรถขนขยะของทางอบต.ได้รับความเสียหายอีก1คันนี่จะเห็นแสงเพลิงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ลุกลามเข้ามาอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะแป๊บเดียวจริงๆแล้วเพลิงก็ลุกไหม้อาคารนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ครั้งนี้คนร้ายเข้าร่วมก่อเหตุกว่า10คนกระจายกำลังก่อเหตุตามจุดต่างๆค่ะโดยคนร้ายกลุ่มแรกควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย5นายที่เขาดูแลความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าส่วนคนร้ายอีกกลุ่มนึงไปลอบวางเพลิงรถขนขยะและคนร้ายอีกกลุ่มมีจำนวน4คนไปลอบวางเพลิงในอาคารสำนักงานตามภาพวงจรปิดแบบที่คุณผู้ชมเห็นไปเลยนะคะ
1: ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ของอบต.เนี่ยเข้าไปทำความสะอาดและทั้งอุปกรณ์เนี่ยนะคะสำนักงานต่างๆเนี่ยที่ยังใช้ได้ก็เอาออกมาวางไว้ที่สำนักกองต่างๆที่ไม่ได้รับความเสียหายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมารับบริการวันจันทร์นี้แล้วก็ต้องเปิดทำการตามปกตินะคะการก่อเหตุของคนร้ายครั้งนี้สิ่งที่ต่างจากที่อื่นว่าครั้งก่อนๆ นะคะก็คือเขาไม่ได้นำระเบิดเข้าไปก่อเหตุแต่เป็นลักษณะของการเข้าไปจุดเพลิงไหม้อย่างเดียวจุดไฟนะคะให้เกิดเพลิงไหม้เกิดความเสียหายกับอาคารข้าวของแบบนี้ค่ะประกอบกับรถดับเพลิงจากทางอำเภอมายอมาช่วยในการดับไฟด้วยนะคะก็เลยทำให้มันไม่ได้ลุกลามเป็นวงกว้างไปมากกว่าตัวอาคารกับข้าวของภายในที่ได้รับความเสียหายนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะคะ
0: ค
1: ือที่อบต.นะคะ
0: สา
1: คอบนใช่ค่ะ
0: นี่เป็นภาพอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่ห้างโกลบอลเฮาส์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีช่วงค่ำวานนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นคนร้าย5คนสวมหมวกไอ้โม่งมาพร้อมกับอาวุธครบมือนะคะมีทั้งปืนยาวปืนพกสั้นบุกเข้าไปในห้างก่อนใช้อาวุธปืนข่มขู่แต่เนี่ยตรงป้อมรปภ.คนร้ายก็เข้าไปตรงป้อมแล้วก็จับรปภ.ไว้เป็นตัวประกันด้วยนะคะซึ่งตอนที่เข้าไปในห้างเนี่ยถือปืนเข้าไปใช่ไหมคะมีการตะโกนข่มขู่ไล่พนักงานออกมาทำให้ทั้งลูกค้ารวมถึงพนักงานวิ่งหนีออกจากพื้นที่ด้วยความตกใจค่ะหลังจากนั้นคนร้ายก็วางระเบิดในห้างรวม3จุดก่อนจะหลบหนีไปนะคะ
1: นอกจากนี้คนร้ายได้นำรถพ่วงข้างที่บรรจุระเบิดขับไปจอดที่จุดรับส่งสินค้ากลางห้างด้วยนี่นะคะก็เป็นจุดรับส่งสินค้าของห้างและเขาก็ขู่รปภ.ค่ะบอกว่าถ้าไม่อยากให้มีใครตายเนี่ยให้รีบแจ้งทุกคนออกจากห้างไปตำรวจก็ไปตรวจสอบนี่เป็นสิ่งที่เขาวางทิ้งไว้นะคะบนรถพ่วงข้างมีกล่องสัญญาณแล้วก็มีกล่องลังอีก5กล่องตำรวจก็ใช้วิธีการนะคะเป็นหุ่นยนต์เนี่ยที่เข้าไปตัดกล่องวงจรระเบิดค่ะก่อนจะดึงรถพ่วงข้างออกมาต้องอยู่บนพื้นที่กว้างๆตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลาบรรจุถังแก๊สน้ำหนัก15กิโลกรัมและน้ำมัน7แกลลอนคือโชคดีมากตรงนี้ที่ระเบิดไม่ทำงานคาดการนะคะว่าระหว่างที่คนร้ายนำระเบิดมาวางเนี่ยวงจรอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แล้วก็ไม่เกิดระเบิดขึ้นแต่ถ้าสมมติมันระเบิดขึ้นจริงๆนะอันนี้น่ากังวลมากเพราะว่ามีผลทำลายล้างอย่างหนักเลยนะคะอันนี้ก็เป็นถังแก๊สน้ำหนัก15กิโลกรัมค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะและล่าสุดบรรยากาศเช้าวันนี้ที่ห้างโกลบอลเฮาส์จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงแกะรอยภาพวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางมาในการก่อเหตุแล้วก็ใช้ในการหลบหนีพร้อมทั้งนำภาพวงจรปิดที่สามารถจับภาพคนร้ายได้ที่ป้อมยามแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้มาขยายผลดูพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุคนร้ายว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายที่เคยก่อเหตุมาก่อนหน้านี้หรือไม่ไปตรงกับเหตุการณ์ไหนบ้างนะคะ
1: ในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะคะแล้วก็พร้อมกันหลายจุดด้วยในชายแดนใต้นี่แหละค่ะวันนี้ค่ะนักข่าวก็เลยถามนายกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนี่มันเกี่ยวข้องกับการที่รัฐคุมเข้มเรื่องของการใช้กฎหมายมากขึ้นไหมนะคะก็เลยเหมือนเป็นการต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามที่เสียผลประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็นายกก็ยังได้พูดถึงว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปฟังเพิ่มเติมกันนะคะทางนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะให้สัมภาษณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างล่าสุดก็เป็นการลอบวางระเบิดนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดปัตตานีโดยบอกว่ากำชับให้ตำรวจและทหารบูรณาการทำงานตามแผนจากมติสภาความมั่นคงแห่งชาติและตอบคำถามนะคะถามว่าทำไมคนร้ายถึงยังสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องนายกบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านก็มีเราเพิ่งมีตั้งเลขาสมช.คนใหม่ไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับทราบและนายกก็กำชับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ขณะที่ในพื้นที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วนักข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุตลอดเลยนะคะนายกก็บอกว่าเราเนี่ยมีกฎหมายที่จะต้องทำตามพอใช้ความรุนแรงมากก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นที่สุดค่ะที่เป็นแบบนี้เพราะเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ไปฟังนายกค่ะ
2: เราก็ได้กำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความเข้มข้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่านผบ.ตร.ท่านก็รับทราบนะครับแล้วผมก็กำชับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติไปแล้วว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างนี้ไม่ได้นะครับในพื้นที่นั้นก็ได้มีการประกาศใช้มาตรการการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
0: ผู้สื่อข่าวถามว่าการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาท่านนายกจะใช้โอกาสนี้ไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อไปกำชับมาตรการต่างๆด้วยตัวของท่านเองหรือไม่นะคะท่านนายกบอกว่าการไปครม.สัญจรจะไปดูในพื้นที่จังหวัดสงขลาส่วนคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะลงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างแต่ก็จะต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าถ้าเกิดลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลแทนที่จะไปดูแลประชาชนต้องมาดูแลความปลอดภัยของผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ไปค่ะให้ไปดูแลประชาชนก่อนเมื่อถามถึงกรณีที่นิดาโพออกมาตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สืบเนื่องมาจากเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะผลโพลเขาออกมาแบบนี้นายกก็บอกว่าเอาของจริงดีกว่าอย่าเอาโพมาถามค่ะ
1: ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรได้บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามีการประสานตั้งจุดตรวจและสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงไปในพื้นที่ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอดและประสานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะดูเรื่องของยาบ้ากันบ้างนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งแข่งขันด้วยในการกวาดล้างจับกุมยาบ้านะคะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชานุมานค่ะไปสกัดจับรถตู้ขนยาบ้าล็อตใหญ่จำนวนกว่า4ล้านเม็ดนะคะมูลค่ารวมกว่า200ล้านบาทไปดูภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไล่ติดตามคนร้ายกันหน่อยค่ะ
3: นี่มีนะนั่งลง
0: เป็นภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถจี้เลยนะคะจี้ท้ายไปเลยเป็นรถของผู้ต้องหาก่อนจะลงจากรถมาควบคุมตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ชานุมานรับแจ้งจากสายลับนะคะว่าจะมีกลุ่ม

0: จ้าหน้าที่ก็ส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่ว่ารถคันนี้มีพิรุธหนักเลยเพราะว่าขับหนีค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่ขับตามไปอย่างกระชั้นชิดจนสามารถสกัดจับเอาไว้ได้นะคะโดยควบคุมตัวนายเกรียงไกรคนขับรถไว้และจากการตรวจค้นนี่ค่ะไปเจอของกลางเป็นยาบ้า10กระสอบภายในเป็นยาบ้าติดประเภท1ยาบ้าพร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ชานุมานดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการกันต่อไปค่ะ
1: ยังไม่หมดนะคะการไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยานะคะเมื่อกี้เป็นที่ภาคอีสานนะคราวนี้จะพาไปดูที่เชียงรายกันบ้างค่ะตำรวจก็ไปไล่นะคะที่มีข้อมูลมาว่ารถคันนี้ขนยาเสพติดมานะคะไปดูวินาทีที่ถูกรวบตัวได้หน่อยว่าเจ้าตัวยอมรับหรือปฏิเสธหรืออ้างอย่างไรไปดูคลิปกันค่ะ
2: มาทำไร
3: แม่มาอะไร
2: มาทำไร
4: มาเก็บของ
2: มาเก็บของนี้ใครสั่ง
3: ของยัง
4: ลูกพี่ครับ
2: ลูกพี่ชื่ออะไร
4: อาเบคร
2: ับ
4: อ
2: ยู่ที่ไหน
4: อยู่ไทกิเล็ก
2: คนน่ะเฮ้ยอาเบมันเอาของมาไว้ที่ไหนไงมึงว่าไปเลย
4: มันโทรมาคร
2: ับ มันโทรมาไม่ใช่ของที่ใครมาเก็บใครเอามา
4: ผมนะครับ
2: เขามาแต่วันไหน
4: เขาสี่แล้วคร
2: ับ วันที่ยี่สิบสี่มาเอาใคร
4: คนเดียวครับ
2: เป็นไปไม่ได้แล้วกุญแจเปิดประตูบ้านอยู่ไหน
1: ตำรวจถามแบบเป็นชุดเลยนะค่ะก็คือถามไล่ๆไปดูซิว่าจะหลุดข้อมูลอะไรออกมาบ้างแต่ไม่ค่อยตอบอะไรเลยปากแข็งอยู่นะไม่ค่อยให้ข้อมูลแต่ว่าสิ่งนึงที่เราได้ยินนะถามว่ามากับใครใช่ไหมคนที่เนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุนี่บอกว่ามาคนเดียวตำรวจบอกมาคนเดียวได้ยังไงเห็นว่ามีคนอื่นมาด้วยนะแล้วก็หนีไปได้นั่นเองนะคะการจับกุมครั้งนี้ค่ะเป็นตำรวจสภ.เมืองเชียงรายนะคะได้ข้อมูลมาได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายผ่านเส้นทางถนนสาธารณะเลียบคลองบ้านโพงามที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะตำรวจเขาก็นำกำลังไปตั้งจุดสกัดนะคะแล้วก็พบจริงๆมีกระบะสีขาวเนี่ยติดกรงหลังนะคะบรรทุกกระสอบมาเต็มคันรถเลยแต่สภาพตอนนี้คือคว่ำลงไปแล้วน
0: ะ
1: ลงข้างทางไปแล้วค่ะคือตอนแรกเนี่ยรถขับผ่านบริเวณสะพานคลองเข้าไปในสวนผลไม้ตอนนั้นเกือบ2ทุ่มแล้วตำรวจก็เล็งแล้วล่ะว่าคันนี้แน่นอนเลยแสดงตัวขอตรวจค้นค่ะแต่ว่าคนขับกระบะเร่งเครื่องหนีเร่งเข้าไปในพื้นที่ป่าหญ้ารกทึบนะคะตำรวจก็รีบขับตามไปสุดท้ายกระบะคันนี้ค่ะเสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในคลองสาธารณะคราวนี้ไปไหนไม่ได้แล้วค่ะแถมยังต้องให้ตำรวจเข้าไปช่วยคนขับอีกนะนายอะเรพะนะคะเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะอายุ33ปีก็ช่วยขึ้นมาแล้วก็มาสอบสวนเขานะคะเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วว่าถามไปแล้วว่าข้อมูลที่มาที่ไปอะไรอย่างไรอะเรพะเนี่ยเขาบอกว่ารับว่าจ้างมาจากบุคคลในประเทศเมียนมาให้ขนยาบ้ามาส่งให้รถบรรทุกที่จอดรออยู่ริมถนนสาธารณะเลียบคลองบ้านโพงามยังไม่ทันถึงจุดหมายปลายทางที่นัดกันหรอกค่ะแต่ว่าเจอตำรวจซะก่อนนะสกัดไว้ก่อนเนี่ยแล้วเขาก็ตกใจขับหนีจนตกคลองไปเนี่ยหลังจากช่วยเขาเข้ามาแล้วก็ต้องไปดูว่าในรถเนี่ยขนมามากน้อยเท่าไหร่นะคะนับแล้วยาบ้าที่บรรจุในกระสอบทั้งหมดนี้4,990,000เม็ดค่ะ
0: โหล็อตใหญ่มากเกือบ5ล้านเม็ดนะคะโดยต่อมาตำรวจขยายผลไปที่จุดนัดหมายไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุค่ะมีคนมารออยู่แล้วนะคะชื่อว่านายตะวันอายุ60ปีเป็นชาวจังหวัดพัทลุงขับรถ10ล้อทะเบียนจังหวัดแพร่มาจอดรออยู่สารภาพว่าตัวเองรับงานผ่านกลุ่มไลน์ให้มารับของที่จุดนี้โดยคนจ้างบอกว่าจะมีรถกระบะสีขาวนำของมาส่งให้ตัวเองก็มานั่งรอแต่แทนที่จะเจอ2คนนี้เจอใครคะเจอตำรวจค่ะตำรวจตามไปรวบได้เลยนะคะ
1: ค่ะก็ไปตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือมีข้อมูลการพูดคุยกันนะว่าจะลำเลียงยาบ้ามาอย่างไรข้อมูลการโอนเงินเข้าเงินออกเนี่ยเยอะมากด้วยนะคะคุมตัว2ผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งสภ.เมืองเชียงรายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแล้วก็ต้องไปติดตามเครือข่ายที่ว่าจ้างกันนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ค่ะเรื่องมหากาพย์ของที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นดูท่าจะยังไม่จบนะคะหลังจากที่ฝั่งทายาทเนี่ยเขาก็มีทนายที่ได้ฉายาว่าทนายธานอสเพราะอะไรเพราะว่ามือเนี่ยแหวนเต็มมือเลย
1: ทุกนิ้ว
0: ใส่แหวนทุกนิ้วนะคะไม่เหลือพื้นที่ว่างเลยก็คือนายวรเดชช่างบุนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรากฏว่าตอนนี้นะคะน่าจะงานเข้าแล้วนะคะเพราะว่าทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมค่ะเขาบอก

0: ว่าถ้าเกิดว่าลุงแหวนธานอสเนี่ยไม่ไปขอขมาเจ้าอาวาสนะเดี๋ยวหลังจากนี้ดำเนินการแจ้งความนะคะโดยทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยทนายอนันชัยชัยเดชประธานค่ะและดร.ประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานได้แจ้งข่าวชี้แจงข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นโดยบอกว่าเอกสารคุณตาเฮียงผู้เป็นเจ้าของเดิมเนี่ยได้ระบุเจตนาอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดไว้อย่างชัดเจนต่อหน้านายอำเภอและเจ้าพนักงานที่ดินค่ะทำให้ที่ดินตกเป็นของพระศาสนาทันทีแม้ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดนะคะดังนั้นทายาทไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนี้และมีหน้าที่ต้องดำเนินการโอนให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จี้ไปที่ผู้ว่าขอนแก่นรวมถึงกรมที่ดินให้รีบเข้ามาดำเนินการตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาค่ะ
1: ทนายอนันชัยบอกนะคะว่าจะติดตามความคืบหน้าคดีความที่สภ.ขอนแก่นทั้งกรณีการปิดวัดและแจ้งความเท็จและทนายก็ส่งสัญญาณถึงลุงแหวนธานอสค่ะนะก็เรียกแบบนี้ละกันเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยก็จะรู้กัน
0: ให้ผู้ชมดูเองอ่ะเต็มเลยอ่ะทุกนิ้วเลยนะคะแล้วไม่ใช่แหวนวงเล็กๆนะแหวนใหญ่เลยนะคะ
1: เป็นแหวนโบราณก็เป็นความชื่นชอบของเจ้าตัวนะเพียงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่คนจับตานะว่าเรียกว่าลุงแหวนธานอสตัวละครในมาร์เวลไปแบบนี้รู้กันว่าหมายถึงนายวรเดชเนี่ยนะคะเขาเป็นอดีตผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยแล้วก็มีฐานะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายทายาทสำหรับผู้จัดการมรดกเนี่ยนะคะก็เป็นคู่กรณีกันกับทางวัดที่มีความขัดแย้งกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามค่ะก่อนหน้านี้ออกมาตั้งข้อสงสัยแล้วก็โจมตีความถูกต้องในการจัดตั้งวัดและสถานะของเจ้าอาวาสด้วยนะคะข้อความหรือว่าการพูดจาหลายครั้งพฤติกรรมท่าทางก็จะเป็นการเหมือนดูหมิ่นทางเจ้าอาวาสด้วย
0: ใช่ก็บอกว่าเหมือนวัดมาก่อนเจ้าอาวาสไหมอะไรแบบนี้คะเจ้าอาวาสมาปีไหนก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะโดยได้ขีดเส้นตายให้ลุงแหวนธานอสและผู้ที่เกี่ยวข้องมาขอขมาท่านเจ้าอาวาสเพื่อยุติความขัดแย้งภายใน7วันถ้าเกิดว่าพ้นกำหนด7วันแล้วยังไม่มาดำเนินการฝ่ายกฎหมายของมูลนิธิจะเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีตามขั้นตอนถึงที่สุดไม่มีการละเว้นค่ะทนายอนันชัยยังสร้างสีสันนะคะด้วยการนำแหวน3วงขึ้นมาโชว์แล้วก็หยอกล้อกับนักข่าวอย่างอารมณ์ดีบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่ธานอสนี่ค่ะชูนิ้วแบบนี้นะคะก่อนที่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเดินทางมาร่วมรับฟังจะเข้ามามอบดอกไม้แล้วก็ขอถ่ายภาพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมทนายกองทัพธรรมในการสู้คดีค่ะ
2: อยากจะฝากป้าดาแล้วก็ทายาทของนายเฮียงบางท่านนะครับกับตัวกับใจนะครับแล้วก็รีบดำเนินการโอนที่ดินให้กับวัดเสียเพื่อจะได้ไม่ติดเวรติดกรรมกันในชาติหน้าและที่สำคัญเนี่ยก็อยากจะฝากหน่วยงานราชการนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านอย่าวางเฉยอย่าละเลยนะครับอย่าปล่อยให้วัดวาอารามหรือประชาชนพี่น้องชาวขอนแก่นเนี่ยเขาล็อกเกอร์มันเป็นหน้าที่ของท่านท่านต้องรีบทำแล้วถ้าท่านทำสำเร็จนะครับวัดแห่งนี้จะเป็นโมเดลของวัดทั่วประเทศที่ยังไม่มีการโอนโดยใช้โมเดลที่เราเนี่ยได้เสนอความเห็นพร้อมข้อกฎหมายกฎระเบียบประกาศรวมถึงคำพิพากษาฎีกานะครับมาให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
1: เรามาตามต่อกับเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะตอนนี้สิ่งที่กังวลก็คือโครงสร้างของอาคารเนี่ยมันเก่าแก่มากแล้วด้วยนะคะพอเจอเพลิงไหม้แบบนี้เข้าไปเนี่ยจะปลอดภัยแค่ไหนในการรื้อถอนค่ะล่าสุดนี้นะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างก็ออกมาให้ความเห็นนะคะทางคุณอมรพิมานมาศค่ะในฐานะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ไปประเมินความเสียหายและวิเคราะห์สาเหตุเชิงวิศวกรรมโดยเบื้องต้นตั้งข้อสังเกตสำคัญไว้5ประเด็นหลักที่ทำให้เกิดไฟไหม้แล้วมันลามไปอย่างรวดเร็วนะคะว่าพื้นที่ร้านค้าภายในเนี่ยมันมีการอัดแน่นของเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายจำนวนมากเพราะว่าร้านส่วนใหญ่ขายพวกสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะสินค้าไอทีต่างๆแล้วลักษณะการแบ่งล็อกกั้นห้องภายในอาคารเนี่ยมันก็เอื้อให้เกิดเปลวไฟที่เคลื่อนตัวจากจุดต้นเพลิงชั้น1ไปยังพื้นที่ส่วนอื่นได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้โครงสร้างหลักของอาคารเป็นเสาและคานเหล็กพอถูกความร้อนสูงเป็นเวลานาน

0: านมันก็จะคดงอนะคะบิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็หล่นลงมาเป็นชิ้นๆทางนายกสมาคมบอกด้วยนะคะว่าโครงสร้างเหล็กในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถใช้งานหรือฟื้นฟูได้แล้วค่ะจำเป็นต้องดำเนินการรื้อถอนอย่างเดียวแต่การรื้อถอนอาคารแห่งนี้ถือเป็นงานยากและเสี่ยงอันตรายมากเพราะโครงสร้างมีการเอียงตัวถ้ารื้อถอนไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้อาคารพังทลายลงมาดังนั้นต้องกำหนดมาตรการและขั้นตอนการรื้อถอนอย่างเคร่งครัดและฝากข้อเสนอนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกค่ะบอกว่าปัจจุบันนี้ยังมีอาคารย่านการค้าในลักษณะแบบนี้อีกหลายแห่งขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงและเทศบัญญัติกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมการควบคุมอาคารพาณิชย์ที่มีการแบ่งล็อกขายสินค้าเสียงไฟไหม้แบบนี้นะคะและให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าอย่างจริงจังค่ะ
1: สร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้ผมเข้าใจว่ามันยังมีอาคารเก่าที่อาจจะก่อสร้างมาก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายบังคับใช้อาคารเก่าๆเหล่านี้เราสามารถที่จะใช้กฎกระทรวงปี2563ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยตรวจพบว่าอาคารมีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออันตรายต่อขีดภัยเนี่ยก็สั่งให้เจ้าของอาคารแก้ไขได้ก็อยากที่จะเรียกร้องให้ทางกทม.เนี่ยได้ดำเนินการนะฮะนายช่างนายตรวจเข้ามาตรวจสอบอาคารต่างๆที่มีลักษณะเป็นย่านการค้าที่ในรูปแบบเดียวกันนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปในอนาคตครับ
2: ฝั่งทางผู้รับเหมากันบ้างนะคะโดยคุณโจ้ทุบตึกนี่เป็นฉายานะคะคุณสิริโรจน์สิริพลากรกิจค่ะจากบริษัทเปียมิตรกรุ๊ปจำกัดได้เปิดเผยถึงแผนการรื้อถอนโครงสร้างอาคารที่ได้รับความเสียหายบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างนำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนัก50ตันมาในพื้นที่รถคันนี้มีความพิเศษนะคะเพราะว่าจะติดตั้งหัวกรรไกรขนาดใหญ่ใช้สำหรับตัดโครงสร้างเหล็กได้คาดว่าจะถึงพื้นที่ในช่วงเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มเพื่อเริ่มดำเนินการรื้อถอนค่ะโดยเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างเหล็กบางส่วนโดยเฉพาะคาเหล็ก H-beam ไม่สามารถใช้เครื่องมือตัดที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้เนื่องจากว่าด้านล่างเนี่ยยังมีสินค้าจำนวนมากทับถมอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่เสี่ยงจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งดังนั้นจำเป็นต้องนำรถแบ็คโฮติดหัวกรรไกรขนาดใหญ่เข้ามาตัดและรื้อโครงสร้างเพื่อเปิดทางให้นำวัสดุไวไฟและเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานเข้าถึงจุดที่ยังมีความร้อนหรือว่าไฟคุกรุ่นได้อย่างปลอดภัยคาดว่าการรื้อถอนจะใช้เวลาประมาณ2วันจึงจะแล้วเสร็จค่ะ
0: ส่วนทางผู้ว่าชัดชาติค่ะบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ3เป้าหมายหลักคือการนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อรวบรวมหลักฐานและหาสาเหตุของเพลิงไหม้ส่วนที่2นะคะระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมจุดที่ยังมีความคุกรุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟปะทุขึ้นอีกและเป้าหมายที่3คือเตรียมรื้อถอนโครงสร้างอาคารทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการดับไฟและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเป็นอันดับแรกเนื่องจากพื้นชั้น2ของอาคารถล่มลงมาทับคานบริเวณล่างนะคะที่อยู่ชั้นล่างอะค่ะส่งผลให้โครงสร้างบางส่วนยังมีความไม่มั่นคงและมีคานเสารวมถึงวัสดุจากอาคารที่พังถล่มลงมากีดขวางการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุด้วยมีบางส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดไฟปะทุได้คาดว่าจะสามารถให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้ช่วง8โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ถ้าเข้าพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยก็น่าจะทำให้การควบคุมแล้วก็ดับไฟที่ยังหลงเหลืออยู่ใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันค่ะก่อนส่งมอบพื้นที่ให้กับเจ้าของอาคารเพื่อรื้อถอนตามขั้นตอนต่อไป
3: คือตอนนี้ปฏิบัติการก็คงแบ่งออกเป็น3เป้าหมายนะฮะเป้าหมายแรกก็คือการเอาพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเพื่อตรวจสอบหลักฐานสาเหตุต่างๆเพราะตอนที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์ฐานยังเข้าไม่ได้เพราะยังมีความไม่มั่นคงประเด็นที่2คือการเข้าไปดับไอ้จุดที่ยังมีความคลุกรุ่นอยู่เพื่อไม่ให้มันปะทุขึ้นมาอีกและจุดหมายสุดท้ายคือการรื้อตัวอาคารออกทั้งหมดเลยงั้นตอนนี้คงทําเน้นทํา2อันนี้ก่อนสภาพตัวอาคารเองก็ยังมีความไม่มั่นคงอยู่เพราะว่าตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นพื้นชั้น2ที่ยุบลงมาทับอยู่กับตัวที่เป็นพลาซ่าที่ขายของและข้างใต้มันก็จะมีตัวที่ยังมีความร้อนคลุกรุ่นอยู่แล้วก็ยังมีอุปสรรคพวกคานต่างๆงั้นเดี๋ยวก ็เราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมกันตั้งแต่สมัยสตง.ก็มาดูนะว่าจะตัดตรงไหนจะเข้าไปเพื่อเข้าไปถึงจุดที่มีไฟไหม้ด้วยมันเดี๋ยวบ่ายนี้ก็คงมีการดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนนี้ที่เราต้องพยายามดับไฟด้วยก็เพื่อเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟขณะที่เรารื้อถอนเนี่ยพรุ่งนี้เองก็จะนัดทางพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตอน 8:00 น.เข้ามาลงพื้นที่นะแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ทำแมปปิ้งทั้งหมดก็คือดูหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ TikTok ต่างๆที่อยู่ในพวกสื่อต่างๆแล้วเอาลงมาแมปว่าไอ้จุดที่มาเห็นว่าไฟไหม้อยู่ตรงไหนเพื่อให้พิสูจน์หลักฐานพวกนี้เข้ามาจะได้มาที่จุดนั้นได้สะดวกขึ้น
2: สำหรับตอนนี้ยอดประชาชนและผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบและลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือมีประมาณ200รายค่ะโดยทางกทม.ได้จัดจุดบริการแบบ One Stop Service ที่วัดพระพิเรนให้ผู้ประสบภัยมาแจ้งความกับตำรวจและยังลงทะเบียนกับกทม.ได้ในจุดเดียวนะคะโดยกทม.มีเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจริงรายละประมาณ 10,000 บาทแล้วย้ำด้วยว่าจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ค้าขายจริงไม่ใช่ผู้เช่าช่วงที่ไม่ได้ประกอบการค่ะ
0: ส่วนทางพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าจัดกำลังไปดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประสบภัยพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการสอบปากคำพยานเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานและผู้เสียหายไปแล้วเกือบ100ปากส่วนใหญ่เป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินสินค้าและยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่และจากการสอบปากคำผู้ได้รับความเดือดร้อนที่เป็นเจ้าของล็อกเช่าต่างๆก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าความขัดแย้งก่อนหน้านี้เหมือนกันค่ะ
4: ในเบื้องต้นที่เท่าที่มีการซักถามปากคำครับก็เป็นในเรื่องของเห็นควันนะครับพอเห็นควันเสร็จก็รีบเข้ามาดูก็เห็นเป็นเปลวไฟ
5: ในโซนกลางใช
4: ่
5: ไหม
4: ฮะในโซนลักษณะประมาณนั้นนะครับคือพยานให้การอย่างนี้เพราะเห็นควันก่อนนะครับพยานก็เลยรีบเข้ามาวิ่งเข้ามาดูแล้วก็เปิดแง้มเข้าไปดูหรือว่าเข้ามาดูก็เห็นเป็นเปลวไฟที่ล็อกของร้านค้าครับในบริเวณที่พยานเขาจะชี้ว่าบริเวณโซนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
5: แล้วสามสี่คนนี้คือเหมือนกันในการตก
4: ก็เบื้องต้นในทิศทางเดียวกันครับ
5: ก็ยังไม่มีพยานที่ชัดว่าเป็นการก่อเหตุหรือว่า
4: เพราะไม่มีไม่มีครับไม่มีครับเดี๋ยวเราคงต้องขอสอบปากคำอีกทีหนึ่งนะครับวันนั้นคือสอบคร่าวๆนะครับแล้วก็เวลามันค่อนข้างจะฉุกละหุกด้วยครับเราก็พยายามติดตามพยานที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดมาพูดคุยมาซักถามก่อนครับ
2: การรื้อถอนอาจจะต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าเป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณหน้างานด้วยนะคะ
0: ค
2: ุณผู้ชมคะดูเรื่องของขบวนการบัญชีม้ากันหน่อยนะคะปรากฏว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนนำตัวไปกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็รีดทรัพย์ด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่บุกไปรวบตัวกลุ่มขบวนการนี้ถึงเตียงนอนก่อนตั้งข้อหาร่วมกันก่อเหตุหน่วงเหนี่ยวกักขังและการโชกทรัพย์ผู้เสียหายนะคะไปดูภาพวินาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปจับกันหน่อยค่ะ
6: ลุกครับลุก
7: ชุบไปข
6: ึ้
7: น
6: ชุบลงมาก่อนลงมาก่อน
7: ชุบไปขึ้นลุกนะ
2: นี่ค่ะกำลังฝันหวานเลยนะคะนอนหลับปุ๋ยอยู่บนเตียงที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสภ.เมืองขอนแก่นก็เข้าไปปลุกนะคะอรุณสวัสดิ์ลุกจากเตียงนอนค่ะนำหมายค้นไปจับกุมนายคิวอายุ29ปีและนางสาวแป้งอายุ31ปีเป็น2ผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะโดยทั้งคู่เป็นตัวการเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าค่ะก่อนหน้านี้นางสาวนกอายุ18ปีเธอเป็นผู้เสียหายนะคะได้เข้าไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมกลุ่มคนร้ายได้บุกเข้าไปในบ้านของเธอที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นแล้วก็ข่มขู่เอาทรัพย์สินถอดเมมโมรี่การ์ดกล้องวงจรปิดไปบังคับพาเธอขึ้นรถเก๋ง Toyota Vios ไปขังไว้ที่บ้านเอื้ออาทรศิลาค่ะและยังข่มขู่เรียกค่าไถ่ 10,000 บาทจากนั้นพาเธอไปที่ศูนย์บริการค่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อปลดล็อกสัญญาณซิมการ์ดจนกระทั่งเวลาทุ่มครึ่งนะคะแฟนของเธอนำเงินสด 7,000 บาทมามอบให้กับกลุ่มคนร้ายที่หน้าวัดสว่างบ้านดอนยางกลุ่มคนร้ายจึงยอมปล่อยเธอกลับบ้านค่ะ
0: ทีนี้ถามว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรเธอก็เล่าว่าก่อนหน้านี้นางสาวมิวคนนี้เป็นผู้ต้องหาคนที่3ติดต่อเธอมานะคะ ซื้อบัญชีธนาคารแล้วก็ซื้อซิมการ์ดจากเธอ

0: จากนั้นบัญชีถูกระงับการใช้งานค่ะโดยที่ยังมียอดเงินที่ได้จากการทำผิดเนี่ยค้างอยู่ในบัญชีกลุ่มผู้ต้องหาก็เลยมาตามทวงเงินกับเธอเพราะว่าเป็นเจ้าของบัญชีนะมาทวงกับนกเนี่ยแหละต่อมาตำรวจก็เลยแกะรอยจากวงจรปิดนะคะตามเส้นทางดูทะเบียนยานพาหนะรวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนรับพัสดุและเบอร์โทรศัพท์จนสามารถรวบตัวนะคะคือระบุผู้ต้องหาได้3คนในคิวกับนางสาวแป้งที่เมื่อกี้จับได้นะคะคารีสอร์ทยังนอนอยู่บนเตียงเลยส่วนอีกคนคือนางสาวมิวคนนี้ตำรวจจับได้ที่บ้านเอื้ออาทรศิลาแล้วก็ถูกตั้งข้อหาทั้ง3คนนะคะ
1: ค่ะ
0: มีข้อหาร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ร่วมกันบุกรุกเคหสถานร่วมกันลักทรัพย์และร่วมกันเป็นธุระจัดหาซื้อขายบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้กระทำความผิดค่ะ
1: ค่ะยึดของกลางหลายรายการนะคะทั้งรถเข็งที่ใช้ก่อเหตุเครื่องช็อตไฟฟ้ามีดยาว1เล่มสมุดบัญชีธนาคาร18เล่มค่ะมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถึง11ใบด้วยกันโดยผู้ต้องหาทั้ง3รายรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ขยายผลแน่นอนนะคะไปดูเส้นทางการเงินของบัญชีม้าทั้งหมดต่อไปค่ะ
0: ไปดูเหตุการณ์หนุ่มคลั่งนะคะที่อุดรธานีค่ะจะบอกคลั่งก็ไม่เชิงเพราะว่าก่อเหตุเสร็จแล้วก็ยังนั่งอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองนะคะเขาเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะเอาจุดไฟเนี่ยเผาบ้านตัวเองจากนั้นก็ออกมานั่งดูนะคะดูเพลิงที่ลุกไหม้เนี่ยแต่คนที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหรือว่าไปดับเพลิงก็คือเพื่อนบ้านนะทำกับข้าวอยู่เห็นว่ามันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาก็เลยรีบๆแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเราไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะคะนี่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว
1: ้
0: เหตุการณ์ตอนเช้าควันขึ้นมาขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: บ้านอยู่แถวนั้นนี่กลัวเลยนะว่าโอ้มันจะลามไหม้ไปถึงไหนจะมาถึงบ้านฉันไหมนะคะเพลิงไหม้บ้านเลขที่149นะคะที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโอ้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยรีบแจ้งเลยค่ะหน่วยสาธารณภัยเทศบาลให้นำรถดับเพลิงมาหน่อยนะคะมาช่วยกันหน่อยใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งกว่าจะคุมเพลิงได้นะ
1: ค่ะไปสอบถามเพื่อนบ้านนะคะทราบว่าสาเหตุของเพลิงไหม้บ้านครั้งนี้เกิดจากนายธีรพงศ์หรือว่านายอ้นอายุ36ปีอยู่บ้านหลังนี้แหละค่ะเป็นเจ้าของบ้านมีอาการป่วยจิตเวชก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านตัวเองนะคะหลังจากนั้นไม่ได้เดินหนีไปไหนนะคะนี่คุณผู้ชมนั่งดูเดินไปเดินมารอบบ้านแล้วก็พูดอยู่คนเดียวมองดูเจ้าหน้าที่ทำงานก็คือดับไฟไหม้บ้านตัวเองนั่นแหละตัวเองก็นั่งมองดูแล้วยังเดินไปนั่งโซฟาไขว่ห้างหน้าบ้านสบายใจเฉิบดูบ้านตัวเองโดนไฟไหม้ค่ะ
0: หัวเราะด้วยนะนะคะทีนี้เราก็เลยต้องถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากเพื่อนบ้านกันหน่อยนายสราวุธเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขากำลังนั่งปอกหัวหอมอยู่หลังบ้านทีนี้มองไปเห็นควันเนี่ยมันลุกเพื่อมันมีควันขึ้นมาเนี่ยตกใจเลยนะเห็นบนหลังคามีไฟลุกพรึบขึ้นมาก็รีบวิ่งออกมาดูค่ะเห็นแล้วว่านายอ้นเนี่ยเผาบ้านตัวเองนี่นาก็เลยรีบโทรแจ้งเทศบาลให้มาดับไฟนะคะไปฟังเพื่อนบ้านกันค่ะ
2: ปอกหอมอยู่หลังบ้านเห็นควันมันขึ้นหลายเลยแล้วหนูก็เบิ่งก็เลยไปเอื้อนเขาเนาะครับเอื้อนออกมาเบิ่งเหมือนกันเขาก็เป้าจากมันเฉียงกันอย่างกันเลยเฮี้ยนนะไฟก็แห้งลุกขึ้นไปได
3: ้ตอนนั้นเห็นคนไฟออกหมดเลย
2: ด้านหลังเลยด้านหลังเลยเลยโค้ก็ดีเพราะดีเป็นคนแต่ว่าโค้แล้วโค้แล้ว
3: มันบักกันโค้มันอยู่ใส่ไปไหนอ
2: ยู่ข้างในแล้วออกมาเฉียงกันตีตีกันด้วย
3: บอกมันเฉียงกันมาอย่างไร
2: ให้แบบมึงเข่าให้ยั้งมึงเข่าให้ยั้งหมดเลย
3: ดีมันบ่ใหม่หลายเน
2: า
3: ะ
2: ดีมันบ่ใหม่หลายแล้วอีกอย่างนึงมันบ่ล้มมันบ่แดด
3: ฝนพร้อม
2: ให้ฝนพร้อมมันก็จังมีโอกาส
3: ปกติแกสิตั้งกอง
2: ใส่มันสิเผาของมันอยู่ซุมื้อนั่นอยู่หน้าบ้านเนี่ย
3: เออจ
2: ักวันเผาชุดเทียนมันล่ะไว้เจ้าไว้ที่มันอยู่นั่นน่ะมันก็สิสวดห้องโหอยู่นั่นล่ะ
3: คร
2: ับ แต่วันนี้มันมื้อเช้านี่เพิ่นก็เห็นเพิ่นน่ะมันเผาอยู่นี่เพิ่นเนาะแล้ววันนี้มันก็เพิ่นก็เลยว่าสิไประวังมันไปเผาข้างในเด้อปึ๊ดนึงก็แม่นว่าซั่นเพิ่นว่า
0: ตกใจกันหมดเลยนะยิ่งดีนี่บ้านแต่ละหลังก็ไม่ได้อยู่ติดกันมากแล้วเพื่อนบ้านเห็นไวไม่งั้นอาจจะไหม้เยอะกว่านี้นะคะทางผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจสภ.หนองหานค่ะก็คุมตัวนายอ้นขึ้นรถสายตรวจต้องพาไปรักษานะคะที่โรงพยาบาลหนองหานเพราะไม่งั้นเนี่ยครั้งต่อไปอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้นะถ้าลุกขึ้นมาเผาบ้านตัวเองหรือว่าไปก่อเหตุแบบอื่นอีกนะคะ
1: นี่คือโซฟาใช่ไหมคะที่หลายคนบอกเนี่ยนั่งไขว่ห้างชิลเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยจับตัวไปนะคะผู้ชมคะอัปเดตกันหน่อยนะคะตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับจีน

0: เนี่ยเสมอกัน2ต่อ2เซตแล้วแหมไม่จบสักทีนะเกม
1: ใกล้แล้วมันตัดสินมาที่เซตที่3เซตสุดท้ายนี่แหละนะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมดูวอลเลย์บอลอย่าลืมดูเราไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้าหลังจากที่มีข่าวว่าเรือรบ USS อับราฮัมลินคอล์นจะมาเทียบท่าที่ประเทศไทยต้นเดือนกันยายนนี้หลังจากที่จอดอยู่กลางทะเลลอยลำอยู่กลางทะเลนานกว่า250วันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ค่ะได้ลงพื้นที่กวาดล้างโสเภณีที่พัทยาจับกุมตัวไปได้หลายรายเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ

0: ากสายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ
4: ่
5: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
6: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
11: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน

0: เจ้าหน้าที่ในพื้นที่พัทยานะคะประกาศชัดเลยว่าการค้าประเวณีผิดกฎหมายประเทศไทยนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าตอนนี้ทหารสหรัฐจอดเทียบท่าเตรียมจะจอดเทียบท่าต้นเดือนกันยายนนี้กับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนค่ะซึ่งถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางในสงครามอิหร่านและกำลังมุ่งหน้ามาจอดเทียบท่าที่ประเทศไทยหลังจากลอยอยู่กลางทะเลนานกว่า250วันมีกำหนดจะเข้าเทียบท่าในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะคะโดยเรือลำนี้ค่ะได้ออกจากท่าเรือซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีที่แล้วลูกเรือคาดว่าจะประจำการอยู่บนเรือเป็นเวลานาน6เดือนโดย6เดือนเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะคะลอยนานมากว่า9เดือนด้วยกันค่ะถือว่าเป็นการทำลายสถิติสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่แวะจอดที่ท่าเรือไหนเลยนะคะโดยการแวะพักครั้งนี้เป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงเป็นความร่วมมือข้อตกลงด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องเรือรบลำนี้นะคะมีกำลังพลบนเรือประมาณ 5,000 นายค่ะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆน่าจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 5-15 ล้านบาทค่ะ
1: ซึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีคุณจันจิราไทยบัณฑิตก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประมาณ20กว่านายนะคะไปกวาดล้างตรวจสอบการลักลอบค้าประเวณีที่ชายหาดเมืองพัทยาถนนสาย2แล้วก็จุดเสี่ยงตามพื้นที่สาธารณะนะคะเน้นดูกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าจะไปรบกวนนะคะชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเพื่อค้าประเวณีนะคะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบผู้กระทำผิดจำนวนหนึ่งก็มีสัญชาติลาว5คนยูกันดา2คนไทย18คนรวมแล้ว25คนก็มีการดำเนินการปรับเป็นพินัยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบปรับนะคะเจ้าหน้าที่ถือว่าดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายค่ะ
2: ว่าจะมีทหารอเมริกันที่จะขึ้นใช่ไหมเขาจะได้รู้ว่าคือการค้าประเวณีเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสำหรับประเทศไทยเราค่ะคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านนริศนาไมวงแล้วก็ทางตำรวจกับทางพม.ก็ไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็ทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะโดยเฉพาะถ้ายิ่งถ้าเป็นต่ำกว่า18ปีทางจังหวัดหรือทางกระทรวง

0: ก็ยอมไม่ได้มันก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องค้ามนุษย์ด้วยค่ะค่ะก็เลยมีปฏิบัติการในวันนี้ขึ้นค่ะ
1: ขณะที่ทางรองผู้กำกับสภ.เมืองพัทยานะคะบอกว่าการลงพื้นที่เป็นมาตรการปกติของสภ.อยู่แล้วเพื่อกวดขันพฤติกรรมการเตร่ค้าประเวณีในพื้นที่สาธารณะและยืนยันว่าการกวดขันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแต่หลังจากนี้จะเพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการลงพื้นที่ค่ะฝากถึงประชาชนผู้ประกอบการในเมืองพัทยาให้ร่วมกันทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยความเป็นมิตรค่ะ
2: ก็คงจะเพิ่มความถี่ขึ้นนะครับเนื่องจากวันนี้เราก็มีผู้ที่กระทำผิดพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนที่หลังจากนี้ก็ต้องเข้มงวดกับบริการเข้มงวดนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นไปอีกในส่วนของประชาชนนะครับชาวเมืองพัทยานะครับกรณีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินะครับก็ขอให้ต้อนรับอย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากเราเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับหากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆก็ขอให้แจ้งทางสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาครับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเนี่ยพร้อมนะครับที่จะดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่นะครับอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ขอให้มาท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยด้วยความสบายใจนะครับและเชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะได้รับความสุขกลับไปนะครับเมื่อมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาครับ
3: ภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยค่ะเฉพาะร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะที่ส่งชันสูตรสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเฉลี่ย13ร่างต่อวันนะคะในจำนวนนี้แพทย์พบว่าภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยเกินครึ่งบางรายมีอายุไม่ถึง40ปีด้วยค่ะโรงพยาบาลตำรวจเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพหัวใจคนไทยเปิดศูนย์รักษาโรคหัวใจมีห้องผ่าตัดทันสมัยที่เดียวในทวีปเอเชียเพื่อหวังให้คนไทยนั้นมีสุขภาพใจที่แข็งแรงติดตามในคอลัมน์ภูมิต้านภัยค่ะ

0: นี่คือภาพจริงการใส่สายสวนฉีดสีเพื่อหาตำแหน่งเส้นเลือดหัวใจตีบโดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อแสดงให้เห็นสภาพความเป็นจริงของผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบในโอกาสเปิดศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลตำรวจเปิดตัวศูนย์โรคหัวใจมีห้องผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจที่ทันสมัยที่สุดของประเทศและทวีปเอเชียชื่อห้องไฮบริดแองจิโอซีทีเป็นห้องผ่าตัดที่รวมเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไว้ในห้องเดียวแพทย์สามารถทำมาตรการผ่านสายสวนและตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำได้ทันทีบนเตียงเดียวมีความแม่นยำสูงช่วยให้เห็นภาพหลอดเลือดและเนื้อเยื่อรอบข้างอย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์จุดสำคัญห้องไฮบริดแองจิโอซีทีขณะนี้ในประเทศไทยและทวีปเอเชียมีแค่ที่โรงพยาบาลตำรวจที่เดียวเท่านั้น
1: ข้อดีของห้องนี้ที่เป็นห้องไฮบริดแองจิโอซีทีเนี่ยนะครับเราทำปกติแล้วเราทำเสร็จปุ๊บถ้าเราจะต้องการประเมินว่าคนไข้เนี่ยลิ้นหัวใจตำแหน่งเนี่ยที่เขาใส่เนี่ยมันตำแหน่งดีไหมมันไปขวางหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเราสามารถทำต่อได้เลยเราทำในห้องนี้ทำซีทีสแกนต่อได้เลยก็จะเห็นได้ซึ่งในกรณีที่เป็นห้องไฮบริดทั่วๆไปมันจะไม่มีเครื่อง CT scan เพราะฉะนั้นในบางเคสที่ต้องการประเมินระหว่างผ่าตัดหรือระหว่างผ่าตัดด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถทำที่ห้องนี้ได้เลยอย่างเช่นอย่างเคสนี้ทำทาวีหรืออย่างเช่นในบางเคสนะฮะบางเคสที่สามารถมาทำผ่าตัดไอโออาร์ไฮบริดของเราอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งหลอดเลือดใหญ่โป่งนะฮะแล้วการรักษาโดยการคุณหมอทางศัลยกรรมเส้นเลือดเนี่ยเขาเอาหลอดเลือดเทียมใส่เข้าไปเขาจะต้องการประเมินว่าหลอดเลือดนั้นที่ใส่เข้าไปตำแหน่งดีไหมมีรั่วหรือไม่เราก็สามารถทำซีทีสแกนต่อได้เลย
0: ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่าโรคหัวใจขาดเลือดเป็น1ใน5สาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของคนไทยในปี2566มีอัตราการตาย 35.1 ต่อแสนประชากรซึ่งโรงพยาบาลตำรวจมีสถิติผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาด้วยโรคหัวใจปี2568กว่า 74,000 คนขณะที่ศพของผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่ส่งมาชันสูตรที่สถาบันนิติเวชตำรวจเฉลี่ยปีละ 5,000 ศพหรือเฉลี่ย13ศพต่อ

0: วันในจำนวน13ศพนี้พบสาเหตุการเสียชีวิตจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือหัวใจขาดเลือด 6-7 ศพที่น่ากังวลผู้เสียชีวิตบางคนมีอายุต่ำกว่า40ปี
1: ถ้ามันเยอะมากนะครับมันจะเห็นพอผ่าเส้นหน้าตัดเส้นเลือดมาปุ๊บมันจะแทบไม่เหลือรูละช่องว่างด้านในนะตรงกลางก็เหลือนิดเดียวแล้วก็รอบๆก็จะถ้าเราเห็นเราเคยเห็นเส้นเลือดปกติเราจะรู้เส้นเลือดมันก็โดยปกติถ้าเทียบนะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสักก้านไม่ขีดก้านไม่ขีดหรือหัวไม่ขีดประมาณนี้ครับข้างผนังมันจะบางแล้วก็มองเห็นช่องว่างค่อนข้างเยอะด้านในแต่พอในกรณีนี้จะเหลือช่องว่างนิดเดียวจะมีสีเหลืองๆคล้ายๆไขมันเนี่ยแหละแต่ว่าแข็งนะไขมันอาจจะเกาะกันนานจนแข็งเป็นผนังเนี่ยโดยรอบเหลือเฉพาะพื้นที่ตรงกลางเป็นรูนิดเดียวมาก
0: ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลตำรวจตั้งเป้าความเป็นเลิศในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งตำรวจและประชาชนทั่วไปให้กลับมามีหัวใจที่แข็งแรงมีชีวิตยืนยาวพร้อมหมั่นสังเกตความผิดปกติของหัวใจตัวเองให้เป็นมีอาการแน่นหน้าอกเหมือนมีของหนักกดทับเจ็บร้าวลงแขนหลังคอตรามบริเวณท้องเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มเหนื่อยเย็นผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวหรือหน้ามืดควรรีบไปพบแพทย์ทันทีสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
3: แม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม่
3: ใช้นี
5: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
3: กลับมาแล้ว
5: สไลเลมอนสูตรใหม
6: ่เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
11: ์ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการดำรึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัตหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00 นซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามที่สวดพระพิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะใช้ทำนองกะเวลา 11:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัตหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 นถึงเวลา 17:30 นจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสทางนี้หนึ่งในบทสวดของพระพิธีธรรมคือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติของชีวิตจิตใจและกฎแห่งเหตุปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองสรพัญญะ
ส่วนวัดประยุรวงศาวาสจำนวน4รูปสวดพระภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัทสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนเวลา 19:00 น. นายอรรถนิติดีสถาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามที่สวดพระภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัทสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธารามที่สวดพระภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัทสังคหะใช้ทำนองกะตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึหมู่ที่4อำเภอวัฒนนครจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริม

0: การเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรรวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตและคืนคนดีสู่สังคมให้กับกลุ่มผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดคันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นนาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์และคณะนางจำเนียรรัชชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอาตุลธานาจาโรจังหวัดสุรินนางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่รวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลโคชวัตรร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรือนจังหวัดเลยวัดพระที่นั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมินจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทออเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะและคณะและบริษัทพินโซจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันสมและคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นัดชิงชนะเลิศทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนนะคะปรากฏว่าตอนนี้ไทยชนะแล้วนะคะ
2: ค่ะ15นะ15-10นะคะก็เพิ่งเชียร์กันเมื่อตะกี้นี้กับทีมงานด้วยนะคะก
1: ็
2: ยินดีกับคนไทยทั้งประเทศที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะทำความฝันได้สำเร็จเราตีตัวไปโอลิมปิกแล้วนะ
1: ใช่นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมอุ๊ยขนลุกเลยอ่ะนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมมาติดตามภาพกันเดี๋ยวเราพรีวิวให้ดูนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะมาติดตามข่าวสารต่างๆด้วยนะคะมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาพาสื่อไปดูสินค้าโอท็อปรวมถึงของขึ้นชื่อก่อนจะเสิร์ฟ

0: ครอบมะม่วงเบาให้ครม.สัญจรค่ะหวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและขยายตลาดโดยกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.สัญจรวันพรุ่งนี้ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน69เพื่อติดตามสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่จะมอบให้กับคณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ในวันประชุมครม.สัญจรค่ะจุดแรกพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้ากลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่1ซึ่งนายวิชัยมาราเสนาประธานกลุ่มเปิดเผยนะคะว่าทางกลุ่มได้เลือกทอลายราชวัตรซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดสงขลาใช้สีน้ำเงินแก้มม่วงก็เป็นสีของท่านนายกรัฐมนตรีมารังสรรค์ลงบนผืนผ้ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำผลงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกาะยอมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์การที่ผู้นำระดับประเทศสวมใส่ผ้าทอเกาะยอนั้นถือเป็นต้นแบบและกระบอกเสียงสำคัญที่ช่วยสื่อสารเอกลักษณ์ของชุมชนให้ผู้คนรู้จักมากขึ้นและส่งผลดีต่อการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะ
1: ต่อมาคณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลาเยี่ยมชมการผลิตไข่ครอบสงขลาและเดินทางต่อไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะม่วงเบาแม่ติ้วอำเภอสิงหนครขณะที่นางสาวรัตนาไมสารพัฒนาการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าเพื่อเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจฐานรากเตรียมนำสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและสินค้าโอท็อปจัดแสดงโชว์ในการประชุมครม.สัญจรสร้างโอกาสในการขยายตลาดแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรงค่ะ
0: โดยนำสินค้า16อำเภอและกลุ่มเครือข่ายมาร่วมจัดแสดงอาทิขนมหม้อฉีโรตีชาชักไข่ครอบนะคะยำสาหร่ายผมนางมะม่วงเบาแช่อิ่มสิงหนครมะม่วงเบาเสลปี้หนังปลากระพงขาวทอดกรอบไอติมจำปาดะเต้าคั่วสงขลาเต้าหู้คลองแงะและลูกชิ้นปลาพริกไทยดำเป็นต้นแต่ละเมนูนี้น่ากินทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ค่ะเราไปดูปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วค่ะหลังเหตุน้ำท่วมและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ซึ่งมีชนวนเหตุจากทานน้ำแข็งพังทลายบริเวณเทือกเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นนะคะวันพุธที่ผ่านมาค่ะขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเกิน750คนแล้วก็มีผู้สูญหายอีกกว่า 3,000 คนความคืบหน้าเหตุน้ำท่วมและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่มีชนวนเหตุจากทานน้ำแข็งพังทลายบริเวณเทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำและเศษซากโคลนมหาศาลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านทำลายเส้นทางคมนาคมด่านศุลกากรจีร่งซึ่งเป็นจุดผ่านแดนหลักและสถานีไฟฟ้าพลังงานน้ำในพื้นที่ชายแดนเนปาลและทิเบตอย่างรุนแรงล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย734รายและมีผู้สูญหายสูงกว่า 2,500 คนส่วนในฝั่งเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนสื่อท้องถิ่นรายงานผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546คนทำให้ยอดผู้สูญหายรวมทั้ง2ฝั่งชายแดนพุ่งเกิน 3,000 คนในจำนวนผู้สูญหายประกอบด้วยคนงานในโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำกว่า930คนรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญชาวต่างชาติอีกหลายร้อยคนล่าสุดคณะกรรมการการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่าสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติออกมาได้แล้ว261รายแต่ยังคงมีชาวต่างชาติสูญหายอยู่ประมาณ320คนค่ะ
0: แม้ว่าทางการเนปาลจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและตำรวจกว่า 20,000 นายพร้อมอุปกรณ์หนักและโดรนเข้าพื้นที่แต่การทำงานเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากสะพานและถนนถูกตัดขาดประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำตรีสูรีและแม่น้ำโพเทโกสีกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกจนเสี่ยงต่อการเกิดภัยซ้ำซ้อนภารกิจจึงต้องหยุดชะงักเป็นระยะก่อนจะกลับมาลุยค้นหาต่อในช่วงบ่ายวันเสาร์เมื่อสภาพอากาศเริ่มเปิดขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะมีความวิตกเกี่ยวกับกองเศษซากปรักหักพังที่พังปิดกั้นทางน้ำจนกลายเป็นทะเลสาบชั่วคราวบริเวณชายแดนและเสี่ยงจะเอ่อล้นทะลักซ้ำค่ะล่าสุดทางการจีนบอกว่าระดับน้ำในจุดดังกล่าวเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีบาเลนราซาของเนปาลก็แถลงนะคะว่ารัฐบาลจะเข้ามาจัดการเฉพาะร่างที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เท่านั้นโดยร่างที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้จะมีการจัดเก็บตัวอย่างอัตลักษณ์บุคคลหรือ DNA จากนั้นบรรจุร่างในถุงนิรภัยสุญญากาศพร้อมระบุรหัสประจำตัว บันทึกภาพถ่ายวิดีโอและทำการฝังในหลุมลึก1เมตร50เซนติเมตร

0: ที่มีการจัดทำพิกัดภูมิรัฐศาสตร์เป็นภูมิศาสตร์เนี่ยนะคะแล้วก็ป้ายกำกับชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการขุดค้นในอนาคตหากตรวจพบ DNA ที่ตรงกันส่วนร่างที่ระบุตัวตนได้แล้วจะส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาทันทีมาตรการเร่งด่วนนี้เกิดขึ้นหลังจากเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติเริ่มเน่าเปื่อยจนไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ด้วยตาเปล่าได้และโรงพยาบาลต่างๆเผชิญภาวะห้องเก็บศพเกินขีดจำกัดโดยรัฐมนตรีคลังของเนปาลประเมินว่าประเทศอาจต้องใช้งบประมาณสูงถึง 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 130,000 ถึง 170,000 ล้านบาทนะคะในการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานถนนสะพานและโรงไฟฟ้าที่ถูกทำลายเสียหายอย่างหนักค่ะ
1: เป็นข่าวความสุขของคนไทยนะคะตอนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ค่ะและยังสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะไปดูภาพการแข่งขันกันนะคะซึ่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ซึ่งตอนนี้นะคะรอบชิงชนะเลิศที่เทียนจินยิมเนเซียมประเทศจีนทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกพบกับจีนเจ้าภาพอันดับ7ของโลกค่ะเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมบีมพิมพิชยากกรำบุ๋มบิ๋นชัชออนโมกศรีแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งทิพย์แก้วกัลยากมุลทลาและออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรโดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาภานาหัวหนองเป็นตัวรับอิสระค่ะ
0: ซึ่งเกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสนุกสูสีนะคะทั้งการขึ้นตบทำคะแนนการขึ้นบล็อกผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนมาเสมอกันที่2ต่อ2เซต25ต่อ20 11ต่อ25 23ต่อ25และ25ต่อ18ก็ต้องตัดสินกันในเซตที่5ค่ะปรากฏว่าทีมสาวไทยรวมใจกันสู้เอาชนะไปได้ในเซตตัดสิน15ต่อ10ทำให้ทีมสาวไทยเอาชนะจีนไป3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียมาครองเป็นสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013และ2023พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกในปี2027อีกด้วยค่ะ
1: ซึ่งเกมนี้ออมสินสสิภาพรทำแต้มสูงสุดให้กับทีมชาติไทย28คะแนนและยังได้แนนทัศน์ดาวทำ18คะแนนบุ๋มบิ๋มชัชออนทำอีก16คะแนนนะคะคือเชียร์กันสุดๆเลยอ่ะโอ้โหลุ้นแบบแต้มต่อแต้มเลยนะคะเพราะว่าสูสีจริงๆแล้วเราไปแข่งบ้านเขาด้วยอะค่
0: ะ
1: ความกดดันต้องมีนะ
0: ชื่นชมหัวใจของนักกีฬาไทยจริงๆเพราะว่าท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันเสียงเชียร์ในสนามก็เชียร์เจ้าภาพจีนกันทั้งนั้นนะคะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าน้องๆก็เก่งมากๆจริงๆค่ะเรามากันที่รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลานะคะที่ออกมายกย่องข้อตกลงพลังงานระยะยาว25ปีร่วมกับสหรัฐว่าเป็นข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพลิกฟื้นอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งค่ะเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติระบุว่าข้อตกลงประวัติศาสตร์นี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนเข้าสู่ประเทศได้สูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ทรุดโทรมพร้อมเปิดเผยรายละเอียดว่าข้อตกลงทวิภาคีนี้จะมีผลบังคับใช้นานถึง25ปีตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบขึ้นมาอยู่ที่ 1,500,000 บาร์เรลต่อวันจากแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์17แห่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ในรูปของภาษีและเงินลงทุนให้แก่คลังของเวเนซุเอลาสูงถึง 2,900,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6.9 ล้านล้านบาทคำนวณจากราคาน้ำมันอ้างอิงที่65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยเงินจำนวนประมาณ19ดอลลาร์จากน้ำมันทุกๆ1บาร์เรลที่ผลิตและขายภายใต้ข้อตกลงนี้จะไหลเข้าสู่เวเนซุเอลาโดยตรงค่ะ
1: ค่ะโดยในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาเตรียมลงนามอนุญาตสิทธิ์การสำรวจและผลิตน้ำมันเพิ่มเติมให้กับบริษัทพลังงานข้ามชาติหลายแห่งรวมถึงบริษัทเชฟรอนของสหรัฐรวมถึงเรปโซเชลและ BP ด้วยนะคะแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะประกาศว่าสหรัฐได้สิทธิ์ควบคุมเสียงส่วนใหญ่เหนือปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วกว่า 65,000 ล้านบาร์เรลของเวเนซุเอลาแต่ทางรักษาการประธานาธิบดีโรดริเกสได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าวค่ะและเน้นย้ำกับประชาชนว่าเวเนซุเอลายังคงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์และอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรม

0: ชาติของตนเองอย่างเต็มที่
1: และยังบอกว่าข้อตกลงนี้กับสหรัฐเป็นการเปิดรับทุนเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากต่างชาติเข้ามาช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เคยถูกกระทบอย่างหนักจากมาตรการคว่ำบาตรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะสัปดาห์หน้ายังคงมีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักค่ะไปตรวจสอบกับคุณคณิษฐาอมรเวชวรินทร์ในลมฟ้าอากาศกันค่ะ

0: วัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลายพื้นที่ของบ้านเราตอนบนได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและบางพื้นที่ก็ตกหนักมากนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนต่อเนื่องเป็นฉบับที่9เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะว่าจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่กลางค่ะภาคอีสานทั้งตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกของภาคนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกอีกด้วยค่ะที่ต้องเฝ้าระวังกันค่ะทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2กันยายนนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดทั้งช่วงค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะภาคอีสานฝนเยอะเช่นกันนะคะ170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝน160ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะพรุ่งนี้มีฝน140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศาค่ะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่ยังเจอฝน140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะพรุ่งนี้ฝนเยอะเช่นกันค่ะ160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะมีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะภาคเหนือค่ะที่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากค่ะภาคอีสานที่บึงกาฬและนครพนมส่วนภาคตะวันออกที่จันทบุรีและตราดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเตือนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักรองลงมาค่ะหลายจังหวัดเลยนะคะดูตามหน้าจอไปพร้อมกันค่ะภาคเหนือค่ะที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานหลายจังหวัดเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางเตือนกันหนึ่งจังหวัดที่กาญจนบุรีนะคะภาคตะวันออกค่ะที่นครนายกปราจีนบุรีและระยองค่ะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วนะคะดังนั้นขอให้วางแผนการเดินทางกันด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันละนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: อารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
3: อร่อย
2: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
5: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก

0: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
1: สะดวกช้อป
0: ที่ช็อปมาเนีย
2: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
3: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
2: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
6: ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของอิปสวิชทีมน้องใหม่นะคะติดตามความพร้อมของทั้ง2ทีมพร้อมกับผลกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจในสรุปข่าวกีฬาค่ะ
7: ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาล 2026-2027 ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดพบกับม้าขาวอิปสวิชทีมน้องใหม่เวลา 22:30 นคืนนี้ไมเคิลคาริกเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการบุกไปพ่ายเฮาซิตี้0-2เกมนี้จะไม่มีคาร์ลอสบาเลบานักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากไบรตันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าส่วนมาไตเดริกเมสันเมาและมานูเอลอูกาเต้ก็ยังบาดเจ็บเช่นกันเกมนี้อาจจะมีการปรับทัพมาคัตแรดฟอร์ดและคาบิเมนูมีโอกาสเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงกับแพทริกดอกูและยูริเตเดมันที่ทำผลงานได้น่าผิดหวังในเกมแรกส่วนตัวหลักยังคงอยู่กันครบไบรอันเอมโบโมบรูโน่เฟนันส์และมาติอุสคุนย่าพร้อมที่จะลงสนามด้านแกรี่โอนิลเพิ่งจะนำทีมทำผลงานดีต่อเนื่องเพิ่งเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้มา3-1ในศึกคาราบาวครับและก่อนหน้านั้นในลีกเอาชนะซันเดอร์แลนด์2-1เกมนี้อาจจะมีการปรับทีมโดยดาร่าโอเชกองหลังทีมชาติไอร์แลนด์น่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงส่วนมาเซลิโน่นูนเยสจะลงคุมแดนกลางขณะที่แนวรุกแจ็คคลาร์กบูริโอเอนซิโซไดเซนไมดะพร้อมลงทำเกมโดยมีเอเมซอนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าส่วนโปรแกรมอีก3คู่ซึ่งออกสตาร์ทในเวลา 20:00 นซันเดอร์แลนด์พบฟูลแลมเชลซีพบไบรตันและลีดส์ยูไนเต็ดพบเบรนท์ฟอร์ดสโมสรเชลซีประกาศคว้าตัวเอเมริโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนไตน์จากแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัว 7.5 ล้านปอนด์ด้วยสัญญา3ปีซึ่งนับเป็นการซื้อขายนักเตะครั้งที่8ระหว่างทั้ง2สโมสรในรอบ4ปีที่ผ่านมาโดยผู้รักษาประตูวัย33ปีที่เพิ่งจะพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลก2026ย้ายมาร่วมทีมวิลล่าเมื่อปี2020และลงสนามไปทั้งหมด256นัดมีส่วนช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้สำเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมามาร์ติเนสกล่าวรู้สึกยินดีที่ได้มาอยู่กับเชลซีต้องการประสบความสำเร็จที่นี่และแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ลงสนามฟุตบอลเมเจอร์ซักเกอร์ลีกของสหรัฐอินเตอร์ไมอามี่เปิดบ้านถล่มเอาชนะมอนทรีออล7-1เกมนี้ลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาวอาร์เจนตินกดคนเดียว4ประตูทำให้เขายิงไปแล้ว18ประตูในฤดูกาลนี้ขึ้นนำดาวซันโวและช่วยให้ทีมหยุดสถิติไม่ชนะใคร5นัดติดต่อกันในทุกรายการเก็บเพิ่มเป็น42คะแนนจาก22นัดรั้งอันดับที่2ของสายตะวันออกเทนนิส WTA ทัวร์รายการมอนเทเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศไดแอนแพรรี่นักเทนนิสวัย23ปีมือ31ของโลกจากฝรั่งเศสพลิกขวดเอาชนะอาริเซ่เมอร์เทนส์มือ2ของรายการจากเบลเยียม2-1เซต6-4 0-6 และ6-3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวระดับ WTA ทัวร์เป็นครั้งแรกในชีวิตกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาจบวันที่3วิกเตอร์ฮอฟแลนด์โปรมือ15ของโลกจากนอร์เวย์เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พาร์65สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์195ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวโดยมีไรอันเจอราดโปรชาวอเมริกันตามมาในอันดับที่2สกอร์ตามหลังเพียง1สโตรกด้านสกอตตี้เชฟเฟอร์โปรมือ1ของโลกจากสหรัฐซึ่งคว้าแชมป์ PGA ทัวร์มาแล้ว2รายการในปีนี้ทำสกอร์ตามมาที่12อันเดอร์พาร์198รั้งอันดับที่3รวมพัชระหลอมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
6: บนสังคมออนไลน์มีการแชร์ดวงตาที่ดูผิดปกติลักษณะเหมือนกับมีของเหลวสีขาวที่บริเวณตาดำนะคะแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นหนองที่ดวงตาเรื่องนี้จริงหรือไม่เราไปติดตามข้อเท็จจริงกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
8: บนโซเชียลมีการแชร์ภาพดวงตาที่ดูผิดปกติมีลักษณะคล้ายของเหลวสีขาวรวมตัวอยู่บริเวณด้านหน้าลูกตาหลายคนเห็นแล้วสงสัยว่านี่คือหนองหรือเปล่าหืมชัวร์เหร

0: เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครับที่เขาแชร์ภาพดวงตาที่ดูผิดปกติเหมือนมีหนองอยู่ในช่องที่ด้านหน้าลูกตานี่เกิดขึ้นได้จริงไหมครับ
1: เป็นไปได้จริงครับภาพนี้เป็นภาวะที่มีหนองอยู่ในช่องด้านหน้าลูกตาคำว่าหนองในที่นี้ทางการแพทย์ก็คือเป็นการรวมตัวของเม็ดเลือดขาวที่เอาไว้ในการต่อสู้กับการติดเชื้อหรือเชื้อโรคที่เข้าไปสู่ดวงตานะครับเราก็จะทำให้เห็นภาพแบบในรูปนี้ได้ครับ
0: อาจารย์อธิบายกลไกที่ทำให้เรามองเห็นหนองที่บริเวณช่องด้านหน้าดวงตาได
1: ้โครงสร้างของลูกตาคนเรานะครับมันจะมีส่วนที่เป็นด้านหน้าก็คือส่วนที่เป็นกระจกตาดำหลังกระจกตาดำเข้าไปก่อนที่จะถึงม่านตาแล้วก็เลนส์เนี่ยก็จะมีช่องที่มีน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาอยู่ข้างในช่องนี้เนี่ยมักจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสสะอาดแล้วก็มีเกลือแร่แล้วก็สารอาหารต่างๆคล้ายๆกับในน้ำเลือดของมนุษย์แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการอักเสบเกิดขึ้นก็คือมีภาวะที่เป็นเม็ดเลือดขาวเข้าไปสะสมอยู่ในบริเวณช่องด้านหน้าลูกตาภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเป็นหนองอยู่ด้านหน้าลูกตาทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่าไฮโปเปียน
0: ทำไมเราถึงมองเห็นหนองที่ช่องด้านหน้าดวงตาอยู่ในลักษณะแบบนั้นล่ะครับ
1: ปกติแล้วช่องด้านหน้าลูกตาเนี่ยจะประกอบด้วยน้ำใสๆซึ่งทางการแพทย์เราเรียกว่าน้ำเอควีสซึ่งไม่มีสีแล้วก็มีลักษณะใสเมื่อไหร่ที่มีเม็ดเลือดขาวหรือมีหนองเข้ามาอยู่ก็เลยทำให้เห็นเป็นระดับของหนองที่เป็นสีขาวซึ่งตกตามน้ำหนักอยู่ทางด้านล่างนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำใสๆของเอควีสเนี่ยก็จะลอยอยู่ทางด้านบน
0: ภาวะนี้เกิดได้จากสาเหตุได้บ้างครับ
1: ภาวะนี้อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุแล้วก็ความรุนแรงที่แตกต่างกันได้สาเหตุกลุ่มที่1ซึ่งพบบ่อยที่สุดก็คืออาจจะเป็นจากการติดเชื้อทั้งจากเชื้อโรคที่มาจากข้างนอกหรือเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายก็ตามเชื้อโรคที่มาจากด้านนอกเช่นมีอุบัติเหตุเศษเหล็กเศษหินกระเด็นเข้าไปที่บริเวณด้านในลูกตาแล้วก็2ก็คือเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายของผู้ป่วยเองอยู่แล้วลอยมาตามกระแสเลือดเช่นคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลที่การติดเชื้อในกระแสเลือดหรือตรงบริเวณอื่นเชื้อโรคก็อาจจะมาตามเส้นเลือดแล้วก็เข้ามาสะสมอยู่ที่บริเวณช่องด้านหน้าลูกตาแบบเดียวกันกับกรณีที่ได้รับเชื้อโรคจากข้างนอกนะครับ
0: ถัดมาสาเหตุที่2
1: สาเหตุที่2เนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติของร่างกายเช่นเกิดมีโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางชนิดหรือแม้แต่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเองก็อาจจะเข้ามาสะสมอยู่ในช่องด้านหน้าลูกตาเช่นเดียวกันโดยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนำมา
0: และสาเหตุที่3
1: สาเหตุอันที่3ที่อาจจะพบได้บ้างในผู้ป่วยเด็กบางรายอาจจะมาด้วยภาวะมีหนองด้านหน้าลูกตาแล้วก็ตรวจพบว่ามีมะเร็งของจอประสาทตาที่เราเรียกโรคนี้ว่าโรคเรติโนบลาสโตมา
0: หากเกิดภาวะนี้จะส่งผลต่อการมองเห็นด้วยไหมครับ
1: คนที่เริ่มมีภาวะหนองอยู่ในช่องด้านหน้าลูกตามักจะทำให้การมองเห็นของตาข้างนั้นแย่ลงตั้งแต่รู้สึกเหมือนกับมองคล้ายๆมีหมอกๆบางนิดหน่อยไปจนถึงตาข้างนั้นอาจจะรุนแรงถึงขั้นมองไม่เห็นแม้แต่แสงเลยก็เป็นไปได้คือว่าเป็นภาวะที่อันตรายและก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์
0: แล้วแบบนี้จะมีวิธีการรักษาได้ยังไงครับ
1: ทางรักษาภาวะเป็นหนองด้านหน้าช่องลูกตาก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็ระยะเวลาที่เราไปพบจักษุแพทย์ถ้าสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อคุณหมอก็จะฆ่าเชื้อให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ลดการอักเสบในบางกรณีก็อาจจะจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อที่จะไปฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าไปในช่องด้านหน้าลูกตาโดยตรงหลังจากนั้นคุณหมอมักจะให้นอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการดูนะครับว่าควบคุมการติดเชื้อหรือภาวะหนองในช่องด้านหน้าลูกตาได้หรือไม่แล้วก็การมองเห็นจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่ถ้าจำเป็นการรักษาไม่ได้ผลอาจจะต้องรุนแรงถึงขั้นจำเป็นต้องควักลูกตาออกเพื่อรักษาชีวิตไว้ก็เป็นไปได้ด้วยครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ภาพดวงตาที่มีหนองอยู่ที่ช่องด้านหน้าลูกตานี่เป็นยังไงครับ
1: ภาพนี้เป็นภาพของโรคของดวงตาที่สำคัญชนิดนึงนะครับก็สามารถแชร์ต่อได้ถ้ามีใครพบความผิดปกติอย่างนี้แนะนำว่าควรจะรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับ
0: ความผิดปกติของดวงตาไม่ควรมองข้ามยิ่งรู้เร็วยิ่งมีโอกาสป้องกันความเสียหายต่อการมองเห็นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: คุณผู้ชมคะจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานะคะนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชื่นชมค่ะแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ด้วยนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมน

0: ตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมกับคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027รวมถึงคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาปี2028ด้วยนะคะโดยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยแม้ว่าจะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภูมิใจนะคะความสุขให้กับคนไทยสร้างชื่อเสียงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยสามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะคะรัฐบาลขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญขอบคุณคนไทยค่ะที่ส่งกำลังใจเชียร์มาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นความสุขของเราทุกคนในค่ำคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ฝันดีกันแล้วนะคะลาท้ายข่าววันนี้นะคะไปดูเครื่องบินพาณิชย์2ลำค่ะสร้างความหวาดเสียวเนื่องจากว่าบินต่ำมากนะคะผ่านหลังคาสนามรักบี้ในเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อ3ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริได้มีโอกาสไปที่โรงเรียนวัดถนนกระเพราอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อถ่ายทำให้เห็นถึงความตั้งใจของโรงเรียนที่จะนำนวัตกรรมการศึกษามาส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กประยุกต์ใช้ในการเรียนสร้างหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างโลกาภิวัตน์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นปลดล็อกข้อจำกัดทางการศึกษาต่อยอดการใช้ชีวิตของเด็กซึ่งโรงเรียนวัดถนนกระเพรานะคะก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะและมาในปีนี้นะคะโรงเรียนก็ได้สร้างพื้นที่การเรียนรู้หลากหลายก่อเกิดนวัตกรน้อยหลายคนจนทำให้ได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงานทำให้เราได้เห็นถึงพลังการศึกษาการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจาก3ปีก่อนจนมาถึงวันนี้โรงเรียนวัดถนนกระเพรามีการปรับตัวเพิ่มเติมอย่างไรบ้างเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: เราได้มาวัดถนนกระเพราอีกครั้งนะคะหลังจาก3ปีที่แล้วเราได้มาถ่ายทำโรงเรียนดีมีทุกที่ที่วัดถนนกระเพราวันนี้เราอยู่ที่โครงการความฝันอันสูงสุดสร้างสรรค์นวัตกรน้อยเพื่อชุมชนที่โรงเรียนวัดถนนกระเพราอำเภอแกลงจังหวัดระยองการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของโรงเรียนวัดถนนกระเพราเป็นเพราะว่าตลอดระยะ3ปีที่ผ่านมาโรงเรียนมีการพัฒนาในหลากหลายด้านที่เห็นเป็นประจักษ์ว่าโรงเรียนมีคุณภาพเอานักเรียนเป็น

0: ส่วนกลางพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์นะคะโรงเรียนวัดถนนกะเพราได้รับรางวัลต่างๆหน้ามากมายระดับชาติไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาพระราชทานไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนลูกโลกสีเขียวไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลต่างๆเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นได้ว่าโรงเรียนวัดถนนกะเพรามีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและมีการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 90% ของกิจกรรมโรงเรียนวัดถนนกะเพราเป็นกิจกรรมที่เด็กลงมือทำด้วยตัวเองนะคะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นปลูกผักสวนผักของพ่อเห็ดแปลงร่างหอยนางรม3รสน้ำปลาหอยจ้อหันสากิจกรรมต่างๆเนี่ยถูกนำมาแทรกซึมกับการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นหลักสูตรสมรรถนะที่นำมาเรียนรู้คู่กับหลักสูตรแกนกลางให้นักเรียนรู้จริงรู้เป็นทำเป็นปฏิบัติจริงสามารถเล่าได้สามารถทำได้สามารถสื่อสารให้กับประชาชนทั่วไปรับทราบได้ว่าโรงเรียนทำกิจกรรมดีๆอะไรเราก็เห็นได้ว่าการเอาเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เป็นประจักษ์แล้วค่ะว่าโรงเรียนวัดถนนกะเพรามีความสามารถถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็สามารถที่จะระดมทุนระดมทรัพย์ระดมแรงของคนในชุมชนมาช่วยผลักดันให้นักเรียนเรียนรู้แต่ยังเป็นศูนย์กลางได้วันนี้เรามาดูเรื่องวิชาชีพของโรงเรียนวัดถนนกะเพรานะคะถึงจะเป็นโรงเรียนเด็กน้อยประถมอนุบาล1ถึงประถม6โรงเรียนก็ฝึกวิชาชีพให้เด็กๆเนี่ยสามารถมีทักษะความรู้ติดตัวไปกับการทำงานได้สามารถมีทักษะการเรียนรู้ที่จะสามารถปฏิบัติจริงทำจริงได้ไปกล้าแสดงออกนะคะเราเห็นได้ว่าโรงเรียนเนี่ยสามารถผลักดันให้เด็กเนี่ยเป็นผู้นำการเรียนรู้ของตัวเองเรียนรู้เป็นทีมเรียนรู้เป็นกลุ่มนะคะเราก็สามารถชื่นชมค่ะว่าโรงเรียนเนี่ยมีศักยภาพที่จะบริหารจัดการอยู่บนความขาดแคลนแต่ก็สามารถผลักดันให้นักเรียนเนี่ย เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำของตัวเองผู้นำของชุมชนผู้นำของห้องเรียนได้
1: หลักสูตรเราก็ยังคงใช้หลักสูตรเดิมค่ะ6ชั้นเรียน6อาชีพยึดพื้นที่เป็นฐานแล้วก็พื้นที่ก็หมายถึงว่าพื้นที่ในโรงเรียนด้วยแล้วก็พื้นที่ในชุมชนค่ะเนื่องจากว่าเราต้องอาศัยท้องถิ่นเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นสถานที่แล้วก็ตัวบุคคลตัวบุคคลก็คือปราชชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาในบริเวณนี้แหละค่ะที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในแต่ละฐานการเรียนรู้ของเราค่ะที่จะเปลี่ยนไปจริงๆก็คือความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็อุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คุณครูอาจจะมีการเปลี่ยนหน้าไปบ้างเนื่องจากว่าก็มีเวลาการย้ายนะคะวันนี้ที่นำมาให้เรียนรู้นะคะให้ดูเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของป.1ป.1จะเป็นเรื่องของฐานส่วนผักของพ่อนะคะป.2ก็จะเป็นเรื่องของเห็ดแปลงร่างค่ะแล้วก็ป.3ก็จะเป็นเรื่องของมหัศจรรย์ใบครูค่ะแล้วก็จะมีฐานของพี่ๆก็คือเรื่องของห้อยจ้อหันสาค่ะของพี่ป.6แล้วก็ฐานพิเศษคือเป็นโครงงานนะคะที่เราภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าฐานเนี้ยค่ะเป็นฐานที่เราสามารถทำให้ชุมชนเราโกเอนเตอร์ไปกับเราด้วยได้เนื่องจากว่าป.4เนี่ยเรียนเรื่องหอยนางรมค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเขาลงไปพื้นที่เขาจะเห็นหอยนางรมเนี่ยกองเป็นภูเขาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็เลยหยิบจากการที่เคยทำหอยนางรม3รสเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นว่านอกจากหอยนางรม3รสแล้วแปรรูปแล้วจะทำอะไรได้อีกคุณครูวิทย์นะคะก็เลยคิดกันว่าเอาเปลือกหอยนางรมเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะช่วยในการที่ใส่ต้นไม้ได้ให้การเจริญเติบโตของพืชได้แล้วก็เปลือกที่แข็งเนี่ยเขาสงสัยว่ามันน่าจะมาแทนปูนซีเมนต์หรือว่าทรายได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำเป็นการทดลองขึ้นมาก็ปรากฏว่าใช้ได้จริงๆค่ะเด็กๆก็เลยเอาหอยนางรมที่อยู่ในชุมชนนะคะมาตำนะคะบดละเอียดนะคะตอนนั้นไม่มีเครื่องบดค่ะก็ใช้ครกเนี่ยค่ะตำเอาแล้วก็มาผสมเป็นส่วนผสมในการทำซีเมนต์นะคะก็เลยได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากซีเมนต์นะคะก็ซึ่งก็ถือว่านำสิ่งของเหลือใช้ในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าและที่ว่ามันวิเศษมากก็คือว่านอกจากที่เราเอามาแล้วเราได้แล้วเด็กได้รับความรู้แล้วเนี่ยลงพื้นที่จริงแล้วเนี่ยชุมชนเราอะค่ะก็ได้ไอเดียด้วยจากการที่เราเคยได้ออกทีวีนะคะแล้วก็กรมประมงได้เห็นข่าวนี้ก็เลยเข้ามาในพื้นที่ชุมชนแล้วก็เข้ามาช่วยเขาเรียกว่าทำ CSR กับหมู่บ้านนะคะจนตอนนี้ค่ะได้เครื่องบดอัดเปลือกหอยมาแล้วตอนนี้ชุมชนก็เลยคือฮาเรื่องเปลือกหอยมากนอกจากนั้นตอนนี้ชุมชนก็ยังมีรายได้เพิ่มเติมและโรงเรียนเราก็ได้รับอนุสงด้วยคือตอนนี้เด็กไม่ต้องมาตำด้วยครกแล้วค่ะชุมชนก็จะบดเปลือกหอยให้ค่ะเราก็จะเอามาใช้ได้เลยได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องค่ะในปีที่แล้วตั้งแต่ได้รับรางวัลที่1การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปคว้ารางวัลเหรียญทองมานะคะเหรียญทองต้นๆของระดับประเทศเลยค่ะศึกษาธิการจังหวัดนะคะก็ได้ส่งไปอีกนะคะก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ระดับประเทศมาอีกรางวัลนึงด้วยค่ะจากที่ทำหอยมาแล้วป.6เขาก็ว่าของเขาเรียนเรื่องปูไงคะเขาก็เลยว่าเปลือกปูมันก็เยอะอีกแต่

0: จริงแล้วเปลือกปูที่เนี่ยเขาก็เอามาทำเป็นปูจ๋ากันอยู่แล้วค่ะก็ลองให้คุณครูกับน้องๆเขาลองคิดดูว่าเขาจะเอามาทำอะไรก็ศึกษาว่าในเปลือกปูมันจะมีสารตัวนึงอะค่ะที่ทำให้ชะลอการหมดอายุของผลไม้พืชอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยลองทำดูอันนี้ได้รางวัลที่2ของเขตพื้นที่ค่ะ
1: นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในวัดถนนกระเพรานะคะก็คือเปลือกหอยนางรมเพื่อทำถังดินกระถางต้นไม้นะคะโรงเรียนวัดถนนกระเพราเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าชุมชนของอำเภอแกลงเนี่ยมีเปลือกหอยนางรมมากมายที่เกิดจากการแกะขายตัวหอยนางรมออกไปนะคะโรงเรียนเนี่ยก็คิดนักเรียนก็คิดกับครูว่าจะทำยังไงให้เปลือกหอยเหล่านี้มีประโยชน์ทั้งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจก็เลยนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วก็มีการต่อยอดด้วยการไปเรียนที่ลุงติดินเปิดจังหวัดนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดนะคะที่เกาะเกร็ดเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้ว่าจะเอาเปลือกหอยเหล่านี้เนี่ยมาทำเป็นกระถางหรือว่าผลิตภัณฑ์ดินเผาอย่างอื่นเนี่ยได้ยังไงเราก็เห็นเนี่ยว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเนี่ยทำให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสความขาดแคลนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไฟความขาดแคลนด้วยการมีพลังบวกเนี่ยนะคะที่จะผลักหาทรัพยากรธรรมชาติหาสิ่งที่มีอยู่แล้วผลักดันให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้เราความเรียนรู้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะเปลือกหอยอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดประกายค่ะเป็นการจุดประกายว่า เราเนี่ยสามารถพลิกแพลงสิ่งที่อยู่แล้วในชุมชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์จนได้รับรางวัลจนได้รับการสนับสนุนจากอบต.จังหวัดระยองว่าให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะนำมาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นโอท็อปท้องถิ่นของอำเภอแกลงนะคะเราก็ชื่นชมค่ะว่าความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มการทำสิ่งใหม่ๆของนักเรียนกับคุณครูที่วัดถนนกระเพราเนี่ยน่าชื่นชมมากๆค่ะเราก็ขอชื่นชมท่านผอ.ปวีณาพุ่มพวงนะคะกับความสำเร็จที่ทำให้โรงเรียนวัดถนนกระเพราเป็นโรงเรียนสถานศึกษาพระราชทานและได้รางวัลต่างๆมากมายโรงเรียนเนี่ยขาดไม่ได้ถ้ามีผู้นำที่มีคุณภาพที่สามารถระดมแรงระดมใจสร้างความเชื่อมั่นใจให้เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนให้โรงเรียนเนี่ยสามารถผลักดันตัวเองอะไปถึงจุดที่เป็นสปอตไลท์ไปถึงจุดที่สร้างสรรค์ตัวเองได้นะคะถ้าผอ.ปวีณาเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกับคนในชุมชนสร้างสรรค์ให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้กับชุมชนเรียนรู้พัฒนาไปกับชุมชนนำสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ต่อยอดนะคะต่อเติมการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เต็มที่
0: จริงๆแล้วตรงนี้ค่ะต้องมีความเชื่ออยู่2 อย่างเชื่อว่าเด็กของเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกคนนะคะอันนี้2คือต้องเชื่อว่าการที่เอาเรียนแบบนี้ค่ะมันจะสามารถพัฒนาตัวเด็กได้ทุกอย่างเลยซึ่งเด็กของเราเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กเก่งทุกคนอาจจะอยู่กลางๆด้วยซ้ำแล้วก็เป็นเด็กอ่อนๆลงมาอีกเยอะแยะเลยค่ะแต่เขาสามารถเรียนรู้เด็กสิ่งที่ใกล้ตัวได้เท่าๆกันเพราะว่าเราจัดสรรบรรยากาศหรือว่าจัดสรรเรียนรู้ให้เขาได้เข้าไปถูกตรงนั้นเท่าๆกันทุกคนก็จริงๆแล้วน่ะหลายโรงเรียนมองว่ามันยากถามว่ามันยากไหมมันยากวันแรกค่ะมันยากเมื่อจุดเริ่มต้นทุกๆอย่างมันจะยากเมื่อเริ่มต้นเสมอค่ะก็คือคุณครูจะต้องเหนื่อยกับการที่จะต้องมาเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาในเรื่องนั้นๆนะคะแต่การเรียนแบบนี้มองข้อดีก็คือว่ามันเป็นการลดตัวชี้วัดอะค่ะที่เรามีเป็นพันๆตัวชี้วัดให้เหลือน้อยลงอะไรที่มันซ้ำกันเราเรียนแบบนี้มันก็จะประเมินไปได้ทุกๆวิชาที่เกี่ยวข้องกันเลยเพราะนั้นครูอาจจะเหนื่อยในช่วงแรกแต่เชื่อว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณครูรุ่นต่อๆไปก็เอาหลักสูตรตัวนี้มาใช้เขาก็จะไม่ต้องมาทำหลักสูตรของเขาอีกแล้วเหนื่อยแค่ครั้งเดียวจริงๆค่ะแล้วเขาก็ใช้หลักสูตรตัวนี้มาเรื่อยๆถึงทุกวันนี้3ปีเนี่ยค่ะเท่ากับว่าคุณครูรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องมาเตรียมแผนการสอนพี่ๆทำไว้ให้แล้วก็มาปรับแค่ว่าปัจจุบันนี้อะไรมันหายไปก็ปรับออกอะไรที่อยากจะเอาเข้ามาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใหม่ก็เอามาเพิ่มขึ้นคุณครูก็ไม่ได้เป็นคนสอนนะคะคุณครูก็จะเป็นเหมือนผู้อำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆอะค่ะคอยจัดบรรยากาศคอยเซตเขาเรียกว่าเซตสถานการณ์ให้เด็กๆเขาได้ไปกระทบสิ่งนั้นแล้วก็ให้เกิดการแก้ปัญหาจนเขามีสมรรถนะในตัวเองอะค่ะซึ่งเราก็ต้องการให้เด็กทุกคนมีสมรรถนะที่จำเป็นในหลักสูตรนี้อะค่ะมีการประเมินซึ่งประเมินไปล่าสุดก็คือประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอันนี้อยากทำเพราะว่าด้วยเราเป็นคนไทยเนาะเราก็เป็นข้าราชการสิ่งที่เราจะตอบแทนพระเจ้าแผ่นดินได้ก็คือการสอนให้เด็กเขาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลชุมชนต่อไปก็เลยพยายามปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยค่ะไว้ให้ที่นี่ แล้วเนื่องจากหลักสูตรมันก็เป็นแบบนี้มันก็เลยเข้ากันพอดีเลยค่ะเด็กๆก็ได้ปลูกฝังเรื่องของอุปนิสัยกันหนูอย่างพอเพียงมาตลอดระยะเวลาที่

0: ู่ที่นี่นะคะจนวันนั้นก็ได้ประเมินแต่ว่าผลยังไม่ออกแต่คิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะคงจะผ่านเป็นศูนย์ให้กับชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะรางวัลต่อจากนั้นก็คือเป็นรางวัลลูกโลกสีเขียวค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเราถูกประเมินจากเด็กอะค่ะเด็กเขามาลงแปลงผักลงเห็ดหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็กรรมการเนี่ยเป็นผู้ทรงมาจากทั่วประเทศเลยเป็นลุงป้าน้าอาเป็นปราชญ์ชาวบ้านจริงๆถามลึกถามละเอียดจนเราได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในประเภทของเยาวชนก็รางวัลอีกอันนึงคือเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากๆเขามีสโลแกนว่าผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทานค่ะเป็นรางวัลพระราชทานปฐมศึกษาขนาดเล็กค่ะประจำปีการศึกษา2565นะคะค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัลเฝ้าเขาเรียกว่าผู้แทนพระองค์นะคะท่านองคมนตรีค่ะประทานรางวัลให้เราเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะด้วยจากที่ตัวเองอะค่ะอยู่ที่นี่มานานเพราะฉะนั้นงานที่เคยทำน่ะจะไม่เคยปล่อยถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยการหล่อหลอมเด็กให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเนี่ยหรือว่าให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยคือจะไม่เคยปล่อยเลยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะถูกปลูกฝังลักษณะนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เข้าร่วมโครงการของจังหวัดระยองนะคะอาจจะเรียกว่าจังหวัดระยองก็ไม่ใช่ที่เดียวนะเขาเรียกว่าสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะแต่ว่าเป็นของจังหวัดระยองเนาะก็ได้ทำให้รู้ว่าผู้บริหารต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็ต้องมามองที่ชุมชนค่ะแต่ก่อนก็ไม่ได้มองว่าจะต้องมาเรียนแบบนี้ก็คิดว่าจะทำจรวดจะทำเครื่องบินจะทำอะไรแบบนี้ตามที่ตัวเองชอบคุณครูชอบอย่างเงี้ยค่ะพอเรียนไปแล้วมันไปไม่ได้เพราะว่าเวลาคุณครูย้ายอ่ะไม่มีคนสอนพอเริ่มไปอบรมเข้าไปโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจุดแรกเลยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนของพื้นที่เขาเพื่อเด็กของเขาเพราะเราก็เป็นคนที่อื่นเนาะเราไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่กับเด็กแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยั่งยืนคือชุมชนต้องช่วยเหลือโรงเรียนนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นว่ามาดูชุมชนแล้วก็มาดูว่าในชุมชนเรามีอะไรอย่าไปรังเกียจของดีๆในชุมชนเพราะเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแล้วทุกวันนี้คือมันบอกได้แล้วว่าสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่าเราไม่อยากเอามาเรียนอะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสร้างความเป็นตัวตนของขนมกะเพราอย่างแท้จริงเลยแต่จะบอกทุกๆคนที่เป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะอย่าด้อยค่าตัวเองค่ะจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีตอนนี้โรงเรียนต่างๆเขาพัฒนาขึ้นไปเยอะแยะบางทีเราไปโรงเรียนเล็กๆที่อาจจะต้องตามหลังโรงเรียนใหญ่ๆก็เป็นเรื่องปกติแต่เราจะทำยังไงให้เรามีตัวตนอยู่ในพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นอยากให้คุณครูแล้วก็ผู้บริหารทุกคนน่ะมองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่เราเป็นค่ะอย่าไปไกว่คว้าตามในสิ่งที่เขาเป็นมันจะเหนื่อยทำในสิ่งที่เรามีทำไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆสะสมค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จ
1: เราก็หวังว่าโรงเรียนวัดถนนกระเพราเนี่ยนะคะจะสามารถเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศได้ว่าถึงแม้ท่านจะบริหารอยู่ในความขาดแคลนแต่ถ้ามีความคิดริเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามัคคีของคนในชุมชนแต่เราสามารถผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยไปถูดวงดาวได้นะคะดวงดาวของเราเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นสถานศึกษาพระราชทานแต่ดวงดาวของเราคือทำให้นักเรียนทุกคนเป็นดาวสามารถเติบโตมีอาชีพมีความคิดริเริ่มมีความกล้าแสดงออกมีความเป็นตัวของตัวเองสามารถอยู่ในชุมชนมีอาชีพที่มีความสุขดูแลครอบครัวดูแลชุมชนของตัวเองได้อย่างตอนนี้นะคะเราบอกว่านวัตกรน้อยเพื่อชุมชนเราก็เห็นได้แล้วว่านักเรียนของวัดถนนกระเพราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีกับชุมชนจริงๆที่จะพัฒนาการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทำให้เป็นสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกับชุมชนทำให้ชุมชนวัดถนนกระเพราภูมิใจในตัวเองความภูมิใจนี้แหละค่ะจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน
2: นวัตกรรมการศึกษาสร้างอิสระในการทำงานส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ใช้วิชาหรือตำราเป็นหลักเน้นการใช้ชีวิตของเด็กหรือบริบทในชุมชนเป็นตัวตั้งและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนให้พวกเขารู้จักต่อยอดอาชีพในชุมชนก็ต้องขอชื่นชมอย่างมากนะคะที่แม้โรงเรียนวัดถนนกะเพราจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่สามารถคว้ารางวัลระดับประเทศได้หลายรางวัลถือเป็นตัวอย่างที่ดีและคงสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศได้ไม่มากก็น้อยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตสิงห์เลมอนโซดาความสดชื่นที่แตกต่าง
0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลง
1: Perspective ในตอนนี้นะครับเหมาะสมอย่างมากสำหรับใครก็ตามที่มีความฝันและมีความสนใจอยากจะทำงานในอุตสาหกรรมดนตรีนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินเบื้องหน้าหรือคุณอยากจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการปลุกปั้นศิลปินก็ตามนะครับไม่นานมานี้อาจจะมีหลายคนที่มีโอกาสได้ยินถึงการมารวมตัวกันของศิลปินที่มีชื่อเสียง10ศิลปินด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Tattoo Color สิงโตนำโชคฝุ่นนะครับหรือว่า Asia 7 แก้วชานี่วงบัสคุณจีนกาสดิษฐ์คุณแบงค์สอรามหรือว่าอีกหลากหลายวงเนี่ยนะครับมารวมตัวกันทำเพลงในแบบฉบับของตัวเองแล้วก็ออกอัลบั้มที่ชื่อว่ากลั่นนั่นเองนะครับซึ่งอัลบั้มชุดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อัลบั้มที่ทำเป็นผลงานเพลงแต่เพียงเดียวแต่จะเป็นอัลบั้มที่ถูกถอดหลักสูตรให้กลายเป็นบทเรียนที่คนที่สนใจอยากจะทำงานในอุตสาหกรรมดนตรีสามารถมาศึกษาแล้วก็เล่าเรียนได้นะครับซึ่งนี่เป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้สถาบันดนตรีแห่งหนึ่งนะครับที่สอนในระดับอุดมศึกษานะครับมีแค่คณะเดียวนั่นก็คือคณะดนตรีนั่นเองใครเรียนจบที่นี่สามารถจบได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทเพราะว่าเขาตั้งใจจะทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาครับโดยอาศัยประสบการณ์ของศิลปินจริงๆเพื่อถ่ายทอดไปยังนักศึกษาที่เรียนที่นี่นะครับมากไปกว่านั้นเขายังทำหลักสูตรต่อยอดที่จะทำให้นักศึกษาหรือว่าคนทั่วไปนั้นมีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเรียนรู้งานเบื้องหลังในอุตสาหกรรมดนตรีในอาชีพอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจัดคอนเสิร์ตเองคนที่ต้องขอสปอนเซอร์ทำการตลาดอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมดนตรีจะเกิดขึ้นครับซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สถาบันดนตรีแห่งหนึ่งที่มีจุดประสงค์เริ่มต้นมาจากการที่อยากจะผลักดันให้คนไทยนั้นมีความสามารถในเรื่องของดนตรีคลาสสิกนะครับแต่ปัจจุบันครับเขาเริ่มตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของสถาบันของเขาว่าจะสามารถมีส่วนช่วยส่งเสริมอะไรได้บ้างให้กับอุตสาหกรรมดนตรีจึงเกิดมาเป็นโปรเจกต์อีกหลากหลายโปรเจกต์แล้วคนที่จะสามารถเล่าที่มาที่ไปละให้คำตอบกับเราได้เนี่ยนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโนไทยนิติพลรักษาการอธิการบดีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตาม Perspective ในตอนนี้ไปพร้อมๆกันครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ต้อมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ
0: อาจารย์ต้อมใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ล
0: คุณผู้ชมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโนไทยนิติพลนะครับปัจจุบันเป็นอธิการบดีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาแห่งนี
1: ้ค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่ต้อม
1: ได้เลยค่ะ
0: พี่ต้อมนี่ได้ยินว่าเก่งมากในเรื่องของดนตรีคลาสสิกพี่ต้อมเป็นศิลปินศิลปทรด้วยนะครับทางด้านดนตรี
1: ใช่
0: ไหมครับเอกดนตรีคลาสสิกหรือว่าเอกเปียโนเลย
1: ด้านการแต่งเพลงด้านการทำงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีค่ะ
0: คลาสสิกด้วยป่ะครับ
1: ทดลองดนตรีทดลอง
0: experimental พี่ต้อมเป็นอธิการบดีที่สถาบันแห่งนี้กี่ปีแล้วครับ
1: ตอนนี้เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีเป็นเวลาประมาณ2ปี
0: ขออนุญาตถามหน่อยครับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานี่เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้ปีที่14กำลังจะเข้าปีที่15แล้วค
0: ่
1: ะ
0: สวยมากและอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
1: ถูกต้องค่ะเรามีสวนพระราม8อยู่ข้างหน้าบ้านเราเลย
0: และอาคารเหล่านี้ดูจะเก่าแก่กว่า14ปีนะคะ
1: ใช่ค่ะอาคารหลังนี้ความจริงเราต้องเริ่มต้นที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีนะคะทรงมีพระปณิธานในการที่อยากให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกก็เลยเป็นที่มาของสถาบันแห่งนี้
0: ถือว่าเป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกๆในประเทศไทยไหมครับ
1: เป็นสถาบันดนตรีเฉพาะทางทางด้านดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย
0: แห่งแรก
1: ใช่ด้วยความที่เป็นพระปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยก็เลยเป็นสถาบันดนตรีเฉพาะทางแห่งแรกที่เริ่มต้นโฟกัสที่คำว่าดนตรีคลาสสิกแล้วก็ดูซิว่าดนตรีคลาสสิกจะพาคนไทยเนี่ยไปถึงนานาชาติได้อย่างไร
0: ก็คือว่าที่นี่ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันแต่สามารถเรียนที่นี่แล้วจบปริญญาตรีได้
1: เป็นสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่เล็กที่สุดในประเทศไทย
0: เป็นมหาวิทยาลัยกำกับรัฐด้วยแต่ชื่อไม่ได้เขียนว่ามหาวิทยาลัย
1: ใช่
0: แต่ใช้ชื่อว่าเป็นสถาบัน
1: ใช่ไหมคะใช
0: ่และอาคารเหล่านี
1: ้ความจริงอาคารเหล่านี้เป็นโรงสุราบางยี่ขันเก่าเป็นอาคารของกรมศิลปากรที่สมเด็จพระกนิษฐาทรงพระราชทานให้สถาบันเนี่ยได้ใช้เป็นอาคารของสถาบันดนตรีค่ะ
0: สมเด็จพระเทพ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ค่ะขอเข้าไปชมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เชิญเลยค่ะ
0: มีห้อง exhibition ด้วย
1: ใช่เลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกที่ทางสถาบันเนี่ยอยากจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการที่ทำให้เกิดสถาบันดนตรีแห่งนี้ได้ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราอยากให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ที่มาชมเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์ท่านค่ะมาดูในส่วนของห้องนี้นะคะสั้นๆนิดเดียวให้ได้เห็นภาพประวัติเป็นไทม์ไลน์สั้นๆของสถาบันดนตรีนะคะ
0: ซึ่งรุ่นแรกนี่มาเรียนดนตรีคลาสสิกกันเหรอครับ
1: ใช่เลยค่ะมีรวมกันทั้งหมด14คนแล้วก็เรียนดนตรีคลาสสิกทุกคนก็จะเป็นนักดนตรีที่มีเครื่องดนตรีคลาสสิกติดตัวมา1เครื่องแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เรียนจบไป
0: นักศึกษารุ่นแรกตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหน
1: สนุกมากค่ะจริงจบไปแล้วก็เล่นอยู่ในวงที่เป็นวงในระดับอาชีพเนี่ยหลายวงบางคนกลับไปเป็นทหารอยู่ในดุริยางค์ทหารนะคะน้องบางคนเนี่ยเรียนทางด้าน psychology แล้วก็มาทำงานในเรื่องของการสอนดนตรีนะคะมีคนหนึ่งเหมือนกันที่ก้าวไปเป็นนักแสดงละครเวทีแต่ว่าใช้เปียโนเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะเล่นดนตรีด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
0: ที่ผมถามเพราะว่าผมก็แอบมีความสงสัยว่าอย่างในประเทศไทยของเราเนี่ยคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงซิมโฟนีวงออเคสตราอย่างเงี้ยนะครับเขามีงานปีหนึ่งละกี่ผลกันแล้วเขาจะมีดำรงอาชีพกันได้อย่างไรมันไม่ใช่แบบว่าอยู่เวียนนามีแบบคนเข้าไปแต่อยู่เมืองไทยอ่ะแล้วเรียนจริงๆแล้วมีอาชีพ
1: ได้ยังไงอันนี้ความจริงเป็นโจทย์แรกๆที่สถาบันตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีวงดนตรีออเคสตราตำบลเหมือนเยอรมันเนาะเราทำยังไงถึงให้เด็กที่เราออกไปเนี่ยจะต้องทำงานได้หลายหลากหลายมากขึ้นคือหนึ่งเขาจะต้องเล่นดนตรีให้ดีไม่งั้นมันพูดไม่ได้ผ่านเสียงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาอธิบายสิ่งที่เขาทำได้ไหมเขาสอนมาได้ไหมเขาจัดวางมันอยู่ในรูปแบบของงานศิลปะแบบอื่นทำอินสตาเลชันได้ไหมหรือว่าเอาไปใช้ในงานละครได้ไหมเอาไปทำเพลงประกอบได้หรือไม่หรือแม้แต่กระทั่งจัดคอนเสิร์ตเองด้วยตัวเองเป็นออร์แกไนเซอร์ด้วยตัวเองคือเราพยายามจะมองว่าการเล่นดนตรีมันไม่ได้จบแค่เล่นเก่งแล้วจบแต่ว่าต้องสื่อสารให้ได้เข้าใจคนฟัง
0: แต่สาเหตุที่ผมมาในวันนี้มันเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินว่าสถาบันแห่งนี้กำลังมีอัลบั้มชุดใหม่
1: ใช่แล้ว
0: ที่มีศิลปินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องดนตรีคลาสสิกเลยและเป็นศิลปินต่างแนวกันด้วย เอาเข้ามารวมกันได้ยังไงแล้วเกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกยังไง
1: เพราะว่าอย่างสถาบันดนตรีเองมีอีกโจทย์นึงที่สำคัญนอกจากสร้างคนเล่นดนตรีเผยแพร่ความรู้ดนตรีคลาสสิกแล้วเนี่ยเรายังตั้งคำถามด้วยว่าไอ้คำว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันหมายถึงอะไรสำหรับคนไทยเครื่องดนตรีคลาสสิกเนี่ยค่ะมันก็เคยเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นโฟกหรือเครื่องดนตรีที่เล่นป๊อปทั่วไปมาก่อนจนกระทั่งเราถูกแปะป้ายว่ามันเป็นเครื่องดนตรีคลาสสิกดังนั้นเนี่ยการที่มันจะกลับไปสู่โลกของดนตรีอื่นๆด้วยเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ลมหายใจเดียวก็เกิดขึ้นได้แต่ทำไมมันถึงไม่เกิดอันนี้แหละเป็นโจทย์ที่เราเลยอยากรู้ว่ามันติดที่เราหรือมันติดที่ใครตัวดนตรีคลาสสิกเองอ่ะมันบริโภคไม่ยากเพียงแต่ว่าบางทีเวลาที่คนจะก้าวเข้าไปสู่เนี่ยมันเจอขนบอะไรมากมายจนกระทั่งรู้สึกว่าอุ๊ยไม่ไปดีกว่าแต่ความจริงดนตรีคลาสสิกมันนิวทรัลมากเลยแล้วมันก็อยู่ตรงนู้นตรงนี้ได้ดังนั้นนักศึกษาของเราเนี่ยการที่จะจบออกไปแล้วทำให้ดนตรี

0: อยู่ที่นู่นที่นี่ได้เลยเขาต้องรู้จักดนตรีประเภทอื่นด้วยอย่างเมื่อก่อนนี้โมซาร์ทก็เป็นเพลงป๊อปเพลงหนึ่งทำไมดนตรีที่เป็นเพลงป๊อปเดี๋ยวนี้วันหนึ่งก็จะอาจก้าวไปสู่ความเป็นคลาสสิก
1: ไม่ได้
0: หรืออันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่เราก็อยากจะเรียนรู้ว่าตัวดนตรีที่มันร่วมสมัยกันกับเราร่วมประเทศด้วยกันกับเราเนี่ยมันต้องมีอะไรดีสิมันเลยทำให้คนฟังจำนวนมากก็เลยเป็นโจทย์หนึ่งที่ทำให้สถาบันเนี่ยเดินเข้าไปหาอุตสาหกรรมแล้วก็ขอความรู้จากอุตสาหกรรมดนตรีดีกว่าใช้คำนี
1: ้พี่ต้อมทำมากี่โปรเจกต์นะครับก่อนมาถึงโปรเจกต์นี
0: ้ความจริงก็ทดลองมาเรื่อยๆนะคะโจทย์หนึ่งของสถาบันเนี่ยคือถ้าเราอยากจะให้ดนตรีคลาสสิกมันอยู่กับเราในอนาคตมันต้องอยู่กับเราวันนี้ก่อนและการที่จะให้มันอยู่ด้วยกันกับเราวันนี้แสดงว่ามันต้องเป็นเสียงของคนรุ่นนี้ให้ได
1: ้ผมชอบมากเลยนะสิ่งที่พี่ต้อมเขาคิดเนี่ยคือเขาต้องการจะสร้างโปรเจกต์ที่กำลังจะกลายเป็นสิ่งที่คลาสสิกต่อไปในอนาคตนี่คือสิ่งที่กำลังจะทำที่เกี่ยวข้องกับอนาคตแต่กำลังจะทำในปัจจุบัน
0: ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: โหแล้วพอเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วทำยังไงครับ
0: ความจริงต้องขอบคุณทางอุตสาหกรรมดนตรีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวพี่นิกวิเชียนหรือว่าพี่จ๋องพงษ์นินนะคะซึ่งเป็นคนที่ทำให้คนในอุตสาหกรรมอีกหลายๆคนเนี่ยเข้ามาช่วยเราคิด
1: หมายถึงว่าพอพี่ตั้มเริ่มโปรเจกต์นี้ปุ๊บไปรู้จักได้ไงพี่นิกวิเชียนหรือว่าไปรู้จักพี่จ๋องพงษ์นรินทร์ได้ไงนี่แขกรับเชิญเปอร์สเปกทีฟทั้งคู่เลยนะ
0: จุดสำคัญเกิดจากคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านดนตรีที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ทาง OKMD เป็นคนชวนให้สถาบันดนตรีเข้าไปทำงานในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Talent Everywhere ในปีก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการทำค่ายดนตรีให้กับเด็กๆที่มีความสนใจที่จะเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมดนตรีนะคะจากจุดนั้นแหละเราก็คุยกันมาเรื่อยๆว่าเอ๊ะเราก็เห็นแบบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมดนตรีก็จะสนใจเด็กที่อายุไม่เกิน19แต่ว่าจุดนึงที่หายไปก็คือมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในสมการใดๆของอุตสาหกรรมดนตรีเลยแล้วก็สงสัยเฮ้ยแสดงว่ามันหลุดออกมานานแค่ไหนแล้วแล้วเหตุใดมันถึงหลุดออกมานานขนาดนี้รัฐมีบทบาทที่สำคัญมากในการทำให้คนมาเจอกันและเดี๋ยวคนทำงานกันเอง
1: อ
0: ันนี้สำคัญแต่ว่าต้องให้เขาเจอกันให้ได้แล้วก็ต้องสนับสนุนเขามากพอที่เขาจะมีเวลาคิดทำงานไปด้วยกันได
1: ้ซึ่งโปรเจกต์ที่เล่าอยู่เนี่ยครับทีมเล่าให้ผมฟังแล้วว่าตอนนี้เขาว่าทำงานกันอยู่ที่นี่ด้วยไอ้โปรเจกต์กลั่นที่ว่าเนี่ยนะแต่ผมยังไม่อยากให้ไปเจอผมอยากเห็นว่าพี่ตั้มอ่ะที่เป็นศิลปินศิลปาธรอ่ะเล่นดนตรีโชว์สักนิดนึงได้ไหมพาไปชมหน่อยได้ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ

0: ผมขนลุกไปหมดเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมมือพี่เขาเหมือนไม่ขยับแต่ทำไมเพลงมันไหวเร็วแบบทัวร์น้อมเต็มไปหมดเลยอ่ะคอเจ๋งเลยพี่มือพี่เหมือนไม่ขยับเลยอ่ะเหมือนขยับนิดเดียวแต่มันแบบผมได้ยินเสียงตัวโน้ตเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนน้ำไหลกำลังแบบ
1: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
6: ฮานอยเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
5: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
7: ฮานอยยูธอินฟินิตเซรั่ม
8: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
11: ์1 2 3 4ไม่มีเชื้อโรคมาฝังน้ำแน
12: ่ Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
13: เอาแล้วของนี้แม่ฝากซื้
11: อ
12: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
14: ที่ LINE เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
15: อะไรนะที่รัก
14: ขายังเข้าไม่ได้เลย
15: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
14: ้อุ๊ยได้แล้ว
15: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
14: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
15: เฮ้ย
16: ว้าว
17: ผมเป็นคนที่มีนิสัย

0: เสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
1: จริงอ่ะ
0: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
1: ปิดกองคือยกเลิกการ
0: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
1: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
0: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
2: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
4: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
5: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
3: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
6: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
7: อโนอิเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
8: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
9: อโนอิ Youth Infinite Serum
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: สนับสนุนโดย
14: Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตสิงห์เลมอนโซดาความสดชื่นที่แตกต่าง
15: สบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
16: ปกติทุกวันนี้พี่ต้อมยังสอนดนตรีไหมครับ
17: ปกติยังสอนตอนนี้วิชาที่สอนนะคะจะเป็นวิชากลุ่มที่เรียกว่า contextual study ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาพิเศษมากที่สถาบันดนตรีเพราะว่าปกติเราก็จะเห็นครูที่สอนทฤษฎีประวัติศาสตร์เล่นดนตรีใช่ไหมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็เป็นแบบคอลัมน์ไปแต่ว่าที่สถาบันจะมีรายวิชาที่รวบพวกเนี้ยเอาเข้ามาเป็นโปรเจกต์ร่วมกันซึ่งนักศึกษาที่จบที่สถาบันนะคะเวลาเขาทำรีไซเคิลสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่แบบเล่นคอนเสิร์ตแห้งๆให้ครูดูสอบแล้วจบแต่ว่าเขาต้องทำเป็นโปรเจกต์เพื่อที่จะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างมีเด็กที่ทำเรื่องอาหารทำเรื่องกาแฟทำเรื่องจักรวาลทำเรื่องอากาศที่เปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายๆเรื่องที่เขาใช้ดนตรีในการที่จะเล่าแล้วเขาสอนวิชาพวกนี
16: ้คือนี่ผมอยากรู้เลยผมเล่นเบสเป็นผมไม่เคยเรียนซึ่งผมก็ไม่มีสเกลในหัวผมไม่รู้ต้องไปยังไงฟังต่อเลยไม่ได้เบสิกไม่ดีอ่ะแต่ก็อยากรู้เลยว่าคนที่เขาเรียนจริงๆอ่ะเขาเรียนอะไรเขาเรียนยังไง
17: คิดว่าจุดสำคัญของไอ้ตัวการเรียนดนตรีอะค่ะว่าทำไมต้องมีครูแล้วทำไมต้องเรียนดนตรีตอนที่เล่นแล้วเราทดลองแล้วตัวเองยังไงมันก็สนุกแล้วมันก็จะเจอเส้นทางใหม่ๆเหมือนเล่นเองเนาะแต่ว่าพอเล่นแล้วครูเนี่ยมีหน้าที่ที่จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันทำแบบนี้ได้เวิร์กนะมันทำแบบนี้ได้สนุกขึ้นนะมันทำแบบนี้ยากขึ้นได้นะไอตอนซ้อมหนักๆนี่แหละครูเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะให้ฟีดแบ็กเพื่อทำให้เขาก้าวกระโดดได้หลังจากที่ก้าวกระโดดได้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเริ่มศึกษางานของคนอื่นๆเพิ่มขึ้นเป็นตัวอย่างว่าไอคนนี้เขาเล่นแบบนี้คนนั้นเขาเล่นแบบนั้นเพื่อทำให้ขยายฐานของความเล่นไปให้ไกลกว่าความชอบเล่นในสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้เหมือนกันกลุ่มนึงที่เป็นวิชาที่สำคัญคือพวกวิเคราะห์ที่ไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ในเรื่องของแบบว่ามันประกอบสร้างยังไงทำไมมันถึงเวิร์กทำไมแบบเบสไลน์มันต้องเล่นแบบนี้ทำไมกีตาร์มันต้องเล่นแบบนี้มันสับแบบอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ analysis ที่จำเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็อีกอย่างที่ต้องเรียนคู่ไปด้วยกันก็คือต้องเล่นเรื่อยๆเล่นเล่นจนกระทั่งแบบให้แม่นยำอ่ะแม่นยำว่าคิดแบบนี้แล้วเล่นแล้วมันเหมือนกับที่คิดนี่แหละอันนี้แหละที
16: ่พี่ก้อเคยสอน
17: ใช
16: ่หมายถึงพี่ก้อรัตพลศรีจอมขวัญเคยมาออกรายการแล้วเราสอนว่าต้องคิดก่อนเล่น
17: ใช่อันนี้สำคัญ
16: ต้องจินตนาการได้ว่าจะเล่นอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะเล่นได้เองเพราะผมก็สงสัยว่าปกติอยู่ว่าเขาโซโล่กันได้ยังไงเขาคิดก่อนที่เขาจะโซโล
17: ่ใช่ต้องคิดให้จบในหัวก่อน
16: ได้ยินก่อนได้ยินก่อน
17: ใช่
16: แล้วพี่ต้อมลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเพลงเดียวกันทักษะสูงขึ้นอาจจะได้อรรถรสที่แตกต่างได้อารมณ์ที่แตกต่างบนทางคอร์ดเดียวกันหรือบนอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่พี่ต้อมสามารถยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับ
17: เมื่อกี้เนี่ยเป็นเหมือนท่อนเปิดที่เขาจะอารัมพ์ที่เขาจะเข้าสู่

0: ก็เป็นการเล่าเรื่องในท่อนที่สองซึ่งเวลาที่เราพอเข้าใจว่ามันมีที่มาของอะไรเราเริ่มเห็นสีสันเราเริ่มเห็นความละเอียดของแพทเทิร์นพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นข้างในแล้วมันร้อยต่อกันอย่างไร
1: แล้วถ้าเกิดเราลองใส่วิธีคิดของเรา
0: ของเรา
1: ให้ม
0: ัน
1: ไม่เหมือนมันจะเป็นยังไงในโดยใช้วิธีคิดแบบเดียวกันของเขา

0: จำได้ไหมที่พี่เล่นไปเมื่อกี
1: ้ไอ้นี่แหละที่ยากซึ่งอันนี้เราจะเป็นจุดที่บอกครูจำได้ว่าครูสอนไว้ว่า improvise ในสิ่งที่เขียนไม่ได้อาจจะได้อาจจะใกล้เคียงกัน
0: แต่อาจจะไม่เหมือนเป๊ะ 100% อ
1: าจจะไม่เหมือนเป๊ะ 100% เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพยายามจะพูดผ่านมันว่าเอ๊ะเราอยากจะทดลองอะไรเพิ่มซึ่งไอ้นี่จะเป็นจุดแรกที่คนเล่นดนตรีมักจะชอบคือ passion มันเกิดนาทีนี้แหละตอนที่แบบเฮ้ยเราได้ทดลองนู่นนี่นั่นแต่ว่านาทีที่2คือ practice ซึ่งเริ่มแบบต้องจับให้อยู่ไอ้นี่แหละยากซึ่งบางทีคนส่วนใหญ่จะไปไม่พ้นตรงนี้
0: แต่ถ้าเรียนจะทำได
1: ้ถ้าเรียนจะทำได้ถูกต
0: ้องอ่ะที่ผมอยากดูการเรียนการสอนจริงๆว่าวันนี้มีนักเรียนมาเรียนไหมครับ
1: มีค่ะ
0: ตอนนี้มีนักศึกษาทั้งหมดกี่คนครับ
1: 120คนรวม4ชั้นปีค่ะแล้วก็มีปริญญาโทด้วยประมาณ10คน
0: โอเคก็เป็น130คน
1: ใช่
0: ขอไปเจอพวกเขาหน่อยได
1: ้ไหมได้เลย
0: ค่ะพาไปชมหน่อยครับ
1: นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวขอแสดงกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เข้าไปดูข้างในนี่กำลังเป็นนักศึกษาปริญญาโทน้องแก๊ปนะคะสัมภาษณ์ได้แล้วตอนนี้มาเป็นทีมงานของเราอยู่ด้วยค่ะ
0: เรียนจบดนตรีปริญญาตรีที่นี่
2: ใช่คร
0: ับ จบเอกอะไรครับ
2: เอกขับร้องครับ
0: เอกขับร้องร้องเพลงคลาสสิกเหรอครับ
2: คลาสสิกคร
1: ับ ฟังได้ไหม
0: สักนิดนึงได้ไหมครับ
1: มาเลย

0: โอ้โหผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมครับปกติแล้วเนี่ยที่บ้านตอนทานข้าวเย็นเนี่ยถ้าไม่มีคนมาร้องเพลงนี้ผมทานข้าวไม่ลงนะหยอกหยอกมีคนเคยจ้างไปร้องเพลงให้เวลาเขารับประทานอาหารป่ะหรือว่าแบบในร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยใช่ป่ะดู
1: เซเรเนตเนี่ยคือแบบเซเรเนต
0: ราคาตัวแบบนี้ไม่ได้ถูกนะครับเพราะว่าน้อยคนมากที่จะร้องได้แบบนี้นะครับสุดยอดเลยแก
2: เป็นผู้ช่วยดูเรื่องดูสคริปต์ให้อะค่ะอาจารย์ของโปรเจกต์เล่นวิโอลาอยู่ตรงนั้นแล้วก็คนที่เล่นเชลโล่เนี่ยคือเด็กชุมชนมายี่ขัน
0: อ๋อนี่เด็กเล็ก
2: ใช่เด็กชุมชนมายี่ขันเล

0: ็จะแสดงจริงๆ
1: จำนวนจะมีผู้ชมพวกนี้แล้วคนดูก็จะร้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่เป็นเด็กในชุมชนมายี่ขัน
1: เด็กชุมชนมายี่ขันแล้วก็นักศึกษาของเรานักศึกษาปี1ปี2ที่เขามาเหมือนเป็นอาสาสมัครในการที่จะทำงานร่วมกันกับเด็กๆในชุมชน
0: แล้วเด็กๆเหล่านี้ไปเจอเขาได้ยังไง
1: ก็เกิดจากโครงการที่เป็นโครงการเหมือนดนตรีเพื่อชุมชนของสถาบันนะคะนี่ก็คือเรามองว่าดนตรีคลาสสิกมันไม่ควรจะเป็นเราต้องทำจากข้างบ้านเราก่อนคนข้างบ้านเราต้องเข้ามาหาเราได้อันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราเริ่มแล้วก็นี่ก็จะเป็นเด็กกลุ่มเล็กๆแต่ความจริงทุกปีอ่ะแล้วก็จะมีตัวคอรัสมีตัววงประสานเสียงสำหรับคนต่างอายุตั้งแต่5ขวบถึง80แล้วก็มีกิจกรรมที่เด็กๆเข้ามาเรียนรู้ดนตรีกับเราได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

0: นี้
1: เพิ่งจบ
2: จบค่ะเดี๋ยวรอรับปริญญา
3: Congratulations โอ้โห Congratulations ชื่ออะไรกันอะไร
2: ชื่อไมค์ค่ะ
3: ไมค์กับ
4: ก้องครับ
3: ก้องอ่ะโชว์เลยครับ

0: โอเคเอาแค่นี้ก่อนจะบอกว่าฟังดูเหมือนเล่นง่ายโน้ตไม่กี่ตัววนไปวนมาแต่เล่นยากเพราะใช้อารมณ์สูงมากซึ่งผมรู้ว่าเดี๋ยวเขากำลังปูมันเหมือนหนังอะเนาะมันเหมือนอินโทรก่อนแล้วเดี๋ยวยูก็ค่อยจะไปโชว์ตอนท้ายแต่พี่มีเวลาไม่พออาจารย์
1: เล่าให้หน่อยนะคะความจริงงานนี้เป็นงานของอาโวพาร์ตนะคะซึ่งเอาไอเดียของไอตัวความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมาใช้แล้วก็พูดถึงในเรื่องของการที่จะแต่งเพลงคือยากไปแล้วยากที่สุดแล้วเนี่ยยากที่สุดของยากที่สุดคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่ความจริงเล่นยากมากในการที่จะตั้งสติแล้วก็จรดแต่ละเสียงออกมาได้เนี่ยคือต้องใจนิ่งเป็นเพลงที่ปี4ถึงจะแบบว่าบรรลุในการที่จะจัดการเสียงพวกนี้ได
0: ้สุดยอดมาก
2: ขอบคุณนะคะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่หยุดเช็ดเท้า
2: เช็ดเท้า
3: Navtex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพร้อมสมอได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้เกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
7: อโนอิเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
8: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
9: อโนอิ Youth Infinite Serum
10: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
11: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
10: สบาย
11: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
10: สบาย
11: ถ้าต้องลุยป่า
10: สบาย
11: ลุยคุ้มเทพหมดเลยอ่ะ
12: อีซูซุดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
13: ้ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดงานพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
14: จริงอ่ะ
13: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10 โมง7 โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
14: ปิดกองคือยกเลิกการ
13: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
14: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
13: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
15: นี่กำลังกินอาหารแมวว่ะครั้งแรกในชีวิต
16: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
17: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนนึงที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
18: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
16: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9 กว่า 30
19: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
7: อโนอิเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
8: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
9: อโนอิ Youth Infinite Serum
20: สนับสนุนโดย Small พรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ LINE ID

0: at small that matters
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: จะเป็นตัวห้องสตูด
3: ิ
2: โอใช่ค่ะ
3: นี่พี่จ๋อง
4: สวัสดีค่ะพี่จ๋อง
5: ครับ
3: ได้ข่าวว่าพี่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับโปรเจกต์นี้เยอะมากเลยโอ้โหพี่ต้อมเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากโปรเจกต์ที่รัฐบาลพยายามให้คนในวงการได้มาเจอกัน
5: ครับ
3: แล้วหลังจากนั้นพี่ไปคุยกันต่ออะไรยังไงเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับ
5: ไอตอนที่แบบรัฐบาลนั้นเขาทำซอฟต์พาวเวอร์มันมีหลายโปรเจกต์มากและโปรเจกต์ที่ต้อมทำในองค์การก็คือการแบบเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดนตรีก็คือมีไอ้คนทำงานอยู่มันมีความรู้อะไรให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้แล้วกลับมาเป็นคนทำงานมันเป็นแบบนี
3: ้
5: ซึ่งก็เป็นวิธีคิดที่ดีก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโปรเจกต์มาเป็นตัวตั้งมันก็จะทำให้เกิดการเจอกันเชื่อมโยงอย่างที่ว่าเลยเป็นที่มาของพวกที่นั่งกันอยู่ตรงโน้น
3: เล่าย้อนให้ฟังอีกทีนึงได้ไหมครับพี่ต้อมไปเจอพี่จ่องแล้วมันเกิดเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาได้ยังไงนะครับ
2: ความจริงคำถามที่น่าสนใจที่ได้ยินตอนที่คุยกันก็คือบอกว่าอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยกลับมาถามโจทย์ตัวเองว่าอ้าวแล้วมหาวิทยาลัยกำลังทำอะไรอยู่ก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะงั้นขอไปปรึกษาพี่ๆในอุตสาหกรรมหน่อยได้ไหมว่าถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานใหเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมหรือส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมอ่ะเขาอยากได้คนแบบไหนพี่จองก็เลยบอกว่าแค่รวบรวมชื่อคนมันก็จะได้แค่ Excel มั้ยให้เขาทำอัลบั้มหรือมารวมกันได้หรือเปล่าม
5: ันควรจะมีความรู้ของการทำงานจริงอ่ะเพลงมันแต่งยังไงการทำโชว์นั้นเป็นยังไงการทำการตลาดนั้นเป็นยังไง MV มันทำยังไงวะการไปปล่อยใน Spotify ทำยังไงไอ้ความรู้ชุดเนี้ยไอ้เด็กที่มาเรียนหนังสืออยู่ถ้ามันรู้เลยมันก็จะไปได้เร็วกว่าแต่เพื่อจะให้แบบคนเขาไม่มานั่งตอบลอยๆมันก็น่าจะมาจากการทำงานจริงของคนอุตสาหกรรมก็เลยแบบนั่งคุยกับต้อมว่าแล้วก็ทีมเราอะนะว่าแบบถ้ามันมีแบบคล้ายๆว่าเป็นคอมพิเลชันอัลบั้มที่มันมีเพลงหลายๆแนวจากศิลปินหลายๆคนแล้วตัวนี้เป็นตัวตั้งเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดชุดความรู้ต่อมาก็เลยเป็นที่มาของศิลปินเหล่านี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มที่ชื่อว่าก
2: ลั่นค่ะ
3: แล้วแต่ละคนนี่เรียนดนตรีกันมาป่ะครับขออนุญาตถาม
6: ดีเรียนจบดนตรีมาคร
3: ับ คณะดนตรีเลยพี่ฝุ่นนะครับ
7: ไม่เรียนครับเรียนวิศวะ
3: แล้วพี่แบงค์อะครับ
8: แบงค์เล่นเป็นเนตชิงกระชากอย่างเงี้ยครับไม่ได้เลยร้องอย่างเดียว
3: แต่ว่าเพลงเขาสมัยใหม่มากเลยนะเป็นลิเกสมัยใหม่แล้วแต่ละคนให้มาทำเพลงอะไรยังไงบ้างครับ
5: ก็ให้เขาทำอย่างที่เขาทำครับคือช่วยเป็นตัวเองไม่ต้องเป็นอย่างอื่นไม่ต้องมาแต่งเพลงองค์กรแบบอะไรหรือแบบส่งเสริมประเทศชาติอะไรเอาไปที่คุณอยากทำแล้วเพลงที่คุณคิดว่าทำแล้วมันจะเป็นสิ่งที่คุณชอบแล้วมันจะออกมาสำเร็จอย่างที่คุณอยากให้มันเป็น
3: ซึ่งแต่ละศิลปินมีวิธีการไม่เหมือนกันอยู่แล้วแนวเพลงก็คนละอย่างใช่ไหมครับแล้วงั้นถามวงเอเชียเซเว่นแล้วตอนนี้ทำเสร็จยังฮะหรือว่าเริ่มยังครับ
9: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนมิกซิ่งแล้วครับก็กำลังผสมเสียงอยู่ครับ
3: ท้ายๆแล้ว
9: ท้ายๆแล้วครับท้ายๆ
3: ครับ
9: จะฟังกันเร็วๆนี้แน่นอน
3: ครับแล้วจะมีมิวสิกวิดีโอมีอะไรอย่างนี้ไหม
9: มีครับผมมีเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับได้ฟังเพลงแล้วอยากให้เห็นถึงวิธีการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: แล้วของพี่แบงค์ล่ะครับ
8: ของแบงค์ก็กำลังผสมสีอยู่ไม่ได้ผสมเสียงเราเข้าห้องอัดครับแต่ว่าเนี้ยร้องทำนองก็คือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเราเข้าห้องอัด
3: ของพี่ฝนนะครับ
10: ผสมเสียงอยู่เหมือนกันนะครับกำลังจะถ่าย MV
3: บอกชื่อเพลงได้ไหมครับ
10: ได้ครับชื่อ Speck of Dust ก็คือชื่อฝุ่นนะครับแล้วก็ความหมายภาษาไทยก็เศษฝุ่นเหมือนการที่ตัวเองได้วิเลทกับคนอื่นผ่านเพลงพวกนี
5: ้ทำไมถึงทำเพลงเป็นเนื้อฝรั่ง
10: ถ้าสำหรับตอนนี้แค่ชอบวายการทำเมโลดี้แล้วก็ลิริกส์ภาษาอังกฤษเท่านั้นเลยครับ
5: ผมคิดว่ามุมนี้ดีเปอร์คือนี่ลิเกเลยแต่ลิเกพยายามแบบว่าใส่เสื้อผ้าใหม่ด้วยดนตรีฮอใหม่แต่ชั้นข้างในลิเกนะจ๊ะพวกนี้คือพยายามเอาเครื่องดนตรีไทยเป็นแกนในการทำเพลงร่วมสมัยนี่เพลงแบบฟังเป็นฝรั่งเลย
3: เล่าแบบฝรั่ง
5: เลยแต่ทั้งหมดนี่ไทยนะจ๊ะมันไทยทั้งนั้นอ่ะแต่มันเล่าได้คนละแบบหลายๆแบบแล้วมันจะได้ไม่ต้องทำอะไรเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไปหมดเอาแบบผู้ชายรวมกันเต้นแบบวงบัสก็มีนะในอัลบั้มกันเนี่ยคือคุณไปเลือกชอบเอาศิลปินไทยเก่งๆเต็มไปหมดไปเลือกชอบเอาร
2: ู้สึกว่าเหมือนทุกคนมีความเป็นตัวเองตอนแรกก็แบบคุยกับพี่จ่องว่าเอ๊ะเราจะต้องแบบเขียนสคริปต์คำว่ากลั่นนี้ขนาดไหนเพื่อให้ทุกคน

0: ฝันจริงๆแต่พี่จอมว่า
1: อย่าไปย
0: ุ่งต้องอย่าไปยุ่งกับเขาก
2: ็
0: เห็นจริงๆว่าทุกคนก็มีความเป็นตัวเองออกมาในงาน
2: เวลาเราอยากได้อะไรต้องปล่อยให้เขาทำที่เขาอยากทำเราจะได้อันนั้นเอง
3: ถ้าอัลบั้มเสร็จแล้วยังไงต่อครับมันจะถูกนำไปใช้ยังไงเพื่อไปตอบโจทย์ที่อาจารย์
2: คือแต่ละคนก็รีลิสของเขาไปนั่นเองแต่ว่าช่วยบอกหน่อยว่ามันมาจากกลั่นเนาะอะไรแค่นี้เองปล่อยเขารีลิสไปแต่ทีเนี้ยไอ้ส่วนที่มันเป็นความรู้เนี่ยมันจะเป็นงานที่เราเรียกว่าเล่าซึ่งมันจะกลายเป็นแบบการสัมภาษณ์คน
0: ด้วย900
2: คำถาม60กว่าคน
3: นี่แต่ละคนโดนสัมภาษณ์ไปแล้ว
4: คร
5: ับ
4: เร
5: ีย
4: บร้อย
5: โดนแล้วครับหมดไส้หมดพุง
4: เครียดเลย
5: หมดจิตวันจริง
3: ๆงั้นผมไม่ต้องสัมภาษณ์ละคนที่เรียนเขาจะได้รู้แน่ๆเพราะมีคำถามเล่าอย่างละเอียดแล้วใช่ไหม
2: แล้วเขาดีไซน์แบบไม่ใช่ว่าสักแต่ทำวิดีโอนะเขาดีไซน์แล้วว่าเปิดวิดีโอตัวนี้แล้วจะสอนเรื่องนี้แล้วปล่อยให้เด็กทำอย่างนี้แล้วสัปดาห์ต่อไปเป็นอะไรนี่คือแบบ
3: ถามเพื่อไปเป็นหลักสูตร
2: ประเทศไทยไม่เคยมีแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยล่ะพี่ว่าครับเด็กคงจะเก่งอย่างมากเลยเมื่อได้รับสิ่งนี้ไป
3: นอกจากมีกลั่นมีเล่าแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
1: ลั่น
3: ลั่นคืออะไรครับ
0: ลั่นเนี่ยพี่สองก็ชวนคิดเหมือนกันตอนแรกว่าเราจะเอาเด็กๆไปฝึกงานเอาเด็กๆไปฝากไปที่แคทได้ไหมอ
2: ยากให้เด็กมีประสบการณ์ในวงการใช่ไหมฮะก็แบบว่าเขาก็บอกว่าเขาจะรับเด็กฝึกงานสัก200คนแล้วไปฝากตามค่ายเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยก็คงได้มั้งแต่ว่าเด็กก็ชงกาแฟเก่งขึ้นเท่านั้นเองเลยนะอะไรเงี้ยมันจะแบบก็เลยคิดว่าเอางี้เอาเด็กมาเนี่ยให้เขาทำงานดีกว่าเราแบ่งมันเป็นแบบทีมมา10คนทั้ง20ทีมทำงานใหม
3: ่
2: คอนเสิร์ตตัวเองกระบวนการทำคอนเสิร์ตหนึ่งมันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ในการจัดอีเวนต์น่ะมันจะเริ่มคิดว่ามันควรจะต้องทำศิลปินแบบไหนจัดที่ไหนโชว์ควรจะเป็นอย่างไรมันก็จะเกิดวิธีคิด
0: ค่ะก็จะกลายมาเป็นไลฟ์เฮาส์ทั้งหมด20ครั้งนะคะแล้วก็ใน20ครั้งเนี่ยในแต่ละทีมก็จะมีทั้งหมด12ตำแหน่งแล้วก็คอนเสิร์ตกลั่นสุดท้ายก็จะเป็นทีมน้องๆจำนวน200คนเนี่ยค่ะที่จะมาเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต
3: เดี๋ยวก่อนนะ200คนนี่ไม่ใช่นักศึกษาที่สถาบันนี
0: ้ไม่ใช่เป็นนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสาขามากแล้วก็เด็กมัธยมก็มี
6: ส่วนตัวของหนูเนี่ยสมัครมาเป็นตำแหน่ง Audience Experience ก่อนค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้มาทำในตำแหน่ง Front of House เพราะว่าจากการตอบคำถามสัมภาษณ์ต่างๆรู้สึกว่าอาจจะเหมาะกว่าก็เลยได้มาทำตำแหน่งนี้ค่ะ
7: ผมอยากรู้กระบวนการการทำงานของ Marketing เบื้องหลังว่าจะเป็นยังไงการยื่นเอกสารกระบวนการทุกอย่างเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้าเผื่อจะเอาไปใช้ในอนาคต
8: ไม่คิดว่ามันจะจริงจังขนาดนี้รู้สึกว่าเราได้เข้ามาทำงานแบบมืออาชีพจริงๆได้เข้ามาทำงานกับคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมดนตรีจริงๆซึ่งปกติถ้าเด็กอย่างพวกเรานะแบบว่าเด็กมหาลัยว่าเด็กมัธยมอย่างนี้ค่ะก็เป็นโอกาสที่ยากมากแบบหรือว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกหนูจะได้มีโอกาสทำงานอย่างนี้ค่ะดีใจมากที่ตัวเองเลือกที่จะลงสมัครนี้ค่ะเพราะว่าได้ประสบการณ์เยอะมากจากการทำงานนี้รู้สึกว่าตัวเองเติบโตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
9: เราเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนซัมเมอร์เรียนวิชาออกแบบแสงและไฟด้วยความที่งานเนี่ยเขาจะมาจัดในพื้นที่ของเราก็คือโรงละครแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละอาจารย์ก็เลยงั้นเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาลองเรียนรู้
10: ศึกษาเรียนรู้มาช่วยงาน
9: ทั้งในพาร์ทของไฟแล้วก็ในพาร์ทของการเตรียมงานด้วย
10: สำหรับหนูรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยมาทำงานที่เป็นแบบคอนเสิร์ตอะไรไลฟ์เฮาส์แบบนี้ซึ่งเป็นโอกาสมากๆที่เราจะได้เรียนรู้อย่างที่หนูเรียนออกแบบแสงและไฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับสิ่งที่เราเรียนกับละครเวทีเนาะก็เป็นความหลากหลายเราจะได้รู้ว่าแบบในอนาคตเก็บเอาไว้ต้องใช้แบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
11: ผมอะคิดไว้ว่าก่อนเวิร์กช็อปจะเป็นแบบนึงแต่ว่าพอได้เวิร์กช็อปแล้วมันแบบว่ามันเป็นอีกม้วนนึงเลยครับเป็นการทำงานที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยมันต้องทำตรงนี้ด้วยมันมีกระบวนการมากกว่านั้นครับผมให้เราทำงานเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ดีครับผม
12: โชคดีค่ะว่าในโครงการนี้เราสามารถที่จะไปช่วยของสถานที่อื่นได้ด้วยค่ะก็เลยได้เจอหน้างานจริงก่อนแล้วก็ได้บีบจากพี่เมนเตอร์เขามาว่าต้องทำอะไรบ้างไอที
13: เป็นคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานในการทำงานจัดคอนเสิร์ตมาก่อนเลยเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษามากๆนะคะโครงการนี้ควรจัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าจะมีคนที่รักในเสียงดนตรีเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่เป็นเหมือนนาวที่แบบว่าไม่เคยทำในเบื้องหลังมาก่อนก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับโครงการเลยค่ะ
14: ตื่นเต้นดีครับผมได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่เยอะเลยแล้วก็แลกคอนแทคกันมาเยอะมากเลยผมคิดว่าผมก็ทำงานมาเยอะอยู่แต่ว่าพอมาทำที่นี่ก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆได้แบบว่าได้คอนเนคชั่น
15: มันอีกเลเวล
14: ใช่ครับ
16: เรามักจะคิดว่าการอยู่อุตสาหกรรมดนตรีก็คือการที่เราต้องเป็นศิลปิน
1: หรือเป็นเทคแต่เราก็จะเรียน

0: ว่าคนที่เขาทำงานทั้งแบ็กสเตจหรือเบื้องหลังต่างๆก็คือคนที่ทำให้อุตสาหกรรมมันยังรันไปต่อได้ซึ่งโครงการเนี่ยครับเป็นโครงการที่ทำให้คนที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอายุมากหรืออายุน้อยหรือคนที่ต้องเรียนจบสายดนตรีสามารถฝึกงานได้เพื่อเป็นการผลักดันให้อุตสาหกรรมดนตรีเราครับมีเพิ่มมากขึ้นนอกจากเพิ่มศิลปินแล้วเราควรจะต้องเพิ่มจำนวนคนทำงานมากขึ้นด้วย
1: แล้วคอนเสิร์ต10ครั้งถ้าไม่รวมครั้งสุดท้ายเนี่ยครับเขาต้องจัดแม้กระทั่งหาเงินหาทุนคิดเป็นเรื่องธุรกิจสามารถจ้างศิลปินจ้างอะไรอย่างนี้ได้ด้วยสปอนเซอร์อะไรแบบนั้นเลยป่ะครับ
2: ได้ค่ะ
3: เบื้องต้นเราก็มีเหมือนว่าเกณฑ์ว่าใช้ครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่อยากใช้เยอะกว่านี้ไปหาเองให้อิสระเขาเต็มที่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะมาร่วมกันจัดงานครั้งสุดท้ายซึ่งตอนนี้ชื่อว่าลั่นเฟส
2: ลั่นเฟสค่ะในวันที่6

0: ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Navtex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
1: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
2: อโนอิเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
3: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
4: อโนอิ Youth Infinite Serum
5: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
7: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
8: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
6: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
9: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
10: จริงอ่ะ
9: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
10: ปิดกองคือยกเลิกการ
9: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
10: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
9: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
11: นิว Isuzu D-Max Highlander The One and Onlyขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: นับสนุนโดย
1: Small พรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @small_that_matters
2: ให้ผมชอบมากเมื่อกี้ผมพยายามร้อยเรียงสิ่งที่อาจารย์ต้อมเล่าให้ฟังว่าสถาบันเราสอนเรื่องเกี่ยวกับดนตรีลงลึกเบสิกต่างๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเขาเรียนจบไปเขาต้องสามารถไปประกอบอาชีพได้ซึ่งสิ่งที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ก็คือเรียนรู้จากคนที่ทำอาชีพนี้จริงๆก็คือมีศิลปินเหล่านี้มามีส่วนเกี่ยวข้องมีที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีโดยเฉพาะคำถามก็คือว่าอย่างพี่จ๋องเองเนี่ยเท่าที่ผมเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์เคยออกรายการไปก่อนพี่มาทำอาชีพตรงนี้ได้สมัยก่อนพี่ก็เคยจัดคอนเสิร์ตแบบน้องๆที่กำลังจะทำอยู่เนี้ยแต่ตอนนั้นมันไม่มีโปรเจกต์แบบนี้นะคือมันคล้ายๆแบบเดียวกันหรือว่าแบบนี้มันจะดีกว่ายังไงถ้ามันมีแบบนี้ตั้งแต่สมัยพี
3: ่ก็เป็นสมัยนั้นเราเรียนหนังสือเราก็หัดทำของเราเองเราหัดทำคอนเสิร์ตเราเอง
2: หาสปอนเซอร์เอง
3: แบบความเสี่ยงเองขายบัตรเองอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ได้เรียนรู้ของเราแต่ว่าการที่มันมีโปรเจกต์แบบลั่นมันก็มีฟูกเนาะล้มมันยังแบบว่าหลังไม่เจ็บมากไอเราถ้าตอนนั้นล้มมันก็ล้มแบบหัวเข่าแตกของเราเองซึ่งมันก็มันอีกแบบนะไอ้แบบนี้มันก็แบบมีที่ปรึกษาด้วยคือเขาก็จะไปเร็วกว่าคือพี่เชื่อว่าศิลปินเราเรียนความรู้ด้านดนตรีได้แต่มันเป็นศิลปินไม่ได้นะคือศิลปินมันต้องเป็นจากข้างในของเขาอะแล้ววิชาที่มันเรียนกันเข้าไปมันคือเพื่อเสริมสิ่งที่เขาจะเป็นให้ดีขึ้นดังนั้นการมีโปรเจกต์แบบนี้ดีจังเลย
2: เพื่อน้องๆคนไหนที่เขาอาจจะไม่ได้ฟัง900คำถามที่อาจารย์ต้อมไปไล่สัมภาษณ์นะถ้าขอแค่คำถามเดียวเลยพี่แบงค์คิดว่า key success ที่พี่แบงค์สามารถทำให้ลิเกสามารถร่วมสมัยได้หรือว่าเข้าถึงคนฟังในสมัยปัจจุบันได้อะไรที่เป็นแกนวิธีคิดของพี่แบงค์ที่ทำให้มันเกิดสิ่งนั้นได
4: ้ความตั้งใจของเรานะครับความจริงใจครับที่เราอยากจะให้คนได้รู้จักจริงๆแล้วเราความภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่กับสิ่งที่เราอยากจะนำเสนออยากจะให้ทุกคนมันรู้จักจริงๆครับแล้วเราก็จะพยายามคิดตลอดเวลาว่าแล้วเราจะทำยังไงให้คนที่ไม่รู้จักเปิดรับและชื่นชอบในสิ่งนี้ได
2: ้มันถึงเป็นที่มาของที่เราเห็นพี่แบงค์ไปฟีเจอริงกับคนต่างๆดนตรีร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น
4: ใช่ครับ
2: พี่ออยล่ะคำถามเดียวกันเลย
5: ถ้าของในพาร์ทเอเชียเซเว่นน่าจะเป็นเรื่องของการนำดนตรีไทยมาร่วมสมัยฟอร์แมตเนี่ยมันเกิดจากการที่สมาชิกเนี่ยเล่นดนตรีไทยก็เลยนำเสนอสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่กับสิ่งที่เป็นสากลมารวมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะได้เห็นมันคือเขาเรียกอะไรการเป็นตัวเองไม่ต้องพยายามที่จะเป็นอะไรแค่เป็นตัวเองแล้วก็เบลนอยู่ในแบบวงการอุตสาหกรรมมีพี่ๆคนนี้เล่นดนตรีเครื่องนี้พี่ๆคนนี้เล่นดนตรีเครื่องนี้เราสามารถรวมกันได้หมดอะไรเงี้ยค่ะ
2: พี่ฝุ่นนะครับ
6: ถ้าสำหรับของฝุ่นของคิดคล้ายๆกับพี่แบงค์เหมือนกันที่ว่าแบบเหมือนมันต้องมาจากความจริงใจของตัวเองก่อนถ้าจริงใจตรงนั้นน่ะเวลาที่เล่าออกมามันผมว่าคนฟังรู้สึกได
2: ้พี่โยเยครับอย่างพี่โยเยก็เรียนดนตรีคิดว่าอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราสามารถมีอาชีพแบบที่เราทำได้อยู่ทุกวันนี
7: ้หนูว่าการที่คนจะพัฒนาตัวเองจนเป็นศิลปินได้ค่ะหนูเห็นตัวอย่างจากแบบพี่ๆน้องๆในมหาลัยหลายคนด้วยที่เขาเป็นศิลปินเขามีความมุ่งมั่นมากๆค่ะเขามีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามมากๆทั้งการพัฒนาสกิลต่างๆหรือว่าการเติมแพชชั่นให้ตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากในการที่จะพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นศิลปินได้ใช่ค่ะ
2: พี่ต้นล่ะครับ
8: น่าจะเหมือนกันกับโยเยครับแต่ว่าในมุมผมอ่ะผมมองว่าปัจจัยที่จะทำให้เป็นศิลปินเนี่ยมันเกิดจากหลายองค์ประกอบมากครับคืออย่างผมอ่ะครับผมเป็นคนดนตรีพื้นบ้านเราอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่เล่นคลาสสิกเล่นแจ๊สเล่นอื่นๆที่ไม่ใช่ดนตรีพื้นบ้านตอนแรกอ่ะรู้สึกกลัวนะเราจะอยู่ในอุตสาหกรรมในฐานะอะไรส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านเนี่ยจะถูกหยิบไปใช้หรือไปประดับตกแต่งกับเพลงแนวอื่นๆซะมากกว่าจะเป็นเมนหลักความชาเลนจ์ของคนเล่นดนตรีพื้นบ้านก็คืออยากจะเป็นแมททีเรียลหลักของการผสมผสานมันก็เลยเป็นแพชชั่นทำให้เรารู้สึกว่าพอเรายึดตรงนี้ได้มุ่งไปทุกที่ครับทดลองว่าสิ่งที่เรามีผงชูรสจากจังหวัดชัยภูมิเนี่ย

0: มันไปอยู่กับเมนูไหนมันก็น่าจะอร่อยแล้ววะอะไรเงี้ยครับ
1: เหมือนกับว่าเราต้องมีสิ่งที่เรายึดก่อนว่าจะทำอย่างไรซึ่งผมเชื่อก่อนพี่แบงค์จะดังก่อนพี่ฝุ่นจะดังหรือว่าก่อนที่เอเชียเซเว่นจะดังวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าต้องทำยังไงให้ดังแต่ดูเหมือนว่าไอ้หนทางที่เขานำพามาซึ่งสิ่งที่เขายึดเนี่ยแล้วเขาพยายามแสวงหามาว่าจะเอาอะไรมาประกอบหาโอกาสหาพื้นที่ต่างๆสุดท้ายนั่นแหละมันคือนำพามาซึ่งสิ่งที่เราเห็นของศิลปินที่แตกต่างกันในแต่ละวิธีการที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถติดตามวิดีโอนี้ได้ที่ไหนใน Facebook ได้ใช่ไหมครับ
2: ใน Facebook ได้ค่ะแล้วก็ตัวเว็บไซต์คือนอกจากตัวกลั่นลั่นเล่าแล้วเนี่ยเรายังมีตัวเดต้าเบสอีกอันนึงซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อมูลของศิลปินแต่ละคนแล้วก็ตัวน้องๆที่ฝึกงานเนี่ยก็จะมีข้อมูลของพวกเขาอยู่ในนั้นด้วย
1: โอ้โหอันนี้ดีจังเลยหมายความว่าถ้าชอบคอนเสิร์ตไหนชอบโปรเจกต์ไหนบริษัทต่างๆค่ายเพลงต่างๆคลื่นวิทยุ
2: ไปช้อปป
1: ิ้งได้เลย
2: ช้อปปิ้งได้เลยน้องๆค่ะก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีน้องๆหลายคนที่ทำงานเนี่ยก็ถูกชวนไปทำงานต่อแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ผมชื่นชอบมากแล้วก็ที่ชอบมากกว่านั้นก็คือว่าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่จุดเริ่มต้นเป็นพระปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับที่อยากจะส่งเสริมดนตรีคลาสสิกแต่ว่าโปรเจกต์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามันไม่ได้เกิดจากการตั้งคำถามว่าการมีอยู่ของสถาบันของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลอะไรบ้างกับวงการดนตรีในประเทศเขาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดนตรีในประเทศเนี่ยสามารถเติบโตได้หรือเปล่าแล้วเขาได้ค้นพบคำตอบว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการที่จะผลักดันสนับสนุนศิลปินแต่เพียงเดียวแต่องค์ประกอบอื่นๆด้วยที่เป็นบริบทแวดล้อมซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในโปรเจกต์นี้เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกับโปรเจกต์ทดลองให้น้องๆได้ลองทำก่อนจะทำอาชีพจริงๆนี่เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างมากและน่าติดตามเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อให้ไม่ได้มีเม็ดเงินมาสนับสนุนสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าคนที่จะอยากสนับสนุนวงการนี้ต้องเข้ามาติดตามใน Facebook ของ
2: Music Industry Nexus ครับ
1: Music Industry Nexus ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอนี้นะครับแล้วเข้าไปติดตามร่วมสนับสนุนเมื่อท่านเข้าไปติดตามชื่นชอบร่วมเป็นกระบอกเสียงผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกหลายๆอย่างมันจะตามมาเองนะครับหมดเวลาของ Perspective แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ครับผ่านทาง Facebook Instagram TikTokและไลน์ของ Perspective TV นะครับและรับชมย้อนหลังได้ครับผ่านทาง YouTube ของช่อง Black Dot นะครับเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา 3 ทุ่มติดตามได้ผ่านทางช่อง 9 MCOT HD นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จาก Perspective ในตอนนี้นะครับจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
3: เราอยู่ในประเทศที่มีศิลปินเก่งๆอยู่มากมายน้องคนหนึ่งไปเล่นกีตาร์ในรายการฝรั่งก็ตื่นเต้นกันดีใจผมก็ดีใจที่ตื่นเต้นแต่แบบเรามีคนเก่งแบบนี้อยู่เต็มไปหมดเลยแล้วคนไทยไม่ให้โอกาสกันเองต้องไปรอฝรั่งบอกว่าน้องคนนี้เก่งจังเลยถึงไปชอบตามน่าเศร้านะดีสำหรับน้องแต่มันน่าเศร้าจังเลยที่เรามีความคิดแบบนี้มีศิลปินดีอยู่ที่คุณควรสนับสนุนเลยวันนี้ฟังเพลงไทยกันเยอะๆแล้วคุณจะรู้เองว่ามีศิลปินไทยที่น่าค้นหาอยู่มากมายและควรสนับสนุนครับ
4: เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามกับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ติดตามชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมายวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง9กด3
5: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายน

0: วันนี
1: ้รับวันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
2: ต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: Real News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม26สิงหาคมนี้เมื่อมรดกทางธุรกิจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศึกแห่งสายเลือดคนหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมส่วนอีกคนคอยขัดขวางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและเงินทอง
2: ฉันเชื่อว่าทำธุรกิจการพนันขัดต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของชิวซึ
3: ชาร์ล็อต
1: พบกับความเข้มข้นดุเดือดเชือดเฉือนหักหลังกันอย่างเลือดเย็นของตระกูลเศรษฐีในซีรีส์เล่ร้ายมรดกเลือดวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกับ shop mania ค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเครื่องใหญ่ก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้
1: พ
0: ับ
1: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับแล้วนี่คือคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนัก

0: ได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วนะตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
0: ค
1: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆเราวันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่อัลไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

ประเทศคนร้ายกราดยิงในเทศกาลดนตรีและงานปาร์ตี้แนวเทคโนในเมืองอาราวทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ห่างจากนครซูริชไปทางตะวันตกประมาณ46กิโลเมตรช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บ5คนพื้นที่โดยรอบสนามแข่งม้าสระว่ายน้ำเมืองและสนามกีฬายังคงถูกปิดล้อมขณะที่ตำรวจรัฐอาเซาร่วมกับหน่วยงานรับมือภัยพิบัติภูมิภาคระดมกำลังล่าตัวผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนมีการใช้เฮลิคอปเตอร์กองทัพสวิสบินสำรวจรวมถึงได้รับความช่วยเหลือในการค้นหาจากตำรวจเมืองไฟบวกประเทศเยอรมนีซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนเนื่องจากตัวตนและแรงจูงใจของคนร้ายอย่างไม่ทราบแน่ชัดสถานีโทรทัศน์ไชน่ามีเดียกรุ๊ปของรัฐบาลจีนรายงานว่าภารกิจกู้ภัยเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่บริเวณชายแดนที่เป็นของจีนและเนปาลเผชิญอุปสรรคและความท้าทายจากฝนตกหนักต่อเนื่องหมอกหนาทึบลมกระโชกแรงและความเสี่ยงจากหิมะถล่มในพื้นที่สูงเป็นทางเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยถูกกระแสน้ำและดินโคลนซัดทำลายเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดแรกต้องใช้วิธีปีนป่ายหน้าผาและโรยตัวผ่านป่าทึบเพื่อเข้าสู่จุดเกิดเหตุทั้งนี้สื่อจีนรายงานผู้เสียชีวิตในฝั่งจีนอย่างน้อย16คนและมีผู้สูญหาย546คนรวมถึงนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติอย่างน้อย261คนขณะที่เนปาลพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย734คนและยังมีผู้สูญหายอีก 2,498 คนเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ของจังหวัดฟุกุอิทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้ทางการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศขั้นสูงสุดแม่น้ำอย่างน้อย9สายล้นตลิ่งน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนถนนสายหลักหลายเส้นทางถูกตัดขาดชาวบ้านกว่า 244,000 คนจากเกือบ 97,000 ครัวเรือนได้รับคำสั่งให้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงและไม่สามารถเดินทางออกไปภายนอกได้ให้หลบภัยอยู่บนชั้น2หรือพื้นที่สูงของอาคารที่

คงแข็งแรงแทนอย่างไรก็ดียังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสมเด็จพระราชาธิบดีฮงกุลที่8พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซอนย่าและสมาชิกราชวงศ์นอร์เวย์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีสวดรำลึกในวันอาทิตย์ที่มหาวิหารในกรุงออสโลเพื่อไว้อาลัยและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5อดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จสวรรคตอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยพระชนมายุ 89 พรรษาขณะที่ประชาชนจำนวนมากยังคงไปรวมตัวกันที่จัตุรัสหน้าพระราชวังในกรุงออสโลเพื่อวางดอกไม้การเขียนด้วยลายมือและจุดเทียนเพื่อส่งเสด็จกษัตริย์ฮารัลด์ผู้เป็นที่รักยิ่งซึ่งประชาชนจดจำพระองค์ในฐานะกษัตริย์ที่ทันสมัยและเป็นเสาหลักแห่งความสามัคคีที่เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายในสังคม

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: สนับสนุนโดย Victory Travel Center ผู้เชี่ยวชาญด้านแหลนญี่ปุ่นโทร02-286-3355
2: ครูก่อนเที่ยวคุ้มทุกทริป
3: ตามมาคุ้มสู่อีกหนึ่งทริปในโอซาก้าเที่ยวล่าสุดไปกับ The Bucket List ครับ
4: ขอเอาใจคนมีลูกนะครับด้วยสถานที่ท่องเที่ยวในโอซาก้าที่คุณสามารถอยู่ได้ทั้งวันครับนั่นก็คือเลโกแลนด์ครับสวนสนุกที่จะมาเต็มจินตนาการให้กับลูกหลานของคุณนะครับที่มีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆนะครับไปจนถึงเมืองใหญ่แบบนี้ครับรับรองว่าอยู่กันได้ทั้งวันยาวๆครับจากนั้นพาคุณไปจอดลึกเรื่องราวของฟูจิมิอินารีไทช่าหรือศาลเจ้าจิ้งจอกที่มีมากกว่าเสาโทริอิพันต้นครับติดตามทั้งหมดที่ได้ใน The Bucket List วันนี้ครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเรานั่งรถไฟชินคันเซ็นจากสถานีมิชิมะครับมุ่งหน้าสู่โอซาก้าจนมาถึงที่นี่แล้วละครับสถานีชินโอซาก้าครับ
5: มาถึงชินโอซาก้าแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าโรงแรมของเรานะครับโรงแรมคราวนี้ของเราคือโวโกโอซาก้าเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในโรงแรมเป็นยังไงบ้างนะและนี่ก็คือห้องพักของเรานะครับที่โวโก้ที่ Victory Travel Center จัดให้เรานะครับห้องพักเข้ามานะครับรู้สึกถึงความกว้างขวางนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับที่กำแพงนะที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวตัดนะครับให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็มีโซฟาเบสตรงนั้นด้วยนะครับมีนะครับแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งเขียนหนังสือให้ทำงานได้นะครับมีทีวีมีเครื่องกรองอากาศนะครับมีเตียง

0: ขนาดคิงไซส์นะครับแล้วก็มีชุดให้เด็กด้วยโอ้โหเขาใส่ใจรายละเอียดด้วยรู้ว่าลูกชายออกมาเตรียมของให้เด็กด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็น้ำดื่มต่างๆครับก็มีน้ำดื่มให้นะเป็นคอมพลีเมนทารีนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำครับก็แบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งได้เป็นอย่างดีครับนี่ก็คือชักโครกนะครับแบบไฮเทคนะครับเข้าไปฝาเปิดเองนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของห้องพักที่โวโก้โอซาก้าทายาได้ห้องพักนะครับที่ดีกว่าจองเองนะครับแล้วก็มีคนดูแลตลอดนะฮะก็ติดต่อได้ที่ Victory Travel Center เลยนะครับก็จะได้ห้องพักแบบนี้หรือห้องพักที่เกินความคาดหมายทุกครั้งนะฮะที่ผมใช้บริการกับที่นี่นะครับและนี่ก็คือห้องพักของเรานะครับที่จะอยู่ตลอด2คืนนะครับที่โอซาก้านั่นเองนะ
1: ก่อนจะไปเที่ยวกันนะครับผมขอเติมพลังกันหน่อยนะครับด้วยอาบุระโซบะครับร้านโซบะชื่อดังนะครับที่คนต่อคิวเพียบเลยนะครับวันนี้นี่โชคดีครับมาเช้านะฮะก็เลยไม่มีคิวนะฮะอาบุระโซบะครับเป็นโซบะที่ไม่มีน้ำซุปครับแต่จะกินเงินยังไงต้องไปติดตามกันนะครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โอซาก้านะครับบริเวณแถวอเมริกันบูระนะครับซึ่งเขามีร้านโซบะอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่ผมมากี่ครั้งนะครับแล้วต่อคิวเยอะมากๆนะฮะแต่ร้านนี้เนี่ยวันนี้มีโอกาสได้มากินครับเพราะว่าเราออกมาเช้านะครับแล้วก็พอดีร้านเปิดพอดีนะครับก็เลยมีโอกาสได้มากินครับร้านนี้ชื่อว่าอาบูระโซบะนะครับซึ่งวิธีการกินเนี่ยคือเขาจะมีไอ้ตัวนี้ให้2อันนะครับอันนี้คือน้ำซุปใส่ชูและอันนี้ก็คือน้ำมันพริกนะครับวิธีการก็คือให้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะครับหรือว่ามิโซะเผ็ดนะฮะแล้วก็ทำการคลุกกันนะฮะแล้วเรามาลองมาชิมกันดูนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับอาบุระโซบะนั่นเองเราต้องใส่น้ำส้มสายชูก่อนนะครับนี้นะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันพริกนะครับจากนั้นนะฮะเราจะใส่ท็อปปิ้งครับเป็นตัวกระเทียมนะฮะแล้วก็มิโซะเผ็ด
2: กระเทียมบดนะครับมันละเอียดมาก
0: ใส่เข้าไปป้าบมีส่วนเผ็ดจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ตักเข้าไปนะผมกินเผ็ดได้ไม่แม่เอาแค่นี้แล้วกันนะต่อไปขั้นตอนการคลุกครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคลุกกันลองมาดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะเห็นคนก็ต่อคิวเนี่ยเนี่ยเริ่มต่อคิวแล้วนะข้างหน้าเส้นนุ่มมากครับอร่อยนะครับผมว่าตัวเวเนเกอร์นี่อร่อยมากแล้วใส่ไปแล้วข้างในนี่ก็จะมีไข่ออนเซนนะครับแล้วก็มีตัวหน่อไม้สาหร่ายนะครับแล้วก็หมูชาชูนะครับหน่อจะแบบนัวๆ นะครับเป็นแบบนัวๆนะฮะไม่มีน้ำซุปนะครับมันจะใช้อาศัยน้ำมันพริกนะครับแล้วก็ตัวเวเนเกอร์ทำให้รสชาติมันอูมามินะครับใครมาโอซาก้าต้องมาลองครับกับอาบุระโซบะนะฮะก็อยู่บริเวณอเมริกันมูระนะครับเดี๋ยวผมปักกลุ่มไปให้นะว่าอยู่ตรงไหนนะครับคิวอาจจะยาวหน่อยนะแต่แนะนำให้ต่อนะเพราะว่าอร่อยจริงๆครับไปดูกันเลยนะครับชามนึงไม่แพงครับเริ่มต้นที่900เยนเท่านั้นเอง
1: ช่วง The Bucket List Happening โดยบัตรเครดิต KTC
0: เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ KTC นะครับเขาจัดโปรโมชั่นนะครับร่วมกับโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารกว่า36แห่งนะครับชั้นนำเลยนะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเยอะแยะมากมายหน้าผมนะฮะอนันตราคอนหลานครับบายันทรี W ครับแมนดารินออเรนทัลนะครับเคมปินสกี้ก็มีนะฮะก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับแล้วถ้าคุณมีบัตรเครดิต KTC นะครับลดสูงสุดไปเลย 25% ครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30กันยายนนี้นะครับอย่าลืมไปจัดกันเลยนะครับให้กับคนที่คุณรักนะครับไปไหว้พระจันทร์กันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับจัดไปเลยครับโปรดีๆกับ KTC ครับ

0: รู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: คิดถึงเมืองจีนคุณคิดถึงอะไร
2: กำแพงหมื่นลี้บ้านเมืองสุดยิ่งใหญ่อัศจรรย์ธรรมชาติวัฒนธรรมหลากหลายนับพันปีรสชาติอาหารไม่เหมือนใครมาเที่ยวเมืองจีนกับคนรู้จริง
1: คิดถึงเมืองจีนคิดถึงเราหนีเอาชัยนา
2: ท่องเที่ยวไร้ขีดจำกัดในรูปแบบที่คุณเองเป็นผู้กำหนดบนเส้นทางแปลกใหม่แบบเจาะลึกทั่วโลก Explore Wonder of the Planet มาเปิดโลกสุดอัศจรรย์ไปกับเรา Planet Blue โทร02-001-6089
3: แค่เปิดหน้าจอแล้วไปด้วยกัน
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: สนับสนุนโดยคลุกก่อนเที่ยวคุ้มทุกทริป
5: เช้าวันใหม่ในโอซาก้านะครับเราจะพาลูกชายไปเที่ยวนะครับในสถานที่ที่เด็กๆชอบนะครับนั่นก็คือเลโก้แลนด์นั่นเองครับที่ที่เราจะไปนี้นะฮะก็จะเต็มไปด้วยแอคเซชั่นเยอะแยะมากมายครับที่หลักๆเนี่ยจะมีอยู่3อย่างนะครับก็คือชิงช้าสวรรค์เทมโปซานะครับซึ่งใหญ่ที่สุดในโอซาก้านะอีกอย่างนึงก็คืออะควาเรียมนะครับที่ดังที่สุดนะฮะในโอซาก้าเช่นเดียวกันครับคังคูไคนะฮะแล้วก็อีกอันนึงครับก็จะเป็นเลโก้แลนด์นะครับที่เราจะพาลูกชอนไปนะฮะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแอทแทคชั่นนะครับสำหรับใครที่ถือบัตรโอซาก้าอเมซิ่งพาสก็จะไปได้เช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือเรือซานตามาเรียครับตรงนี้มาทีเดียวคุ้มเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้จะเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะครับเป็นฟู้ดคอร์ทขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ช้อปปิ้งด้วยนะครับใครที่อยากจะหาที่นะครับที่แบบว่าพักผ่อนนะครับที่เดียวจบวันสต็อปเลยนะฮะก็ที่นี่เลยครับเทมโปซานั่นเองนะฮะเขาเรียกว่าแถวเทมโปซาหรือว่าสถานีโอซากะโกครับ

0: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ Legoland Discovery นั่นเองนะครับ Discovery City ชอนชอบไหม Lego ชอนชอบอะไรบ้างใน Lego ชอบต่อใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วชอนชอบไปเล่นที่ไหนชอบเล่นหลายๆที่เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่อ๋อ
0: โอเคแล้วชอนพร้อมเข้าไปดู Lego แบบใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการยังพร้อมยังครับ
1: โอเคไปเล่นกันเลย
0: เย้กดปุ่มนี่แล้วเขาก็พาไปดูโรงงานผลิตเลโก้เห็นไหมครับลูกห้องแรกนะครับก็จะเป็นวิธีการทำเลโก้นี่นี่ดูวิธีเขาประกอบเลโก้เขาจะมาเป็นบล็อกก่อนแล้วเขาจะปั๊มหน้าลูกเห็นไหมดูนะปั๊มเขาจะปั๊มนี่คนหน้านี้มีหนวดเห็นไหมมีหนวดเห็นไหม
2: เข้ามาโซนแรกนะครับก็จะเห็นเจ้ามังกรสีแดงสวยงามแบบนี้ครับรวมถึงจุดที่ให้เด็กๆนะครับได้ต่อเลโก้กันแบบเซิร์ฟกันก่อนนะฮะมาดูกันว่าลูกชอนจะตอบไปรูปอะไรครับ
0: ในส่วนนี้นะครับเขาก็จะให้เด็กๆนะมาต่อเลโก้กันนะครับตามจินตนาการเลยนะอยากต่อเป็นอะไรก็ต่อไปเลย
1: นี่ชอนทำอะไรก็ได้นะชอนทำเป็นอะไรก็ได้นะชอนทำสวยนะ
0: สะกดยังไงชื่อชอนสะกดยังไงอ่ะว่าอะไรอ้าวชอน
2: โซนต่อมานะครับจะเป็นโซนจำลองชีวิตจริงนะครับให้เด็กๆได้รู้ถึงชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจนะครับและที่ผมชอบมากๆครับก็คือการจำลองแผ่นดินไหวครับดูซิว่าเลโก้ที่เราต่อเนี่ยจะทนทานขนาดไหนนะครับน่าสนใจมากๆเลยละครับ
1: แผ่นดินไหว
0: แผ่นดินไหวทำไงสอนหน่อยดิสอนหน่อยสีเขียวเป็นไงสีเขียวเบาๆสีเขียวเบาๆแล้วสีเหลืองอ่ะสีเหลืองกลางๆใช่ไหมแล้วสีแดงอ่ะสีแดงโอ้โหเอาแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ร่วงเหรอไม่ร่วงใช่ไหมก็จะเป็นแบบจำลองแผ่นดิน

0: ไหวนะครับก็คือให้เด็กๆเนี่ยต่อตึกนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยกดว่าแผ่นดินไหวแล้วตึกมันจะอยู่ได้หรือเปล่านะฮะก็เป็นการฝึกทักษะของเด็กๆนั่นเองนะในส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เด็กนะครับมาต่อรถกันนะครับแล้วก็มาแข่งกันนะล้อหลุดเหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคล้อว้าหลุดหลุดหลุดโอเคเดี๋ยวผมไปต่อรถให้ลูกใหม่หน่อยนะครับ
1: ไป1 2 3ไป
0: กดได้เลยกดได้เลยลูกสตาร์ทต่อไปยังไปยังไปยังไปแล้วกดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
2: ย้าว
0: ชนะแล้วนี่โชว์กล้องอยู่นี่ชนะแล้วพอดี

0: จะเป็นส่วนของโอลิเวียเฮาส์นะครับเลโก้ของบรรดาเด็กสาวๆนะครับโซนนี้นะฮะก็จะเป็นแบบว่าสไลเดอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีบล็อกให้ต่อเล่นนะครับ
1: หรือเปล่า
0: อันนี้เป็นการเสริมทักษะให้ลูกน้อยนะฮะต่อเสร็จแล้วเย่ด้วยเย่ต่อเสร็จแล้วเย่ด้วยนะ
2: ไปเลย
3: เอาผีกัน
0: เข้าไปเลยเออ
4: นอกจากนี้นะครับที่ Legoland Discovery Center Osaka ครับยังมีเวิร์กช็อปการทำ Lego แบบส่วนตัวแบบนี้ด้วยนะครับแต่ต้องจองล่วงหน้านะครับส่วนโซนสุดท้ายที่ผมชอบมากๆครับคือการจำลองเมืองโอซาก้านะครับมาในรูปแบบของ Lego ครับขอบอกว่าแลนด์มาร์คนี่มาครบมาเต็มครับไม่ว่าจะเป็นโดทนบุรีนะครับรวมถึงปราสาทโอซาก้าด้วยนะครับที่มีให้เราได้ชมทั้งกลางวันและก็กลางคืนครับแถมยังมีสิ่งที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบมากๆ2อย่างด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเบสบอลรวมถึงซูโม่อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการคมนาคมครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับรวมถึงสนามบินด้วยและที่สำคัญสนามบินสามารถลอดเข้าไปดูข้างในได้ด้วยล่ะครับ
0: ข้างในมีอะไรครับลูกมีอะไร
3: สนามบ
0: ิน ไหนจริงเปล่าพาไปดูหน่อยดิสนามบินน่ะจริงป่ะเนี่ย
3: มาเล่น
0: ตรงนี้ก็จะเป็นในสนามบินชั้นไฟครับที่เราเห็นด้านนอกเนี่ยมันจะมีอุโมงค์ให้ลุดมุดเข้ามานะครับแล้วก็เราจะเห็นวิถีชีวิตของคนในสนามบินนะครับเป็นเลโก้ล้วนๆเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Legoland Discovery Center นะครับที่เทมปูซาน Market Place นั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมเก็บไว้ใน Bucket List เลยนะครับสำหรับใครที่มีลูกมีหลานครับสามารถพามาเที่ยวกันได้ครับ
4: อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับช่วงหน้าเราจะพาคุณไปเที่ยวเกียวโตไปชมศาลเจ้าจิ้งจอกกันห้ามพลาดเด็ดขาดสักครู่เดียวครับ

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ท่องเที่ยวไร้ขีดจำกัดในรูปแบบที่คุณเองเป็นผู้กำหนดบนเส้นทางแปลกใหม่แบบเจาะลึกทั่วโลก Explore Wonder of the Planet มาเปิดโลกสุดอัศจรรย์ไปกับเรา Planet Blue โทร 02-001-6089
2: คิดถึงเมืองจีนคุณคิด

0: อะไร
1: กำแพงหมื่นลี้บ้านเมืองสุดยิ่งใหญ่อัศจรรย์ธรรมชาติวัฒนธรรมหลากหลายนับพันปีรสชาติอาหารไม่เหมือนใครมาเที่ยวเมืองจีนกับคนรู้จริง
0: คิดถึงเมืองจีนคิดถึงเราหนีเห่าไชน่า
2: แค่เปิดหน้าจอแล้วไปด้วยกัน
1: สนับสนุนโดยหนีเห่า eSIM

นะครับหรือว่าศาลเจ้าจิ้งจอกนั่นเองนะครับที่เห็นนี้นะครับมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้พาคุณมาแค่ลอดใต้เสาธุรีนับพันต้นนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกนะฮะถึงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เกร็ดความรู้นะฮะที่น้อยคนจะรู้นะฮะที่นี่ครับฟูจิมิไปอีกกันนะครับเรามาเล่าเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆกันหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่เห็นจิ้งจอกอยู่นะครับจิ้งจอกไม่ใช่เทพเจ้านะครับแต่เป็นผู้ส่งสารของเทพอินารินะฮะที่อยู่บนสวรรค์นั่นเองนะครับซึ่งในปากของจิ้งจอกเนี่ยจะคาบของอยู่3อย่างครับนั่นก็คือรวงข้าวนะครับม้วนคัมภีร์และก็กุญแจนะครับรวงข้าวเนี่ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับส่วนคัมภีร์เนี่ยหมายถึงสติปัญญานะครับแล้วก็รูปกุญแจเนี่ยหมายถึงกุญแจไขคลังสมบัตินะครับเพื่อความมั่งคั่งนั่นเองครับคือถ้ามาอธิษฐานที่เนี่ยได้ทั้งความอุดมสมบูรณ์นะครับสติปัญญานะครับแล้วก็ความมั่งคั่งนะครับได้ทุกอย่างเลยนะถ้ามาอธิษฐานที่ฟูจิมิอินารินี้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องรางนะครับที่เป็นรูปเสาโทริอิให้คุณได้มาอธิษฐานขอพรด้วยนะครับราคา 1,000 เยนนะครับเอาตังค์หยอดไปนะครับแล้วก็ไปเขียนความปรารถนาของคุณแล้วก็แขวนเอาไว้นะครับถ้าสำเร็จก็กลับมาไหว้อีกครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่หน้าประตูโทริอินะครับที่เราจะขึ้นไปที่เซมมงโทริอิครับเซมมงแปลว่าเป็นพันนับพันนะครับนี่คือเสาโทริอิที่มีเยอะมากนะครับที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่าได้ครับมีเสาโทริอินับพันเลยนะครับที่ได้จากการถวายนะครับของห้างร้านนะครับแล้วก็ผู้ที่มาอธิษฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจนะครับก็จะต้องบริจาคนะครับหลักแสนจนถึงเป็นล้านเยนเลยครับเพื่อให้มีเสาโทริอิอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูความงดงามครับของเสาโทริอินะฮะที่ฟูจิมิอินาริกันครับเอาละครับตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับของเซมบงโทริอินะฮะที่เราจะขึ้นไปดูเสาโทริอินับพันนะฮะผมเคยมาที่นี่เนี่ยประมาณ3ครั้งนะครับแต่ไม่เคยขึ้นถึงยอดเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะเดินให้รอบที่นี่นะฮะก็ต้องใช้เวลากว่า 2-3 ชั่วโมงเลยนะครับผมมาที่ไรก็ตอนเย็นทุกทีฟ้ามืดทุกทีแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับว่าเราจะไปถ่ายรูปตรงไหนนะที่มันจะสวยๆนะครับโอเคเรามาเริ่มเดินกันครับ

้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆนะฮะลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างไกลนะฮะบอกไว้ก่อนเลยนะครับใครที่จะมานี่ต้องมีความฟิตพอสมควรเลยนะฮะเข้ามาแล้วนะครับในเซมบงโทริอินะครับที่ฟูจิมิอินารินะครับมันจะมีจุดตัดนะครับของเขานะฮะสองด้านนะครับที่จะแบ่งแยกเป็นสองทางแบบนี้ครับให้เราไปทางขวาครับนี่นะฮะเราจะไปจุดที่ เขาเรียกว่ายัตสุสุจินะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆครับแต่หลายๆคนอาจจะถอดใจไปซะก่อนนะครับผมจะเดินให้ถึงจุดนั้นนะครับผมไม่เดินไปถึงจุดสูงสุดของภูเขาอินารีนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลานะฮะเราผ่านซุ้มแรกมาแล้วครับตอนนี้เข้าสู่โถงกลางแล้วนะฮะเราจะเดินต่อนะครับช่วงที่2นะฮะไปครับ

และระหว่างที่คุณขึ้นไปที่ฟูชิมินารินะครับก็จะมีศาลเจ้าที่เรียกว่าซึกะแบบนี้นะครับอยู่เป็นหมื่นๆศาลเลยนะครับอันนี้ใหญ่หน่อยนะครับถ้าศาลเจ้าซึกะจะเล็กกว่านี้นะฮะก็จะอยู่รอบๆเขาอินาริเลยนะครับไปกันเรื่อยๆครับไปกันยาวๆฮะคุณผู้ชมเราจะพาไปที่จุดชมวิวนะครับที่ชื่อว่ายัตสุสุจินะฮะยัตสุสุจินะครับจะเห็นเมืองเคียวโตจากด้านบนภูเขานะครับผมจะไปแค่มุมนั้นนะฮะอยากจะไปต่อนะครับแต่ทางปิดนะครับเพราะว่ามีฝนตกกระหน่ำลงมานะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยหล่นมาทับเสาโทริอินะครับก็เขาก็ปิดไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเดินลงกลับไปข้างล่างแล้วนะครับแม่เสียความตั้งใจหมดนะครับปกตินี่มา3ครั้งยังไม่ขึ้นถึงยอดเลยวันนี้อยากจะขึ้นไปถึงตรงครอสโรดนะครับตรงยัตสุสุจินะฮะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าทางปิดแล้วฮะ

0: นี่ครับผมก็ได้โอมาโมริของผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาเขียนกันนะครับว่าผมจะต้องการพรข้อไหนนะฮะคราวนี้เรามาเขียนคำอธิษฐานกันนะครับว่าจะเขียนว่าอะไรนะครับผมเอา2คำนี้แล้วกันนะครับมั่งคั่งและมีความสุขนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยครับเพราะว่าผมทำรายการท่องเที่ยวเดินทางบ่อยนะครับมาเขียนกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมั่งคั่งและมีความสุขเดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราจะแขวนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะเขียนว่า The Bucket List ไว้ตรงนี้นะใครที่มาเจอ
1: แขวนไว้ตรงนี้นะ
0: ถ่ายรูปมาให้ดูด้วย
1: ใครมาเจอถ่ายรูปแล้วส่ง
0: และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ The Bucket List ในวันนี้ครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทุกวันที่4ทุ่มทางช่อง 9M Court HD กด30นะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ The Bucket List ตอนต่อไปนะครับเราจะพาคุณไปยังเมืองอูจิจังหวัดเกียวโตครับไปพบกับเรื่องราวของมัจฉะนะครับและตามล่าหามัจฉะตัวดังกันจะมีมัจฉะในดวงใจของคุณหรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับแฟนมัจฉะห้ามพลาดเด็ดขาดครับก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ Victory Travel Center ผู้เชี่ยวชาญด้านแลนด์ญี่ปุ่นมามากกว่า25ปีครับครุก่อนเที่ยวคุ้มทุกทริปกระเป๋าเดินทางจาก City 6และอินเทอร์เน็ตจากนิฮาวอีซิมที่ไปกับเราในทริปนี้นะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับถ้าคุณชอบเที่ยวเราคือพวกเดียวกันสำหรับคืนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: สรุปมึงคุยอะไรครับสตาร
2: ์กูน่าจะอกหักว่ะ
3: กูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามึงจะเครียดเรื่องน้องสตาร์ไปทำไมเพราะสำหรับกูอ่ะมึงที่เป็นอยู่ตอนเนี้ย
4: จะดีสุดหรอปะ
1: มึงชอบฝืนใช่ปะ
5: กูต้องตอบมึงหรอ
1: ไม่ตอบก็ได้แต่มึงควรรู้ไว้นะว่ากูชอบฝืน
5: ถ้าไม่อยากทำอะไรก็ทำกูว่ามึงจีบฝืนไม่ติดอยู่แล้ว
1: ยังไงกูก็จะจีบอยู่ดี
6: แล้วมึงเข้าสมรรถทำไมวะ
7: ก็กลัวเหงาไงอยากอยู่กับเพื่อน
8: มีน้องม.4 มาสมัครเป็นสตาฟปรบมือให้น้องๆหน่อยเคมีเดี๋ยววันนี้หลังเลิกซ้อมอ่ะอย่าเพิ่งรีบกลับนะ
9: ถ้าผมอยากมีแฟนบ้างอ่ะผมต้องรอขึ้นมัธยมก่อนเหรอ
10: ถ้าตอนนั้นน้องเคมีไม่มีใครเดี๋ยวพี่เป็นแฟนคนแรกให้น้องเอง
11: เกี่ยวครับตอนนั้นที่พี่บอกผมว่าถ้าผมขึ้นม.ปลายแล้ว
12: สตาร์คือเราขอโทษจริงๆนะที่ไม่ได้บอกก่อนอะแต่ถ้ามันไม่ใช่สตาร์มันเป็นใครคนอื่นไม่ได้แล้วจริงๆอะ
13: ให้เราพูดตรงๆเราไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะว่าเราจะทำได้อะ
14: คือไอ้พวกเราอะไม่มีทางทิ้งตายอยู่แล้ว
13: ทำก็ได้ yes
15: ตบคุณหน่อย
1: มึงชอบฝืนใช่ปะ
5: กูต้องบอกมึงด้วยเหรอ
1: ไม่ต้องบอกก็ได้แต่มึงควรรู้ไว้นะว่ากูชอบฝืน
5: กูชอบฝืน
1: กูชอบฝืน
5: บอกกูรู้ก่อน
1: เพราะยังไงกูจะเจ็บฝืนอยู่
5: ถ้ามึงจะทำอะไรก็ทำ
1: เล่นแฟร์แบบนี้แหละ
5: สุดท้ายมึงแน่เจ็บฝืน
1: ไ
5: ม่จะบอกว่ามึงเอาจริงแล้ว
1: แฟร์ยังไงกูก็จะจีบอยู่ด
5: ีแต่มึงควรรู้นะ
1: ม
5: ึงจะทำอะไรก็ทำ
1: ว่ากูชอบฝืนกูชอบฝืนกูชอบฝืน
16: มึงเป็นอะไรเนี่ยฝันร้ายเหรออ
1: ืมกูฝันร้ายแล้วกูก็ฝันถึงมึงด้วยกูฝันว่าเห็นมึงใส่ชุดลิงวิ่งอยู่กลางสยามโคตรปวดหัวเลย
16: เฮ้ยอีสิกเพื่อนฝันร้ายกวนตีนกวนตีน
17: ตอนนี้มันหยุดแล้วเว้ย

0: ดีนย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างคะลูกก็แม่ลูกอ่ะทำอะไรไม่เคยปรึกษาไงจ้ะลูก
1: เดี๋ยวเธอเป็นคนชวนฉันมาซื้อนะ
0: ใช่หรอ
2: ได้ย้ายมาอยู่ใกล้ซื้อแบบนี้ก็จะได้ไม่เหงาด้วยมีอะไรจะได้ปรึกษากันได้ครับ
0: พี่สิไม่กินข้าวเหรอลูกมา
3: ไม่เป็นไรดีกว่าครับพอดีผมรู้สึกท้อไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำสักครู่นะครับ
2: ครับ
0: ลูก
2: ปะพื้นนี
4: ่แม่เดี๋ยวปืนไปห้องน้ำล้างมือก่อนเดี๋ยวมาครับ

0: าละพวกมึงไม่ได้ปวดท้องตอนนี้เป็นไรเนี่ยเห็นเงียบตั้งแต่กินข้าวแล้ว
1: แกเห็นสองครอบครัวมึงคุยแบบสนิทสนมดีอะทุกคนนอกกูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้จะคุยอะไรด้วย
0: ตีกันหรอ
2: ไม่ออกออกก็ได้
0: ออกแล้วนะ
2: เออ
0: ใช่
2: แต่มือมึงล้างยัง
0: ล้างแล้วว
3: ันนี้มึงเป็นไรเนี่ยปกติกูคุยกับไปตั้งไอ้ออฟเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวมึงมึงก็ถามนู่นถามนี่วันนี้มึงแตกไปนะเป็นไรบอกได้ไหม
2: ไม่เป็นไร
0: แน่เลย
2: ไปเสียกูหน่อย
0: นี่กูอยากอยู่มึงไง
2: ตามใจกูได้ปะ
0: ก็ได้เดี๋ยวกูตามใจมึงแต่กูขอทำหน้าที่ลูกดีกว่า
2: ได้
0: ไปกินข้าวต่อ
2: กูสั่งสเต็กเพิ่มได้ไหม

0: เฮ้ยเฮมีทำไรวะท้าจัดเลย
1: เฮ้ยมากับอะไรเนี่ยแล้วเอสดีเจอ่ะ
0: ล่วงหน้าไปแล้ว
2: คุยกับใครวะตึงจัดเลย
1: พี่แชทแนะนำได้จริงช่วยได้ทุกเรื่องและที่สำคัญคือไม่บ่นกูสักคำ
2: กูไม่ได้ด่ามึงเพราะว่าเพื่อน
1: มึงจำที่กูเคยเล่าให้ฟังได้ป่าวว่าตอนเด็กมีพี่คนหนึ่งสัญญาว่าจะจีบกู
0: อ๋อไอพี่อ๊อฟอะนะ
1: มึงรู้ได้ไงวะ
0: กูว่าเพื่อนมึงนะตอนแรกพวกกูก็ลังเลเว้ยว่าเป็นพี่ตังหรือพี่อ๊อฟแต่ดูจากที่มึงเข้าชมรมที่มึงไม่ถนัดเนี่ยกูรู้แล้วมีเหตุผลเดียว
1: นั่นแหละแต่ที่กูเครียดคือตอนนี้กูอยู่ม.ปลายแล้วแล้วกูก็ไม่ได้มีใครแต่พี่เอาเปียงไม่จีบกูสักทีอะ
0: บางทีที่เขาไม่ได้จีบมึงเนี่ยเพราะเขาไม่โสดไงเอางี้มาเดี๋ยวกูเช็คให
1: ้
0: คือถ้าพี่เขาเนี่ยมีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนเขาก็ต้องเมาอะไรบ้างดิวะ
3: เอ้ามีมาด้วยเหรอ
4: มาดิก็ตอนแรกว่าจะไม่มาแต่เลชวนก็เลยมา
3: แล้วที่ตอนกูชวนกูไม่มานะ
4: นิดนึง
3: มึงไม่ติดไปจริง
4: พอเลยถ่ายรูปกัน

0: ติดแท็กไปนะ
1: รับแล้วเชีย
2: ร์อีแซกมึงเกินไปแล้วนะเพื่อน
1: พอจะแค่เพื่อนกันก็ได้เว้ยมึงลองถามพี่ฟิสิกส์ดิ
2: ไม่ได้ถ้าเฮียรู้เฮียกูเอากูตายแน่นอน
1: ไปคุยกับพี่แชทมึงไปกูไปแล้ว
2: พี่แชท
1: เฮ้ยพี่ตามมานะเว้ย

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: แต่พี่ว่ากิจกรรมที่น้องคิดมามันใช้เงินเยอะกันไปพี่ว่าน้องลองมาคิดอีกทีนึงดีกว่า
2: แต่ว่าผมคิดทุกอย่างมาดีมากแล้วนะครับส่วนเรื่องราคาผมคิดว่ามันเหมาะสมแต่ถ้าพี่ดีนคิดว่าจุดไหนมันมากเกินไปผมรับผิดชอบเองก็ได้นะครับ
1: แต่คิดเหรอว่าทุกคนจะเต็มใจรับเงินของน้อง
2: งั้นพี่ก็บอกผมมาดีว่าจะให้ผมทำยังไง
1: นั่นมันปัญหาของน้องถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ต้องหาเงินมาซัพพอร์ตตรงนี้ให้ได้ไว้ถ้าหาทางได้เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะคิดดูอีกที
2: พี่พูดแล้วนะครับเพราะผมหาทางได้แน่ครับงั้นผมขอตัวนะครับไปทำ
3: เดี๋ยวผมเคลียร์ให้พี่ชิว
4: ไอ้ดินเอ้ย
3: น้องสตาร์ไม่โคตรเหมือนมึงเลยดินตอนนั้นมึงก็เถียงกับรุ่นพี่อย่างไงเพื่อนถ่ายรูปไว้เยอะเลยดูไหม
4: กูหาก่อน
3: นี่มึงดูหน้ามึงดิดินมึงหันมานะทำท่าเหมือนโกรธกูด้วยมันเถียงเหมือนน้องสตาร์อย่างนั้นนะ
1: ผมบอกพี่ยังไงผมทำได้ทำไมพี่ไม่ให้ผมทำวะ
3: ไอ้ดินมึงนี่มัน
0: มึงว่ามา

0: ผมมีทางผมแล้วกันพี่ไม่ต้องรู้หรอกคิดก็คิดด้วยกันคนอยากไปก็พวกมึงแม่งปล่อยกูรู้อยู่คนเดียวเลย
1: เอาก็มึงคือความหวังของพวกกูนี่นะตะเกียดูก็รู้น้องเขาพูดแค่อยากจะเอาชนะมึงเฉย
0: ๆก็ขอเป็นอย่างที่มึงพูดแต่ปีหน้าต้องหาคนมาทำหน้าที่แทนกูละมึงว่าคนดันใครดีวะ
2: ตา
0: น้องเขาไม่ได้อยู่ในกรรมการนักเรียน
1: มันไม่ได้มีกฎบอกนี่ว่าต้องอยู่ในสภานักเรียนมาตั้งแต่แรกอะ
0: แล้วมึงว่าสตาเป็นแบบกูได้ไหม
2: ได
0: ้กูไม่ติดเลยนะที่มึงจะเชียร์แต่น้องต้องทำให้กูเห็นว่าน้องเขาทำได้จริงกูจะได้มั่นใจว่ากูเลือกคนไม่ผิด
1: โอ้ยยังขี้เกียจกว่า

0: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงพรม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
1: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี้
2: Happy birthday
3: to you.

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับ ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
2: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
6: วันนี้อยากให้กูตามใจอะไร
7: วันนี้หรอดูหนังไงจะดูเรื่องที่มึงเคยบอกว่าอยากดูด้วย
6: เฮ้ยมึงจำได้ด้วยเหรอกูเคยพูดไว้นานมากแล้วปะ
7: มึงก็รู้ไว้ด้วยกูใส่ใจมึงแค่ไหน

0: นี่กินขนมก่อนเดี๋ยวน้ำตาล
1: ทางคิดว่าพี่ดินเขาตั้งใจหาเรื่องเราปะ
0: ตานี่เราคิดว่าสตาร์คิดถึงเรื่องงานเรื่องหาเงินซะอีก
1: ก็คิดแต่แบบเวลาตอนทำเสนอไอเดียในห้องนั้นน่ะพี่ดินเขาขาดตลอดเลยปะหรือว่าไอพี่ดินมันคิดว่ามันประธานนักเรียนแล้วมันจะทำอะไรก็ได้อ่ะ
0: นี่โกรธขนาดเรียกไอพี่ดินเลยเหรอ
1: ในหัวเราหยาบกว่านี้อีกเออช่างมันเถอะเราไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้ว

0: เอาไงดีอะซาถ้าเราหาเงินไม่ได้อะเรามาช่วยกันคิดแผนใหม่ไปเสนอกันปะ
1: ไม่เอาอะเราว่ายังไงมันก็ต้องมีทางออกไม่งั้นปีที่แล้วพี่เขาจะเงินจากไหนครับเพราะเราไปอะ
0: ไปหาน้ำอร่อยๆกินกันไปจะได้ใจเย็น
1: เอา
0: เอาสตาร์มาทำอะไรอ่ะ
1: เพิ่งมากินขนมกันเสร็จอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วแล้ววงฟันไว้มาทำอะไรกันนะ
2: แล้วว่าจะมาถ่ายคอนเทนต์กันอ่ะแต่ว่าเราให้แดดลงกว่านี้หน่อย
1: พวกเราขอไปดูด้วยได้ปะ
2: ไปดิ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ยังคิดไม่ออก
1: งั้นเรามีที่ดีๆอยู่
3: Thank you.

0: กูแปลกใจนะที่มึงไม่รู้ว่าฟุตบอลมันเล่นกันเป็นทีม
1: อะไร
2: ไอ้ออฟ
0: อะไร
2: แอฟหยุดหยุด
3: ตัวมารีกลับโรงเรียนได้เลยแข่งจบแล้วเฮ้ย
4: นี่โค้ชจะมาห้ามผมทำไมโค้ชเห็นว่ามันเตะผมมาโค้ชเห็นไหม
0: ถ้ามึงเห็นสภาพการเล่นของมึงวันนี้นะมึงจะไม่มานั่งเถียงอะไรไร้สาระอย่างนี้หรอกครับมึงคงได้บทเรียนแล้วนะที่ทีมแพ้พวกมึงด้วยไปพักเถอะเหนื่อยแล้ว

0: ขอบคุณนะ
1: วันนี้พี่อ๊อฟทำดีที่สุดแล้วนะครับ
0: พี่ทำไม่ดีหรอกพี่ทำทีมแพ้พี่เล่นใช้อารมณ์อ่ะ
1: พี่อ๊อฟถ้าเป็นผมและผมเจอคนอย่างนั้นนะ

0: มันมาชนผมนะเป็นผมจะเตะขามันทีนึงต่อยหน้ามันให้มันเจ็บ
1: แล้ววันนี้คิมมีกลับบ้านไงอ่ะ
0: เดี๋ยวผมกลับกับเพื่อนครับ
1: ให้พี่ส่งเคมีนะวันนี้พี่อยากอยู่กับเคมีจริงๆถือว่าปลอบใจพี่ก็แล้ว
0: ถือว่าปลอบใจ

0: มัวสวยปะ
1: สวยนะซื้อดิ
0: กว่ารุ่นนี้น่าจะแพงอยู่อ่ะสีขาวตัวลิมิเต็ดด้วยอย่าเพิ่งไปไหนนะลูกอยู่รอพ่อก่อนนะ
1: จะซื้อเหรอ
0: แล้วเดี๋ยวเอาไปถ่ายมึงตอนนี้เลยเป็นแบบให้กูหน่อย
1: ไม่เอาอ่ะกูไม่ชอบถ่ายรูป
0: เดี๋ยวกูชอบถ่ายมึงจะเถียงคนซื้อนะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อน
2: มาทุกคนพร้อมไหมพี่อยากได้คอนเทนต์กันไม่ใช่หรอมาพร้อมไหม3 2 1

0: มึงยังไม่ถ่ายคนอื่นดีกว่าปะถ่ายกูไปก็เปลืองเปล่าๆอ่ะ
1: นี่เลิกพูดมากดิอยู่นิ่งกูยังไม่กดถ่ายรูปเลยเนี่ย
0: เหรอโอเคโอเค
1: โอ๊ต
0: เฮ้ยพอละไหน
1: ฮะ
0: ขอดูรูปหน่อย
1: อะไรอ่ะ
0: ขอดูรูปหน่อย
1: ดูรูปอะไรนี่มันกล้องฟิล์มต้องไปล้างก่อน
0: เอ้าหรอ
1: เออไปไปไปแต่กูมีหลายที่เลยที่จะถ่ายมึงอ่ะเดี๋ยวกูพาไปแต่ก่อนอื่นเลยนะมึงไม่อยากถ่ายจริงใช่ไหม
0: กูเขินอ่ะ
2: ยังมีอย่างได้เหรอ
1: ใช่ครับสีนี้ตัวนี้สวยมาก
2: เคมีมีอย่างอื่นที่เคมีอยากได้ไหม
1: จริงๆแล้ววันนี้ผมกะจะมาดูปิกกิต้า
2: เออโอเค
1: น่าจะอยู่ตรงนี้นี่พี่โทนี่ครับขอดูตัวนี้ได้ไหมฮะ
3: ลายนี้มาใหม่เลยนะน้องตาถึงนะเนี่ย
1: ตัวนี้

0: มันพิเศษยังไงเหรอเคมี
1: เพราะว่าไปกีตาร์ตัวเนี้ยนักร้องที่ผมชอบเขาใช้ยี่ห้อนี้แล้วก็ลายนี้เลย
0: โอเคงั้นพี่ซื้อให้พี่ครับคิดตังค์ครับ
2: เอ้ย
1: เดี๋ยวก่อนครับพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซื้อเองได้ตัวนี
0: ้ตังค์เลยครับพี
1: ่เอ้ย
0: พี่ว่านะอันเนี้ยพี่ซื้อให้ส่วนกีตาร์ตัวนู้นน่ะเคมีคงต้องเก็บตังค์ซื้อเองอะเพราะพี่คงไม่มีตังค์
2: ยังไงสรุปเอาไม่เอา
0: เอาครับพี่คิดตังค์เลยครับ
2: แต่ป๋าต้องใช้

0: คตรสนุกเลยอ่ะ
1: ก็จุ่มกันนะอะไรใหม่
2: ๆเอ้าพี่เฟิร์มพี่ฟิสิก
0: เอ้าปาริสตาม
2: านั่งด้วยกันไหมครับ
0: ได้เหรอ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุกองกำลังรัสเซียโจมตีคลังเก็บอาวุธในหมู่บ้านไมลาเขตบูชาทางตะวันตกของกรุงเคียฟเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น38คนบาดเจ็บ20คนและยังมีผู้สูญหายอีก4คนเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ส่วนใหญ่ได้แล้วแต่พื้นที่โดยรอบยังคงเป็นอันตรายอย่างมากเนื่องจากมีการปนเปื้อนของวัตถุระเบิดที่กระจายตัวออกมาทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดกำลังเร่งทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเคลียร์พื้นที่การโจมตีทางอากาศของรัสเซียครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่คลังเก็บกระสุนโดรนและวัตถุระเบิดของกองทัพยูเครนที่อยู่ใกล้ชุมชนส่งผลให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงซ้ำซ้อนเป็นวงกว้างนับเป็นการโจมตีในภูมิภาคเคียฟครั้งใหญ่และมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบนี้สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดได้ปรับทัพผู้บัญชาการทหารระดับสูงครั้งใหญ่โดยแต่งตั้งคิมซองกีขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่แทนที่โนกวางซอนซึ่งถูกโยกย้ายไปรับตำแหน่งสำคัญในกรมอุตสาหกรรมยุทโธปกรณ์การปรับเปลี่ยนมีขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางพรรคแรงงานเกาหลีเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิรูปโครงสร้างเพื่อพัฒนาความทันสมัยและระเบียบวินัยของกองทัพและเกิดขึ้นในช่วงที่คิมจองอึนเดินทางไปร่วมยกย่องเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยด้านกลาโหมที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและยกระดับอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่จักรยานประเภทลู่นานาชาติแครดเอเชียคัพ2026ที่สนามเวลโลดรมหัวหมากประเภทสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายมี2นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นลงชิงชัย2คนดีเจจายอังสุธาสาวิทและแนวจ่าอากาศตรีนรเศรษฐ์ชาดาบุญมาโดยในรอบรองชนะเลิศทั้งคู่ต้องมาตัดเชือกกันเองแข่งขันระบบชนะ2ใน3เที่ยวปรากฏว่าจ่ายเป็นฝ่ายชนะทั้ง2เที่ยวทะลุเข้าชิงชนะเลิศพบกับมินาโตะนากาชินักปั่นทีมชาติญี่ปุ่นก่อนที่จ่ายอังสุธาสาวิทจะเอาชนะได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองสำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองในรายการนี้หลังจากได้มาแล้ว2เหรียญทองจากรายการคิรินและทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายส่วนมินาโตะนากาชิได้เหรียญเงิน

0: แล้วอันนี้สตาร์มาเรียนพิเศษเหรอ
1: เปล่าครับพอดีผมมากินข้าวกับเพื่อนนะครับแต่ว่าเขากลับไปหมดแล้วแล้วพี่ฟื้นพี่ฟิสิกส์มาทำอะไรกันนะครับ
0: อ๋อพี่มาดูหนังกันอะตามีอะไรติดที่ปาก
1: นี่อะไรครับเดี๋ยวผมเช็ดเองครับ
2: มึงเดี๋ยวกูไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมา

0: โทษทีนะสไตล์เดี๋ยวพี่กลับก่อน
1: เอ้ยแป๊บนึงครับพี่ฟิลคือพรุ่งนี้วันเกิดพี่ฟิสิกส์ใช่ไหมครับผมอยากซื้อของขวัญให้พี่เขาอะพี่ฟิลพอจะแนะนำผมได้ไหมอะครับ
0: ถ้าของที่มันอยากได้ก็
1: อะไรหรอครับขอบคุณนะครับพี่ฟิล
2: ที่มาช่วยเรื่องของขวัญให้พี่ฟิสิกส์วันนี้
0: งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ขอตัวนะ
1: ได้ครับงั้นพี่เฟิร์นกลับดีๆนะครับ

ชื่อเฮ้ยลูกบาสเฮ้ย

0: ขอบคุณนะครับหนังมึงเป๊ะเลย
1: มึงตรงไหนวะ
0: เฮ้ยมองเหมือนก็เหมือนสิอย่าเถียงกันน้อง
1: วันนี้มันเกิดไง
2: นะชวนกูให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกัน
0: thank you นะจ๊ะเหมือนเป๊ะเลย
2: เหมือนตรงไหนวะ
0: ชื่อกูเหมือนเว้ยแต่แค่ไอ้นี่มันหน้าอ้วนไปหน่อย
1: ขอบคุณด้วยสำหรับวันนี้

วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอดใจไม่ไหวกับโมเมนต์การนอนที่มีความสุขจากชุดผ้าปูที่นอน Amanda Collection รุ่น Amanda Collection Peony Elegant Set ด้วยสัมผัสเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมให้ความสัมผัสที่นุ่มเรียบลื่นเย็นสบายมาพร้อมกับ2ลวดลาย Limited Edition ต้อนรับปี2026ทั้งลวดลายอบอุ่นธรรมชาติหรือว่าจะอ่อนหวานเหมาะกับทุกสไตล์ห้องโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับ Amanda Collection Peony Elegant Set ค่ะเป็นเซตชุดเครื่องนอน6ฟุตซื้อวันนี้1เซตแถมฟรี1เซตค่ะประกอบไปด้วยผ้าปูที่นอน6ฟุต1พื้นลาย Peony Dream ค่ะปลอกหมอนอีก2ชิ้นนะคะแล้วก็มีปลอกหมอนข้างอีก1ชิ้นค่ะรวมมูลค่าทั้ง4ชิ้นนี้นะคะ 3,590 บาทแต่ยังไม่พอค่ะแถมอีก1เซตนะเป็นลาย Peony Pop ค่ะแล้วก็ยังไม่พอค่ะแถมฟรีกับผ้านวมขนาดใหญ่เป็นแบบทูโทนค่ะราคา 4,590 บาทค่ะแล้วก็มีแถมเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมแบบซิปนะคะคละแบบอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะและไฟ LED ติดผนังไร้สายค่ะแบบคละแบบให้นะ1ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งเซตนี้นะคะอยู่ที่ 12,550 บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆค่ะกับช็อปมาเนียของเรานะคะ11ชิ้นนี้เหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาชิ่นไลน์แอดแอดไซช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: เฮียเปิดประตูหน่อย
1: มีอะไรจะนอนแล้ว
0: อยากรู้ก็เปิดประตูสิ
1: ไม่อยากว่าจะนอนเอ้ยจะนอน
0: โอ้ยพี่มีเป็นไรอ่ะ

0: ครับ
1: หมาลืมไปดูซีรีส์ค้างอยู่
0: ลูกก็ลุ้นหยุดเออตอนที่พระเอกกำลังง้อ
1: ใช่ลูกเดี๋ยวไปดูกับหมาไปสัก
0: เขากำลังง้อกันอยู่เลย
1: ไปลูก

0: ไม่หนีกลับก่อนนะไหนบอกวันนี้อยากอยู่กับปุ้ยไง
1: ก็คิดว่ามึงอยากอยู่กับน้องสตาร์เลยหลีกทางให้แกบ้างอะแผนที่กูบอกเลยใช้ได้ไหม
0: ใช้ได้อะไรล่ะกูทำไม่เป็นอะง่ายมากมั้งในมองตาเนี่ย

0: Mi hace.
1: ยากขนาดมึงเป็นเพื่อนกูกูยังทำไม่ได้เลยถ้าเป็นสตาร์กูคงขาดอากาศหายใจตายอ่ะ
0: งั้นมึงยืนอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวกูเดินไปหา

0: ทำไมมึงต้องถ่ายแล้วให้กูเก็บทุกครั้งเลย
1: ก็มึงอยากให้กูช่วยจีบสตาร์แล้วมึงก็อยากรู้ว่ากูจีบคนคนนั้นยังไงเฟิร์น
2: เวลาที่มึงชอบใครสักคนนะ
3: โอ๊ย
2: มึงก็แค่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆคนนั้นซะจะด้วยวิธีไหนก็ได้ขอแค่ไม่ทำให้เขาอึดอัดก็พอ
4: เพราะสำหรับกูอ่ะมึงที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยก็ดีสุดแล้วป่ะ
1: ใบที่3แล้วนะ
0: รู้แล้วว่าใบที่3อีก2ใบกูเก็บไว้ที่ห้องกูไม่หายหรอก
1: เฟิร์นมึงยังไม่รู้ตัวเองหรอวะ

0: เฮ้ยนกอ้วนอุ้ยนึกว่ามึงทิ้งไปแล้วนะเนี่ยเห็นมึงไม่ใช้
1: จะทิ้งได้ไงล่ะก็ของขวัญชิ้นแรกจากมึงเลยนะ

0: โอเคกินเค้กมั้ย
1: อืม
0: งั้นเดี๋ยวกูลงไปเอาช้อนให้ถือดีๆ

0: ผมคิดว่าเราจะจัดมินิคอนเสิร์ตใจกลางสยามครับ
1: วันนี้มาทำอะไรเหรอครับ
0: มาร้องเพลงครับ
1: จัดเลยครับ
2: เรารู้แล้วว่าใครจะช่วยเราได้
3: ใครวะ
2: ไปเที่ยวน้องกูอะสนุกมากปะ
4: กูว่ากูต้องไปซ้อมฟุตบอลเพื่อโรงเรียนของพวกเราน
5: ี่มึงยังไม่ยอมเราไปออมันอีกเหรอวะ
2: กูไม่อยากเห็นเคมีเสียใจวะ
6: ทำไมทำหน้าแบกโลกทั้งใบอยู่เลยอะ
7: หนักกว่าแบกโลกอีกถ้ากูพลาดนิดเดียวนะเตรียมเผาศพกูได้เลย

Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮฤทธิ์ B2

0: 3ฝ้ายอะตอม R4 มีพาร์ทเอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ mcot radio network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: Happy birthday to you.

0: แก่
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
7: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เริ่ม 6 กันยายนนี้
8: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เริ่ม 26 สิงหาคมนี้
9: วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
10: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
11: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง 9 กด 30

โลกขึ้นมาก่อกำเนิดเป็นหมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซึ่งใครเห็นครั้งแรกต่างขนานนามว่านรกบนดินดินแดนแห้งแล้งและโหดร้ายสิ่งมีชีวิตต้องเผชิญบททดสอบจากธรรมชาติจึงงัดกลยุทธ์ใหม่ๆออกมาเพื่อสู้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดพวกมันต้องปรับตัวและสร้างโอกาสเองตัวอย่างที่ชัดเจนก็คืออีกัวน่าทะเลซึ่งพบเห็นได้ที่เดียวบนโลกใบนี้

กระแสน้ำเย็นเนรมิตป่าฝนเขียวขจีขึ้นมาบนเกาะภูเขาไฟนี้ราวกับเวทมนต์ในสายตามนุษย์สิ่งมีชีวิตที่นี่อาจเหมือนถูกปิดตายอยู่ในขุมนรกแต่สำหรับพวกมันที่นี่คือเกาะสวรรค์ส่วนตัวนี่คือเรื่องราวของผู้รอดชีวิตณสุดขอบโลก

ชาร์ลส์ดาร์วินเคยทึ่งกับพลังการสร้างสรรค์บนหมู่เกาะหินแห่งนี้มาแล้วเมื่อ180ปีก่อนที่นี่มีเกาะขนาดใหญ่13เกาะและเกาะหินเล็กๆอีกราว100เกาะผู้คนเรียกขานหมู่เกาะนี้ว่ากาลาปากอสกาลาปากอสตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรห่างจากเอกวาดอร์ไปทางตะวันตกเป็นพันกิโลทั้งหมดล้วนเป็นเกาะภูเขาไฟที่ก่อตัวขึ้นจากลาวาร้อนระอุใต้พิภพกาลาปากอสเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ภูเขาไฟยังคุกรุ่นมากที่สุดในโลกล่าสุดเพิ่งปะทุเปลี่ยนเกาะอิซาเบลาและเกาะเฟอร์นันดินาให้เป็นทะเลเพลิงลาวาสีเลือดกลืนกินทั้งเกาะคุกคามทุกชีวิตหลังทะเลเพลิงสงบเกาะถูกปกคลุมด้วยหินลาวาทั้งครุขระและกันดารสรรพชีวิตต่างต้องดิ้นรนเริ่มต้นใหม่เจ้าแรกที่แทรกตัวขึ้นมาจากร่องหินคือกระบองเพชรบริเวณลาวาไหลบรรจบกับน้ำทะเลสภาวะไม่แน่นอนนี่คือผลลัพธ์ที่พลังแห่งชีวิตตอบสนองต่อภูเขาไฟอันน่าเกรงขามเหล่านี้

สิ่งมีชีวิตที่นี่อยู่รอดมาได้จำต้องมีทักษะการเอาตัวรอดขั้นสูงซึ่งต่อมาพวกมันได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นพบเห็นได้เพียงภูมิภาคนี้เท่านั้น

เมื่อฝูงปลาเล็กๆโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็เริ่มต้นขึ้นฝูงนกลู่ปีกลงแล้วพุ่งเหลาลงน้ำราวกับลูกธนูนี่คือนกบูบี้ตีนฟ้ามันรวมฝูงกันดำน้ำไปล่าเหยื่นกบูบี้ตีนฟ้าราว3/4ของโลกมีถิ่นอาศัยอยู่ที่กาลาปากอส

นกบูบี้ตีนฟ้าจะผสมพันธุ์กันเมื่ออาหารบริบูรณ์เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมถือเป็นนาทีทองช่วงฤดูผสมพันธุ์พวกมันจะรวมตัวกันบนเกาะที่ห่างไกลจากนักล่า

ตัวผู้จะวางท่าเต้นรำสุดฮาชี้หางและปีกขึ้นฟ้าเพื่อมัดใจสาวเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมตัวเมียจะวางไข่2ถึง3ฟองทั้งพ่อและแม่นกจะผลัดกันฟักไข่ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนที่โหดร้ายที่สุดในการฟักไข่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นฤดูใบไม้ผลิของกาลาปากอสเราจะได้เห็นวิธีเกี้ยวสาวของนกโจรสลัดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ไม่น้อยตัวผู้จะพองถุงลมสีแดงที่คอจนป่องและเปล่งเสียงร้องขึ้นเพื่อดึงดูดตัวเมียที่นี่คือเกาะสวรรค์สำหรับพวกนกทะเลที่สามารถบินข้ามไปมาได้แต่สำหรับสัตว์บกเกาะที่เต็มไปด้วยหินลาวาแห่งนี้คงจะไม่น่าอยู่สักเท่าไหร่ต้องคอยดิ้นรนหาอาหารตลอดเวลาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินภูเขาไฟหาพืชลำบากมากโดยเฉพาะอีกัวน่าที่เป็นสัตว์กินพืช

เพื่อความอยู่รอดบนแผ่นดินนี้พวกมันจำเป็นต้องกินกระบองเพชรที่มีหนามแหลมคมด้วยลำต้นที่อวบน้ำจึงเป็นแหล่งน้ำจืดชั้นดีให้กับพวกมันอีกด้วยแต่การกินกระบองเพชรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆส่วนเจ้านี่โชคดีหน่อยพบกระบองเพชรที่เหลือครึ่งนึงพอดีเลยไม่ต้องปีนป่ายสูงๆหรือเคี้ยวหนามให้เจ็บปาก

ส่วนกระบองเพชรก็ได้วิวัฒนาการตัวเองเช่นกันมันปรับหนามให้ยาวและทำลำต้นสูงขึ้นไม่ให้ถูกกัดกินได้ง่ายโดยเฉลี่ยแล้วอีกัวน่าจะมีอายุราวๆ30ปีแต่เนื่องจากที่นี่ไม่มีนักล่าอีกัวน่าในกาลาปากอสจึงมีอายุยืนถึง60ปีและศัตรูตัวฉกาจก็คือความหิวโหย

พวกมันมาอยู่อาศัยในที่อันตรายแบบนี้ได้ยังไงที่นี่ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของพวกมันแน่ๆอาจจะมาจากเมืองโกยากิวหรือที่อื่นๆครับเดิมก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันเวลาหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาเมื่อหลายล้านปีก่อนพวกมันเคยเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่หลังจากช่วงนั้นผ่านการวิวัฒนาการอีกัวน่าเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่บนแผ่นดินใหญ่ของเอกวาดอร์เป็นถิ่นเดิมของญาติอีกัวน่าแห่งกาลาปากอสพวกมันอยู่ในป่าที่สมบูรณ์และได้ดื่มน้ำสะอาด

0: ไซค์ค่ะเสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่าง AeroLite นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ AeroLite เซ็ตเสื้อคอวีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่ามาที่ไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

แตกต่างจากอีกัวน่าในกาลาปากอสซึ่งมีหน้าตาเหมือนไดโนเสาร์มีแผงหนามแหลมคมและมีเหนียงยานห้อยอยู่ใต้คางแล้วพวกมันไปไกลถึงกาลาปากอสได้ยังไงสัตว์บกเหล่านี้อาจประสบภัยพลัดพรากจากน้ำท่วมใหญ่ในยุคโบราณพวกมันคือผู้รอดชีวิตที่ฝ่าอันตรายข้ามท้องทะเลมาไกลกว่าพันกิโลดินแดนที่พวกมันดั้นด้นมาถึงต่างจากบ้านเกิดอย่างสิ้นเชิงไม่มีป่าไม้ให้ได้เห็นอาหารมีเพียงกระบองเพชรซึ่งมีหนามแหลมคมในเวลานั้นได้แต่อดทนรอให้ใบมันร่วงลงมาเองยามที่แดดร้อนจัดใบแบนกว้างของต้นพริกลี่แพร์ช่วยให้ร่มเงาดังนั้นสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากับกาลาปากอสได้ดีที่สุดก็คือสัตว์เลื้อยคลานพวกมันต้านทานความเค็มได้ดีทั้งยังอดน้ำอดอาหารได้เป็นเวลานานอีกด้วยถึงแม้พวกมันจะกินไม่เยอะแต่ยังต้องคอยต่อสู้แย่งชิงแหล่งอาหารอันน้อยนิดเพื่อเอาชีวิตรอด

ภายใต้สภาวะหฤโหดเช่นนี้บางตัวยอมเป็นผู้บุกเบิกเพื่อดิ้นรนเอาชีวิตรอดพวกมันหันออกสู่ทะเลอีกัวน่าทะเลเป็นสัตว์สายพันธุ์เฉพาะที่มีแค่ในกาลาปากอสเป็นสายพันธุ์เดียวในโลกที่ใช้ชีวิตหากินในทะเล

มันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆที่สัตว์บกจะปรับตัวจนใช้ชีวิตในทะเลได้แต่ด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดอันแรงกล้านานวันเข้าจึงเปลี่ยนสภาพหางของมันแบนราบเพื่อช่วยในการแหวกว่ายส่วนแขนขาและกรงเล็บอันทรงพลังช่วยยึดเกาะกับโขดหินลื่นๆได้อย่างแน่นหนาผิวหนังหยาบเหนียวทนต่อคลื่นซัดสาดรุนแรงพวกมันมีพิธีกรรมพิเศษก่อนจะลงสู่ทะเลอันหนาวเหน็บอีกัวน่าควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้การอาบแดดเพื่อสร้างความอบอุ่น

เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นจนพลังงานเต็มเปี่ยมบางตัวกลับใช้กำลังข่มพวกเดียวกันมากกว่าการออกไปหาอาหารพวกมันจะผงกหัวขึ้นลงเพื่อขู่ผู้บุกรุก

ัวหนึ่งแค่หันหลังเดินหนีไปการเผชิญหน้าก็เลยจบลงแบบกร่อยๆหวงอาณาเขตคงเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกชนิดมั้งแล้วตอนนี้มันควรรีบลงน้ำไปหาอาหารได้แล้วเกลียวคลื่นดุร้ายเกรี้ยวกราดต่างจากชายฝั่งที่เงียบสง

ท้องทะเลช่างไร้ความปราณีต่อเจ้าตัวเล็กนี่จริงมันตะเกียกตะกายขึ้นไปบนโขดหินพักหายใจหายคอแล้วค่อยดำน้ำกลับลงไปใหม่เมื่อคลื่นลมข้างบนแรงใต้น้ำก็ลำบากไม่แพ้กันกระแสน้ำรุนแรงพอๆกับพายุเฮอริเคนบนบกเลย

ทั้งชีวิตด้วยการกินสาหร่ายแค่วันละ100กรัมพื้นทรายใต้ทะเลปกคลุมด้วยสีเขียวขจีนี่คือเหตุผลที่อีกัวน่าบางตัวทิ้งผืนดินแล้วกล้าเสี่ยงลงสู่ทะเลแม้ว่าอาหารจะบริบูรณ์แต่มันก็โลภมากไม่ได้อีกัวน่าทะเลสามารถดำน้ำได้ลึกถึง10เมตรแต่มันจะอันตรายมากหากอยู่ใต้น้ำนานเกิน10นาทีเพราะอุณหภูมิร่างกายที่ลดฮวบอาจทำให้เป็นอัมพาตได้

ในบรรดาสัตว์ที่ลอยตามกระแสน้ำในมหาสมุทรลงมาจากอเมริกาใต้มียักษ์ใหญ่น้ำหนัก250กิโลกรัมรวมอยู่ด้วยนั่นก็คือเจ้านี่แหละเจ้าเต่าช้างเต่ายักษ์เต่าบกกาลาปากอสมันถูกเรียกหลายชื่อเลยทีเดียวผู้คนกลุ่มแรกที่บุกเบิกมายังหมู่เกาะนี้เรียกพวกมันว่ากาลาปาโกซึ่งแปลว่าอ่านม้าในภาษาสเปนเพราะกระดองของพวกมันมีรูปร่างคล้ายอ่านม้าและนั่นก็คือที่มาของชื่อกาลาปาโกสเต่าเหล่านี้มีวิวัฒนาการที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าพวกมันอาศัยอยู่ที่เกาะไหนเต่าที่อาศัยอยู่ในที่ราบต่ำแห้งแล้งกันดารจะมีคอยาวพวกมันถึงจะยืดคอไปกินกระบองเพชรที่อยู่สูงๆได้

เต่าที่มาถึงกาลาปากอสเมื่อ 3.2 ล้านปีก่อนได้แตกสายพันธุ์ออกไปถึง16สายพันธุ์ทุกชีวิตบนหมู่เกาะแห่งนี้ได้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวเองเพื่อให้เข้ากับสภาพเฉพาะถิ่นที่พวกมันอยู่แม้แต่ต้นกระบองเพชรก็ทนทานขึ้นและสร้างหนามที่ยาวขึ้นเพื่อป้องกันสัตว์กัดกินกระบองเพชรพริกลี่แพรก็มีหลายพันบางต้นสูงได้ถึง12เมตรเลยทีเดียวชัดเจนว่าที่นี่คือห้องทดลองที่มีชีวิตของกลไกวิวัฒนาการสภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นเหตุผลหนึ่งที่กาลาปากอสกลายเป็นหมู่เกาะแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่นี่มีเพียง2ฤดูคือฤดูฝนและฤดูแล้งช่วงฤดูแล้งคือกรกฎาคมถึงธันวาคมพื้นที่ราบสูงจะเขียวขจีแต่ที่ราบต่ำกลับแห้งแล้งเหลือเชื่อเลยว่าทัศนียภาพ2แบบนี้จะอยู่บนเกาะเดียวกันในเวลาเดียวกันทำไมถึงได้แตกต่างกันขนาดนี้ล่ะคำตอบคือกระแสน้ำในมหาสมุทรนั่นเองในเดือนกรกฎาคมกระแสน้ำอุ่นปานามาเคลื่อนออกไปขณะที่กระแสน้ำเย็นฮัมโบจากแอนตาร์กติกาไหลขึ้นมาแทนที่กาลาปากอสจึงมีอากาศเย็นลงตลอดครึ่งปีเมื่อกระแสน้ำฮัมโบทำให้อากาศเย็นลงอากาศที่อุ่นจึงลอยสูงขึ้นเกิดเป็นหมอกและสายลมปกคลุมไปทั่วที่ราบสูงเราเรียกฤดูกาลนี้ว่าการัวซานตาครูซเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของกาลาปากอสพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล300เมตรมีหุบและปล่องโพรงซ่อนอยู่ในความเขียวขจีนั้นด้วยพวกมันไม่ใช่ปล่องภูเขา

ไฟจริงๆแต่เป็นหลุมยุบที่เกิดจากการถล่มของอุโมงค์ลาวาขนาดยักษ์ส่วนถ้ำลาวาเล็กๆที่อยู่ใกล้กับหลุมยุบได้พิสูจน์แล้วว่าเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน

0: าเราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
1: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงานหนึ่งสองจุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดหนึ่งเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้านี่ขันน็อตคอนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับแล้วเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมฮะเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างนี้ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้าน จะขันยังไงหรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่านเนี่ยจะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆงานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
1: ใช
0: ่ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะ
1: ครับ
0: อย่างงานนี้ค่ะนี่
1: มาดูหน่อย
0: เราจะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ้ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลา ไม่ได
1: ้เห็นไหมมากเลยนะ
0: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออกเราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันเข้าก่อนนะทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2 3
1: โอ้จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
0: ใช่ถูกต้องเลยนะหรือว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
1: อันนี้ต้อง
0: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออก
1: ครับผม
0: ทำยังไงล่ะแม่อย่างเราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
1: ล็อกไปเลย
0: ล็อกเข้าไปเราก็โกดเข้าไปแค่นี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
1: เขานี่งานไม้บ้างอย่างที่พี่แอมบอกว่าเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหรือดีไวไวเองตลอดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนาของตัวไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย
0: หนาอยู่นะ
1: หนามากๆเลยนะตัวไม้ไหวสิครับมาแฮมเลอร์ซะอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยแล้วกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะ
0: ทะลุเลยเหรอ
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ถ้าไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่าในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประหยัดแรงมากๆเลยอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
0: ่
1: นี่มาออกมาขออนุญาตนะครับ
0: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
1: ดูรูครับนี่ครับ
0: โอ้โห
1: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
0: มันคลายออกมาแล้ว
1: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยเห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับอ้าวจับแป๊บนึงนะสองข้างไปเลยเอามาสองข้างไปเลยสองข้างไปเลยจับนะฮะหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆทำเลยนะครับชุดสว่านไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยนี่โทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนี่ย

ลิงอุรังอุตังวัย20ปีตัวหนึ่งได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากสวนปาล์มน้ำมันใกล้พื้นที่ไฟป่าในจังหวัดกาลีมันตันตะวันตกบนเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียขณะนี้มันกำลังเผชิญภาวะขาดออกซิเจนและติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงเนื่องจากสูดดมควันไฟที่หนาทึบเข้าไปเจ้าหน้าที่ต้องให้ออกซิเจนผ่านท่อทางจมูกและให้น้ำเกลือผ่านทางเส้นเลือดอย่างเร่งด่วนจากนั้นจะย้ายไปศูนย์ฟื้นฟูเพื่อรับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบและจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเมื่อร่างกายฟื้นตัวดีแล้วสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียทวีความรุนแรงอย่างมากตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมมีพื้นที่ป่าถูกทำลายไปแล้วมากกว่า1,200,000ไร่ไอซ์แลนด์ลงมติปฏิเสธการกลับเข้าสู่การเจรจาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นที่แน่ชัดแล้วหลังผลนับคะแนนประชามติอย่างไม่เป็นทางการในวันนี้ชี้ว่าเสียงส่วนใหญ่เลือกที่จะคงสถานะอยู่นอก EU ต่อไปโดยฝ่ายไม่เห็นด้วยได้คะแนนเสียงร้อยละ 52.5 ขณะที่ฝ่ายเห็นด้วยได้คะแนนเสียงร้อยละ 47.5 สำหรับคำถามบนบัตรประชามติคือไอซ์แลนด์ควรกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาเงื่อนไขการรับเข้าเป็นสมาชิกกับ EU หรือไม่ซึ่งไม่ใช่การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกถาวรในทันทีเพราะหากเสียงส่วนใหญ่ตอบรับจะต้องมีกระบวนการเจรจาอีกหลายปีและต้องทำประชามติ2รอบเพื่ออนุมัติขั้นสุดท้ายมาศึกฝั่งทนสโมสรฟุตบอลธนบุรียูไนเต็ดเปิดตัวสู้ศึก BYD Dolphin League 3ฤดูกาล 2026-2027 ที่สนามธนบุรีสเตเดียมโดยมีด็อกเตอร์บัญชาเกิดมณีประธานสโมสรและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีพร้อมด้วยนายคณบดีแย้มชุติผู้จัดการทีมและผู้สนับสนุนทีมร่วมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชนักเตะและชุดแข่งขันพร้อมประกาศเป้าหมายในฤดูกาลนี้โดยตั้งความหวังติด1ใน2ของไทยลีก3โซนภาคตะวันตกเพราะผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีก12ทีมสุดท้ายเพื่อชิงตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2สำหรับโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคตะวันตกฤดูกาล 2026-2027 นัดแรกวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 15:30 นธนบุรียูไนเต็ดจะเปิดสนามธนบุรีสเตเดียมพบอัสสัมชัญยูไนเต็ด

0: ศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อนนี้ป้อมมาอยู่ที่ตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมเจอมนุษย์วานรฮะ
0: มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยปีนต้นตาลนะครับ
1: คือเราเคยเจอคุณลุงหวนกันแล้วยังจำได้ใช่ไหมครับที่อุตรดิตถ์ซึ่งวันนี้เราเจออีกหนึ่งคนครับ
0: ผมจะมาตามดูดีกว่าว่าเขาปีนเนี่ยแปลกยังไงตามไปดูเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปหาเขาก่อนดีกว่าเมื่อกี้เห็นเดินไปไหวๆตรงนั้นแล้วฮะไปเลยครับ

0: จอแล้วครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับ
1: ชื่อชัยครับ
0: คือเรียกได้ว่าพี่นี่เป็นเรียกว่าเป็นมนุษย์วานร
1: ก็ได้อยู่ครับ
0: ตอนนี้พี่อายุเท่าไหร
1: ่35ครับ
0: ปัจจุบันนี้เราปีนต้นอะไรบ้างครับพี
1: ่ต้นมะพร้าวต้นหมากครับ
0: แล้วอุปกรณ์ล่ะครับ
1: ก็มีผ้าขาวม้า
0: สาธิตได้มั้ยฮะว่าการปีนต้นมะพร้าวเราปีนยังไง
1: ได้ครับ
2: ลุงสวัสดีครับลุงครับผมมาตามหาเขาบอกว่ามีพี่ผู้ชายคนนึงที่ปีนต้นตาลได้ครับอยู่ตรงไหนครับ
3: ลุงปีนได้
2: จริงเปล่า
3: จริง
2: ลุงอายุเท่าไหร่ครับ
3: 79
2: 79ปีนไหวจริงเหรออันนี้ผมถามตรงๆเลยนะ
3: ไหว
2: ไหว
3: เดี๋ยวไปดูได
2: ้เดี๋ยวไปดูได้ด้วยเหรอต้องใช้อะไรบ้างครับในการปีน
3: ก็มีมีด
2: พกมีดมาด้วยลบก่อนอย่างเดียว
3: ก็มีอุปกรณ์อยู่ข้างบนนะมีคราบหนวดมีอะไร
2: ต้นตาลอยู่ไหนครับคุณลุง
3: หลังบ้าน
2: เอาจริงใช่ไหมพี่ไหวใช่ไหมคร
3: ับไหว
2: จริงจริงใช่ไหมครับ
3: จริงจริง
2: โอเคนะเราถามยืนยันแล้วนะผู้ใหญ่น้ำอ้อยใช่ไหมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ยืนยันใช่ไหม
4: ยืนยันกับเขาเขาปีนได
2: ้เคยตกไหมครับผมถามก่อน
3: สองหน
2: สองหนตอนอายุเท่าไหร
3: ่30 40
2: ออกก็นานมาแล้วไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ไหมแล้วเป็นไงครับอุบัติเหตุ
3: แขนหัก
2: แขนหักแต่ว่าทุกวันนี้ปกติแล้วนะสุขภาพแข็งแรงพร้อมปีนนะ
3: ได
0: ้เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูพี่ชัยนะฮะสาธิตการขึ้นมะพร้าวแบบปกติของพี่ชัย
1: ครับ
0: คุณผู้ชมอันนี้ลักษณะขึ้นยากมากครับเพราะว่าลำต้นแทบจะตั้งฉาก

0: งเลยครับผมโอเคครับพี่ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
1: ก็เหนื่อย
0: เหนื่อยขึ้นแต่ละทีนี่ใช้กำลังเยอะ
1: ก็กำลังขากำลังแขน
0: ทำไมเราต้องลงแบบนี้ฮะหมายถึงว่าลงแบบรูดๆลงมาเลย
1: มันจะได้ไม่เสียแรงบางวันมันขึ้นหลายต้นก็ต้องเก็บแรงไว
0: ้อ๋อเลยต้องใ

0: ครับปีนต้นนี้จริงเหรอสูงมากผมถามวิธีการขึ้นของคุณลุงก่อนคุณลุงขึ้นโดยใช้วิธีปีนพระโอ่งใช่ไหมครับขึ้นตัวนี้แล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นไปเลยอย่างนี้เลยอะครับคือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกซี่จะมีตัวนี้รองรับนะคุณผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยขวามีซ้ายไม่มีมันมีขวาแล้วค่อยไปมีซ้ายข้างบนนั้นให้น้องป๊อปลองปีนให้ดูก่อนได้ไหมครับต้องลองเนาะคุณลุงเนาะ
1: ลองเนาะ
2: ปีนได้ยัง
3: มันต้องลองดูว่ามันยาก
0: ป่าใหญ่เลยนะป่าใหญ่เลย
1: ป๊อปลองดูสั้นๆแค่กลางลำต้นแค่กลางลำต้น
0: คุณลุงเราค่อยๆขึ้นทีละอันเลยใช่ไหม
2: มือต้องจับ
0: มือจับนี่
2: จับแน่น
0: แล้วขาก็ต้องเหยียบบนนี
2: ้เหยียบบนนี
0: ้มันก็ไม่ใช่ง่ายนะ
1: จะทำเขาหักนะ
0: คุณลุง
1: เ
0: ฮ
1: ้ย
0: กำลังจะบอกว่าถ้าหักมีต้นอื่นไหมคุณลุงหักไปอันนึงคุณลุงขึ้นได้ไหม
2: ได้
0: แล้วถ้าเกิดมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันหักอย่างเมื่อกี้ทำไงอ่ะคุณลุง
2: มือเราเกาะลำ
0: อ๋อมือเราเกาะลำไว้ก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วว่าต่อให้มีแบบนี้อยู่ยังไงมันก็อันตรายอยู่ดีเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วอันนี้คือไม่ได้เตรียมนะเวอเลยคุณลุงพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: โอ้คุณลุงถ้าเกิดไม่ไหวหรือร้อนยังไงลงได้อุ้ยเอาเลยเหรอ
2: เ
0: ร็วมากคุณลุงถ้าไม่ไหวบอกนะครับไวมากอ่ะคือคุณลุงอายุ79นะคุณผู้ชมดู
4: คุณผู้ชมครับมาถึงต้นนี้เป็นต้นที่2แล้วในการขึ้นต้นมะพร้าวนะฮะไหวไหมครับ
5: ก็ลองดูครับ
4: แล้วได้ข่าวว่าพี่จะเอาน้ำมะพร้าวเอาลูกมะพร้าวมาฝากเราด้วย
5: ครับผม
4: แต่ว่าไม่ได้เอามาแค่ลูกเดียว
5: มาหลายคนต้องเอามาหลายลูกหน่อยครับ
4: อุปกรณ
5: ์มีเชือกติดตัวไปครับแล้วก็พอถึงลูกมะพร้าวก็จะหย่อนเชือกมาเพื่อจะเอามีดฟันทลายแล้วก็ผูกลงมาพร้อมกับเชือก
4: ตอนนี้พร้อมไหมฮะ
5: พร้อมครับ
4: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับ

0: อุ้ยถึงข้างบนแล้วอ่ะโอ้ยสูงมากตึก3ชั้น4ชั้นเป็นอย่างต่ำลมแรงด้วยนะครับตอนนี้ข้างบนโยกเยกตลอดเวลาคุณลุงครับลงก่อนไหม
1: ไม่ลงอ
0: ่ะไม่ลงด้วยอ้าวคุณลุงบอกไม่ลงพี่ชายของเราขึ้นไปถึงบริเวณของเกือบถึงยอดแล้วฮะอีกนิดเดียวพี่ชายกำลังจะเอาเชือกไปผูกกับทลายแล้วครับพี่ยาตอนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
2: นี่ครับ
0: อ๋อนี่ลุงเก็บตาลใช่ไหมกลัวน่ากลัวมากคือสูงมากคือถ้าเกิดแบบผิดพลาดตกลงมาเนี่ยสาหัสอ่ะ
2: มะพร้าวมันมีเยอะมากครับแล้วมันไม่สามารถขึ้นไปนั่งบนยอดได้ไง
0: อ๋อคือถ้าขึ้นไปถึงยอดไม่ได้ผูกไม่ได้
2: ใช่ครับอันนี้ต้องเอาลงมาเทียลูกเอาลงมาเทียลูกก็ได้พี
0: ่คุณผู้ชมครับตอนนี้มะพร้าวได้หล่นลงมาแล้วนะครับคือตอนแรกที่คุยกันไว้ว่าจะเอาลงมาเป็นทลายแต่ว่ามะพร้าวต้นนี้มันมีทลายที่เยอะมากๆเลยทำให้ไม่มีช่องที่จะสามารถขึ้นไปอยู่บนยอดได้แล้วก็ผูกเชือกได้ครับก็เลยเปลี่ยนวิธีในการเด็ดเป็นลูกๆลงมาแทน

0: น่าจะกำลังลงแล้ว
1: ตอนลงอ่ะน่ากลัวเพราะว่าตามมองไม่เห็นไงต้องถอยหลังลงแล้วก็เอาตาลงมาด้วยครับลุงค่อยๆนะ

รื่องแหละที่ลองขึ้นเองเมื่อกี้แล้วไอ้ตัวไม้นะมันหักก็เลยรู้สึกว่ากลัวทุกย่างก้าวของคุณเขาอะ

0: ยอดตรงค่ะเก็บลงมาฝากด้วย
1: แล้ววันนี้ผมขอบคุณพี่ชัยมากนะครับขอบคุณครับ
2: คร
1: ับและผมขอยกให้พี่ชัยเป็นมนุษย์วานอนอีกหนึ่งคนของประเทศไทย
2: ครับผม
1: โอ้สุดยอดมากครับคุณผู้ชมแปลกแต่จริงครับจริงๆมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวพี่เนาะ
2: ก็เดี๋ยวผมยกให้พี่เป็นมนุษย์วานอนอีกคนหนึ่งก็ได้ครับ
1: ผมต้องเป็นมนุษย์วานอนต่อจากพี่เหรอครับก็น่าจะไม่ยากนะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับขึ้นไปเหนื่อยไหม
3: เหนื่อยมาก
1: เหนื่อยเหมือนกันวันหนึ่งปกติคุณลุงปีนกี่ต้นครับ
3: 3-4 ต้น
1: 3-4 ต้นเลยเหรอแล้วคุณลุงคิดว่าจะปีนมาจนถึงอายุเท่าไหร่
3: จะเลิกแล้ว
1: จะเลิกแล้วเหรอทำไมอ่ะ
3: จะไม่ไหว
1: แต่ว่าเมื่อกี้ยังปีนคล่องอยู่เลยนะและที่คุณลุงเอาลงมานี่เป็นน้ำตาลเหรอครับ
3: น้ำตาล
1: สดๆเลยจากต้นขอลองชิมได้ไหมลุงชิมกินได้เลยเหรอ
3: ได้เลยหวาน
1: หวานหวานหวานกำลังดีด้วยเดี๋ยวไม่เชื่อครับลองชิมดูพี่น้ำตาลสดจากต้นหากินยากครับ
4: ทำแมลงด้วยครับดีครับเป็นไงครับอร่อยกว่าเอ็กซ์ไม่จะไม่หมดนะไม่หมดนะครับโอเคก็เหลือนิดนึงจะกลับไป
5: และกระดกเลยครับ
1: ติดใจพี่เอ็กซ์ยังไม่ต้องชิมก็ได้นะครับ
5: ปิดท้ายไง
1: คุยกับคุณลุงก่อนเนี่ยแหละครับคุณลุงแนวสมชื่อนะครับอายุ79แต่ว่ายังสามารถปีนต้นตาลได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เซียนมากๆครับวันนี้ขอบคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณครับผมและผมจะเป็นมนุษย์วานอนคนต่อไป
5: สวยดี
1: และผมจะเป็นมนุษย์วานอนคนต่อไปอ๋ออะไรเนี่ย
5: หลังปัก
1: โอ้ยไปครับพอเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก

0: ุณผู้ชมครับตอนแรกมีเสียงเพลงอยู่เชียร์ลีดเดอร์ก็ยังเต้นแต่ว่าตอนนี้ผมปิดเพลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเขายังเต้นให้อยู่นี่แหละครับแปลกแต่จริงของเราในวันนี้นะครับเรามาหาทีมเชียร์ลีดดิ้งหูหนวกนะครับอยู่ที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีครับผมเชื่อว่าการเต้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจังหวะหูเราจะต้องคอยฟังและนับจังหวะไปด้วยนะครับแต่ว่าน้องๆเหล่านี้นะครับเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะครับไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิ้นเขาจะสังเกตจากนี่ครับสัญญาณของอาจารย์อย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเรารอเขาเต้นเสร็จก่อนแต่เราก็จะไม่เปิดเพลงครับจริงๆน้องๆเขาไม่รู้หรอกแต่คนที่รู้เนี่ยแหละอาจารย์
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับน้องๆเชียร์ลีดดิ้งที่เต้นกันอย่างแข็งแรงแข็งขันโปรเฟสชันนอลขนาดนี้คือน้องๆจากโรงเรียนโสดศึกษานนทบุรีที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคนเลยครับซึ่งกีฬาเชียร์ลีดดิ้งนี้นะครับเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยเพลงในการแข่งขันใช้จังหวะในการเต้นแต่น้องๆเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทำไมถึงเต้นได้ไม่ใช่เต้นธรรมดานะครับเต้นได้พร้อมเพรียงกันด้วยโอ้โหแปลกจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: จามบุญฤทธิ์ระดับวิจิตนะครับ
2: ใช่คร
0: ับ ผมขอเรียกว่าครูหนวดละกัน
2: ได้ครับ
0: น้องๆนี่คือทุกคนไม่ได้ยินเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมเป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินนะครับหรือที่เราเรียกว่าคนหูหนวกครับ
0: แล้วผมอยากรู้ว่าเขานับจังหวะกันยังไงเพราะเมื่อกี้ตอนแรกผมเปิดเพลงอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: าจารย์เปิดไว้แล้วผมไปปิดเพลงน้องๆเขารู้สึกไหม
2: เขาไม่สามารถฟังดนตรีได้อยู่แล้ว
0: ครับ
2: ก็คือเวลาเขาเต้นเขาก็จะดูครูนะครับก
0: ็คือ
2: ครูจะเป็นคนนับจังหวะนะครับ
0: แต่เพลงที่เปิดครูเป็นคนฟัง
2: ใช่ครับ
0: แต่ที่ผมปิดก็คือผมแกล้งครู
2: ใช่
0: ครับผมนึกว่าทุกอย่างจะชะงัก
2: ไงครับก็คือครูก็จะนับจังหวะไปเรื่อยๆเขาก็จะเต้นตามจังหวะของครูไปเรื่อยๆครับผม
0: โรงเรียนโสดศึกษาที่นี่นักเรียนที่นี่เป็นทีมเชียร์ลีดดิ้งทีมแรกของเมืองไทยเลยป่ะ
2: ใช่ครับถือว่าเป็นทีมแรกของประเทศไทยเลยครับเพราะว่ามีโรงเดียวที่ทำกีฬาเชียร์ลีดดิ้งนะครับครั้งแรกแล้วก็ทีมเชียร์ลีดดิ้งนะครับที่สามารถต่อตัวโยนตัวขึ้นได้เป็นทีมแรกถือว่าอาจจะเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกก็ได้
0: ของโลกคือปกติประเทศอื่นเขาก็มี
2: ก็มีฮะ
0: แต่เขาก็จะเป็นเต้นทั่วไปไม่มีการโยน
2: ใช่ครับก็คือโยนเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ทอดไม่โยนสูงอะไรไปต่อตัวเยอะแยะมากมายเหมือนเรานะครับของเราก็คือถือว่าเป็นทีมแรกของประเทศไทย
0: สอนยากไหมครับผมอยากรู้เหลือเกิน
2: ก็เหนื่อยพอสมควร
0: คร
2: ับเพราะว่าเราต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารและกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่อันตรายพอสมควรสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินซึ่งเขาไม่ได้ยินเสียงเพลงเขาไม่รู้จังหวะเราก็ต้องเซฟเราต้องคอยระมัดระวังเขาเราต้องซ้อมหนักกว่าคนปกติเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นเด็กพิเศษเด็กพิการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือต้องให้เขาทำให้ได้และก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาให้ได้คร
0: ับ
2: จนกว่าเขาจะทำได้คิดว่าเขาฝึกแล้วเขาโอเคแล้วเขาชำนาญแล้วเขาสามารถยืนได้แล้วนะ
0: ครับผม
2: ถึงจะต้องไปถึงจะให้ไปแข่งหรือไปแสดงโชว์ในงานต่างๆ
0: แต่ผมอยากรู้ว่าเขานับจังหวะกันยัง
2: อย่างช่วงแรกที่ทำลีลาดเอามือไปจับกับลำโพงแรงสั่นสะเทือนของแรงสั่นสะเทือนของลำโพงเนี่ยมันสามารถทำให้เขานับจังหวะได
0: ้
2: ทีนี้ครูจะให้เขาทำจังหวะมือ พร้อมกับให้เขาคนที่พอพูดได้ก็นับ1 2 3ไปในใจด้วยนะครับก็คือเขาจะนับในใจด้วยทำจังหวะมือไปด้วยพอเราให้เขาฟังเพลงบ่อยๆฟังบ่อยๆบ่อยๆมันเกิดความชำนาญความชินประสาทหูเขาก็เริ่มบางคนที่เขาหูตึงเขาก็ได้ยินไปแววบ้างเขาก็พอจำจับจังหวะได้บ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
0: นี่คือท่าลิเบอร์ตี
2: ้ครับผมอันนี้จะเป็นลิเบอร์ตี
0: ้ครับแล้วเวลาอาจารย์นับนี่คืออาจารย์ก็คือคอยส่งสัญญาณ
2: ใช่
0: เขาอย่างเดียวเขาสังเกตจากมือเรา
2: เขาจะดูจังหวะเป็นห้องของจังหวะดนตรีทั่วไปก็คือนับ1ถึง8ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์สอนนับจังหวะน้องเขาเต้นท่าเบสิกก็ได้แล้วเดี๋ยวให้น้อง 10,000 เขาไปอยู่ในวงด้วยเราจะไม่เปิดเพลงนะ
2: ได้
0: ให้เขาจับจังหวะจัง
2: ได
0: ้มา
2: 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

0: อ้าวมาอีกทีนึง
1: โอเค
0: ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

0: าด้วยไหมเมื่อกี้เราดูจังหวะจากมืออาจารย์หรือว่าดูเมื่อกี้เราฟังไหม
1: คือฟังจังหวะแต่ดูตามน้องซึ่งสมมติว่าอาจารย์ทำอย่างเงี้ยเราก็จะทำตามอาจารย์ซึ่งท่าที่ถูกต้องไม่ใช่ท่านี้ถูก
2: ครับผมมันก็จะลง
1: ก็จะไปลง
0: อ๋อก็เลยต้องดูอาศัยจากท่าน้องๆเอา
2: ครับผม
1: ซึ่งแบบ
0: อ๋อโอเคเชิญครับ
2: เราไม่ต้องครับเป็นใส่
0: เราต้องเชื่อใจ
2: ใส่ท่าเลยแทงชัดคือจังหวะที่1นะพอครูนับ5 6 7 8 1แล้วขึ้นกระโดดขึ้นแล้วก็อยู่ลักษณะนี้นะยังไม่ต้องยืนนะครับผม5 6 7 8 1ปั๊บโอเคหยุดได้ต่อไปนะครับอยู่ไว้แค่นี้
1: หนักไ
2: หมเดี๋ยวคุณจะเขาจะยกต่อนะครับ
1: ดูหน้าน้อง
2: ยืนเฉยๆนะครับปั๊บ5 6 7 8 1 2ไปดูก
3: ็ไปดูก็
2: บอกว่ายืนได้ครับยืนยืนยืนมองไปหน้าบอกเมย์ครับบอกเมย์ทีนี้โอเคบอกยืนยืนได้เฉยครับป๊อปลงนะสแควร์ห้าหกเจ็ดแปดลงเดี๋ยวเขาลงจะลงแต่ไรจำไรโอเคอ่า6 7 8วางครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: อ๋อเนี่ยเราจะได้เห็นวิธีกระบวนการสอนเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึก
1: ต้องใช้เราแบบว่าถ้าดูปกติเราคิดว่าเนี่ยทำไงได้
0: แต่คือพอไปยืนมันจะต้องเก่งลำตัว
1: น้องเขาต้องใช้ทุกอย่างในร่างกายอ่ะครับ
4: โดยครูหนวดนะครับได้บอกกับเราว่าการฝึกสอนของทีมชีลิดดิ้งที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความสลับซับซ้อนยากมากๆครับยากกว่าการฝึกปกติอีกด้วยครับเพราะต้องใช้ทักษะภาษามือในการสื่อสารเป็นหลักกีฬาชีลิดดิ้งนี้นะครับเป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตรายจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของน้องๆทีมชีลิดดิ้งด้วยและความตั้งใจของน้องๆเหล่านี้นะครับสามารถคว้ารางวัลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศศิลปะหัตถกรรมสามารถคว้ารางวัลแชมป์ชีลิดดิ้งแห่งประเทศไทยปี2518ด้วยและเป็นตัวแทนชีลิดดิ้งไปแสดงโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โหเก่งจริงๆเลยครับ

0: คือแบบแต่ก่อนหน้านี้ตอนเขาเกิดมาพอเขาพูดไม่ได้ใช่ป่ะคนภายนอกคนปกติเขาจะมองว่าลูกเราแปลกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาได้เป็นเชียร์ลีดดิ้งมีความสำเร็จกลับมาอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านก็จะยอมรับในตัวเขาแล้วก็สังคมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยเขาเหมือนแบบสอนให้ลูกเราเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าตัวเราก็ทำได้ก็อยากเป็นกำลังใจให้ทั้งคนพิการแล้วก็คนปกติค่ะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้มีแต่แค่เรายังพยายามไม่มากพอแค่นั้นเอง
1: ครับคุณผู้ชมนะครับทีมเชียร์ลีดดิ้งหูหนวกนะครับถือว่าเป็นทีมแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงคว้าแชมป์มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่โรงเรียนสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีผมว่าแปลกแหละแปลกตรงที่ว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้ยินเพราะว่าการเต้นเนี่ยหูสำคัญมากเพลงสำคัญมากแต่เขาไม่ได้ยินเลยแต่เขาสามารถเต้นได้ถือว่าหัวจิตหัวใจสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณครูหนวดนะครับอาจารย์บุญดิษฐ์มากๆครับ ไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปติดตามเชียร์ขอบคุณครับแปลกแต่จริงครับไปขอบคุณนะครับ

ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซ็ตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซ็ตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmaniaสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณชอบมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีพี่ปิง
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับสวัสดีคร
1: ับ แล้ววันนี้ชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายการโป
2: ร
1: วันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยแกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่
2: ยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได
1: ้
2: ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
3: ว
2: ่นเฉย
3: ๆครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
3: บ
2: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
3: ้
2: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
2: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละตัวดีเลย
3: นิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งก็ไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
2: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดนะผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
3: ครับ
2: หรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ชื่อแม่แอมมาชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
2: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันหนักหร
3: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะออก

0: นแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
1: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
1: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดินหน้าจะวิ่ง
1: เนาะเดินมาจะวิ่งพี่ปิงครับพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
2: ทุก
1: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
1: ครับ
2: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
1: ครับ
2: นิ่งนะ
1: ตอนนี
2: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
1: หูหูกระดิก
2: นิ้วนี้เป็นกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
1: ครับแล้วตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้ทั้งการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
1: ๆ
2: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
0: ใช่ก็จะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะ
1: ไม่ว่า
0: เป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดี
2: บ
0: ี
2: บด
0: ี
2: บีบเรียกบีบดี
0: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
2: เหยียบดี
0: เหยียบดีตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
1: มา
0: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดี
2: อันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
0: ขา
2: เสียไหมอันเนี้ย
0: ไม่เส
1: ีย
2: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
1: พี่ใส่รองเท้าอยู
2: ่ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
0: เซตนี้คุณผู้ชมค่ะ

0: 330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมันเนี่ยนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: ผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
0: ท่าอะไร
2: ท่าเดียว
1: กำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุก
2: มีหลายท่าครับอาจารย์
1: ครับ
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะครับเราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เด
0: ี
1: ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการ
0: ใช่
2: ป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมคนเป็นไหล่ติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
2: ทำยังไงครับ
1: เดี๋ยวทำให้ดูครับ
2: นี่ท่ายืนนะ
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: ครับยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
1: นี่
2: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านนะก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงเรื่องหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้ไงใช่ไหม
2: สวัสดีครับที่รัก
1: สมมติ
2: เขาจับเฉย
0: อ
2: ย่างนี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
1: ถอดออกได้จอดออกได้
2: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่ส
2: องอัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
2: ถูกต้องไม่ต้องจะเพิ่มแรงต้านที่มันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรง

0: ก็คือปรับความหนืดนี่เอง
1: แพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่
1: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
3: ไม่ใช่
0: เพื่อ
3: ที่จะเอาไปเพิ่มความยาว
1: อันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส
0: ่
1: หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก
3: ็
1: สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะ
0: ครับผมโ
1: อ้แล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
3: ทำไมคะ
1: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
3: า
1: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันสักหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้วเน
0: ี่
1: ย
3: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
1: หรือเท่าไหร่ครับ
3: เบาๆ990ค่ะ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์มันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
0: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราน แบบนี้
2: เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค์ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: เพรา
1: ะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยสะบักได
2: ้ให้สามี
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
0: สามี
1: เหรอไม่สามีหรอกนะคะ
0: ผมเลิก
2: อย่างนี้
0: เป็นไงแอมสบายไหม
1: สบาย
0: สบายสบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบบริหารมือได้
1: นิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะ
1: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเนี่ยเราก็สามารถที่จะบริหารมือนวดมือได้
0: อันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
0: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
1: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
0: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
2: ี่
0: คร
2: ับ
0: นี่เลยครับ
2: ลงมาที่
0: เท
2: ้
0: าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
0: เพราะว่า

0: เจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะเคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมากขนาดไม่ไหว
1: นะครับแต่
2: ไม่ไหว
1: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลมนึงแต
0: ่
1: เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
0: ี
1: อุ้งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะห
0: ั
2: วใจตับเติบไส้อุ้งไตสารพัด
1: อยู่จากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
0: ้
2: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
0: ครับ
2: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
0: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้ลองแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
0: อ
2: ย
1: ครับผม
2: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตัวสลักเพชรได้นะ
1: แก้สล
0: ัก
1: เพชรจม
0: ใช่แต่ถ้ายืน
1: อ
0: ่ะให้ลงมาเป็นท่าน
1: ั่งผมลองนั่งนะเดี๋ยวผมลองนั่งดูสมมติผมนั่ง
0: นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให
1: ้ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
0: ่
2: สมมติเชิญพยาบาล
1: ภรรยา
0: เป็นท่านั่งแบบนี
2: ้
0: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
1: ่
0: ะในการนวดสะบักนวดคอบ่าไหล่ไปด้วยก็ได
1: ้นี่ตรงนี้เลยนะ
2: ประโยชน์เยอะมาก
0: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
0: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
1: ี
0: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
1: โอ้นี่เลยนะครับ
2: ยืดดี
1: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพ
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
1: ครับผม
2: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
1: ถูกต้อง
2: วัยรุ่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
0: ค
1: ือ
0: ไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหร
1: ือ
0: ว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องออกกำลังกายเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเงี้ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
0: มีหลายท่า
1: เมื่อกี้นี้เนี่ยฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหล่ติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหล่ของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
0: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
1: มันไม่ยืดหยุ่น
0: ใช่
2: ยังใช้กันอีกแล้ว
0: ผ้าขนหนูอ้าวเรียกเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้
1: ครับแล้วคนนี้มา
0: ออ
1: กกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงให้ดูนะ
2: อุ้ยสั่นสั่นสั่นเลือดสั่น
1: นี่นะ
2: นี่สองนี่ดูนะ
1: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
2: เพิ่มความตึง
1: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนนี่หลังแขนนี
2: ่
1: ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบน
2: ี้ท่านี้ก็ดีนะ
1: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี
0: ้แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
1: ้
0: สำหรับผู้สูงอายุหร
1: ือ
0: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
1: ั่
0: งเก้าอี้เล่นได้
2: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
0: ะ
2: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
1: ไม่ถึงนะ
2: ปีแล้วเนี่ย
1: ผมก็บางไม่ถึงแน่ๆ
2: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
1: ้
2: วคุณแม่ผมว่านอนอยู่ที่บ้านเนี่ย
1: คุ
2: ณแม่ผม92
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
2: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
1: ่มา
0: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
0: ค่ะ
1: ให้คู่ก
2: ันให้มาม่าถืออย่างเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงซิเออแม่เก่งจังเลยใช่ไหม
0: ก็จะสนุกนะ
2: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
0: นี่ไง
2: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
1: ดี
2: แม่ก็อายุยืน
0: ถู
2: กต
0: ้
1: องนะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะหนึ่งเส้นนะพร
0: ้
1: อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่เรียกว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmedia สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
2: จบ
0: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่า

0: ซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
1: ถูกต้องคร
0: ับ หลายๆคนไม่จะมีคำว่าไม่ว่างไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
1: นี่ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลุคที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
0: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
1: ครับผม
2: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
1: คือ
2: มันพกพาสะดวก
0: ใช่ไหมคะ
2: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได้แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
0: า
2: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บปวดแล้วก็ตุ้งจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
1: ครับ
2: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองทีนี้ชินเลย
0: เพ
2: ล
0: ิน
2: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
1: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
2: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
0: ไม่เสีย
1: พี่ใส่รองเท้า
2: เล่นไป3ครั้งแล้ว
0: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
2: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
1: ครับ
2: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
1: ครับ
2: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะนอกจากตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
1: ครับ
2: โอ้โห
0: ตลอดเวลา
2: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
0: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
2: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอยู่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณน
0: ะ
2: มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-14-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเอ็มขัดครับ
0: จะมีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว
1: ่
0: าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับมาครับหอมจังเลยอ่ะหอมมาก
0: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับชาวเนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แถม1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sai shop mania

0: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE Shop Mania
1: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมาแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
1: ่
0: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเอง
1: โท
0: รเลยนะคะ02-114-3330ค่ะ
1: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
0: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอ
2: ค
1: ่ะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวเลย
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนอย่าเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
0: น้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้

0: ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มากล้าด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
5: เดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงวะ
4: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: ก็คนลุกแล้วอ่ะ
4: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
3: คร
4: ับไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
5: ครับ
4: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
5: ครับ
4: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
5: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
5: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
5: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
4: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
5: ที่ระบบ
4: บำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
5: ่ครับ
3: เรื่องใหญ่มาก
4: เรื่องใหญ่นะ
3: เรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
4: พี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
4: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
4: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
3: ์
4: และที่สำคัญเหมือนเดิม
5: ครับ
4: จุลินทรีย์ GSP Bioclean เนี่ย
5: ครับ
4: ทำมาจากกากเจลาติน
3: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
4: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
5: ครับ
4: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
5: ครับ
4: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
3: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
4: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
5: ผมเคยใช้แบบผง
4: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
5: ครับ
4: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงานครับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
3: ้ของ JSP เป็นเชื้อเป็น
4: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
5: ครับผม
4: ซึ่งมันอาจคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
3: อยากให้กลิ่นมันหาย
4: ได้ไหม
5: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
4: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
5: ครับผม
4: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอ JSP Bioclean เป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
5: เลย
4: ถังดักไขมัน
3: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดัก

0: ไขมันก็สามารถใช้ได้เอาแล้วอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
1: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
2: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจพีเบลครีมนะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กันลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์ก็มาที่ Asai Shopmania
0: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
2: ่
0: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
1: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือลองแนะนำใช้500ซีซี
2: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
1: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
0: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
1: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
2: ครับ
1: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
0: ี้
1: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
0: เยอะมากเลยนะ
1: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
2: ์ครับ
1: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
2: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
1: ใช้
2: กันเยอะ
1: ถูก
0: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
1: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
2: ใช่ครับ
1: ร้องเรียน
0: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละ
2: ค่ะ
1: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
2: อ๋อหรอ
0: ก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Card ครับ
0: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
1: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
2: ์
1: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
0: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอาเจสพีเบลคลีนมาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมันเจสพีเบลคลีนเขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
4: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13ครับ2ครับ
3: 13ครับ2นะฝากด้วยครับ
0: เป็นชี
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วย JP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
5: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
5: ใช่ๆต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
5: คร
3: ับสวัสดีครับ
6: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
7: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
6: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Card

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีพี่ปิง
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
1: แล้วว
4: ัน
1: น
4: ี้
1: พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยแกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่
2: ยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่ากลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่เวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้น
1: ะ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่วันเฉย
3: ๆครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
3: บีบ
2: เรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้มันมีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายคนทีเดียวหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
3: ครับ
2: หรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
3: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
3: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดินหน้าจะวิ่ง
3: เดินก็มาจะวิ่งเลยครั้งแรกโอ้โหพี่ปิงครับพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
2: ทุก
3: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวันบีบให้กล้ามเนื้อข้างนี้นิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมไม่นั่งดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
3: ครับ
2: นิ่งนะ
3: ตอนนี้
2: กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
3: หูกระดิก
2: นิ้วนี้เป็นกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
3: ครับแล้วตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
1: ้
2: แล้วการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งจะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะขาพกพาง่ายเก็บง่ายนะคะสะดวกออกกำลังกายเองได้ที่บ้านง่ายๆทุกวันเลยนะจะราคาเต็มไหมคะ2,248บาทค่ะแต่ว่าวันนี้จ่ายเบาๆเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นที่หมายเลข02 1143330นะคะหรือว่าแอด

0: ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
0: แผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยเลยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
3: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
0: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
3: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
0: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
0: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
3: ้ค่ะ
0: คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
3: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
0: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
3: ค่ะ
0: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
3: ั้
0: น
3: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1แถม2กันไปเลยจ้า

0: เพลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
5: ้
4: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบบเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
5: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วน

0: ลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
1: แม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มน่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่

0: หรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
1: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
2: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
3: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
2: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
3: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้าคลัง
2: สุรพลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชสุเทพวงกำแหง
3: เอิ้นเจ้าเอ๋ยลืม
2: ชรินทร์นันทนาคอนสวรีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
5: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
4: ่
5: ะ
4: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
5: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดี TikTok ก็ดี
4: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
5: วันนี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
4: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2 2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90 บาทแถมทั้งแว่นและ

0: กล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากมากนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2 อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆคอลเซ็นเตอร์ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว

0: ขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือนี่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
1: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันวานไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังต่อโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาเจอกันนะคะกับสับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต
1: ่
0: อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะม
1: ัน
0: ก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พ
1: ับ
0: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหร
1: ือ
0: ว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวเนี้ยรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมร
0: ู้
1: สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยม
0: ัน
1: ไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
1: ะ
0: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปอ่ะเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหร
1: ือ
0: ว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆเราวันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาร์ดครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึง 1,000 ครับ890บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ AdSize Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmanias
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะ
1: ค
0: ยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเนี่ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รั่วไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนค่ะ
1: ครับ
0: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนค่ะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนค่ะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
1: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายมากดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูลมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบนี้
0: นี่เห็นไหม
1: อุ้ยมันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่แบบนั้นมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร
0: ์
1: ตและความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตัวนี้ได้แบบสบายๆครับ
0: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แอมนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เนี่ยเราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆเนาะลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
1: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คลาสแอปกับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้ 2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่021-4-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ไซช็อปมาเนี่ยสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วยเอ็มคอร์ดครับ
0: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะโซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนอนจ้า

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืนหลายๆบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว้หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่าย

0: ได้ทำความสะอาดยากเนาะก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้ที่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ
0: น
1: ี
0: ่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: โอ้แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
1: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร

0: 1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คราสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
2: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวล นะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะ
2: ค
1: ใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นนะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
2: ้
1: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
2: ครับ
1: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนขาม
2: ันเก็บง่ายมากเลยนะ
1: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
2: ้
1: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกปรกใดๆเลยค่ะ
2: ครับในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
1: ัน
2: นี้ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆมีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: คอนโทรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คราสีให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับชอมมาเนียนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: คุณรู้เปล่าทำไมที่ชิซูโอกะถึงมีพิพิธภัณฑ์ของจิบิมารุโกะจังได
1: ้แล้วจริงแล้วซูชิเกิดขึ้นในแถบบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
0: เฮ้ยนี่เราเดินมาสักครึ่งทางแล้วยังเนี่ย
2: ยังเลย
0: ยังเลยคุณผู้ชมฮะ

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับและพยากรณ์อากาศเช้านี้นะครับเอาไม่ใช่ครับผมโอ้โหบรรยากาศได้มากเทียนครับเราเริ่มต้นสตาร์ทวันแรกกับชิซูโอกะกันด้วยบรรยากาศฝนตกนะครับ
1: หนาว
0: ครับใช่ครับโอ้ยเอาออกครับผมปิดไว้ไม่ต้องห่วงครับวิธีการง่ายๆฮะเปลี่ยนจากเอาท์ดอร์เราจะไปหาที่เที่ยวอินดอร์โดยเฉพาะในชิซูโอกะเนี่ยมีทั้งพิพิธภัณฑ์นะครับมีทั้งที่ท่องเที่ยวในห้างให้เราเที่ยวมากมายอย่างที่แรกที่ผมบอกเลยว่าคนไทยหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างนี้ครับคุณรู้จักสาวน้อยหน้าม้ากระโปรงแดงไหมฮะ
1: ชักกี้เหรอ
0: ชักกี้ครับถือมีดมาเฮ้ยคนละประเทศครับผมชิบีมาลูกกุจังอยู่ข้างหลังนี่ละไปเลยดีกว่านะเพราะอยู่นานกล้องเปียกครับผมคุณผู้ชมครับไปเราได้รับอนุญาตนะครับให้เข้ามาถ่ายที่จิบิมารุโกะจังแลนด์ได้เต็มที่นะฮะคุณรู้เปล่าทำไมที่ชิซูโอกะถึงมีพิพิธภัณฑ์ของจิบิมารุโกะจังได
1: ้เพราะมารุโกะจังอยู่ที่ชิซูโอกะ
0: โอ้ถูกต้องฮะคือคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้เทียนไม่รู้แน่เลยอะว่าจริงๆมารุโกะอะเป็นเรื่องจริงนะ
1: นะคร
0: ับ เป็นเรื่องของนักเขียนคนนี้เขาจดบันทึกไดอารี่ไว้แล้วก็เอามาเขียนเป็นการ์ตูนแม่สวัสดีครับเขาจำลองบ้านของมารุโกะจังมานะครับของจริงเลยอ่ะสุดยอดมาถึงโรงเรียนของมารุโกะจังแล้วคุณผู้ชมครับ
1: จะไปเรียนคร
0: ับ อ่ะฮะคุณครูสวัสดีครับนี่น่าจะเป็นไมโครเวฟนะเฮ้ยนี่ห้องเรียนมารุโกะจังอะนั่งได้ป่ะไต้หวันแฟนแล้วมีคนไทยไหมอันนี้เขียนได้ไหมครับคุณใครเต็มวอีเดียสก์คุณเกียร์สบุกกับไต้หวันอ๋อเขียนได้มาแล้วเราจะเก็บไว้ที่โต๊ะขวาล่างสุดของห้องเรียนมารุโกะจังนะครับคุณผู้ชมครับใครที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะนะมาลองหยิบดูนะฮะว่าจะเจอชื่อพวกเราอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเป็นสมุดเยี่ยมชมนะเนี่ยนะโอเคจากห้องเรียนมารุโกะจังไปต่อออกกล้องนี้ไปต่อ และตอนนี้เราอยู่ในซูชิมิวเซียมฮะ อยากรู้ไหมว่าความรู้สึกของการเป็นซูชิมันเป็นยังไงโอ้โหกำลังจะโดนรับประทานนะฮะว้าบนะฮะเอาละฮะเราเดินทางถึงจุดที
2: ่
0: เป็นร้านขายซูชิในอดีตแล้ว
2: ซูชิว่ามันก็ซีก็ด่าฟาสต์ฟู้ด
1: กินเลย
2: ฟาสต์ฟู้ด
0: เมื่อก่อนซูชิเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเหรอครับ
2: あのお寿司が今より大きいですね
0: これその時代の
2: サイズ
0: คุณผู้ชมอันนี้คือไซส์จริงนะไซส์จริงๆในยุคสมัยเมจิฮะ
1: ใหญ่มาก
2: คิโกซังโกทาเบตะโมโอนะกะอิปไป
0: ครับก็คือยุคนั้นกิน3คำพอกลับบ้าน
2: このノレンが汚れてるお店は美味しいっていう風に言われ
0: てこれは
2: ここね
0: ここら辺
2: ノレンを買って
0: はいタオルみたい
2: なタオルみたいなな
0: ี่มันมีเทคนิคเทียนๆ
1: ครับ
0: คือในยุคนั้นนะฮะวิธีดูว่าซูชิร้านไหนอร่อยให้ดูตรงขอบด้านบนฮะเขาจะมีเหมือนกับเป็นผ้าของป้ายร้านใช่ป่ะ
1: คร
0: ับ เวลาเขากินอิ่มกันอ่ะเขาก็จะเอามือมาเช็ดเหมือนเป็นผ้าขนหนูเพื่อเช็ดมือ เพราะฉะนั้นร้านไหนที่เปื้อนเยอะแปลว่าร้านนั้น
1: อร่อย
0: สกปรกเอ้ยอร่อยถูกต้องจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของซูชิฮะเดินทางมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้นะครับ
0: ประเทศลาวครับแล้วก็เข้าไปสู่จีนแล้วค่อยไปสู่ญี่ปุ่นฮะแล้วจริงๆแล้วซูชิเกิดขึ้นในแถบบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไม่น่าเชื่อไอปลาตัวนั้นฮะเขียนว่าไทบังคอกคุโนซูชิก็คือปลาส้มบ้านเราอะ
1: ปลาส้ม
0: เฮ้ยพวกปลาส้มในปลามีอะไรฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดคุณผ่าท้องมันออกมา
1: ท้อง
0: ข้างในปลาส้มอะมันจะมีข้าวยัดอยู่อะ
1: นะครับ
0: ใช่แล้วข้าวนั้นมันจะออกเปรี้ยวเพื่อเอาไว้หมักให้ปลามันเปรี้ยวไงซึ่งมันเหมือนกับอะไรฮะซูชิจริงด้วย
2: こうさせると少し酸っぱい。
0: あ
2: そういったのも言われてますよね。
0: はい。เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วคําว่าซูชิเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าข้าวโปะปลานะฮะ
1: มันแปลว่าอะไร
0: มันคือ ข้าวเปรี้ยวอ่ะ
1: ข้าวเปรี้ยว
0: คืออาหารเปรี้ยวเนี่ยเป็นจุดกำเนิดนะถ้าสังเกตดูข้าวซูชิมันจะมีความเปรี้ยวบางๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วซูชิอ่ะคืออะไรก็ได้ฮะที่ใช้ข้าวมาทำแล้วปดแล้วใส่ไว้ในกล่องใส่ในภาชนะต่างๆอ่ะก็จะออกมาเรียกว่าซูชิได้หมดเลย

0: ว้าบมาแล้วครับผมนักเก็บชาทั้งสองคน
1: ครับ
0: คุณผู้ชมครับเรามาถึงที่ไร่ชาแล้วแบบโขงกว้างใหญ่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตามากอากาศเป็นไง
1: หนาวครับ
0: หนาวเลยเดียวเชียวคุณผู้ชมฮะ
1: ที่ประตูครับตอนนี้เป็นไร่ชาเขียวหมดเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับทั้งหมดเลยที่คุณเห็นสีเขียวๆอยู่หมดเนี่ย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้ก็ไม่ใช่ผมบอกให้ฮะว่า
1: ตรงนู้นน่ะ
0: ตรงนู้นก็ใช่นู่นก็ใช่อันนั้นต้นไม้ไอ้คุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่านี่จะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่สุดของผมและเทียนๆนะเพราะว่าเราแต่งชุดนี้เป็นนักเก็บชาในสมัยโบราณใช่ไหมแต่เวลาเราเก็บชาวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เก็บชาแบบว่ามือฮะเราจะใช้เครื่องจักรซึ่งเราต้องขึ้นไปนั่งมันและเครื่องจักรนั้นอยู่ตรงนี้ครับ

0: ื่นเต้นมากมือสั่นไม่หยุดเลยคุณเป็นไงบ้างเนี่ยคุณสบายดีนะ
1: มันไม่รู้สึกว่าพี่ประต่อขับเนี่ยแหละ
0: ไอ้เครื่องเนี่ยคือการบังคับให้เครื่องนี้ขยับไปตามร่องของไร่ชาจุดต่างๆแล้วเก็บไปพร้อมๆกันนะฮะชาอยู่ข้างหลังแล้วคุณผู้ชมฮะคือเราแค่ขับผ่านขับกลับได้ชามาแล้วเรียบร้อยสวัสดีคุณฮิโรตะครับปะโอเซมบุโคโจมาเดะอีกหน่อยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากนี้ยังไม่จบฮะเราเพิ่งเริ่มต้นเก็บใบชาได้แล้ว
1: เพิ่งเริ่มต้นเองเหรอ
0: ใช่ดิเราเก็บใบชาต้องทำอะไรต่อเอาไปส่งโรงงานยังมีกระบวนการอีกเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันครับไป

0: ้ามาที่โรงงานของหนึ่งในบริษัทเก็บชาชั้นนำของญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบอกเลยว่าด้วยการที่แต่งชุดแบบนี้มานะฮะมองทั้งบริษัทครับผมมองกันทั้งโรงงานเลยเขาไม่แต่งชุดอย่างนี้กันไงประเด็นนะแต่ว่าเราจะเข้ามาดูวิธีการผลิตใบชาวากาเลมิสตาใช่โทสุระเกะ
1: ก
0: ็นี่ครับคุณผู้ชมครับกดปุ่มนี้ชาที่เก็บมาไว้ในรถกระบะคันนี้จะออกมาทั้งหมดอันนี้คือชาสดนะ300กิโลกรัมเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะจะทำออกมาเป็นใบชาแห้งที่เอาไปชงได้เนี่ยเพียงแค่60กิโลกรัมเท่านั้นเอง
1: ทำไม
0: มันแห้ง

0: แม่งอ่ะมันเล็กลง
1: สเต็ปต่อมาฮะ
0: นี่จุดเดียวเดียวครับ ยี่สิบวินาทีฮะโอ้สุดยอดเลยเซ่คุณลองกลิ่นชาอบอวลมากใช่ไหมฮะคุณได้ยินเหรอใช่ไหมฮะสุดยอดชาเลยเซ
2: ่
0: โอ้คุณผู้ชมฮะขั้นตอนต่อไปของการทำชาเนี่ยนะฮะก็การเอาใบชามันเหมือนกับขยี้มันนะฮะเพื่อที่จะกลายเป็นใบชาขั้นตอนสุดท้ายของการเอาไปชงถูกต้องทุกวันนี้นะเป็นโรงงานแล้วแต่ว่าเขาจะสอนวิธีการทำด้วยมือ
3: これは
0: ということでくれたやつはすごいプロという色ですね。
2: これ
0: ですか？あ、ถ้าเกิดว่านวดได้แบบมืออาชีพจะได้สีนี้นวดแบบพวกเราฮะจะได้สีนี้ฮะโอ้โหไปยากวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมาก
4: สนุกมากครับขอบด้วย
0: กับมือเลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านที่อยู่กับเราวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ

0: โอ้โหเอาซะแรงเลยแม่คุณผู้ชมครับพระโตแล้วก็เทียนนะครับเดินทางออกจากชิซูโอกะมาอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งมิชิมะซึ่งอยู่จังหวัดเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจังหวัดนี้มีเมืองที่เรียกว่ามิชิมะเพราะว่ามันเห็นฟูชัดมากแต่ความเจ๋งที่ทำให้คนเดินทางมาเยอะกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้ครับเขามีสิ่งที่เรียกว่ามิชิมะสกายวอล์กนี่คือสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะเดินไปบนสะพานแขวนนี้แล้วพยายามมองหากันว่าจะเจอฟูจิหรือเปล่านะครับเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยใกล้กับภูเขาไฟฟูจิหรือฟูจิซังมากคุณว่าจะเห็นไหมคุณรู้ได้คุณมองหาก่อนดิเห็นจริงด้วยเนี่ยตรงพื้นมันก็จะมีตะแกรงนะครับมันช่องถี่มากทำให้เรามองเห็นข้างล่างได้ผมว่าเราเดินมาครึ่งทางพอดีแล้ววะนี่น่าจะเป็นจุดที่แบบสูงสุดแล้วเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมองลงไปลึกมากประมาณ70เมตรที่เขาว่านะฮะหลายคนเนี่ยมาตรงนี้ปุ๊บรู้สึกอยากสัมผัสธรรมชาติมากแน่นอนนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันจะมีทางให้เดินธรรมชาติได้ซึ่งทุกคนสามารถลงไปเดินตรงนั้นได้ครับจะเป็นทางเหมือนกับ trekking field ให้คุณไปเดินได้แล้วความน่ารักคืออะไรรู้ไหมคุณสามารถซื้อวูดชามนะ
1: ชามที
0: ่แน่รออยู่ชามนี่หมายถึงว่าพวกแผ่นแบบอวยพรป้ายศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปแขวนในต้นไม้ในป่านี้ได้เพราะว่าเขาจะมีเมล็ดพืชแปะอยู่พอวันนึงอ่ะอันนี้มันร่วงลงพื้นใช่ไหมก็เหมือนเราช่วยปลูกต้นไม้ได้เพิ่มแต่งานน่ารักปลานะเพราะฉะนั้นเลือกได้มาที่เนี่ยมิชิมะสกายวอล์กทูเจนเวนเซอร
1: ์ถ้าเราไปเดินป่าครับเราก็ซื้อบูดชามไปแล้วเราก็เอาไปวางไว้ในป่ามันก็จะมีพวกต้นไม้หรือว่าดอกไม้งอกขึ้นมาเพราะว่าข้างในบูดชามเนี่ยมันมีเมล็ดอยู่มันก็เหมือนว่าเราได้ไปเที่ยวด้วยได้ปลูกต้นไม้ด้วย
0: อันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคุณผู้ชมฮะเขาตั้งใจเอาแบบไม้มาเหลาเป็นเหมือนกับไข่ตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับเหมือนเป็นมัสคอตของที่นี่อ่ะ
1: ทางเดิน
0: เอาไว้ตลอดใช่ๆๆๆเหมือนเป็นพูดอ่ะ
1: พูดไม้หรือพูดไม้ Power Drop and a witch
0: ก็คือปล่อยลงไปตรงสะพานนะครับเหมือนกับซื้อแผ่นป้ายที่มีเมล็ดพืชเฮ้ยเต็มเลยเออ

0: ของคุณเห็นว่าอะไรอ่ะ
1: วิน
0: วินผมสกายนะฮะแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเม็ดพืชที่อยู่ในกระดาษ
1: อ๋อเหรอ
0: เนี่ยมันนูนๆขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้เล็กๆนะครับเขาใส่ไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยฮะไปปล่อยบนสะพานกันนะครับนี่ไงเทียนเราจะเอานี้มาโยนตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับกลางสะพานม
1: ิ
0: ชิวสกายวอล์กโอ้โหมันจะขึ้นได้ยังไงเนี่ยนู่นฮะดินอยู่ไหนฮะ
1: ยังอยู่ข้างล่างนู่นเนี่ยครับ
0: โอ้ข้างล่างคุณผู้ชมดูข้างล่างฮะหาจริงกันนะ
1: 3 2 1
0: เออ
1: บ๊ายบาย
0: โชคดีปลาไปให้สุดลูกหูลูกตานะครับขอให้โชคดี3 2 1ไปเกิดตำแหน่งเดียวกันเลย
1: นี่เราจะกลับบ้านแล้วพี
0: ่ตอนแรกพี่ก็เข้าใจอย่างนั้นแหละคือว่าจะกลับเมืองไทยแล้วนะแต่ทริปเรายังไม่จบเยอะยังไม่พักผ่อนผมมาถึงนี่ผมถึงได้เห็นป้ายนู้นฮะว่ามันคืออะไรไปดูนี่แหละคุณผู้ชมบางคนที่มาลงสนามบินแห่งนี้ไม่รู้ว่าก่อนว่าเขามี Flight of Dream หรือว่าเป็นเหมือนคล้ายๆสวนสนุกที่จะเกี่ยวกับเครื่องบินครับอยู่ที่สนามบินจูโบเซนแทนาโกย่านี่แหละนะฮะนี่อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่ามันเป็นยังไงเรามาพิสูจน์ให้แล้วครับยังไม่กลับบ้านนะมาที่นี่เฉยนะเอาละฮะใครที่มาที่นี่แล้วนะครับคุณเตรียมเวลาไปเลย2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าทั้ง9หมายเลขนี้คือจุดน่าสนใจทั้งนั้นแต่วันนี้ผมจะเลือกเจ๋งๆที่สุดให้คุณดูเลย
2: Special aircraft that carries aircraft parts
0: ลำนี้คือเครื่องบินที่ขนส่งเครื่องบินใช่ใช่ใช่ใช่นี่เพราะมันข้างในอ่ะมันมีชิ้นส่วนเครื่องบินอยู่ผลิตจากนาโกย่าฮะแล้วส่งไปให้ซีแอตเทิลที่อเมริกาฮะนี่ฮะบริษัทโบอิงอยู่นี่นี่ฮะภาพจำลองการประกอบร่างเครื่องบินคุณผู้ชมฮะขนส่งมาจากทั้งโลก5 mini parts all of the Boeing
2: 1
0: million 1 million มีชิ้นส่วนของโบอิงทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ล้านชิ้นส่วนคุณผู้ชมเทียนผมบอกเลยว่าโชว์ต่อไปเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดคุณผู้ชมรู้จักทีมแล็บเปล่า
1: ทีมแล็บ
0: ทีมแล็บเนี่ยเป็นเหมือนกับทีมโปรดักชันเฮาส์ที่เขาทำโชว์เกี่ยวกับแสงสี
1: เส
0: ีย
1: ง
0: เอามารวมกันเป็นแบบศาสตร์แห่งเอนเตอร์เทนเมนต์ยุคใหม่เลยนะฮะทำมาหลายเจ้ามากแล้วเขาเป็นคนทำให้กับเจ้านี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นโชว์ของทีมแล็บที่ร่วมมือกับแอร์ไลน์ที่นี่

0: บินลำนี้ฮะเคยไปประจำการที่ซีแอตเทิลนะฮะเพื่อสร้างโบอิ้งลำอื่นๆแล้ววันนี้ฮะกลับมาที่บ้านของเขาแล้ว This place done great work ทำได้เยี่ยมมากขึ้นเครื่องบินโบอิ้งไปแล้วเราจะมาสร้างเครื่องบินกันครับนี่การปล่อยเครื่องบินครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมฮะ
1: ทำไมล่ะ
0: ต้องแต่งยังไงคุณดูฮะเป็นไง
1: เพราะมันเป็นนายอุโมงค์แสงครับ
0: ถูกต้องถ้าเครื่องบินลำไหนบินได้ไกลแสงกับเสียงก็จะยาว1 2 1 2 3 ไปยังไม่ทันไปไหนเลยฮะไม่ได้เครื่องบินตกด้วยนะฮะเครื่องบินไม่ออกโอ้โหคุณขโมยซีนเครื่องบินผมหมดเลยอ่ะกล้องเนี่ยแทนที่จะขึ้นอย่างนี้ขึ้นปุ๊บเอาลงข้างล่างเลยนะฮะโอ้โหคุณพระไปไปเก็บเครื่องบินกันฝั่งนู้นคุณผู้ชมครับผมเมื่อกี้เราสร้างเครื่องบินแล้วใช่ป่ะ
1: ครับ
0: คุณอยากเห็นเครื่องบินคุณโบยบินไหม
1: อยากครับ
0: เราทำได้แน่นอนแต่มันไม่ได้ยังไงคอยดูครับของเราประเทศไทยเราก็ต้องการบินไทยสิครับคุณผู้ชมครับเอาแล้ว

ผู้ชมครับสายการบินแห่งชาติของผมเสร็จแล้วเราจะพาเครื่องบินของเราครับไปชายาที่ท้องฟ้าด้วยกัน Let's check off โอ้โหหอมมันอยู่ตรงนี้เลยพี่มันเทคออฟตรงนี้เลยแท็กซี่เวย์ตรงนี้ฮะฟู้ไปเลยฮะสวัสดีจ้าเย้ครับครับคุณผู้ชมครับเครื่องบินของเราไม่ใช่แค่เทคออฟได้นะฮะเราสามารถบังคับเครื่องบินได้

0: แบบรอเครื่องบินแบบไม่ออกสักทีเบื่อไหม
1: โอ้ยเคยครับก็เบื่อมากครับไม่มีอะไรคร
0: ับ ปัญหานั้นจะหมดไปได้เกิดว่าคุณมาที่สนามบินจูบุเซนแทนนาโกย่านะนี่คุณผู้ชมครับต่อให้พิพิธภัณฑ์ตรงนี้จะปิด 5:00 น.ก็ตามแต่ที่นั่งกินข้าวชมวิวพักผ่อนรอเครื่องบินตรงนี้เปิดถึง 3-4 ทุ่มเลยนะ
1: โอ้
0: แล้วดูคุณนั่งอยู่ใต้อะไรฮะ
1: ใต้ปีก
0: สุดยอดปีกเครื่องบินของจริงครับผม

0: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Who กิตติน B 5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B Mai จิรัชยา G 4 Fai ฮิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2ตีตีป๋อ R 3 Fai อะตอม R 4มีพัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer to ซอโซ่ล่ามที N 2พิษรัก Poisonous Love N 3พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N 4สามีบ้านนอก My Plastic Wife N 5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
2: ต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง9โมงตรงช่อง9กด30

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ดีค่ะ
1: ลิตาอิชริตาผุนลาภิวัตรค่ะ
2: แห้วโสพลศรีสกุลครับ
1: พบกับพวกเราสองคนนะคะกับรายการ
0: รีดีไซน์มันง่ายมาก
2: รายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญนะครับมีหน้าที่การใช้งานแล้วก็สวยงามตกแต่งบ้านได้อีกด้วยครับ
1: รวมไปถึงอาหารเหลือที่อยู่ในตู้เย็นของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะวันนี้เราก็จะรีดีไซน์อาหารค่ะให้ออกมาเป็นเมนูที่สุดสานชูว้าวแน่นอนรับรองว่าอร่อยด้วยหน้าตาดีด้วย
2: แต่ก่อนที่เราจะไปรีดีไซน์กันนะครับวันนี้เราสองคนเนี่ยนะครับมีสาระรอบบ้านมาฝากคุณผู้ชมด้วยวันนี้เสนอเรื่องอะไรครับพี
1: ่วันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจนั่นคือการจัดไฟให้เหมาะกับแต่ละห้องมันจะมีความจำเป็นนะคะในการเลือกการใช้ไฟสำหรับในแต่ละห้องอยู่ด้วยการใช้งานของแต่ละห้องที่ไม่เหมือนกันรวมไปถึงไฟเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเซลฟี่ได้แบบสวยกรุบ
2: สวยกรุบ
1: สวยกรุบ
2: หมายความว่า
1: ก็ถ่ายแล้วก็จะฟุ้งหน้าจะแบบเรียล
2: สวยคมเลย
1: สวยคมคือไปแต่ละห้องเนี่ยจะได้ฟิลที่ไม่เหมือนกัน
2: โอ้โห
1: รับร

0: เทคนิคการจัดแสงไฟในห้องต่างๆของบ้านให้เหมาะกับแต่ละห้องควรใช้ไฟแบบไหนแต่ละห้องของบ้านก็ย่อมมีสไตล์การตกแต่งและความต้องการในการใช้งานที่ต่างกันค่ะซึ่งแสงไฟก็เป็นอีกส่วนที่บ่งบอกฟีลลิ่งของแต่ละห้องได้เป็นอย่างดีดังนั้นเพื่อให้ห้องต่างๆภายในบ้านมีบรรยากาศที่เหมาะสมวันนี้รายการรีดีไซน์มันง่ายมากมีเทคนิคการแต่งแสงไฟในห้องต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะห้องนอนเป็นห้องที่สำคัญสำหรับทุกคนซึ่งบรรยากาศภายในห้องนอนควรรู้สึกสงบและอบอุ่นอีกทั้งควรให้ความรู้สึกผ่อนคลายเพราะเป็นห้องที่ต้องการใช้พักผ่อนดังนั้นแสงไฟในห้องนอนจึงควรเป็นแสงไฟที่ไม่สว่างจัดเช่นแชนเดเลียร์ไฟซ่อนผนังไฟฝังฝ้าหรือจะเป็นหลอดไฟในบ้านทั่วๆไปก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรให้แสงอ่อนมากเกินไปหากมีการอ่านหนังสือควรใช้แสงสว่างให้เพียงพอหรือมีโคมไฟหัวนอนเสริมห้องนั่งเล่นคือจุดสำคัญที่มีไว้รับแขกและใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเป็นห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนแสงไฟได้หลากหลายให้ตรงกับความต้องการแต่ควรมีแสงสว่างมากเช่นใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หรือหากอยากให้มีความนุ่มนวลสวยงามอาจใช้แสงไฟนวลๆจากหลอดสีส้มหรือแสงไฟเฉพาะจุดที่เน้นงานศิลปะตู้โชว์ก็ได้ค่ะห้องน้ำเป็นห้องนึงที่มีความสำคัญกับทุกคนในบ้านเพราะเราต้องใช้ห้องน้ำกันวันละหลายครั้งดังนั้นเพื่อให้ห้องน้ำไม่เกิดความอับชื้นมองเห็นทางเดินได้ชัดเจนไม่ลื่นล้มควรเลือกแสงไฟที่สว่างหากเปิดให้แสงธรรมชาติถ่ายเทผ่านเข้ามาได้ยิ่งดีค่ะทั้งนี้หากมีโต๊ะเครื่องแป้งสำหรับการแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ภายในห้องน้ำให้ติดไฟรอบๆกระจกด้วยแสงอ่อนนุ่มห้องครัวที่ใช้ประกอบอาหารควรใช้แสงไฟสว่างตั้งแต่แสงปกติไปจนถึงสว่างเป็นพิเศษเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปหรือหลอดไฟฮาโลเจนก็ได้ควรเปิดให้มีช่องอากาศถ่ายเทมีแสงธรรมชาติเข้ามามากที่สุดเนื่องจากในห้องครัวไม่ควรเป็นจุดอับอีกทั้งควรเพิ่มแสงสว่างใต้เครื่องดูดควันหรือใต้ตู้เก็บของชั้นบนด้วยค่ะห้องทำงานคือห้องที่ต้องใช้สมาธิมากความเงียบสงบความสบายจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้มากกว่าดังนั้นแสงที่ใช้ในห้องทำงานควรเป็นแสงธรรมชาติหรือหลอดไฟแสงสีขาวเพื่อให้สีภายในห้องไม่ผิดเพี้ยนโดยเฉพาะเมื่อต้องการเพ่งสายตากับคอมพิวเตอร์นานๆห้องรับประทานอาหารการเพิ่มบรรยากาศดีๆในห้องรับประทานอาหารทำได้ง่ายๆค่ะด้วยการเลือกแสงไฟที่สว่างสะอาดตาโดยเฉพาะแสงไฟสวยๆจากแชนเดเลียร์เหนือโต๊ะอาหารที่จะทำให้ทุกจานบนโต๊ะอาหารดูน่ารับประทานมากขึ้นทั้งนี้โคมไฟควรเล็กกว่าด้านกว้างของโต๊ะประมาณ 6-12 นิ้วนะคะและสูงเหนือโต๊ะประมาณ2ฟุตถึงแม้ว่าแต่ละห้องจะมีสไตล์การตกแต่งที่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเราเพิ่มความใส่ใจในการเล่นแสงไฟเข้าไปด้วยก็จะช่วยทำให้แต่ละห้องมีบรรยากาศที่น่าอยู่มากขึ้นรู้อย่างนี้แล้วนะคะลองจัดไฟในห้องต่างๆให้ถูกต้องกันนะคะ
1: เป็นยังไงคะท่านผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าสาวๆที่รักการเซลฟี่เนี่ยจะต้องถูกใจกับทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้แน่น
2: อ
1: นใครจะไปรู้ล่ะคะว่าอุ๊ยตายห้องครัว

0: กลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์พบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งในครึ่งตัวบนนะฮะ
1: ถูกต้องรู้สึกดีใจมากเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยหลายท่านอาจจะรู้สึกเฮ้ยไม่คุ้นตาตัวแห้วกับขาแห้วนี่อันเดียวกันไหมคนเดียวกันไหมคนเดียวกันจ้า
0: ถ้าใครมีวัสดุอลูมิเนียมสามารถบริจาคได้นะครับ
1: ไว้ที่บริการอะไรเอาไปทำขาเทียมสำหรับวันนี้ในช่วงของรีดีไซน์พี่แห้วเนี่ยจะมารีดีไซน์อะไรคะ
0: ยังไม่พ้นในเรื่องของกล่อง
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่ายังติดใจอยู่เมื่อวานนี้ได้ทำกล่องพัสดุรู้สึกสนุก
1: หรอรู้สึกสนุกวันนี้เลยเอาเองรักการทำกล่องมาก
0: ใช่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับกล่องรองเท้าก็กลับมาอีกครั้งนะครับ
1: redesign
0: ไปพบกับพระเอกของเราในวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือกล่องใส่รองเท้านั่นเองครับกรรไกรครับคัตเตอร์ครับดินสอครับ
1: และไม้บรรทัดครับ
0: เทปกาวหรือเทปใสตามที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยครับเราก็มาเริ่ม
1: ต้นกันเลยค่ะ
0: ผ่าตัดกล่องรองเท้ากันก่อนเลยนะครับโดยการ
1: เปิด
0: ฝาตรงเนี้ยเราตัดออก
1: เราตัดออกก่อนเลย
0: ตัดออกก่อนเลยนะครับ
1: เฮ้ hey.
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาหากึ่งกลางนะครับของกล่องใบนี
1: ้ซึ่งนั่นก็คือวัดหรอ
0: ต้องวัดก่อนนะครับ 6.5 เซนติเมตร
1: หลังจากที่เราแบ่งครึ่งเรียบร้อย
0: แล้วทีนี้พอเราแบ่งครึ่งได้ปุ๊บเนี่ยการที่เราจะนำทั้งสองด้านเนี่ยมาหักครึ่งได้เนี่ยเราก็ต้องทำรัศมีของเขาออกมาด้านละ5เซนติเมตรก่อน
1: ให้วัดออกไปจากครึ่งกลางด้านละ5เซน
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: 5เซนติเมตร
1: หลังจากนั้น
0: เราก็ตีเส้นให้มันเป็นมุมแหลมๆอย่างเงี้ยครับ
1: ทำให้เป็นสามเหลี่ยมครับท่านผู้ชม
0: ทำให้เป็นสามเหลี่ยม

0: นี้พอได้กล่องลักษณะแบบนี้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับง่ายๆครับแค่ดัดครึ่งเห็นไหมออกมาเป็นแบบนี้แล้ว
1: ได้แล้วเสร็จแล้ว
0: ยังไม
1: ่ทำไมถึงไม่ทำอะไรให้มันง่าย
0: นี่ตาถ้าสมมติว่
1: ายังไง
0: แล้วเราจะใส่ยังไงล่ะเนี่ย
1: พิงๆเข้าไปนี่ไงก็ใส่ได้แล้วนี่ไง
0: เออเอาก็ได้
1: แฮปปี้แค่นี้ทำแค่นี้ท่านผู้ชม
0: แต่ถ้าคุณผู้ชม
1: แต่ถ้าอยากได้แบบว่า
0: จัดคาน
1: ากันขึ้นมาเราก็จะใช้ในส่วนของฝากล่องที่เราตัดออกมาท่านผู้ชมอย่าหาวค่ะ อาจจะแบบว่าเอ้หอยยากอะไรเงี้ยไม่มันไม่ยากอย่า
0: ถ้าดูตอนไหนแล้วหาวตอนนั้นแบบว่าก็ง่วงตอนเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: นี่เพื่ออะไรอ่ะ
0: คุณเพื่อจะได้รู้ว่ารายการเรามีรีรัน
1: เรามีรีรันนะตอนแบบเที่ยงใช่ไหมถึงเที่ยงครึ่ง
0: เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็หกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มดูทุกวันครับ
1: คนอะไรนั่งคุยรีรันเทปเอง
0: แล้วก็นั่งขำอยู่คนเดียวลิตาช่วยวัดกระดาษให้พี่นะครับ
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 19.5 เซนติเมตรคูณ 11.5 ครับ
1: ขอดินสอด้วยค่ะ
0: 19.5 คูณ 11.5 นี่
1: จุด5
0: ใช่แล้วระหว่างที่ลิตากำลังวัดอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมผมจะแอบติดกาวเทปกาวบริเวณก้นกล่องมันจะได้ไม่หนีไปไหน
1: เนี่ยค่ะนี่คือความต่างของลิตากับแง่ของลิตาก็จะแบบไม่วัดเยอะขีดไปเลย
0: ที่สำคัญลิตาไม่แกะกล่องให้มันดันแต่ต้องเป็น
1: ตัดเลยอีกแผ่นหนึ่ง
0: เหรอลิตางั้นลิตาช่วยพี่ติด
1: ขอได้ติดยังไงอ่ะ
0: งั้นเป็นสีอะไรเอ่ย
1: สีเหลือง
0: อ่ะถ้าเป็นสีเหลืองชอบสีเหลืองก็ใช้สีเหลืองออกมา
1: ไม่ชอบสีเหลือง
0: ได้ครับเป็นลักษณะกระดาษที่มันเป็นอะไรนะอุตสาหกรรมใช่ไหม
1: ไม่ดูดิเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกันมากกว่าถ้าคุณผู้ชมดูจากข้างนอกคนเรามันต้องมีแบบ
2: ว้าว
0: มีอะไรขมับเอาดิ
1: ความคิดริเริ่ม
0: ลบทิ้งสอได้นะอีกชิ้นนึงเดี๋ยวพี่ตัดให้นะครับ
1: แล้วติดยังไงคะ
0: เลือกเทปกาวที่มันเป็นสี

0: เอาด้านไหน
1: ด้านนี
0: ้ด้านนี้ทำถึกถูกแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ทำถึกแล้วครับ
0: ทำถึกแล้ว
1: ทำถึกแล้วโอ้โหเนี่ยแค่จะเป็นฝีมือมิกตาทั้งกล่องเลยนะครับคุณผู้ชม
0: เนี่ยมีความจริงใจเลยนี
1: ่แค่นี้เอง
0: แค่นั้น
1: แค่นี้เองใช้งานแบบนี้ได้เลย
0: ค่ะ
1: หรือว่าถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะพ่นสเปรย์นะครับก็พ่นได้หรือว่าถ้ามีกระดาษของขวัญลายที่คุณผู้ชมชื่นชอบเนี่ยนะครับก็สามารถนำมาห่อได
0: ้ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ชื่นชอบถามว่ากล่องนี้สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างแน่นอนค่ะท่านผู้ชมคะหากท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปใช้ที่สำนักงานใส่โอเลี้ยงได้4แก้วนะจ๊ะ
1: ใส่โอเลี้ยงก็ได้ไม่นานเพราะว่ากล่องมันจะ
0: ใส่ได้คุณพี่แล้วนี่งานเราก็แบบ
1: ว่าถ้าสมมติ
0: จะต้องทักจะต้องหิ้วยังไงนี่เจาะรูตรงนี้นี
1: ่หิ้วเลย
0: หิ้วเลยสามารถใช้ได้ที่สำนักงานบราโวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนอาจจะชอบแบบว่าต้องทานกาแฟกันอยู่แล้วในช่วงเวลากลางวัน
1: ฝากซื้อหน่อยฝากซื้อหน่อย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรวมกันให้ได้4คนเอาแก้วมาเลยแล้วเวลาไปซื้อเนี่ยแต่ละร้านถ้าเอาแก้วไปเขาจะลด5บาท
1: เออ
0: แล้วเราก็เห็นนะมีกล่องด้วยแบบถึงเพื่อนไปซื้อคนเดียวก็สามารถที่จะแฮนด์โบลได
1: ้
0: ที่สามารถที่จะจัดการได้นี่งั้นคือถ้าหนูซื้อ4แก้วไงไป2คนดีหรอคนละแก้ว
1: เดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับนิตาทำโอเลี้ยงครับคุณผู้ชม
0: ค่ะโอ้ย ในช่วงต่อไปเดี๋ยวนิตาก็จะมีเมนูเด็ดๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รีดีไซน์อาหารเหมือนกันแน่นอนค่ะว่าต้องเก๋ให้ได้เท่ากับที่แบบโอเลี้ยงสักครู่เดียวค่ะ

0: ับเข้าสู่ช่วง New Ideas อีกครั้งนะคะกับดิตาและพี่แฮว
1: ครับ
0: ชุดของเราค่อนข้างจะแบบ
1: ป้องกันน้ำมันที่จะกระเด็นสู่เรา
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่ารู้จักไหมผ้ากันเปื้อนเราต้องการที่จะนำเกี่ยวกับแฟชั่นมาผนึกกับการรีดีไซน์ของใช้ภายในบ้านรวมไปถึงการรีดีไซน์อาหารซึ่งวันนี้เราจะทำอาหารจากแกงเขียวหวานที่เหลืออยู่จากมื้อเย็นเมื่อวานนั่นเองค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือ
1: ข้าวผัดแกงเขียวหวานครับ
0: New Ideasเครื่องปรุงของเราเนี่ยนะคะก็จะมีปลาหมึกแดดกุ้งค่ะไข่ข้าวสวยค่ะจริงๆถ้าเป็นข้าวเย็นที่ค้างคืนมาก็จะอร่อยเพราะว่าเขาจะมีความเป็นเม็ด
1: ใช่จะร่วนครับ
0: รวมไปถึงนี่ค่ะคือน้ำแกงเขียวหวานเหลือแต่แกงกับมะเขือละตอนนี้เนื้อสัตว์คือหายไปหมดละแต่เราจะไม่ทิ้งเขาไปพริกขี้หนูค่ะอันนี้เพื่อความแซ่บสำหรับใครที่ชอบอาหารรสจัด รวมไปถึงการปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาน้ำตาลและสิ่งที่เราจะต้องใช้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือน้ำมัน
1: ก็คือ
0: น้ำมันก็คือ
1: ทำกันดีกว่า
0: ตอนนี้หน้ามาตีหน้ามาคนเจ็บละรู้สึกปวดหัวเบาๆงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะ
1: พร้อมกันนี้ก็มา
0: วนเป็นวงกลมเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ไปรวมกันตรงกลางโอเคน้ำมันแล้วนะ
1: ครับ
0: มีความสวยงามเกิดขึ้น
1: ลิตาชอบกินไข่สุกหรือไข่ไม่สุกครับ
0: ลิตากินยังไงก็ได้ค่ะแค่เป็นไข่ลิตาก็ชอบละอย่าทำให้ไข่แดงแตกน้องขอแค่นี้น้องขอแค่นี
1: ้ได้ได้ได้แต่ว่าลิตาชอบกินไข่ที่ไม่สุกก็ได้ใช่ไหมหรอ
0: ชอบกินไข่สุกแต่ไม่ชอบให้กินไข่แตก
1: อ๋อ
0: พี่เอาทำได้ใช่ไหม
1: ทำได้ครับ
0: คือตามร้านอาหารตามสั่งเราจะเห็นแบบการใส่น้ำมันที่เยอะ
1: อือ
0: แล้วเราก็จะเห็นเขาแบบเอาน้ำมันอะขึ้นมาบนไข่อ
1: ย่างเช่นพี่กำลังทำอยู
0: ่ใช่ซึ่งพี่เอาก็เลยบอกว่าน้ำมันของเราเยอะเกินไปอือเขาแตกตึ้งแตกตึ้งแตกตึ้งเกิดขึ้นนี่อ่ะ
1: เห็นไหมเสื้อเราได้ผลแล้วตอนเนี้ย
0: เอาสิ
1: ไม่งั้นน้ำมันกระเด็นใส่เยอะแน่เลย
0: เออ

0: างทีก็พอแล้วเนาะพี่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: อ่าได้ครับมันยังไม่สุกเลยนะไข่แดงยัง
0: เอาสวยไว้ก่อน
1: ได้
0: บางทีอะไข่แดงเราเจาะปุ๊บตอนกินข้าวมันจะแบบไหลเยอะ
1: โอ้ชอบอย่างนั้นชอบแบบนั้นชอบแบบน
0: ั้
1: นอ่
0: ะทอดไข่ดาว
1: ครับผม
0: แล้วเราก็จะพักเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นค่ะอย่างแรกเราใส่แกงของเราไปก่อนเลยค่ะ
1: ครับ
0: อุ้ยเขามีความเป็นไก่อยู่นะคุณ
1: โอ้
0: งั้นเราจะเลือก
1: มาแล้วมาแล้วจุดเกาะได้ทำงานแล้ว
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: เ
0: นี่ยความเสียงงานที่เกิดขึ้นมีความแบบเราก็เทลงไปอย่าเยอะอย่าเยอะ
1: หมายถึงน้ำมันกระเด็นใช่ไหม
0: หมายถึงน้ำของเราเนี่ยที่ใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็จะใส่นี่ก่อนช่วยช่วยช่วยทะเลร่างกายต้องการทะเลขายของอยู่เนี่ยเราต้องอย่าผัดให้ปลาหมึกสุกเกินไปคราวที่แล้วคุณแม่ได้สอนลิตาเอาไว
1: ้ว่า
0: ปลาหมึกห้ามสุกเกินไปอย่าให้นางม้วนต้วนจนเกินไปมันจะแข็งแล้วมันจะไม่อร่อยอ๋อ
1: ใช่ๆๆ
0: หลังจากนั้นค่ะเราปรุงไปสักพักนึงเนี่ยแล้วเราก็จะใส่ข้าวสวยเลยนะคะใส่กระบาดข้าวร่วนดีมาก
1: ข้าวร่วนเวลาร่วนๆแล้วเวลามาผัดเนี่ยโหมันจะอร่อยมากดีกว่าแบบผัดแบบแฉะๆมันจะไม่ค่อยอร่อย
0: แล้วเราก็จะปรุงรสเพื่อความเข้มข้นใช่ใส่น้ำปลาแห้ง
1: น้ำปลาน
0: ิดนึงและน้ำตาลภาษาอังกฤษคือชูการ
1: ์ว้าว
0: ชูการ์ใส่เยอะมากใส่อีกความโรคจิตเบาๆ
1: ปรุงน้อยมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่น้ำตาลน้ำปลา
0: แกงเขาทำมาคือถ้าร้านที่ทำแกงมาเนี่ยที่ท่านผู้ชมซื้อมาเนี่ยเขามีความอร่อยอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปรุงเพิ่ม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาไม่อร่อยเราอาจจะต้องปรุงพี่อยากใส่มะเขือไปอีกได
1: ้ได้ชอบกินมากเลยมะเขือง
0: ั้นไม่น่าใส
1: ่ใส่มาอีกเป็นการขอร้องเชิงบังคับ
0: น
1: ี่หอมมากเลยครับเดี๋ยวรีไฟนิดนึงนะ
0: ใช่อันนี้เป็นการคลุกเคล้าหลายๆท่านน่ะไม่ชอบทานข้าวผัดแกงแบบเนี้ยที่รสแบบมีความแฉะ
1: ครับ
0: คือถ้าเราใส่แกงเยอะเกินไปแล้วนั้นใส่ข้าวเพิ่มหรือถ้ามีเวลานั้นคั่วไปในกระทะไปก่อนให้น้ำมันระเหยระเหยไปทำสัก8โมงเช้าทานสัก5โมงร่วนกำลังดี
1: ดูเราตอน8โมงเช้ากินอีกทีนึง6โมงเย็น6โมงครึ่ง
0: น่ากลัวนะอันนี้พี่แห้วปิดไฟได้เลยนะ
1: ได้ครับ
0: เนี่ยมีกุ้งทั้ง3ตัวโถทีมงานชอบบอกว่าลิตาเป็นคนขี้งกมันไม่จริง
1: ทีมงานชื่ออะไรนะครับ
0: ทีมงานชื่อเบฟปวดเราอะไรฮะแค่กินอร่อย
1: ยัง
0: เดี๋ยวแค่ชิมชิมก่อน
1: ชิมตอนนี้เลยเหรอ
0: ชิมตอนนี้แหละ
1: คุณผู้ชมผมชิมก่อนนะ
0: ทำไมต้องทำตัวเป็นคนดีจริงจริงนั้นเราก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายมีแกงเขาทำมาดีอะ
1: พี่ผักอร่อย
0: เ
1: ลยว้าว
0: จริงๆมันหรอคือพี่แห้วเนี่ยนอกจากจะมีความสามารถทางด้านการห่อกล่อง
1: ประโยคถัดไปเลยแล้วกันครับ
0: อาทิตย์นี้นะท่านผู้ชมนะบอกเลยเราจะเห็นพี่แห้วอยู่กับกล่องรองเท้าตลอดเวลาไม่กล่องรองเท้าก
1: ็กล่องพัสดุ
0: กล่องพัสดุห่อไปห่อมายิ่งห่อยิ่งงงนี่ไงเราก็โกรธโกรธโกรธอันนี้คือความสวยงามล้วนๆเลยท่านผู้ชม
1: ครับ
0: ถามว่าคว่ำลงไปมันก็ไม่ได้
1: ต้องมีวิธีม
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ธีมีการเล็ง
0: ไม่คิดเพื่อ
1: จานเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
0: มีความแตกเกิดขึ้น
1: สวยมาก
0: เมื่อกี้แอบเห็นปูอีกหนึ่งตัวพี่เฮาหลอกเอาตะหลิวหลอกให้น้องพี่เฮาทำไมไม่ทำตัวเป็นประโยชน์ถามว่าวางทำไมเอาไข่ดาวโปะไม่เอา
1: พูดเองเออ
0: ท่านผู้ชมเห็นกุ้งแล้วนะคะกลัวเดี๋ยวแบบลองผิดก
1: ุ
0: ้ง
1: ทับไปเลยครับ
0: ทับลงมา
1: ทับไปเลยครับ
0: นี่
1: เสร็จแล้วครับข้าวไข่ดาวครับคุณผู้ชมครับวันนี
0: ้ข้าวผัดแกงเขียวหวานและก็มีไข่ดาวอีกด้วยประเมินท่านผู้ชมหลังจากที่เราผ่านไปเมื่อต้นอาทิตย์เนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเรามีการเด็ดแล้วก็ตกแต่งเราตลอดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยก็จะมีเรียกว่า
1: ขึ้นช่าย
0: ขึ้นช่าย
1: ครับ
0: ต้นหอม
1: ต้นหอม
0: และอะไรเนี่ย
1: อันเนี้ย
0: หลายคนงงว่าโหระพาไหมหรือว่าสะระแหน
1: ่
0: หลังจากที่ทีมงานและตัวพี่เท่าเองนั้นได้มีการฉีกขยี้และดม
1: ถกเถียงกันถกเถียงกัน
0: เราก็ได้ข้อสรุปว่านี่คือต้นมิ้น
1: คือเปเปอร์มิ้น
0: เปเปอร์มิ้นนะไม่ใช่สะระแหน่มิ้นไว้เขาไว้ใช้ทำ
1: ทำยาสีฟันนะครับ
0: ซึ่ง
1: เอามาทำไม
0: โต๊ะเราทำไม
1: แต่มันหอมดี
0: เราแค่อยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเรามีมันเป็นสิ่งที่เรามีเวลาจะนั่งง่ายคือ
1: ตักชอบโรยพริกดิฉันชอบกินเผ็ดนิดนึงไม่มีรสจัดจ้าน
0: ถามว่าเราไม่ทำไมอ่ะ
1: สวยงามนะ
0: สาระสำคัญไม่มีอยากทำตอนกินทำยังไงก็คุกคุกกันเข้าปากได้แล้วน่าทานมาก
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับข้าวผัดแกงเขียวหวานโปะด้วยไข่ดาวครับ

0: แล้วแบบว่าสโลว์มูชั่นอันเยอะ
1: โอ้โหตาย
0: ทำให้ได้นะคือมีใบเดียวเข้าใจใช่ไหม
1: ทำไมต้องกดดันกัน
0: คือว่ากล้องก็รอบอกให้วางก่อนแล้วเจาะให้ดี
1: เจาะก่อนเลยเหรอ
0: เจาะสิเจาะแล้วค่อยกิน
1: เจาะเลยนะ
0: ถามว่ามันน่ากินหรือเปล่า
1: น่ากินอื
0: มต้องการพริกน้ำปลา
1: ครบรสมีพริกน้ำปลาก็เข้ากับอาหารไทยทุกจานอยู่แล้ว
0: แล้ววันนี้ลิตากับพี่แฮวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ผู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือสุสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานสว่างอริยธรรมมัสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพหนึ่งที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายศพครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ๊ท
2: สวัสดีครับ
1: พูดตรงๆแล้วผมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนนะครับพี่โบ๊ทนักย่อยสลายศพต้องทำอะไรบ้างครับพี่มันคืออะไรครับอย่างนี้ดีกว่า
2: คือการย่อยสลายเนื้อเยื่อให้เหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสเราไม่สามารถจะชันสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุฆาตกรรมเราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมุติว่ามี1ศพเนี่ยครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่เริ่มแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ
2: เราจะรับศพมาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์ครับ
2: เราจะมาเก็บไว้ในตู้1วันอีก1วันเราจะมาทำการถ่ายรูปการวางสเกลหาร่องรอยว่ามีร่องรอยอะไรไหมมีการแตกหักอะไรมาหรือเปล่า
1: ครับ
2: แล้วก็วางรูปกระบวนการตามระบบงานที่เราได้รับมอบหมายได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในได้ไหมครับมีเครื่องมือด้วย
2: นะครับ
1: โย

0: นี้คือกระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุดขึ้นเพื่อเอามาล้างทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับเพราะว่าหลุมมีจำนวนจำกัดอันนี้จะเป็นหม้อต้มครับ
0: หม้อต้มศพ
1: กรณีเราสลายเสร็จแล้วถ่ายภาพอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้มในหม้อนี
0: ้เราจะใช้เวลาและอุณหภูมิยังไงในการที่จะต้มศพเนี่ยครับ
1: 0ถึง100ครับ
0: 0ถึง100
1: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
0: ต่อ1ศพครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระดูกแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ออกมาก็จะมีชิ้นเนื้อติดมาครับเอาออกมาแช่น้ำสับปะรด1เคสต่อสับปะรด50โล
0: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อเยื่อออกไปเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าๆนะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเป็นตะแกรงเราไว้ทำอะไรครับ
1: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราก็จะใส่ถุงผ้าก่อนต้มอยู่แล้วแต่คืออันนี้เราป้องกันไม่ให้กระดูกตกลงไป
0: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนครับ
1: ถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่จะเป็นซิงค์เหมือนกันครับ
0: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะครับสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแรงดันแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะครับใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: 1ศพในทุกกระบวนการเลยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย์เลยเหรอพี่
1: ใช่ครับเพราะว่าการย่อยสลายต้องเน้นไม่ให้โดนกระดูก
0: ครับ
1: เอาแต่เนื้อเยื่อออก
0: ครับ
1: ตอนเราสลายเราจะใช้เวลานานเตียงชำแหละศพนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเกลวางการถ่ายภาพก่อนสลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
0: แล้วทางด้านหลังของหมูล่ะครับอันนี
1: ้ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดทุกปี
0: เราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลังเนี่ย
1: แช่เนื้อเยื่อกรณีที่ศพมารอสลายเนื้อเยื่อ
0: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอนไหนยากที่สุด
1: ขั้นตอนการล้อกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังคนเราจะมี24ชิ้นการเราจะเลาะออกมาแต่ละชิ้นด้วยสรีระของกระดูกส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวัง1ไม่ให้มีดโดนกระดูก
0: เป็นรอย
1: ไม่ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องกระดูกครับจะนำไปเก็บรักษาในตู้กระเด็นเล
0: ยก็จะไม่ฝังแล้ว
1: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อรับมาเราก็จะมีกระดูกให้อยู่
0: รอญาติมาติดต่อ
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่โบ๊ทแต่ว่าที่สุสานนี้เห็นพี่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที
1: ่ฝังศพไร้ญาติแล้วก็ฝังชิ้นเนื้อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ท

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

แต่จริง The Amazing Show ท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องแรกของรายการเราผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะทีมงานบอกว่าขออุบไว้ก่อนแม้แต่น้องหมูพิธีกรภาคสนามเองของเราก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะต้องไปทำเรื่องอะไรนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นเราไปรู้พร้อมกับน้องหมูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเลยดีกว่า

0: านหลังที่หมูจะต้องเข้าไปเนี่ยหมูต้องไปถามข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีละและทุกวันนี้ยังเกิดขึ้นอยู่นั่นคือเขาอะเอาศพอยู่ในบ้าน
1: ไม่บอกก่อนนะ
0: นี่ไงบอกก่อนนี่ไงก่อนจะเข้าไปเนี่ยโอเคนะ
2: คนอื่นสวัสดีพี่ขาวก่อนนะครับ
3: ส
2: วัสดีครับพี่ขาวนะครับก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี
3: ้ครับ
2: ซึ่งเมื่อกี้ทีมงานบอกกับผมว่าบ้านหลังนี้นี่คือมีศพจริงๆใช่ไหมครับ
3: มีจริงครับมีศพกระทวด
4: เลือกถ่ายถูกจังหวะมากตอนนั้นผมก็ตกใจว่าไม่ใช่ตกใจหรอกสงสัยว่าทำไมอีกคิวนึงถ่ายกลางคืนวะอะไรเงี้ยก็อ๋อ
2: แล้วคือปกติพี่อยู่บ้านคนเดียวหรืออ
3: ยู่คนเดียวครับ
2: อยู่มากี่ปีแล้วครับ
3: อยู่ตั้งแต่เกิด
2: ศพที่นี่คือเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าไงครับพี่
3: เป็นเจ้าของบ้าน
5: ไม่มีใครบอก
6: ไม่มีใครบอก
2: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
3: ่ยังมีอยู่หมูขึ้นไปดูดิ
7: ไปกับพี่สาวสองคน
2: ไม่ทีมงานไปด้วยกันครับ

0: เดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ขาวช่วยพาไปดูทวดพวงใช่ไหมครับ
1: ครับได้ครับ
2: เป็นคุณทวดของ
1: เป็นคุณทวดของพี่เอง
2: เดี๋ยวพี่ขาวพาไปดูหน่อยได
1: ้ได้ครับได้หมูมาดูมาดูนี่ดูทางหินไฟนะตอนนี้มันคือว่ามันนานหลายที่ปีแล้วอ่ะ
0: คือตอนนี้หมูได้มาอยู่ใกล้ๆกับโรงเลยนะครับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนอกจากกลิ่นเป็นกลิ่นไม้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าด้วยระยะเวลาของศพนะครับที่ได้เสียชีวิตมานานแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่กระดูกแล้ว
1: กระดูกแล้ว
0: ก็ไม่มีกลิ่นอะไรแล้วครับเพิ่งเคยเห็นกระดูกคนจริงๆวันนี้นะครับบอกไม่ถูกครับทราบไหมครับว่าท่านเสียชีวิตยังไง
1: คือปู่ย่าตายายพ่อแม่บอกว่าตอนที่แกเสียนะคือว่าวันนั้นแกหน้ามืดแล้วหล่นมาถึงลงหัวได้บ้านไอ้คกมือเก่าที่ถามคกใหญ่คกทำข้าวอ่ะแทงหน้าอกกระจุกแล้วแกก็นั่งบ่นบอกว่าถ้าตายอย่าเพิ่งไปเผาเงาไว้ก่อนไม่เกิน2 ทุ่มแล้วแกก็นั่งหลับคาเนี่ยตรงเสาบ้าน
0: ตรงไหนคร
1: ับหน้าเสาบ้านกลางบ้านแกนั่งหลับ
0: แล้วก็หลับไปเลยท่านเป็นคนสั่ง

0: เสีย
1: ทั้งเสียไว
0: ้ท่านเสียตอนอายุเท่าไหร่ครับพี่ทราบไหมครับ
1: ยังไม่ถึง20ดีอ่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: พี่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆไหมครับ
1: มีนะ
0: เห็นหรือว่าเป็น
1: ได้ยินเสียงเป็นเสียงเดินบนบ้านก็แก๊กๆปาดฝาดแต่เป็นคนชอบอาตาดมีการอาโดนหมดเนี่ย
0: ครั้งแรกตกใจไหมครับ
1: ก็ตกใจกลัวมันกันแหละอยู่ไปนานๆก็ชินไงเคยอยู่ทุกบ่อ
0: ค
1: นพักกับคนโกนทำบุญให้แก
0: มีชาวบ้านรอบข้างนี่เขาทราบไหมครับ
1: ทราบเขาก็กลัวเขาก็เดินมาเขาผ่านดึกๆเขาก็ระแวงกันทีเขาขึ้นมาดูคงกลัวมั่งอะไรมั่งเขาขึ้นมาดูขอดูเรื่อยบางทีเขาก็หาน้ำหาข้าวมาไหว้ขนหัวจังนั่นไม่เชื่ออย่าลบหลู่
0: ครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าขนหัวตั้งนี่คือ
1: มันมีความรู้สึกว่าเหมือนแกอยู่ข้างเรามันก็อยู่ใกล้ๆ
0: กินรู้สึกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่เลย
1: นี่เป็นเหมือนกันเลยเนี่ยพูดขึ้นเดือนพักเดียว
0: พอละมั้ง
2: เด
3: ี๋
2: ยวให้เราช
3: ่
2: วยก
3: ัน ได้
0: ระวังสายสิน
4: คุณผู้ชมครับในขณะที่ทีมงานกำลังเก็บของเพื่อไปถ่ายทำส่วนต่อไปทีมงานของเราคนหนึ่งก็มีอาการผิดปกติขึ้นมา
1: เข้าข้างบน

0: ึก
1: แค
0: ่
1: ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กว
0: ่
1: าม
0: ัน
1: เป
0: ็
1: นแค
0: ่
1: ตรงน
0: ั้
1: นเป็น1 และ 2 ประสาทเนี่ยเวลาอยู่เนี่ย

0: ไปเองครับ
1: อาการของทีมงานคนนี้เริ่มไม่น่าไว้ใจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมที่เรารู้จัก
2: เหมือนโอเคป่ะ

0: ปะ
1: เนี่ยเหมือนเลยจำกับอูดเดะตอนแกนั่นตอนลูกมันมีลูกชายอยู่ไม่รู้ไปไหนนี่หุ่นเหมือนสูบแบบนี้เนี่ยสูบได้อย่างเงี้ยคล้ายๆ
2: รูปร่างเหม
1: ือ
2: นกัน
1: คล้ายด้วยรูปร่างคล้ายกันแบบนี้เลยตอนที่
0: ใช่เหมือนปะ
1: มันมีลูกชายอยู่แต่ไม่รู้ไปไหนน้ำพงน้ำท่วม
0: พี่อุ่นใจละ

0: ี่ขาวครับพี่ขาวใช้ชีวิตยังไงฮะในชีวิตประจำวันเนี่ยครับที่ต้องอยู่กับศพที
1: ่ของชักชวดเหรอ
0: 70ปีมาแล้วเนี่ยฮะ
2: ก็อยู่เช้าก็ไปเย็นก็มาเงี้ยทำงานก่อสร้างที่กองการก่อสร้าง
0: ครับแล้วพี่ขาวพักตรงไหนฮะ
2: นี่นอนที่นอนพี่อยู่นี่ไปเปิดไฟ
0: ตรงนี้เหรอครับ
2: ครับเนี่ยพี่นอนอยู่ครัวก็น้ำท่วมมั่งพังมั่งอยู่คนเดียวมันก็ดูไม่ค่อยสะอาดหน่อยเนี่ย
0: คือจากการเดินมาแล้วนะฮะห่างจากที่ตั้งศพไม่กี่ก้าวเอง
2: คนไม่เก่าแกห่วงบ้านเลยแกไม่ค่อยอยากไปไหนเขาเลยเก็บไว้อยู่มันอยู่ปกติเหมือนอยู่ตนเองในครอบครัวความคิดอย่างนี้ทำไมไม่เผาไปแต่คือก็ต้องรวมพี่น้องก่อนพี่น้องญาติมาครบก่อนแล้วก็ทำบุญให้แกทีเดียว

0: วันนี้เราได้เข้ามาชมบ้านที่มีคนอยู่กับศพนะครับมา 2-3 รุ่นละไม่ว่า70กว่าปีมาแล้วนะครับที่ศพอยู่ที่บ้านหลังนี้พี่ขาวนี่เป็นรุ่นที
1: ่3แล้วเป็นหลานแล้ว
0: เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับที่อยู่บ้านหลังนี้นะฮะ
1: รุ่นเหลนแล้วว
0: ันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ให้เราเข้ามาเยี่ยมชมในบ้านหลังนี้ขอบคุณพี่ขาวมากครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก่อนที่หมูจะกลับนะครับขออนุญาตไปกราบลาท่านทวด
1: ได้ครับ
0: ก่อนได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ครับผม

0: ซี
1: ่โอ้โหมีศพอยู่กลางบ้านมา3ชั่วอายุคนแล้วเรียกว่าทั้งแปลกแล้วก็เหลือเชื่อจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยโอ้โหสภาพน้องหมูตอนนี้เนี่ยดูไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับทั้งน่าสงสารแล้วก็น่าหัวเราะนะครับเอาละครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าช่วงหน้าใครหิวห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเรามีเมนูแปลกเหลือเชื่อมาให้ชิมกันรอชิมช่วงหน้าครับ

0: ทีมงานแปลกแต่จริงนำทีมโดยน้องป๊อปนะครับมีภารกิจจะต้องไปถ่ายทำเรื่องแปลกที่จังหวัดมหาสารคามแต่ว่าระหว่างทางนะครับมีอาการหิวฮะก็เลยแวะที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรับประทานก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าดันไปเจอของแปลกเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับทีมงานนี่แกล้งน้องป๊อปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยให้เขากินอะไรอ่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมาตามหาเรื่องแปลกนะครับที่บริเวณภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็เวลาช่วงเย็นๆแล้วเราแวะหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับทีมงาน
2: ดีครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราดูว่าร้านไหนน่าทานแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่จะไปเจอเรื่องแปลกกันครับคุณครับไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเป็นหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวแวะทานข้าวระหว่างทางก่อนนะครับขอเมนูหน่อยครับ
3: ค่ะ
1: ผมยังไม่ได้สั่งเลยนะครับ
3: มาถึงที่ร้านนี้ต้องทานก๋วยเตี๋ยวเพี้ยค่ะ
1: ฮะก๋วยเตี๋ยวเพี้ย
3: ใช่ค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเพี้ยตัวเพี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่า
3: เป็นที่อ่อนของวัวนะคะ
1: คือก๋วยเตี๋ยวขี้อย่างเงี้ยเหรอ
3: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
1: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัวพี่นั่งคุยกับผมก่อนผมอยากรู้ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
3: ค่ะ
1: คือเราเอาขี้วัวมาใส่ในนี้เหรอครับหรือว่า
3: ใช่ค่ะเราเอาขี้อ่อนของวัวมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นขี้อ่อนที่เราผ่านความสุกมาแล้ว
1: เมนูนี้มันเป็นเมนูปกติที่คนเขากินกันป่ะคะ
3: ไม่ปกติค่ะไม่มีใครเขาทำแต่มีที่นี่ค่ะที่ทำ
1: ทำไมถึงคิดเอาตัวขี้วัวมาใส่อ่ะครับ
3: เพราะว่าก็เห็นเขาสั่งเป็นพวกลาบขมพวกต้มขมเนี้ยค่ะเราก็ขายเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดอยู่แล้วเราลองเอาเป็นแบบว่าเอาเพี้ยมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวดูมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่านะ
1: แล้วสรุปมันเป็นยังไงครับ
3: ผลตอบรับดีมาก
1: จริงหรอ
3: ค่ะ
4: เป็นก๋วยเตี๋ยวเพี้ยครับ
5: ก็อร่อยดีครับก็ชอบครับก็อร่อยดี
4: ก็ติดใจไหมก็ถ้าเกิดได้ผ่านมาก็ต้องแวะครับไม่รู้ว่าติดใจหรือเปล่า
1: ผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับ
3: เชิญเลยค่ะ
1: อันนี้คือยังไม่ใส่เพี้ย
3: ยังไม่ใส่ค่ะ
1: ผ

0: ดมไหมสมุนต้องดมดูจะได้บอกกลิ่นมันเหมือนหญ้าเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: กลิ่นเหมือนหญ้า
0: เหมือนหญ้าเหมือนดินนะครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ้ำเปล่าไหมน้ำเปล่าไหมคือผมไม่เคยกินมาก่อนความรู้สึกคือเหมือนแบบเรากินน้ำหญ้าน้ำดินนะเพราะว่ากลิ่นมันขึ้นไม่ใช่หรอกลิ่นขึ้นจมูก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆอ่ะปกติคนอื่นนะครับเขาใส่แล้วไปคลุกในก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับ
1: เขาจะเอาไปคลุกแล้วเขาจะกินแต่นี่คืออยากให้ลองว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลย
0: โอเคลิ้มรสแล้วครับ
1: เล็กเทียบพิเศษพี่พรเล็กเทียบพิเศษโต๊ะพี่จะขาว
0: ผมถามถึงเรื่องเคี้ยก่อนที่เราได้มาเนี่ยก็คือสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยป่ะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะเราได้มาสดๆแล้วเราก็เอามาผ่านการทำสุกค่ะ
0: อ๋อคือต้องเอามาต้มก่อนถ้าเกิดได้มาสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ได้อะความคาวมันจะขึ้นค่ะ
0: อ๋อเมื่อกี้ที่ผมดมนี่คือความคาวลดลงแล้วใช่ไหม
1: ลดลงแล้ว
0: มีคนเคยลองกินสดๆไหมครับ
1: ส่วนมากถ้าสดๆเขาจะไม่ทานนะคะเขาก็จะเอาเป็นเนื้อเป็นพวกลูกชิ้นนะคะ
0: ไป
1: จิ้มในขี้เพี้ย
0: เมื่อกี้ผมลองชิมใส่น้ำแล้วอ่ะผมอยากลองชิมแบบสดๆอ่ะ
1: ลองเอาลูกชิ้นใส่ได้ไหมคะ
0: ไม่มันก็ไม่แปลก นี่ผมเองผมไม่ชิมเพราะว่าผมไม่กินเนื้อพี่ทศครับทศกินเนื้อป่ะครับ พี่ทศกินเนื้อผมถามก่อนปกติพี่ทศกินเนื้อไหม
2: กินครับกิน
0: อ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยพี่ทานได้
2: อ่ะชิม1ช้อนโต๊ะ
3: อันนี้คือเรียกเป็นโมบิเตียมได้มั้ยใช่มั้ยโมบิเตียมได้มั้ยใช่มั้ยจริงเหรอ
4: จริงเหรอ
0: จริงครับพี่เป็นน้อยไปเปล่า

0: รายแน่จริง
1: อุ้ย
2: แม่ตาหลายครับ
1: จริงเหรอ
2: ที่นี่ไม่ค่อยที
1: ่ทำไมต้องมองแรงรสชาติเป็นยังไงพี่ทศ
0: ก็ขมๆนะครับมันขมมันอ่อนมันไม่ได้ขมแบบขมจัดขมมันอ่อนมันก็มีความหอมของหญ้าหมักอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อของเรามีใครกินเนื้อไหมครับยังไม่ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาได้ร้านพี่ปุ้ยหรือว่าชื่อร้านว่าเป็นหนึ่งที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคอีสานที่มีก๋วยเตี๋ยวเพี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นเพี้ยมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใส่ในลาบ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: เป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันทั่วไปแต่ว่าการที่จะนำเพี้ยเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยติดใจนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้ผมมาได้ลองชิมเพี้ยดูนะครับ

ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ารอบๆ บ้านท่านผู้ชมอาจจะมีเมนูเด็ดๆแปลกๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งมาให้ชิมกันบ้างนะครับหรือส่งมาที่รายการแปลกแต่จริงได้ตลอดเวลาเลยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพวกเราเลือกกองกินข้าวได้เอาเพลี้ยก๋วยเตี๋ยวเพลี้ยบุรีรัมย์มาฝากพี่หนุ่มบ้างป่ะมีชามหนึ่งนู้นนะโอเคครับพี่บอยกินเลยครับพี่หนุ่มอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้ว

0: ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสอนย่าวาย5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 มายจิรัชยา G4 ฝ้ายธีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.เริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
2: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 น.เป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
3: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
4: ทุกคนแข่งกัน
5: คอมเมอร์ส
6: เขาจะช่วยเรามากๆ
3: เขาคิดครบลูปอะ
7: ขนาดนั้นครับ
3: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
0: เตรียมตัวให้พร้อมกับงาน Y Entertainment Awards 2026ที่เปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวต5สาขารางวัล1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งและ5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง2กันยายน2569

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ยังหลงกันอยู่ที่ชลบุรีเมืองสีสันแห่งตะวันออกครั้งนี้จะพากันไปหลงกับ1ใน10สวนสวยที่สุดระดับโลกสวนนงนุชพัทยาไปชมกับความเป็นที่สุดไดโนเสาร์ที่สูงที่สุด
2: เราอาจจะเคยเห็นแบบขนาดใหญ่แต่ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้
1: พระพิฆเนศทันกรที่ใหญ่สุด
3: เขาบอกว่าเราเป็นที่แรกมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นกัน
4: นั่นนะเราสายมู
1: พญานาคเก้ากษัตริย์พิพิธภัณฑ์พุทธคุณที่เก็บพระเครื่องเมืองไทยไว้เยอะสุดสุด
3: ขนลุกอีกแล้วเฮ้ยขนลุกอีกแล้วขนลุกอีกแล้ว
1: และโซนใหม่ที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนเทวาตำนานกวนเกษียณสมุทรสวนนงนุช1ใน10สวนที่สวยที่สุดของโลกแน่นอนว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของสวนสีสวยแต่ครั้งนี้จะพามาแบบพิเศษไปอีกขั้นกับที่สุดของสวนนงนุช
3: ที่นี่เขาบอกมี5สิ่งมหัศจรรย์ของสวนนงนุชที่เราจะไปตามหา
5: ที่ว้าวที่สุดนะ
3: เฮ้ย
5: เราคัดมาละ
3: คัดมาแล้วที่แรกหุบเขาไดโนเสาร์
5: พันปีคเนศพันปี
3: พันก่อน

0: นะ
1: พันกร
0: พันกร
1: พันกรแบบพันมือเออใช่แล้วก็มีเกษียณสมุด
0: เกษียณสมุด
1: แล้วก็มีพญานาค9ตระกูล9กษัตริย์เอาเป็นว่า5อย่างในวันนี้รับรองว่า Amazing มากๆอย่างที่พญานาคเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นเขาบอกว่าพระพิฆเนศพันกรอ่ะไม่เคยเปิดที่ไหนเปิดที่นี่ที่เดียว
2: ที่สุดแรกไดโนเสาร์ที่สูงที่สุด
0: คือแบบเขาบอกสูง35เมตรอ่ะ
1: เฮ้ยสุดยอดแล้วรู้อะไรอีกเปล่าร
0: ู้แค่นี้ทำกันบ้านมาแค่นี
1: ้นี่เป็นข้อมูลให้แบบเพื่อนๆหน่อยนี่คือพาตากุทไททัสดำรงชีวิตอยู่ในช่วงต้นยุคครีเคเชียสนะคะเขาบอกว่าเป็นการค้นพบไดโนเสาร์ที่อาร์เจนตินาเออตั้งแต่ปี2013แล้วทีนี้ก็มาตั้งชื่อในปี2017ถือว่าเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอดที่กินพืชขนาดใหญ่ที่สุดสูง
0: 35เมตร
1: และหนัก80ตันนึกถึงไดโนเสาร์อะเราอาจจะเคยเห็นแบบขนาดใหญ่อะแต่ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้
0: อันนี้คือมันใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็น
1: เท่าที่เคยเห็นมาและไม่รู้ว่านี่คือแบบตัวจริงๆไดโนเสาร์จริงๆมันคือใหญ่ขนาดนี
2: ้ที่สุดที่2กับการเผยโฉมครั้งแรกของเทวาตำนานการกวนเกษียณสมุทรสุดยอดประติมากรรมปูนปั้นจากเรื่องเล่าของตำนานที่เล่าขาน
1: เกษียณสมุทรใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าการกวนเกษียณสมุทรทำให้เกิดสิ่งที่มหัศจรรย์อีก14อย่างขึ้นมาด้วยเนี่ยตามที่เห็นตรงนี้เลยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีน้ำอมฤตที่มาของการที่พระราหูกินน้ำอมฤตเข้าไปแล้วก็กลายเป็นอมตะหลังจากที่โดนพระนารายณ์คว้างจากไปปุ๊บขาดเป็น2ท่อนแต่ว่าพระราหูก็ไม่ตายเออแล้วก็คนที่ไปฟ้องพระนารายณ์คือใครรู้ไหมพระจันทร์กับพระอาทิตย์ก็เลยเป็นที่มาของราหูอมจันทร์และราหูอมพระอาทิตย
0: ์มีความรู้เนี่ย
2: ที่สุดที่3พระพิฆเนศพันกรขนาดสูงที่สุดในโลกและแลนด์มาร์คใหม่ที่ไม่ควรพลาดโดยปางพันกรนี้หมายถึงการเอาชนะอุปสรรคต่างๆและอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จทุกประการซึ่งยังเชื่อว่ามีผู้ที่บูชาแล้วก็สามารถขอพรได้ทุกสิ่งในทางที่ดี
1: พระพิฆเนศพันมือเขาบอกว่าเราอ่ะเป็นที่แรกที่เราได้แบบมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นกัน
0: ใช่ครับเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันใช่ไหมจุดนี้
1: ใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าแบบเราก็โชคดีไงที่เราได้เห็นนี่คือถ้ามีพระพิฆเนศก็ต้องมีหนูด้วยนะเนี่ยมีหนูนี่ไงหนูมูสิกะเป็นเหมือนบริวารของพระพิฆเนศน้องยิมรู้ไหมว่าเวลาขอพรพระพิฆเนศอ่ะเราต้องขอพรแล้วเราต้องมาบอกกับหนู
0: ใช่เพื่อเป็นการให้เขาบอกให้เร็วขึ้น
1: ใช่ใช่แล้ววิธีการก็คือเราต้องกระซิบข้างหู
0: แล้วปิดอีกข้างหนึ่งปะอีกข้างหนึ่ง
1: นั่นนะ
3: เราก็สายมู

0: ที่4ตำนาน9พญานาคราชจอมกษัตริย์นาคา9พระองค์สายศรัทธาพญานาคหากได้มาที่นี่ที่เดียวสามารถขอพรกับองค์พญานาคได้ครบทุกสายเลยค่ะ
1: นี่อีกฝั่งหนึ่งพญานาค9ตระกูล9กษัตริย์คือฝั่งนี้มีล่มไงก็เลยไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดฝนจะตกลงมา
2: แต่สวยมากจริงๆคือแบบใหญ่มาก
1: ใหญ่มากจริงคือไปดูว่าแต่ละตระกูลก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันด้วยนะน้องยิม

0: จุดนึงค่ะไปสายพุทธคุณกันหน่อยลงมาสายมูแล้วเราต้องไปสายพุทธคุณด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมสิ
0: พร้อมแล้วก็ไปกันป่อที่สุดที่5พิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณสำหรับใครที่ชื่นชอบในพระเครื่องเครื่องรางจะพลาดโซนนี้ไม่ได้เลยค่ะที่นี่ได้เก็บรวบรวมพระเครื่องเครื่องรางเอาไว้นับไม่ถ้วนจริงๆบางชิ้นว่ากันว่ามีอายุหลายร้อยปีสื่อถึงความศรัทธาและประวัติศาสตร์อันยาวนานของพระพุทธศาสนาในไทยนั่นเองสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้การมีอยู่และขุมทรัพย์มรดกจากวัฒนธรรมได้อย่างดีอีกด้วยนะคะไม่น่าเชื่อว่าพอเข้ามาในพิพิธภัณฑ์พุทธคุณโอ้โหน้องยิ้มของเรานะคะนี่ขอพรพระเป็นเด็กที่แบบซึ้งในรสพระธรรมมากๆเลยตั้งแต่เดินเข้ามาตรงนี้นี่ไหว้ทุกจุดเลยนะคะแต่เอาจริงๆตรงนี้มันแบบสงบแล้วก็รู้สึกเย็นสบายมากๆเลยเพราะว่าเสียงเพลง

0: ยประกอบกับด้านหน้านี่นะคะมีพระพุทธรูปที่เรียกว่าหลวงพ่อยิ้มฟังชื่อก็ยิ้มแล้วตามความตั้งใจว่าเราจะพาไปทั้งหมด5สิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในสวนนงนุชเอาจริงๆสวนนงนุชเขาบอกว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เยอะมาก
1: 61ส่วน
0: 61ที
1: ่ส่วน
0: แล้วพื้นที่ทั้งหมด
1: 1,700 ไร่แล้วจะบอกว่าที่เนี่ยสวยมากๆนะดูดิเขาเรียงหินแบบไม่ได้มีแค่โซนข้างหน้าไม่เกี้ยอย่างเดียวแต่ว่าตลอดทางเดินอ่ะคือเขาทำเป็นรูปทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยคือมันว้าวมาก
0: ๆนี่เข้ามาถึงด้านในพิพิธภัณฑ์พุทธคุณนี่เป็นแบบพระขนลุกอีกแล้วเวลาน้องยิมเข้ามาในตรงนี้นะคะเวลาน้องยิมเข้ามาในที่ที่แบบรู้สึกแบบขนลุกอีกเลยน้องเฮ้ยขนลุกอีกแล้วขนลุกอีกแล้ว
2: เรื่องของความเชื่อความศรัทธาก็เป็นอีกสิ่งที่จูงใจให้การออกมาเที่ยวมีความหมายมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์แล้วก็ยังแฝงไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมบางอย่างที่แต่ละคนต้องออกมาค้นหาความหมายด้วยตัวเองและเราอาจจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นหลงรักไทยล้อซินไทยมิสทรีค่ะ

0: ชลบุรียังมีที่เที่ยวอีกเพียบเลยค่ะและที่นี่ยังมีสถานที่ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์สุดอันซีนของเมืองไทยปราสาทสัจธรรมปราสาทไม้แกะสลักด้วยกรรมวิธีโบราณทั้งหลัง
1: สวยมาก
2: แล้วข้างในใหญ่มากสูงมากไม่คิดว่าจะสูง
0: โชว์ฝีมือช่างไม้ไทยให้ทั่วโลกต้องมาทึ่งกับความงดงามที่หาดูได้ยากและกับโอกาสพิเศษที่จะได้ลองแกะสลักไม้ร่วมกับช่างไม้สักครั้งหนึ่งในชีวิตพร้อมกับไปค้นหาคำตอบว่าทำไมปราสาทแห่งนี้ถึงไม่เคยสร้างเสร็จ
3: ที่นี่เขาเปิดโอกาสให้เราสองคนได้มาลองแกะสลักด้วยตัวเองนะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะ
0: ก่อนจะชวนไปท้าทายบรรยากาศท่องเที่ยวยามค่ำคืนริมชายหาดพัทยาหาชิมอาหารสตรีทฟู้ดกับถนนที่ไม่เคยหลับอย่าง Walking Street พัทยา
3: สู้ๆ
0: หลงรักไทยล้อนินไทยมิสทรีค่ะ
3: อันยองซิโ
2: อไฮคัมซุมิดาเด
3: ให้
2: ไม่เอา
3: คือต่างชาติเยอะมากอ่ะจีนด้วยญี่ปุ่นด้วยเกาหลีพี่ก็เลยแบบเห็นวันนี้นึกว่ามากับหนุ่มเกาหลีที่ไหนแต่ที่แบบทุกคนต้องมาที่นี่ก็เพราะว่าปราสาทสัจธรรมนี่แหละเขาบอกได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปราสาทที่สร้างไม่มีวันเสร็จ
2: หรอ
3: ใช่
2: พี่รู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงสร้างไม่เสร็จ
3: เออนั่นน่ะสิทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าเขาบอกว่าปราสาทสัจธรรมมาเป็นปราสาทที่แกะสลักด้วยไม้ทั้งหมดเลยแล้วพออยู่ใกล้กับริมทะเลอย่างเงี้ยความน้ำเค็มความลมพัดมามันก็เลยทำให้มีความผุพังแล้วก็ต้องซ่อมอยู่ตลอดเวลา
3: โอ้แต่ว่าความสวยงามก็คือมันจะต้องรักษาเอาไว้เนาะนี่ขนาดเรามองไกลๆยังสวยขนาดเนี้ยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆด้านในจะเป็นยังไง
2: จริง
3: เฮ้ย
2: ไปไหมไ
3: ปสิ
2: ไปแล้ว
4: Night trip
3: เฮ้ยระหว่างทางแบบเราได้เห็นอันนี้ด้วยอ่ะ
2: เหมือนเขาจะแกะสลักแต่ละส่วนก
3: ็
2: เป็นประกอบข้างใน
3: เท่อ่ะน้องยิ่งดูไม้แผ่นนี้ดิว่ามันใหญ่มากเลยอ่ะ
2: เออแล้วแบบพี่ดูดิกว่าจะได้ทุกส่วน
3: จริง
2: ใช้เวลาเข้าใจแล้วว่าทำไม
3: ไม่เสร็จสักที
0: ความยิ่งใหญ่ของปราสาทสัจธรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะเริ่มจากโรงไม้แกะสลักจุดนี้เลยก็ว่าได้ค่ะช่างแกะสลักฝีมือดีเนี่ยกำลังลงค้อนตอกสิวแกะสลักจากแผ่นไม้ชิ้นใหญ่ๆให้เกิดเป็นรูปทรงเปลี่ยนเป็นรูปภาพ2มิติเป็นลวดลายที่วิจิตรสวยงามตามที่จินตนาการร่างแบบเอาไว้ซึ่งจุดนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาลองแกะสลักไม้กับช่างฝีมือได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ต้องแนะนำก่อนนะคะว่าต้องใจเย็นๆค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้จากช่างที่จะแนะนำอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะได้ชิ้นงานสีสวยที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงมือแกะสลักจริงๆค่ะแล้วก็นำไปใช้ในการตกแต่งประดับหรือเปลี่ยนกับชิ้นงานเดิมที่มีการชำรุดตามกาลเวลานี่แหละจุดกำเนิดของความยิ่งใหญ่และสวยงามของปราสาทสัจธรรมค่ะ
3: คุณผู้ชมก็คิดดูเพื่อนๆคิดดูว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ถือไม้ในขณะที่น้องชายของเราที่มาด้วยอ่ะก็คือยืนจังนั่งมองตรงนู้นตรงนี้
2: อันนี้เบี้ยวนิดนึงนะครับเบี้ยว
3: พอได้ไหมคะพอได้ไหมคะประเด็นคือพอตอกเข้าไปแล้วออกมา
0: ความละเอียดของงานก่อสร้างปราสาทสัจธรรมส่วนหนึ่งเราเห็นได้จากแบบจำลองจุดนี้นี่แหละเพราะว่าหัวใจของแบบจำลองนี้นอกจากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงกรรมวิธีในการก่อสร้างที่ไม้แต่ละชิ้นจะเชื่อมต่อกันด้วยวิธีงานไม้แบบโบราณทำให้ตัวอาคารเป็นงานไม้แกะสลักล้วนๆที่ไม่มีการเชื่อมต่อด้วยตะปูเลยแม้แต่จุดเดียวโหน่าทึ่งมากๆแล้วก็แบบจำลองนี้เป็นเหมือนแปลนในการก่อสร้างที่ให้ช่างได้ศึกษาจุดต่างๆเพื่อให้การซ่อมแซมแต่ละจุดมีความปลอดภัยและตรงตามรูปแบบเดิมค่ะมองจากด้านนอกเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และสวยงามแต่เมื่อเราเข้ามาด้านภายในปราสาทสัจธรรมสิ่งที่ได้เห็นคือความวิจิตรการตาตามสโลแกนที่ว่าสัมผัสคุณธรรมที่สำแดงตนบนงานไม้แกะสลักสูงสุดเสียดฟ้าวิจิตรงดงามดั่งเทพนฤมิตค่ะ
1: สวยมาก
2: แล้วข้างในใหญ่มากสูงมากไม่คิดว่าจะ
1: ส
2: ู
1: ง
2: มาก
1: แบบสูง
3: ไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้อ่ะ
0: จากข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมบอกเอาไว้ว่าปราสาทสัจธรรมเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทั้งหลังเป็นทรงไทยจตุรมุขด้านล่างของฐานเป็นลักษณะฐานสิง ห้องโถงและหน้าต่างเปิดให้ลมและแสงสว่างเข้าออกทั้ง4ด้านศิลปะตกแต่งปราสาทเป็นศิลปะแนวความคิดแบบสมัยใหม่ที่ผสมผสานกันตั้งแต่อยุธยาตอนต้นจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์หลังคาซ้อนลดหลั่นกัน4ด้านยอดเป็นสัญลักษณ์พระปรางยอดสูงทั้ง4ด้านมีรูปแกะสลักลอยตัวลักษณะของเทพยืนบนยอดทั้ง4ทิศการมาที่นี่อาจจะทำให้เราได้ค้นพบสัจธรรมชีวิตก็ได้ค่ะ
3: อุ้ย
2: ชิวเลย
3: เฮ้ย
2: ชิวเลย
3: พี่อุตส่าห์จะซึ้งอ่ะทำไมถึงทำมูดพี่แบบเสียหายหมดเลยอ่ะ
0: ยิ่งลองได้เดินดูประติมากรรมงานไม้แกะสลักแบบใกล้ๆนะคะหรือแน่ได้เห็นถึงความตั้งใจและฝีมือของงานแกะสลักไม้แต่ละชิ้นแต่ละแผ่นที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปบอกเล่าเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอดผ่านสัจธรรมต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดของชีวิตว่าเราเป็นใครมาจากไหนเป้าหมายของชีวิตหรือแม้กระทั่งการดับสูญแม้แต่เสาต้นใหญ่ๆทุกตารางนิ้วก็ร้อยเรียงประติมากรรมต่างๆไว้ได้อย่างสอดคล้องกันดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยค่ะร้อยเรียงต่อเนื่องไปด้วยกันแม้แต่บนเพดานก็ประดับประดาไปด้วยงานศิลป์ที่มีความหมายลึกซึ้งชวนให้ยิ้มไปกับความยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยและนี่คือสิ่งที่เป็นประติมากรรมที่งดงามเหล่านี้พยายามจะบอกต่อความหมายให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นอาจได้เจอกับสัจธรรมชีวิตของตัวเองที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นก็ได้นะซีนหนึ่งที่เหมาะมากๆค่ะกับการมานั่งพักเหนื่อยลงเรือแจวขุดแบบโบราณค่ะที่นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยก็สามารถเพลิดเพลินกับเสียงนกเสียงไม้รับลมชิลๆฮิวใจเติมความสุขให้กันและกัน
3: เรามาที่นี่แล้วอ่ะถ้าอยู่ข้างบนอ่ะมันก็จะแบบไม่ครบเราต้องมาดูให้ครบทุกมุมนี่
2: ตื่นเต้นนะเรือแบบว่าเป็นที่นั่งแบบเป็นโต๊ะเหมือนเป็นโต๊ะเลยอ่ะเขากางร่มให้เราด้วยแบบน่ารัก
3: เฮ้ยเก๋อ่ะแล้วก็มีความเป็นแบบโบราณเพราะเป็นแบบเขาเรียกอะไรแจวปะ
2: ใช่เรือแจว
3: แจวมาแจวจำจึกน้ำนิ่งไหลลึกถึงคนแจวแจวมาแจวจำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว
2: ครั้งหน้าเป็นหลงใหม่นะคะ
3: ได้เลยค่ะหลงรักเมืองไทยไปด้วยกันนะคะ
0: ก่อนกลับอย่าลืมมาปิดจ๊อบเก็บบรรยากาศสวยๆของปราสาทสัจธรรมกันด้วยล่ะคือมาเดินมารับลมริมหาดเก็บความรู้สึกดีๆกลับไปดำเนินชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นกันอีกครั้งนะคะ
5: แล้วกินข้าวมื้อ

ุขความสนุกของพัทยาชลบุรียังไม่หมดง่ายๆหลายต่อหลายเสียงบอกว่ามาแล้วต้องมาแวะอีกที่หนึ่งค่ะที่หลายคนหลงไหลกับความสนุกสุดพิเศษของถนนเส้นนี้

0: Walking Street พัทยาถนนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาทันทีที่พระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นแสงสีเสียงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสนุกกันต่อตลอดค่ำคืนทั้งอาหารการกินดนตรีกิจกรรมบันเทิงอัดแน่นตลอดถนน Walking Street แห่งนี้จริงๆ
1: ครั้งแรกที่มาอะไรนะอันนี้คืออะไรนะพี่ถึงกับตื่นตาตื่นใจเฮ้ยมีเสาน้อยตกน้ำด้วยอ่ะ
2: ตกน้ำพี่ถึงได้อยากปาป่ะ
1: อยากนึกถึงงานวัดที่เขามีสระน้ำตกน้ำ
2: ใช
1: ่ป่ะใช่ป่ะนี่ Walking Street Lost in Thai Mystery เอาเลยนะ
2: ถือให้ถือให้เดี๋ยวไม่นาน
1: เดี๋ยวเราไปดูลีลาของน้องยิมกันนะคะน้องยิม
2: ชอบที่คุณว่าคราวนี้ไม่พลาดแน
3: ่เยอะเยอะ
1: เดี๋ยวหันเอ้าเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอ้าวันนี้จะได้กินไหมโอเคโอเคขอบคุณค่ะนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหยังไปไม่ถึงครึ่งเลยเหนื่อยแล้ว
2: เหนื่อยเพิ่งเดินมันไม่กี่ก้าวเองอ่ะแล้วเจออะไรไม่รู้แบบว่าว้าวมากเลยตื่นเต้นไหมครั้งแรก
1: หนุกดีอ่ะพี่ว่ามันแบบ amazing อยู่นะ
2: ใช่ไหม
1: เออมันก็แบบทำให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีแค่เข้าบาร์อะไรเพียงอย่างเดียวมันก็ยังมีอะไรสนุกๆให้เราได้เล่นตอนนี้ละลายหมดแล้ว
2: ระหว่างทางอันนี้ละลายหมดแล้ว
1: สักหน่อยสักหน่อยโอ้โห

0: เยอะแต่จริงๆแล้วคนไทยมาเที่ยวได
1: ้
0: แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีตำรวจนะคะมีคนรักษาความปลอดภัยอยู่เพราะฉะนั้นสร้างความมั่นใจในการมาท่องเที่ยวได้นะคะ
2: เราได้เห็นความสนุกความสุขและรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวเห็นอีกการท่องเที่ยวที่มันแตกต่างไปก็คล้ายๆกับชีวิตของคนเราเหมือนกันนะที่บางทีต่างก็มีความชอบต่างมีความเชื่อต่างมีรูปแบบการใช้ชีวิตและเลือกที่จะหาความสุขเติมพลังให้กับตัวเองเติมประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้จากอะไรบางอย่างก็นับว่าเป็นประสบการณ์ดีๆอีกแง่มุมเหมือนกันค่ะจากประสาทสัจธรรมดินแดนที่ทำให้เราได้รู้จักและเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตยังเป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผ่านมาแล้วก็กลับไปแต่ที่นี่ยังฝังลึกความตั้งใจของคนกลุ่มนึงค่ะที่ลงทุกรอยสลักของทุกแผ่นไม้ที่พยายามสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นสำคัญส่งต่อถึงคนรุ่นหลังและอีกมุมมองของชีวิตที่ยังต้องเดินต่อไปความสุขที่เกิดจากแสงสีชีวิตชีวาของถนน Walking Streetเป็นอีกที่ที่เติมประสบการณ์ท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่งให้กับชีวิตเราสักครั้งหลงรักไทย Lost in Thai Mystery ค่ะ

0: of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
2: เขาไม่ฆ่านะแม่นางสุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยเขาถูกคนตีจนสลบ
3: ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยข้าได้ไหม
4: ตีวินถ้าหากเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
5: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
6: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
7: จริงอ่ะ
6: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ

0: 10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
1: ปิดกองคือยกเลิกการ
0: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
2: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
0: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
3: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
4: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
5: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
6: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
4: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดี
4: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอคะ ว
4: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าผสมนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพโอสถ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบครับมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามิน

0: รวมครับมีวิตามิน A B
1: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: อมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวัน
5: จริง
6: เพราะว่าร่างกายจะเซ็ตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะคร
5: ับ
6: ตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอม คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้า
6: ค
5: ุณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
7: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คู่ไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยม
5: ี
6: มาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพโอสถได้เลยครับ
7: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
5: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณ
7: ค่
5: ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ

0: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟาร์มเดลี่มาบอกเลยว่าสเปเชียลแน่นอนสเปเชียลจากที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก่อนวันนี้ยกมาทั้งฟาร์มให้เลย
3: ใช
2: ่สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ใหญ่มาก
2: ว้าวว้าวเฮ้ยรู้แล้วเขารู้ทำไมต้องมาขนาดนี
3: ้ค่ะ
4: เพียนครับตอนนี้ลูกค้าเราคือยอดขาย100ล้านบาทแล้วนะครับ
3: โอ้โห
4: จริงฮะนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยทั้งหมดเขาเพราะพี่แอนเลยจริ
3: งไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะทุกคนแบบรักสุขภาพแล้วมากคือนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะ
4: ใช่
3: จริงนะพี่แอนเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และพี่แอนเป็นผู้ใช้จริงลูกค้าเราจริงๆคือเราอยากถามว่าตั้งแต่พี่แอนทานมาพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างคะเอาจริงๆเลยนะคือมีความรู้สึกว่ามันดีต่อใจแล้วก็ดี
4: เพราะว่าคิดเหมือนกัน
3: ในแต่ละวันแอนไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะว่าเราก็ทานอาหารตามกองถ่ายบ้างที่นู่นที่นี่บ้างตั้งแต่แอนพบกับฟาร์มเดลี่เวอร์จิ้นคลาสนะคะก็คือแอนแค่พก1ซองไว้ในกระเป๋าแอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยใน1วันแอนจะต้องทาน1ซองแน่นอนละฉีกปุ๊บชงดื่มปุ๊บโอ้โหงี้แอนก็มั่นใจละต่อไปแอนจะทานอะไรแล้วแอนก็
1: เสิร์ฟ
3: ได้เต็มที่
4: แต่ว่ายังใช้ชีวิตแล้วก็กินอย่างมีความสุขอย
3: ู่มีความสุขรสชาติก็ดีหอมแบบไม่เหม็นเขียว
4: ฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าใช้ชีวิตดีมีความสุขแล้วเนี่ยเลยกลายทำให้ยอดขายตอนนี้ร้อยล้านแล้ว
3: ใช่ขอบคุณลูกค้าทั่วไทยมากๆนะคะทะลุ 5.5 ล้านแก้วเลยนะคะคุณผู้ชมขาฉะนั้นวันนี้โปรที่พี่แอนมาฉลองร้อยล้านวันนี้ต้องเป็นราคาที่พิเศษที่สุดเพราะว่าวันนี้ปกติ1กล่องเนี่ยได้10ซองปกติกล่องละ990นะวันนี้4แถม3 7กล่อง70ซองเลย
4: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู่วันนี้จ่ายราคาเดียว
3: แค่ 1,000 เท่านั้น
4: จำกัด150เซตนะฮะ
3: ใช่
4: ถ้าวันนี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับผมโทรมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: Energy Plus ของเรานะฉีกชงดื่มเท่านั้นง่ายมากๆ1ซองพกไปได้ทุกที่ขอแค่มีน้ำเปล่า
1: อันนี้ผมชงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเสิร์ฟพี่คนสวยของผมก่อนนะครับชงจริงๆ
2: รู้สึกว่าให้เกียรติมากเลยค่ะได้เป็นพี่คนสวยนะคะแต่เนี่ยเราพกแค่1ซองแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่นะฮะ
2: เน
1: ี่
2: ย1ซองแบบน
0: ี้เลยตอนนี้เหลือ83เซนแล้วค่ะ
1: เร็วมากอุ๊ยเหม็นเกี่ยวไหมครับ
2: หอมกลมกล่อมสดชื่นมากเลยค่ะ
0: เนี่ยนี่คือข้อดีของเราค่ะแต่ถ้าทานได้ก็ดีนะถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ทานไม่ถึงก็ฉีกชงดื่มได้
1: ใช่แล้วครับ
2: มั่นใจได้เลย
1: รสชาติมันเป็นยังไงครับพี่แอนคร
2: ับ รสชาติจะหอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายคือจริงๆแล้วจะชงดื่มแบบนี้ก็ได้หรือคนไม่ชอบเย็นๆก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็ง
1: โอ้จริง
2: หรือจะแบบใส่กับโซดาเครื่องดื
1: ่
2: ม
1: จริงผมชอบถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเหมือนแบบทำให้เหมือน
2: ความ
1: ที
2: ่
1: มันสดชื่นขึ้นหวานขึ้นจริง

0: ไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมลองดูนะฮะแต่ตอนนี้ย้ำนะมันมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานเหลือกี่เซตนะฮะ6ติดเท่าไหร่นะ
1: 56
0: เซตแล้วนะนี่ไง
1: นี่แหละเพราะในนี้มีไฟเบอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
2: พัน
1: ใช่เลย
2: แล้วต้องรีบซื้อกักตุนเอาไว
0: ้ค่ะโทรมาจองสิไว้ก่อนรอของไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะฮะหลายคนบอกว่าฉันต้องมานั่งถือเป็นแก้วหรือเปล่าต้องมาชงแบบนี้หรือเปล่าจริงๆไม่ต้องยุ่งยากนะพี่แอนเวลาเราแบบออกไปข้างนอกอ่ะเราใช้ขวดน้ำอย่างนี้จบเลยนะพี่แอนเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ขวดน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะหรือแบบว่าที่แบบเป็นแบบ
0: เป็นแก้วเช็คอะไร
2: อย่างนี้ก็ได้นี่ค่ะแล้วก็แบบเช็คปั่นแล้วก็ทานเลย
0: นี่อย่างผมก็จะเป็นเทแบบนี้เลย
1: ง่ายมากเ
0: ลยใช่แล้วก็ปิดฝาปุ๊บเขย่าเน
2: า
0: ะ
2: แป๊บเดียว
0: ละลายเลยฮะ
2: แล้วก็ดื่ม
0: ตุ๊บๆๆแค่นี้ก็ดื่มได้เลย
2: เนี่ย
0: ขออนุญาตนะฮะ
1: คุณผู้ชม
2: ตายแล้วเหมือนมีแค่เราสองคนเน
1: า
2: ะ
1: ตายแล้ว
0: เราเธอไม่ได้ยินเห็นเลย
1: พันเดียวโทรไปด้วย
2: มากเลย
1: เนี่ย
0: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู
2: ่ราคาแค่ 1,000 เท่านั้น
1: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
2: 1,000
1: ใช่เลย
2: แล้วต้องรีบซื้อกักตุนเอาไว
0: ้โทรมาจองสิไว้ก่อน
1: ใช่
0: ถ้าวันนี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับผมจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: ที่พี่แอนมาฉลองร้อยล้านวันนี้ต้องเป็นราคาที่พิเศษที่สุด
1: บอกเลยว่าตอนนี้ร้อยล้านบาทของเราเนี่ยคือทั่วประเทศแล้วจริงๆคุณพี่ท่านนี้คืออายุเป็นเพียงตัวเลข
2: 78แล้วหรอ
1: ใช่แต่ว่าสดใสมากฮะ
0: แล้วทานฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราทั้งครอบครัวค่ะพี่แอนแล้วก็ตุนไว้แบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนฟิลจิบชายามบ่ายเขาเปลี่ยนเป็นจิบน้ำผักยามบ่าย
2: โอ้ยดีเลยมีประโยชน์ด้วย
1: ถูกต้องครับผมหลายคนนี่อันนี้ผมไปเยี่ยมกันมาใช่ผมไปเยี่ยมมาเลยแล้วก็คือย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มียอดซื้อเยอะเนี่ยมีโอกาสที่เดี๋ยวจ๊อบกับมะเหมี่ยวจะไปตามหานะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราอยากจะเอาของขวัญไปฝากนะครับอันนี้เขาทานกันทั้งครอบครัวฮะพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยก็คือทุกคนทานหมดเลย
2: ใช่แอนก็เคยเจอนะเขาเวลาแบบว่าแอนไปถ่ายงานอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็แบบก็มาถามแอนบอกว่าคุณซิเลียมทานจริงหรือเปล่าแอนบอกว่าทานจริงค่ะวันละซองเท่านั้นค่ะสำหรับแอนคือการพลาดไม่ให้ลืม
0: ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมโปรที่พี่แอนมาวันนี้เหลือน้อยกว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้36เซตใช่ไหมน้อยมากคุณผู้ชมวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองชงแจกทั้งบ้านเลย
1: ครับ
0: พันเดียวตอนนี้เท่านั้นจ้า
1: ราคานี้จองสิทธิ์ไว้ก่อนขอไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะฮะ
0: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
2: 1,000
0: ใช่เลย
2: แล้วต้องรีบซื้อการ์ตูนเอาไว
0: ้ใช่
1: เอาวันนี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับผมจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: พิเศษสุดๆเลย7กล่องแบบนี้ใช่ไหมคะ 1,000 บาทเท่านั้น
1: เท่านั้นเองและที่สำคัญคือ
0: ทานได้นานไหมเนี่ยกี่วันเนี่ยกี่วัน
1: จริงๆเราทานแค่วันละ2ก็พอนะฮะ
2: ก็2เดือนกว่าเนาะ
1: ใช่ไง70แก้วอะฮะวันละแก้วเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะฮะถามพี่แอนนิดนึงเวลาพี่แอนที่ผ่านมาพี่แอนมีเคล็ดลับในการดูแลยังไงบ้างครับในดูแลตัวเองเนี่ยพี่แอน
0: จริงๆแล้วสำหรับแอนใช่ไหมคะแอนก็เรียกว่าแอนก็ชอบออกกำลังกายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่เห็นภาพ
2: นี่นี่พกไปด้วย
0: พกไปด้วยใช่ไปทุกที่เลยแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆไม่อยากจะบอกว่าไม่ได้พกแค่ซองเดียวหรอกจริงๆก็พกสองสามซองเพราะว่าพอคนเห็นเราทานใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เฮ้ยทานอะไรอ่ะเราก็อ่ะลองสิอย่างเงี้ยเราก็ลอง
2: ช่วงไปอ่ะไปอ่ะ
0: ไม่ก็อยากให้ลองไงเพราะจริงๆแบบต้องเปิดใจอ่ะแอนมองว่า
1: ตอนนี้เหลือ45วินาทีสุดท้ายนะฮะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าสายแน่นมากแล้วลูกค้ารออยู่เยอะมาก
1: เหลือ4เซตสุดท้ายครับเดี๋ยวผมดีลกับทีมงานก่อนเอาไงฮะ
2: ทีมงานขอต่อได้ไหมขอจ
1: ั
2: ดสปอนเซอร์ได้ไหม
1: โอเค
2: ได
1: ้พี่แอนมาที
2: สุดใส่ชุดนี้ด้วยนะต้องให้แล้วล่ะ
1: โอเคหลังจบรายการอีก5นาทีนะครับผมเดี๋ยวใครที่โทรมาได้โปรเจกต์กล่อง 1,000 บาทไปทุกคนเลยภายใน5นาทีหลังจบรายการนะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่สะดวกจริงๆโทรมาจัดโปรนี้ให้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แอนด้วยนะครับ
2: ไปแล้ว
1: ครับหมดเวลาแล้วจริงๆครับโทรไปนะครับบ๊ายบาย
2: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
0: พัน
2: ใช่เลย
0: แล้วต้องรีบซื้อการ์ตูนเอาไว
1: ้โทรมาจองสิไว้ก่อนรอขอไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะฮะ

0: ทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
4: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือ หอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีย์เค็มค่ะ
5: ค
2: แต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: สว
5: ั
2: สดีค
5: ่ะภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีย์ของเรากับหอมปลาอินทรีย์เนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
6: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีย์เค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีย์หอมที่เป็นปลาอินทรีย์หอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
2: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
6: ครับก็คือปลาอินทรีย์เค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีย์หอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้ระยะเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
2: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
6: จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
5: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีย
2: ์
5: นะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
6: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก
5: ็
6: คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
5: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
2: ครับใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
5: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีย์แล้วมาแบบแพคเกจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
5: วันนี้ปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์1ตัวใหญ่ๆแบบที่1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็
2: ม
5: ขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย Mcord ครับ
2: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
6: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
2: นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะเป็นภาพจำ

0: ภาพจำภาพจำ
1: เพราะปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
2: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล All Your Quality Award ปี2024ครับผม
0: ครับผมโมนี่การันตีแล้วแล้วเป็นสินค้า O Top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
2: ใช่ครับ
0: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
1: ดีเลยนะ
0: ได้เป็นอย่างดีนี่
1: คือไม่มีกลิ่นเค็มรอดออกมาเลย
0: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
1: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
0: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะครับอันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิม
0: คือ
1: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้นชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวๆหอมๆเค็มๆ
0: ขออน
1: ุ
0: ญาตนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้องเราด้วยแป๊บ
0: น
1: ึ
0: งนี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะมันจะเป็นความเค็มอ่อนๆ
0: ใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
0: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่เราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันเนี้ยกลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
0: ใช่
1: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
0: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
1: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะทำเมนูอื่นๆก็ได
2: ้อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
0: ครับผม
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
0: เอ้ยนี่ได้เลย
1: สปาเกตตี้เลยสปาเกตตี้แม
0: นครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
1: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
0: ้ครับ
1: คือส่วนหัว
2: ครับ
1: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
1: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
0: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
0: เป็นไงบ้าง
1: หอมมาก
0: หอมมาก
1: ช
0: ิ
1: มได้ไหม
0: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึง
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
0: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
0: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
0: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโลมาพร้อมกับนี่เลยครับ

0: ากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทําให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ย
2: ครับ

0: ได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับเอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำพริกอริยาเอสคูดอสบายอริยาสปาโปรดักต์เฮิร์บแอนด์เนเชอรัลไทยแลนด์มูลนิธิดำรงผลสถาบันการแพทย์วิถีอิสลามโรงเรียนสารติวิทยาน้ำมันพืชเอเมอรัลด์

0: ่วงธรรมนูญชีวิต
1: สนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์วิถีอิสลาม Escudos by Area Spa Product Herb and Natural Thailand มูลนิธิมิตรภาพไทยมุสลิมธุรกิจเส้นทาง9ใน10ส่วนแห่งริสกีและพลังขับเคลื่อนมุสลิมไทยจากคัมภีร์อัลกุรอานอันบักเราะห์บัญญัติที่

0: 275ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอัลเลาะห์ทรงอนุมัติการค้าและห้ามการมีดอกเบี้ยซึ่งสอดคล้องกับจริยวัตรของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดที่เคยส่งเสริมให้มุสลิมประกอบอาชีพค้าขายดังหะดีษที่กล่าวว่าสู่เจ้าจงมีส่วนร่วมในธุรกิจเพราะ9ใน10ส่วนของแหล่งรายได้มาจากกิจกรรมทางธุรกิจในทางศาสนาอิสลามการทำธุรกิจจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างรายได้สถานภาพทางสังคมหรือการได้รับการยอมรับเท่านั้นแต่ยังถือเป็นฟัรดูกิฟายะหรือหน้าที่ทางสังคมที่ต้องมีกลุ่มคนลุกขึ้นมาทำเพื่อขับเคลื่อนประชาคมและเมื่อถูกถามถึงอาชีพที่ดีที่สุดท่านศาสนทูตได้ตอบว่างานที่ทำด้วยมือของตนเองและการซื้อขายที่สุจริตถูกต้องวันนี้คุณสุกรีเพียรมานะจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกมุมมองการทำธุรกิจตามหลักศาสนูปถัมภ์พร้อมสัมภาษณ์พิเศษและลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการจริง
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับวันนี้รายการโลกมุสลิมนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงดีๆนะครับธรรมนูญชีวิตนะครับวันนี้จะพาท่านมาพบกับสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมนะครับ TMTA นะครับคุณอับดุลฮามิดนะครับหรือคุณดำรงศักดิ์อับดุลสลามครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับ
1: ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาเป็นตรงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ
2: ก็ถ้าเอาประสบการณ์การทำงานก่อนธุรกิจนะขอประสบการณ์ทำงานก็ตั้งแต่เรียนเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นประธานชมรมมุสลิมรามนะครับแล้วก็เป็นเลขาธิการสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมเลขาแล้วก็เลขาสนทนะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมนะครับนั่นคือที่เราก้าวมาแล้วก็มาเป็นรองนายกถึงมาเป็นนายกสมาคมส่วนภาคธุรกิจก็จะมีเรื่องสิ่งที่เราทำนั่นคือเรื่องของโรงงานผลิตอาหารเสริมนะครับก็เรื่องของกาแฟคอลลาเจนแต่ก็มีหุ้นส่วนกับน้องที่ทำด้วยกัน
1: ครับ
2: ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากทำสิ่งที่มันฮาลาลที่สุดนะครับเราก็เลยสร้างโรงงานที่ว่าต้องการเขาว่า 100% ของเขาว่าฮาลาลฮาลาลไม่ได้บอกว่าเป็นมาตรฐาน 100% ฮาลาลมันมีหลายอย่างเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเองเรื่องของคนทำงานการบริหารงานอีกทุกอย่างต้องฮาลาลตรงนั้นหมดเพราะสิ่งที่เราผลิตออกไปเนี่ยไปถึงผู้บริโภคเนี่ยเขาว่าฮาลาลมันจะติดตัวเราไปตลอดแล้วย้อนกลับมาหาเราด้วยว่ามันเหมือนกับเป็น QC ครับส่งไปปุ๊บ QC ก็ต้องกลับมาให้ใครเป็นคนผลิตเราผลิตยังไงแล้ว QC เนี่ยมันจะย้อนกลับที่ต้องไปตอบอัลลอฮ์ด้วยเหมือนกันว่าเราจะตอบ QC กับอัลลอฮ์ยังไงว่าเราทำผลิตออกไปแล้วคนที่เขาได้รับไปเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้าง
1: ครับ
2: งานนี้ก็เป็นเรื่องของงานสติกเกอร์งานนำบัตรและตรงนั้นนะครับที่เป็นธุรกิจหนึ่งที่เราทำอยู
1: ่ครับข้างหลังนี้คืออ
2: ันนี้จะเป็นโลโก้ของSPC ก็คือออสปานะครับเราใช้คำว่าโลโก้เนี่ยด้านบนเนี่ยถ้าเห็นเป็นตัวเป็นภาษาหลักเป็นภาษาหลักแบบโมเดิร์นก็คือคำว่าสลามุนครับคำว่าเราก็อยากให้คำว่าสลามุนมันติดไปกับธุรกิจเราตลอด
1: ครับ
2: ผมเองอันนำคุณอับดุลสลามด้วยเป็นโลโก้ที่เราดีไซน์ออกมาว่าเราอยากได้ตรงนี้ให้เป็นสื่อว่าเราก็อยู่ทั้งสองโลกนะทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าครับ
1: ครับคำว่าอาหารเสริมนิดนึงนะครับทำไมต้องเสริมด้วยกินทุกวันเนี่ยไม่พอนะ
2: จริงๆถามว่าถ้าบางจะกินส้มลูกหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ได้ปริมาณเท่านี
1: ้
2: บางอาจจะต้องกินเป็นสองโล
1: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเราเอาส้มเนี่ยมาปั่นกรรมวิธีให้มันเป็นผงขึ้นมาเนี่ยบางอันอาจจะกินแค่เม็ดคูณกินส่วนแค่เม็ดเดียวก็จะได้ปริมาณส้ม2โลตรงนั้นก็ไปได้นี่คือก็เรียกว่าการว่าอาหารเสริ
1: ม
2: มันไม่ใช่อาหารหลักหลักคือค่า5หมู่เนี่ย
1: เรีย
2: กเป็นปกติแต่ตัวนี้อาจจะเสริมว่าบางทีบางอาจจะกินได้แค่2หมู
1: ่
2: อีก3กินไม่ได้ก็เอาตัวนี้มาเสริมตัวนี้ไปนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะเอาเข้าใจกันเป็นอาหาร
1: ทีมที่เอเนี่ยรับหน้าที่กี่ปีครับ
2: ทั้งหมด4ปีครับแต่ว่าตั้งใจว่าจะขอเป็นKPI ให้ตัวเองอ่ะ2ปีนะครับเพื่อวัดผลว่าเราตั้งใจทำงานยังไงนะครับเพราะว่าถ้ามอง4ปีอ่ะผมว่ามันก็ยาวแต่จริงๆเราตั้งใจ2ปีก่อนได้ให้เขาให้สมาชิกไปเมินเราว่านายกควรจะไปต่อไหมถ้าไปต่อก็ขอสนับสนุนกับสมาชิกอีกทีนึง
1: ครับทำด้วยละครับแล้ววันนี้นอกจากจะได้ฟังสายทัศน์เรื่องของการทำงานนะครับวันนี้ก็มาพบกับโรงงานที่ท่านเป็น
2: หุ้นส่วนกัน
1: อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปกันนะครับสลับครับ
2: ขอบคุณมาก
1: ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนธรรมนูญชีวิตนะครับสลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: SPC Factory All Supply
4: มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพระดับสากลเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิต
5: SPC

0: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
2: อร่อยมีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันเอมเมอรัลด์น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมเมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
1: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทอง
2: มรกตทองผัดทองผัดว้าว
3: ไม่ว่าจะผัดหรือจะทอดทุกคนก็ใช้แล้วติดใจทั้งแม่บ้านทั้งสั่งเชฟอย่ายังเลือกใช้
4: จะซื้อน้ำมันต้องทองให้ขึ้นใจ
5: มรกต
4: รับรองจะติดใจ
6: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
7: อาหารอร่อย
6: กับ
8: อาหารที่มีประโยชน์
6: จะเลือกอะไร
8: อร่อยมีประโยชน
6: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกัน Emerald น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตรา Emerald รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมในช่วงของกินดีมีคุณค่านะคะท่านผู้ชมคะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือเป็น1ใน5ข้อของหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็ถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องปฏิบัติตามในเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็ยังนับได้ว่าเป็นการฝึกตัวเราเองนะให้เป็นคนที่มีวินัยทางด้านสุขภาพทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค้นพบแล้วว่าการอดอาหารและน้ำเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาโรคกระเพาะและก็ระบบอาหารที่ทำงานตลอดเวลาก็จะได้พักผ่อนไขมันที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็จะลดลงอีกด้วยค่ะกินดีมีคุณค่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรขอเชิญติดตามชมค่ะ

0: และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอัลเลาะห์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด
1: เมนูประหยัดแต่สารอาหารล้นแก้ววิทยาศาสตร์การโภชนาการยุคใหม่ระบุชัดเจนว่าร่างกายมนุษย์ต้องการสารอาหารไม่ได้ต้องการใบเสร็จราคาแพงตัวอย่างเช่นกรดไขมันโอเมก้า3ที่คนมักคิดว่ามีเฉพาะในปลาแซลมอนราคาหลักร้อยหลักพันแต่ในความเป็นจริงปลาทูไทยหรือปลากระพงของเรามีปริมาณโอเมก้า3และโปรตีนสูงไม่แพ้กันเลยในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าหลายเท่าอย่างวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระเมล็ดควีนัวหรือผักเคลที่ฮิตกันก็ไม่ได้มีสารอาหารทิ้งห่างจากผักบุ้งไทยผักตำลึงหรือใบบัวบกที่ขึ้นอยู่ตามรั้วบ้านเลยการฉลาดเลือกวัตถุดิบท้องถิ่นทดแทนคือก้าวแรกของการมีสุขภาพดีแบบกระเป๋าสตางค์ไม่ฉีกเรามาดูกลุ่มวัตถุดิบที่เรียกว่าเป็นฮีโร่ราคาประหยัดแต่สารอาหารล้นแก้วชนิดแรกคือไข่ไก่นี่คือโปรตีนมาตรฐานระดับโลกที่มีกรดอะมิโนครบถ้วนมีราคาเฉลี่ยฟองละไม่กี่บาทแต่ให้ประโยชน์มหาศาลต่อมาคือพืชตระกูลถั่วเช่นถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนและใยอาหารชั้นยอดสามารถนำมาต้มทำเป็นเมนูทานเล่นแทนขนมขบเคี้ยวได้และฝั่งผักผลไม้เช่นกล้วยน้ำว้าอุดมไปด้วยโพแทสเซียมและพรีไบโอติกบำรุงระบบขับถ่ายได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบราคาประหยัดที่หาซื้อได้ในตลาดสดทุกแห่งในประวัติศาสตร์อิสลามวิถีชีวิตของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดและครอบครัวเป็นต้นแบบของความพอเพียงและความเรียบง่ายอย่างแท้จริงมีบันทึกจากท่านหญิงไอซาเล่าว่าบางครั้งเวลาผ่านไปเป็นเดือนๆที่ไม่มีเปลวไฟจุดขึ้นในบ้านของท่านศาสนทูตเพื่อทำอาหารมื้อใหญ่สิ่งที่ท่านใช้ประทังชีวิตและหล่อเลี้ยงร่างกายกลับมีเพียงสิ่งเรียบง่ายอย่างเช่นอินทผลัมและน้ำสะอาดเท่านั้นนี่คือสัจธรรมที่เตือนสติพวกเราในยุคนี้ว่าอาหารที่ดีบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องหรูหราอลังการการกินเพื่ออยู่กินสิ่งเรียบง่ายจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งแปรรูปขั้นซับซ้อนนอกจากจะช่วยตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วยังช่วยคุ้มครองระบบย่อยอาหารของเราไม่ต้องทำงานหนักเกินไปด้วยวันนี้มี3เทคนิคการจัดงบประมาณค่าอาหารสำหรับคุณแม่บ้านเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนในราคาประหยัดที่สุดมาฝากให้ซื้อผักตามฤดูกาลเพราะผักตามฤดูกาลจะมีราคาถูกเนื่องจากผลผลิตออกมากและที่สำคัญคือมีการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงน้อยกว่าผักนอกฤดูกาลเน้นโปรตีนทางเลือกจากพืชสลับจากการกินเนื้อสัตว์ใหญ่ที่มีราคาแพงมาเป็นโปรตีนจากเต้าหู้ก้อนไข่ไก่หรือถั่วหลากสีสัปดาห์ละ 2-3 วันวางแผนเมนูล่วงหน้าก่อนไปตลาดให้เขียนลิสต์รายการอาหารที่จะทำใน1สัปดาห์เพื่อป้องกันการซื้อวัตถุดิบซ้ำซ้อนจนเหลือทิ้งกลายเป็นขยะอาหารมาดูตัวอย่างเมนูสุขภาพในงบประมาณที่ประหยัดกันนะคะวันนี้เราเสนอเมนูต้มจืดเต้าหู้ไข่ใส่ผักตำลึงและอกไก่สับเมนูทำง่ายที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่อชามไม่ถึง40บาทในชามนี้เด็กๆจะได้รับโปรตีนคุณภาพดีและโคลีนจากเต้าหู้ไข่ได้รับธาตุเหล็กวิตามินเอและใยอาหารสูงมากจากผักตำลึงริมรั้วปรุงรสด้วยเกลือและซีอิ๊วขาวเพียงเล็กน้อยหลีกเลี่ยงผงชูรสและสารปรุงแต่งเคมีได้น้ำซุปรสหวานธรรมชาติจากผักและอกไก่เป็นมื้อเย็นที่ทั้งอิ่มท้องสบายกระเป๋าและซ่อมแซมร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบการกินดีมีคุณค่าในยุคข้าวยากหมากแพงไม่ใช่เรื่องของการตระหนี่ที่เหนียวแต่อิสลามสอนให้เราเป็นผู้ที่เดินสายกลางในการใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินตัวและไม่ตระหนี่จนปล่อยให้คนในบ้านขาดสารอาหารในซูเราะห์อัลฟุรกอนบัญญัติที่67อัลเลาะห์ทรงชมเชยบ่าวของพระองค์ความว่าและบรรดาผู้ซึ่งเมื่อพวกเขาใช้จ่ายพวกเขาก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่ตระหนี่ และระหว่าง2เงื่อนไขนั้นพวกเขามีทางสายกลางการบริหารจัดการอาหารอย่างพอดีกินของท้องถิ่นทานหมดจดไม่เหลือทิ้งคือการ

0: สร้างความบารอกะห์ในทรัพย์สินที่พระองค์ประทานมาให้เราอย่างแท้จริง
1: ท่านผู้ชมคะการถือศีลอดนับว่าเป็นการรักษาสุขภาพตามปกติการถือศีลอดช่วยขจัดโรคหรือว่าทำให้โรคต่างๆเนี่ยได้หายไปหรือมีอาการดีขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นทุกคนก็จะมีจิตใจที่สบายมีสมาธิอารมณ์เย็นจิตใจดีแล้วก็สมองปลอดโปร่งนอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเหล่านี้คือสิ่งดีๆที่จะได้กับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดช่วงกินดีมีคุณค่าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วไปพบกับช่วงของครัวฮาลาลค่ะ
2: ซุบฮานะก
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพ

0: ความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
1: อร่อยมาก
0: เบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
1: อร่อย
2: มีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกัน Emerald น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตรา Emerald รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว

0: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
1: อร่อยมีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันเอมเมอรัลด์น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมเมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวซุบฮานะก
3: ฮัสบีร็อบบีจัลลัลลอฮ์มาฟีกัลบีฆอยรุ
4: ช่วงครัวฮาลาลสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลาดทองน้ำพริกอริยาน้ำมันพืชเอมอรัลด์มัลติเบลน
5: ท่านผู้ชมคะถ้ามองไปรอบๆตัวเราข้าวผัดอาหารจานธรรมดาที่กินที่บ้านก็มีความหมายแค่อาหารจานหนึ่งที่ทำให้เราอิ่มแต่ในวันที่เราไม่รู้จะกินอะไรบางทีข้าวผัดกลับกลายเป็นอาหารจานวัฒนธรรมที่ทำให้เราเข้าใจถึงความคิดหรือก็เรียนรู้ถึงความเป็นอยู่ของประเทศเมืองหรือชุมชนก็ยังได้ด้วยนะคะวันนี้ครัวล้านจึงขอถือโอกาสนำเมนูข้าวผัดแต่เป็นแบบทรงเครื่องมาฝากค่ะส่วนผสมของเขาก็จะมีข้าวหุงสุก2ถ้วยเนื้อปลาสลิดทอด150กรัมไข่ไก่1ฟองแครอทหั่นสี่เหลี่ยมลวกสุก2ช้อนโต๊ะมะเขือเทศหั่นสี่เหลี่ยมเล็กเศษ 1/4 ถ้วยถั่วแดงต้มสุก2ช้อนโต๊ะเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุก2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี 1-2 ช้อนชากระเทียมสับละเอียด1ช้อนโต๊ะแตงกวา1ผลแล้วก็น้ำมันเอมอรัลด์นิวทริเบลนฉลากสีม่วงสำหรับผัด 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผักกาดหอมตามชอบพริกไทยป่น1ช้อนชามะนาว1ผลแปะกล้วยต้มสุก2ช้อนโต๊ะใบผักชี1ต้นค่ะ
6: เราเริ่มมาดูวิธีทำกันเลยนะคะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมัน

0: เอมเมอรัลด์ในทีเบรนฉลากสีแดงสำหรับท่อลงไปพอน้ำมันร้อนแล้วก็ให้ใส่เนื้อปลาสลิดลงไปทอดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นพักสลิดน้ำมันไว้ก่อนนะคะ
1: ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันเอมเมอรัลด์ในทีเบรนฉลากสีม่วงสำหรับผัดลงไปตามด้วยกระเทียมนะคะพอกระเทียมได้กลิ่นหอมแล้วนะคะใส่ไข่ไก่ลงผัดพอสุกได้ที่แล้วให้ใส่ปลาสลิดทอดมะเขือเทศตามด้วยแครอท
0: เม็ดแปะกล้วย
1: แล้วก็เมล็ดถั่วลันเซาถั่วแดงพอผัดข้าวกันแล้วนะคะก็ให้ใส่ข้าวเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทราย

0: ผัดไปจนสุกเรียบร้อยแล้วให้ตักข้าวผัดใส่จานข้อแนะนำของอาหารจานนี้ก็คือถ้าใครไม่ต้องการปลาสลิดก็จะเปลี่ยนปลาสลิดเป็นกุ้งสดหรือเนื้อปูจะเป็นเต้าหู้แข็งสีขาวได้ตามชอบแต่ให้ผัดกับน้ำมันก่อนที่จะใส่ไข่นะคะแล้วประทานกับแตงกวาแล้วก็ผักกาดหอมค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบผักชีเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดทรงเครื่องค่ะท่านผู้ชมคะช่วงครัวฮาลาลวันนี้นะคะหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะเวลา 4:20 วัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ช่วงวันละหะดีษ
0: ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารการดำรงไว้ซึ่งความสะอาดในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำอิบาดะห์แม้กระทั่งเรื่องสุขภาวะต่างๆศาสนากำชับให้ดูแลความสะอาดจะสังเกตว่าแม้กระทั่งร่างกายของผู้ศรัทธาศาสนากำชับให้กำจัดสิ่งสกปรกการตัดโกนขนตามร่างกายย่อมบ่งบอกถึงความสะอาดการรับประทานอาหารมือซึ่งหยิบจับอาหารยิ่งจำเป็นจะต้องล้างและทำความสะอาดอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าศาสนาทูตมูฮัมหมัดกล่าวไว้ว่าความสะอาดเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความศรัทธา
2: ในช่วงธรรมนูญชีวิตนะครับจะพาพี่น้องมารู้จักกับนักทำงานนะครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับมีงานการที่กำลังทำอยู่เยอะแยะมากมายทีเดียวครับที่น่าสนใจนะครับวันนี้พบกับเธอนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับพบกับคุณอริสาหมัดพิทักษ์ครับ
3: ในมุมที่ทำมานะคะที่ประทับใจก็น่าจะเป็นเวลาเราไปทำกิจกรรมกับเด็กๆแล้วก็เยาวชนเป็นครูแล้วก็ได้เป็นวิทยากรด้วยเหมือนเรารู้ว่าสิ่งนี้เด็กๆจะชอบสิ่งนี้จะมีประโยชน์แล้วเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ตอนนี้เราก็สามารถให้กับเยาวชนได้เอามาบูรณาการได
0: ้ยารักษาทุกโรคยกเว้นความตายจริงหรือวันจันทร์นี้มาถอดรหัสวิทยาศาสตร์การแพทย์ยุค2026เจาะลึกสารไทโมพินอลในฮัปปาตุซาดาเมล็ดสีดำจิ๋วที่จะมากู้คืนระบบภูมิคุ้มกันดับการอักเสบเรื้อรังพร้อมวิธีทานที่ถูกต้องห้ามพลาดในช่วงกินดีมีคุณค่าตอนฮัปปาตุซาดาถอดรหัสลับเมล็ดสีดำวันจันทร์ที่7กันยายนนี้ทางช่อง9 Mcord HD 30ค่ะเบื่อเมนูเดิมๆกันไหมเปลี่ยนไข่เจียวธรรมดาให้เป็นน้ำพริกไข่เจียวแห้งกรอบอร่อยหอมเครื่องสมุนไพรจัดจ้านเก็บไว้ทานได้นานทำง่ายเวอร์ติดตามสูตรเต็มๆได้ในช่วงครัวฮาลาลช่อง9 Mcord HD 30
4: เหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
5: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
6: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
7: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นเริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
8: พ่ออย่าลืมผมนะ
9: ไม่ลืมลูก
10: จากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลย
11: เหตุการณ์ที่เขาเจอกับหมู่ตาดหมู่วีระมันลงในข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อ4 ปีก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่คุณลุงชิมเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาอายุ70 กว่าก
6: ัลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา6:30 นทางช่อง9กด30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090

0: บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เล็งฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: แ
2: ผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้โหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
3: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
2: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
3: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
2: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
2: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
3: ้
2: ท
3: ่
2: านผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึงสองเครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยเถอะนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
3: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
2: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
3: ค่ะ
2: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
3: ั้
2: น
3: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาท

0: เหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
2: ้
1: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
2: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบตเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
1: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
2: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ 2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
1: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มน่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
3: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
4: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
5: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย

0: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
1: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้ากลาง
0: สุรผลสมบัติเจริญ
2: ไปให้เศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหา
0: ทองศรีวรนุช
3: ยามเฝ้าสุเขตฤดูฝน
0: สุเทพวงกำแหง
4: เพื่อนเจ้าเอ๋ย
0: ชรินนันทนาคอนสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
5: ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมค่ะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
6: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
5: ่
6: ะ
5: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
6: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีติ๊กต็อกก็ดี
5: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
6: วันนี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490
5: ค่ะ
6: วันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
5: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่าน

0: นกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: ตั้งแต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือนี่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สาย

9,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันๆไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายมังสิงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับหนึ่งยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไม้รำคาญใจมากยุงนะบินทั่วบ้านเลยไม่ใช่แค่ยุงแมลงอีกต่างหากยิ่งบ้านไหนมีเด็กเล็กม
1: ี
0: ผู้สูงอายุนะคะยิ่งต้องระมัดระวังนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มากับยุงมากับแมลงนี่มีเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะ
1: ถูกต้องนะฮะวันนี้ปัญหานี้จะหมดไปนี่คือมอสชิลครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้านะครับที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องของปัญหาแมลงเรื่องของยุงตรงนี้จะหมดไปมาดูเรื่องของตัวเครื่องบ้างดีกว่าอุ้ยดูสวยมากเลยนะภาพเดิมของเราที่เราเห็นเนี่ยเครื่องดักยุงและแมลงมันจะดูโบราณรวมไปถึงแบบที่เป็นไม้นะแบบนี้ฮะค่อนข้างใช้แบบสะดวก

0: มากๆเลยคุณสามารถนะครับที่จะเอาไปแขวนได
1: ้
0: นะครับสามารถที่จะเอาตั้งโต๊ะได้ด้วยนะใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับ
1: ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเขาทำมาจากพลาสติก ABS เรียกว่าแข็งแรงทนทานเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ด้านในนะคะเป็นตัวของหลอดไฟ UVA ค่ะซึ่งเป็นแสงสีม่วงนะในการที่จะดักจับ

0: ครับแล้วทุกบ้านบ้านไหนที่อยู่ในเมืองหรือแม้กระทั่งช่วงเข้าหน้าฝนแบบนี
1: ้
0: ยุงมาเยอะมาก
1: อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าตัวเครื่องของเขานะแข็งแรงทนทานเป็นพลาสติก ABS นะคะเป็นมิตรต่อเด็กๆในบ้านเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงหลายๆคนน่ะก็จะนิยมในการเปิดช่วงระยะเวลาแบบกลางคืนเพราะว่าจะช่วยในการเฟอร์นิเจอร์ในบ้านค่ะ
0: แขวนก็ได้ตั้งก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมนะแขวนนะถ้าประมาณแบบนี้เห็นไหมสามารถแขวนที่ผนังบ้านได้หร
1: ือ
0: คุณจะตั้งไว้บริเวณบ้านก็ได้แบบนี้นะครับและการใช้งานง่ายมากค
1: ุ
0: ณแค่เสียบปลั๊กเปิดไฟแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะนี่ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะฮะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตนะครับด
1: ้
0: วยพลาสติก ABS ของเขาเนี่ยนะครับตัวนี้ป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนะคร
1: ับ
0: วิธีการใช้งานบอกไปเมื่อสักครู่นี้แมลงและยุงครับมันจะบินเข้ามาคร
1: ับ
0: มันจะบินเข้ามาในไฟแบบนี้และปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับดู
1: น
0: ะทุกคนเห็นไหมมันก็ดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแบบนี้เลยเห็นไหมดังเสร็จแล้วเนี่ยในตัวของยุงครับมันจะลงมาอยู่ที่ถาดนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูน
1: ี่
0: ถาดข้างล่างแบบนี้ถอดออกมาได้นะฮะทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอายุงออกทำความสะอาดแล้วก
1: ็
0: ใส่เข้าไปแบบเดิมแล้วก็เปิดครับแล้วใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ต่อเนื่องเลยฮะ
1: แล้วอยากให้ทุกคนมั่นใจเพราะว่าตัวนี้มีมอก.หลายๆคนไปกังวลในเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ตัวนี้นะคะมีมอก.ป้องกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะม
0: ั่
1: นใจนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าเอ้ยแล้วตัวนี้เนี่ยด้านในอ่ะหน้าตาของเขาเป็นยังไงนี่เราเปิดกล่องออกมาเอาไว้ให้ดูแล้วนะคะชำแหละไหมเห็นแล้วนะว่าด้านในนะคะเขามีเป็นตัวของหลอดไฟเป็นหลอด UVA ค่ะแสงสีม่วงเป็นแสงที่ยุงแมลงจะมองเห
0: ็
1: นในระยะไกลเลยนะแล้วเขาจะบินเข้ามาตามแสงนี
0: ้
1: ก็คือถือว่าเป็นตัวล่อดักจับยุงและแมลงนะคะโดยที่ใช้ระยะนะของเรียกว่าระยะทางนะคะหรือว่าห้องกว้าง60ตารางเมตรด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวจากนี้2หลอดนี้ค่ะเขาระยะเวลาในการใช้งานยาวเลยแหละ 30,000 ชั่วโมงหรือว่าตีคร่าวๆ3ปีเต็มๆเลยค่ะ
0: ครับลืมในเรื่องของไม้ตบยุงแบบเดิมๆที่เราต้องเมื่อยปัดไปปัดมาอันนี้แขวนก็ได
1: ้
0: ตั้งก็ได้นะให้ยุงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลายคนลองใช้แล้วอันนี้ใช้ดีแล้วก็ยอดขายถล่มทลายด้วยนะคร
1: ับ
0: ผมยังไงรีบโทรด่วนเลยตอนนี้ใครที่ดูอยู่ลังเลว่าจะซื้อดีไหมนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: มอสชิลครับเครื่องดักยุงและแมลงนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปว่าซื้อ1แถม1นะฮะแล้วก็50สายแรกนะฮะยังได้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและยังไม่พอครับยังมีก้านไม้ปรับอากาศให้อีก1เซตนะครับ4ชิ้นนี้ในราคาจ่ายเท่าเดิมครับ990บาทด่วนมีจำนวนจำกัดครับโทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
3: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
2: ้
3: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
2: ถูก
3: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
2: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
3: ไม่ดีย ังไง
2: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีแผ่นหนึ่ง
3: ถูก
2: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
3: ลอดออก
2: เออแผ่นนี้มันลอดออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
3: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันว
2: ัน
3: นี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
2: ใช
3: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
2: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
3: ถูกต้องโทรเลยนะ

0: ยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปทับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: วันนี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้รู้นะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตเนี้ยกี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcot ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซีมเลสแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025
0: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
1: ถูก
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงเป้าตรงนี้ดู
0: ยังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ล่อนออก
1: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าจะได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: ยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปทับกับพุงมันก็จะแดง
1: ๆแต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี้ให้รู้นะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้

0: โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
1: ่
0: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
1: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
0: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
3: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมี

0: ั้นฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ในตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซนเอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: เลย
0: แบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับน
0: ี่
1: ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assign Shop Mania

0: อรุณสวัสดิ์ยามเช้านี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่คู่ข่าวออนทัวร์นะคะ
0: เราออนทัวร์มาที่เมืองโบร่ำโบราณอีกเมืองหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเป็นเมืองโบราณสมัยสุโขทัย
1: จังหวัดสุโขทัยนั่นเอง
0: ไม่ใช
2: ่
0: เป็นเมืองโบราณสมัยสุโขทัยเป็นเมืองหน้าด่านสมัยอาณาจักรสุโขทัยเห็นสะพานอยู่ไกลๆก็รู้แล้ว สะพานพระราชวังจันทน์แน่นอนฮะท่านผู้ชมก็ต้องรู้แหละครับว่าเมืองนี้คือจันทบุรี
1: อุตรดิตถ์ค่ะ
0: ไม่ใช่พิษณุโลกสมัยอดีตชื่อเมืองสะ

0: หลวงสองแควนะครับ
1: เมืองสองแควทำไมชื่ออย่างนั้น
0: ดูหนึ่งแควก่อน
1: แควอะไรคะ
0: ที่เห็นอยู่นั่นคือแม่น้ำน่านครับ
1: แล้วอีกแควหนึ่งอาจ
0: ารย์อีกแควหนึ่งคือแควน้อยแม่น้ำแควน้อยเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกเมืองโบราณแห่งนี้ว่า
1: เมือง
0: สะหลวงสองแคว
1: อ่ะแต่สะ
0: เก่าแก่มากๆนะครับเพราะว่าในสมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีมีกษัตริย์บางพระองค์มาเสวยราชและประทับที่พระราชวังจันนี้ที่เมืองนี้นั่นก็คือพญาลิไทยนะครับ
1: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นเมืองหน้าด่านเพราะอาณาจักรสุโขทัยเขาเรียกว่าหมดยุคไปใช่ไหมครับมาสู่อาณาจักรอยุธยาที่นี่ก็เป็นเมืองหน้าด่านอีกเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับส่วนใหญ่ผู้ที่มาประทับอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วแต่เป็นอุปราชเช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรท่านก็มาประทับอยู่ที่นี่ตอนเป็นมหาอุปราชนะครับพอขึ้นครองราชท่านก็ไปประทับอยู่ที่อยุธยาเนาะเฮ้ยคุณรัชนี
2: นี
0: ่คุณไม่สนใจเดินเหมือนตามควายเลยนี่มาตลาดนะไม่ได้มาเดินตามควายหาย
1: เห็นร้านคนมุงอยู่ตรงนู้นเลยจะไปดูว่าเขามุงอะไรเผื่อเขาแจกฟรี
0: เนี่ยเจอแล้วขนมไข่เฮียเนี่ย
1: ไ
0: ข่เฮียไข่อะไรคะ
2: ไข่เฮียค
0: ่
2: ะ
0: ไข่เฮียเห็นไหมขายยังไงจ๊ะ
2: 3ลูก10บาทค่ะ
0: 3ลูก10อย่างละ3ลูกวันนี้เราจะกินขนมก่อนข้าว
1: ค่ะเรียกว่าเป็นอะไรนะ
0: ฮะ
1: เป็นอะไรนะ
0: ก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับก็
1: เป็น
0: มัน
1: อันนี้20เนาะ
0: ของไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ย
1: ค่ะปกติเห็นแต่ตัวเนาะไม่ค่อยเห็นไข
0: ่ไข่หายากอร่อยด้วยเนาะคุณพี่เป็นคนพิษณุโลกหรือเปล่าจ๊ะเป็นสาวเมืองพิษณุโลกเลยปลาหน้าแบบเอาไปทำกับข้าวกินจัง
2: อันนี้หมักแล้วค่ะ
1: หมักพร้อมทอดเลยปลาดุกขายยังไงจ๊ะ
0: ดุกด้วย
2: พวงละ20ค่ะ
0: พวง
2: ละ40
1: พวง
0: ละ20โอ้โห
1: ก็คือ
2: ได้
1: แล้วค่ะเอาไปย่างได้เลย
2: ยังได้จริงก็ได้รู้ไม่น่าใครนะ
1: โอ้โห
2: น้ำพริก
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนั่นเห็นไหม
1: รู้จักกัน
0: คุณป้าบอกว่าดูข่าวทุกวัน
1: จำได้แล้วเนี่ย
0: ฮะก็อ้วนนี่มามีแต่ของอร่อยดูสิเนี่ยจะอ้วนไหมเนี่ย
1: ซื้อแต่ขนมคุณแม่วันเนี้ย
2: ถึงจะอย่างนั้นแกหน้าเป็นเต้าหู้แล้ว
0: อะไรนะอุ้ยหน้าเป็นเต้าหู
1: ้แล้วขอดูหน้าสิ
0: มาสางว่า
1: โอ้ยี
0: ้ป้า
2: อ้วนทำไมจ้า
0: ป้าทำไมพูดจ้าร
2: ายการอยู่อะ
0: ทำไมพูดอย่างนี้ว่าน้ำเป็นเต้าหู้แล้วมะม่วงนี้อะไรถามหน่อย
2: เนี่ยอร่อยนะ
0: มะม่วงอะไรอะ
2: น้ำดอกไม
0: ้อุ้ยทำไมลูกมันแบบนี
2: ้ลูกน้อยมันกรอบ
0: อุ้ย
2: เออมันจะกรอบกว่าลูกใหญ่
0: แดดออกทำไมอ่ะ
1: เขาคัดออก
2: เขาคัดออกเขาเลือกที่สวยไว้ไอ้ขี้เหล็กอ่ะ
0: มันก็เลยเหลือลูกแบบนี้มา
1: ใช่ค่ะขายได้หมดเลยนะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวได้ขายได้หมด
0: มันก็เปรี้ยวใช่ไหม
2: เปรี้ยวกรอบนี่กรอบด้วยนะกรอบกว่าลูกใหญ่
0: เอาไปกินกับไอ
2: ้น้ำปลาหวาน
0: น้ำปลาหวาน
2: ใช
0: ่ของใครอ่ะของป้าเหรอเอางั้นอุดหนุนป้าหน่อยในฐานะที่มาว่าผมหน้าเต้าหู
2: ้ละมุนจำเบอร์จ้า
0: ฮะก็เอาด้วยแปลกดี
1: มาถ่ายยายหน่อยว่างั้นนะ
0: ไหน
1: ชอบอะไรนะคะคุณยาย
2: ยายคุณชอบยายคำพูนเนี่ยเขาเปิดเพลงแล้วเขา
0: สวัสดีครับ
2: เ
0: ห็นไหมคุณยายชอบเต้น
2: เก่งมากเก่งมากร้องเพลงก็เก่งเต้นก็เก่งอ่านข่าวดีมากเลยเนี่ยอ่านข่าวโบราณด้วยเนี่ย
0: สายลมพัดมาวีวีคนเอ็ดบุรีมีแต่ความจริงใจสำงงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแจ่มใสรอยฟงรำวง
1: ชอบเต้นไหมคะ
0: สาวสวยแจ่มใสรอยฟงรำวงเสียงกล้องรัวมาทีทีกัมพูรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องที่หญิงชายเชิญมาเอาลวดลายลำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีลำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: โอเคเนาะได้ยังไข่ลวก
0: ไข่ลวกได้ยังครับลุง
3: ได้คร
0: ับ อุ้ยไข่ลวกทำไมแบบมาในแก้วแบบว่าม
3: ันจะ

0: อยากให้ใส่แบบโบราณ
1: ไม่แบบไหนก็ได้ที่ลุงใส่แบบนี้เพราะอะไรอ่ะ
0: ก็จะได้ถือได้สะดวก
1: ไงถือแล้วก็ให้คล้องเลย
0: ถูกคล้อง
1: อันนี้ลวกระดับไหนฮะลุง
0: ระดับพรีเมียม
1: แล้วเขาบอกว่าใครลวกพอทานไปมันปึ๋งปังจริงไหมลุงอันนี้ผมถามจริงๆเลย
0: อันนี้ที่เราพูดด้วยทางการแพทย์ก็บอกว่าไข่ลวกเนี่ยกินวันละ4ฟอง
1: วันละ4ฟอง
0: ร่างกาย
1: แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
0: ไอ้ปึ๋งปังนี่ผมไม่แน่ใจนะ
1: ไม่แน่ใจ
2: ไม่
1: แ
2: น่ใจลุงพิสูจน์
0: ผมไม่เคยพิสูจน์
1: ไม่เคยพิสูจน์อร่อยมีความสุขได้มากินในตลาดมันไม่ต้องมาแบบว่าคือสบายๆอ่ะท่านผู้ชมก็เลยลองมาหาวิถีชีวิตแบบนี้ดูนะครับสนุกสนานเฮ้ยคุณไม่กินละเลียดเลยคุณรัชนีอะไรวะเนี่ยคือการกินกาแฟแบบเนี้ยคุณต้องกินละเลียดนะถ้าคุณไม่ละเลียดนะผมว่าคุณจะโอ้มันไม่ได้ผมกินครึ่งวันแล้วกว่าจะหมดแก้วเนี้ยนี่ชีวิตคุณจะรีบไปไหนวะเนี่ยเออ
3: เอาเร็ว
1: ไข่ลวกผมยังไม่ได้กระดกหรอกคุณหมดทุกแก้วแล้วเอออ
3: ิ่ม
1: นานตอนนี้เรามาอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของวัดนะฮะ
3: ค่ะจะเห็นสังเกตนะคะว่ามีแต่สาวๆนะ
1: แล้วมา
3: สาวสนใจมาก
1: เอาถูกต้องแล้วคุณรัชนีเพราะว่า
3: พ
1: ระนางพญาเนี่ยเป็นพระที่สุภาพสตรีเขานิยมเอาไปแขวน
3: เสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: อะไรนะที่รัก
3: ขายังเข้าไม่ได้เลย
4: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
5: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
3: ้อุ๊ยได้แล้ว
5: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
4: เฮ้ย
3: ว้าว
6: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม26สิงหาคมนี้
7: Happy birthday to you.
8: Mm-hmm.

0: แก
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
0: 24ปีในเอ็นเตอร์เทนนะครับ
2: ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
4: Happy Birthday
1: to you Happy Birthday ครับนายเอ็นเตอร์เทน
5: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
6: ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราเดินมาที่วัดสำคัญวัดหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก
7: นั่นก็ค
6: ือนั่นก็คือวัดนางพญามาเจอคุณลุงนะฮะแกก็ห้อยพระเต็มเลย
8: ของคนกลัวผี
6: เหรอฮะ
8: ครับ
7: แล้วช่วยได้
6: ผีไม่กลัวลุงเหรออ ้
7: า
6: วไม่ใช่
7: น
6: ี
7: ่แล้วเจอไหม
6: พระที่แกห้อยเนี่ยนะในคอทั้งหมดเนี่ยมองก็ออกเลยนะครับองค์แรกนี่เลยเนี่ยสมเด็จนางพญาแน่นอน
8: ครับ
6: พระนางพญาร
8: ุ่นนำเรือ
6: เนี่ย
8: นำเรือครับมีแค่9องค
6: ์ได้มากี่ปีแล้วลุง
8: ปี67เป็นผ้าใหม่ครับ
6: ลุงได้อ๋อเป็นผ้าใหม่ใช่ไหมแต่ทำเหมือนเก่าเลยเนาะ
8: ครับเขาเรียกรุ่นหัวใจนางพญา
6: หัวใจนางพญา
8: เนี่ย
7: ค่ะท่าน
6: ลุงพอจะรู้
7: พุทธคุณยังไงพ
6: ี่อ้าว
7: พุทธคุณ
6: อ่
7: ะ
8: หลายอย่างครับ
7: เช่น
8: ทุกอย่าง
6: หลายอย่างคือทุกอย่าง
7: หนึ่งเช่น
8: ถ้าผู้หญิงแขวนมันจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยทำอะไรคิดดีทำดีอะไรเรื่อยขึ้นไปหมดครับ

0: กับผู้หญิงใช่ไหมคะ
1: ผู้หญิง
2: ถ้าผู้ชายแขวน
1: ผู้ชายแขวนต้องพุทธินราชแน่นอน
2: เพราะฉะนั้นผู้หญิงจะนิยมแขวน
1: นี่ครับ
2: แล้วทำไมลุงเอามาแขวนนะ
1: อันนี้ผมแขวนไว้ขาย
2: เอาเลย
1: ง่าย
2: องค์เท่าไหร
1: ่ฮะ
2: องค์เท่าไหร่เนี่ย
1: องค์นี้ไม่แพงเอาเท่าที่จอง
3: เ
2: ท่าไหร
1: ่99
2: 99บาท
1: 999
2: อุ้ยจ้ะโอเค
0: 999
2: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่วัดนะฮะ
4: กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับครับผม
0: กราบนมัสการค่ะ
5: รู้สึกดีคร
4: ับ วันสุดที่ตรงนี้ถือว่าเป็นวิหารหลักของวัดนางพญาเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับเล่าประวัติของพระสมเด็จนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคี
5: สมเด็จนางพญาเนี่ยเป็นพระที่สร้างในตระกูลช่างที่เป็นช่างลานนากับสุโขทัย
4: ครับ
5: ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใบหน้างดงามอ่อนช้อยก็จะเป็นการสร้างเพื่อเหมือนว่าถวายเป็นพุทธบูชานะกษัตริย์ในสมัยนั้นสร้างร่วมสมัยกับพระพุทธชินราชที่ใช้คำว่าสมเด็จนางพญาเนี่ยเพราะว่าให้เกียรติกับพระเทพวิสุทธิสัตตีผู้เป็นมารดาของพระเรศวรนั่นแหละ
4: ตอนนี้เรามาอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของวัดนะฮะ
0: ค่ะจะเห็นสังเกตนะคะว่ามีแต่สาวๆนะ
4: แล้วมา
0: สาวสนใจมาก
4: เอาถูกต้องแล้วคุณรัชนีเพราะว่า
0: พ
4: ระนางพญาเนี่ยเป็นพระที่สุภาพสตรีเขานิยมเอาไปแขวนผมก็วิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยครับมันมาจาก2เหตุผล
0: หนึ่ง
4: พิมพ์พระนางพญาเป็นพระที่สวยงามออกแบบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี
0: ้
4: นะครับเป็นสามเหลี่ยม
0: แล้วเวลาเข้ากรอบ
4: ถ้าเรามองดีๆอ่ะมันเหมือนลูกหัวใจขนาดหรือว่าไซส์ขององค์พระเนี่ยจะไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลาเข้าคอของผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่อยากจะแขวนพระแต่หาพิมพ์พระที่มันเข้ากับผู้หญิงเนี่ยหายากนะเพราะฉะนั้นพระนางพญาเนี่ยจะเหมาะ
0: อ
4: ันที่สองเป็นมูนิดหน่อยตอนนี้ความเชื่อก็คือว่าเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมผู้หญิงก็เลยชอบเอาไปคล้องตามความเชื่อ
0: คือเหมือนกับได้ทั้งความรักการงานอะไรด้วยใช่ไหม
4: แต่ว่าถามว่าใครเป็นคนออกแบบก็คงจะเป็นช่างแต่หลายคนก็บอกว่าพระวิสุทธิกษัตริย์นะครับท่านเป็นคนแบบริเริ่มเพื่อที่จะให้มีการออกแบบพระเครื่องไซนี้สไตล์นี้ทรงนี
0: ้
4: นะครับก็เลยกลายเป็นพระนางพญาเหมือนกับชื่อวัดนางพญาที่ท่านบูรณะปฏิสังขรณ
6: ์คนลุกเลย
0: นี่เป็นรูป
4: รู้สึกคนลุกเพราะว่าผมไม่เคยเห็นอะไรที่ครบอย่างนี้นะฮะบริเวณนี้เป็นพระพลาเป็นพระพลาหทัยพระนเรศวรเขาใช้คำนี้นะครับเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะพบว่าครบทุกพระองค์ที่เป็นครอบครัวของท่านก็คือนิพระราชบิดานะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระองค์นี้นะฮะส่วนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านอยู่ฝั่งนี้นะครับสมัยเป็นพระมหาอุปราชนะฮะแล้วก็นี่คือพี่สาวคนโตพระสุพรรณกัลยาครับแล้วก็พระวิสุทธิกษัตริย์คือพระราชมารดาของท่านนะฮะและนี่คือพระเอกาทศรสก็คือพระอนุชาหรือว่าน้องชายนี่เป็นครอบครัวของท่านนะครับเฉพาะครอบครัวพ่อแม่ลูกนะฮะความจริงแล้วในประวัติศาสตร์ก็จะเขียนไว้ว่าพระนเรศวรท่านก็มีพระมเหสีพระนเรศวรท่านก็มีพระมเหสีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการปั้นรูปเอาไว้ตรงนี้
0: อันนั้นจะเป็นเรื่องราวของอยุธยาแล้วถูกไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: เพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
4: แต่จริงๆคือที่นี่บ้านท่าน
0: ใช่
4: เพราะฉะนั้นก็คือครอบครัวท่านก็อยู่ที่นี่
0: คนพิษณุโลกเขาก็จะมีความภาคภูมิใจนะคะว่านี่คือเมืองที่มีพระมหากษัตริย์ถึง3พระองค์ที่อยู่ที่นี่ถ้ารวมสุโขทัยก็อาจจะเป็น4พระองค์ด้วยซ้ำนะคะ

0: สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยถือว่าเป็นราชวงศ์พระร่วงนะครับที
1: ่เดี๋ยวไปไหนเนี่ยจะไปไหน
0: ราชก็นี่ไงก็จะพามาดูอาณาบริเวณของพระราชวังเด
1: ี๋
0: ยวผมจะพาเข้าไปดูเขตพระราชวัง
1: เหลือเท่านี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: เอาละครับเข้ามาช่วงนี้เมื่อมาเมืองพิษณุโลกหร
1: ือ
0: ว่าเมืองสะหลวงสองแควก็พลาดไม่ได้ที่จะมาสู่จุดที่เป็นหัวใจสำคัญในอดีตนะคุณรัชนี
1: ย้อนไปกี่ปีคะ
0: โอ้สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีครับที่นี่เขาเรียกว่าพระราชวังจันทร์นะฮะพระราชวังจันทร์เป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับท่านเกิดที่นี
1: ่
0: พูดง่ายๆว่าเป็นบ้านเกิดของพระนเรศวร
1: ก็เรียกว่า
0: เป็นบ้านเกิดของพระเอกาทศรสพระอนุชาหร
1: ือ
0: น้องชาย
1: พระเอกาทศรสนี่
0: แล้วก็พระสุพรรณด้วยพระสุพรรณกัลยาด้วยเกิดที่นี่ทั้ง3พระองค์ท่านนะ
1: ฮะ
0: เมืองเนี้ยก็คือพระราชวังแห่งนี้แหละนะในสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าพระราชวังจันทร์เนี่ยมีชื่อนี้มาตั้งแต่สมัยกษัตริย์สุโขทัยคือพระยาลิไถพงศาวดารเขียนเอาไว้ว่าพระยาลิไถท่านเสวยราชเป็นพระมหากษัตริย์ของเมืองสุโขทัยเนี่ยท่านไม่ได้ประทับอยู่ที่เมืองสุโขทัยนะ
1: มาประทับที่นี่อ่ะ
0: ประทับอยู่ที่เมือง
1: พิษณุโลก
0: พิษณุโลกพระราชวังจันทร์
1: อันนี้ไม่ทราบมาก่อน
0: เจ็ดปี
1: โล

0: สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยถือว่าเป็นราชวงศ์พระร่วงนะครับที
1: ่เดี๋ยวไปไหนเนี่ยจะไปไหน
0: ราชก็นี่ไงก็จะพามาดูอาณาบริเวณของพระราชวังเด
1: ี๋
0: ยวผมจะพาเข้าไปดูเขตพระราชวัง
1: เหลือเท่านี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: จะไม่ได้เหมือนอยุธยาที่มี
0: แต่บริเวณกว้างนะคุณรัชนีทั้งหมดนะเห็นไหมเห็นไหมอ
1: ันนี้ก็ใช่
0: น
1: ี
0: ่คือเขตพระราชฐานนะครับเขตพระราชวังในสมัยโบราณนู่นอิฐแดงๆไปนู่นนะครับอันที่สีขาวๆนั่นเขาสร้างใหม่นะฮะเนี่ยคือรากฐานของพระราชวังก็ประมาณนี้นะครับ
1: ก็คือคนสมัยก่อนก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอยุธยาพระบรมไตรโลกนาถท่านก็มีมาประทับที่นี่นะคุณรัชนี
1: นะคะ
0: สมัยที่ท่านเป็นกษัตริย์อยุธยาน่ะก็มาประทับอยู่ที่นี่แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นเมืองหน้าด่า

0: ก็จะกลายเป็นที่ประทับของสมัยนั้นเขาเรียกว่าพระมหาอุปราช
1: ก็คือกษัตริย์องค์ต่อไป
0: ถูกต้องครับพระมหาอุปราชก็คือองค์ต่อไปที่จะเสด็จขึ้นครองราชนะฮะ
1: คุณกระพูมาดูนี่ค่ะมีแผนผังของพระราชวังจันทร
0: ์ตรงนี้ก็อาจจะว่าดูง่ายเนาะนี่นะครับเป็นพระราชวังชั้นในอยู่ตรงนี้
1: อันนี้คือที่ประทับ
0: ครับพระราชวังชั้นกลางแล้วก็พระราชวังชั้นนอก
1: เขาก็ทำคล้ายๆกับที่วังพระนารายณ์เหมือนกันเนาะ
0: ใช่ครับก็การออกแบบพระราชวังโดยทั่วไปก็จะคล้ายๆกันนะฮะก็จะอยู่ตรงกลางเลยที่ประทับเนี่ยนะ
1: คุณผู้ชมเคยมาไหมคะพิษณุโลกเราผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่เคยแวะมา
0: คืออย่างนี้ครับตรงนี้คือที่เกิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถแล้วก็พี่สาวก็คือพระสุพรรณกัลยาทั้ง3ท่านนะครับเกิดที่นี่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเลยเพราะฉะนั้นชาวพิษณุโลกปัจจุบันเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นคนบ้านเกิดเมืองนอนของพระนเรศวรนี่เห็นไหมเขตพระราชฐานเห็นไหมคุณราชินีมันจะเป็นช่องตรงนู้นมาขึ้นมาจากแม่น้ำ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นชั้นกลางเป็นกำแพงที่แบ่งระหว่างชั้นกลางกับชั้นนอก
0: ครับ
1: ยังเป็นชั้นกลางกับชั้นนอกอยู่นะคะตรงนี้นะ

0: อกาสดีมากนะคะได้มาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาค่ะ
1: ก็ความยิ่งใหญ่ของท่านก็คือท่านนะครับอยุธยาเนี่ยเสียกรุง2ครั้งเสียกรุงครั้งแรกนะครับสมัยที่เกิดปัญหาพระเจ้าบุเรงนองต้องการที่จะได้อยุธยาใช่มั้ยครับก็เลยยกทัพมานะครับยกทัพมาแล้วก็สามารถนะครับตีทัพอยุธยาแตกพ่ายนะฮะแล้วก็ตั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นกษัตริย์แต่ว่าเป็นกษัตริย์ที่ต้องทรงบรรณาการนะครับคือพูดง่ายๆเป็นเมืองขึ้นนะฮะเป็นเมืองขึ้นของพม่าก็เป็นเมืองขึ้นอยู่หลายปีมากกว่าที่สมเด็จพระนเรศวรท่านจะประกาศอิสรภาพ
0: เพราะว่าตอนนั้นท่านยังเด็กตอนที่พ่อครองเมืองอยุธยาแล้วเป็นเมืองขึ้นจนกระทั่ง
1: ตอนพ่อ
0: ใช่ไหม
1: ตอนพ่อเป็นเมืองขึ้นเนี่ยก็ท่านก็ต้องเดินทางจากบ้านจากเมืองไปอยู่พม่านะครับแต่ตอนนั้นบุเรงนองก็เหมือนกับดูแลท่านก็ดูแลท่านอย่างดีนะเจริญเติบใหญ่แต่ว่าพออายุ15ท่านก็เดินทางกลับนะครับแล้วก็จนกระทั่งท่านเติบโตนะฮะขึ้นครองราชอะไรต่างๆครับก็เลยทวงคืนราชสมบัตินะครับแล้วก็ทวงคืนประเทศคืนนะฮะ
0: เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาทัวร์เมืองพิษณุโลกนะคะก็เป็นบางส่วนเท่านั้นเองจริงๆอ่ะพิษณุโลกนะมีที่เที่ยวเยอะแล้วก็มีสถานที่สำคัญสำคัญอีกมากมีเวลาก็แวะมานะคะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วก็มืด
1: แล้ว
0: ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: มืดแล้วด้วยค่ะไปไหนไม่ได้แล้วค่ะต้องลาแล้วค่ะ
1: ครับผมโชคดีทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จนะครับใครที่มากราบไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านบอกว่าการทำงานใดๆก็จะประสบความสำเร็จไม่มีอุปสรรคถึงจะมีความยากลำบากแต่ที่สุดแล้วประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับการเอาเอกราชเมืองสยามเมืองอยุธยานาจักรอยุธยากลับคืนมาก็ยากลำบากมากแต่ที่สุดแล้วท่านก็ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะ
1: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีราธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
0: เมื่อวานนี้เราคุยถึงโซนี่ใช่ไหมแล้วนุ่นบอกคุณผู้ชมทางบ้านไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรอยากให้อาจารย์วีระเนี่ยช่วยนำเสนอนะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะพังเลย ID @2ears ค่ะในช่วงของถามมาต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ส่งมาหลายเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไล่เรียงให้อาจารย์ฟังเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวฟังหูไว้หูของเราจะจัดเป็นตอนๆไปให้ละกันเพราะว่าเวลาที่พูดถึง business อะมันมีหลายกลุ่มอาจารย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสำอางแล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยของผู้หญิงสุภาพบุรุษรองเท้ากีฬาอย่างนี้เป็นต้น
1: ก็จะมีคนถามผมนะว่าทำไมไม่พูดถึงกลุ่มธุรกิจไทยใช่ไหมมีคนถามผมเหมือนกันว่าทำไมไปสนใจธุรกิจต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกอย่างนี้ว่าที่ไปสนใจธุรกิจต่างประเทศเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะเรารู้เรื่องของธุรกิจในต่างประเทศค่อนข้างน้อยจะรู้ต่อเมื่อมันเป็นเรื่องแต่เราไม่ได้ปูพื้นอย่างนี้ข่าวในทั้งออนไลน์ทั้งในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้น้อยเกินไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่เราก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีบริษัทของต่างชาติที่เป็นยักษ์ใหญ่มาลงทุนในบ้านเราเนี่ยเราก็ควรให้ความสนใจกับตัวบริษัทแม่เขา
0: อัน
1: นี้ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ค่อยเอาใจใส่กับเรื่องพวกนี้อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นข่าวต่างประเทศเนี่ยคนก็จะสนใจไปในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์สนใจไปในเชิงของการเมืองระหว่างประเทศนะสนใจไปในเชิงของผู้นำทางการเมืองอะไรอย่างนี้แต่ตรงนั้นนะมันเป็นผิวรากฐานหรือพื้นฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจของเขาซึ่งบางทีเราก็ให้ความสนใจ
0: นะ
1: กับอีกอันนึงก็คือรากฐานทางธุรกิจของเขาซึ่งอันนี้จะรู้ได้มันก็ต้องไปดูตัวบริษัทที่ทำธุรกิจที่มีลักษณะถ้าเขาก็เรียกกันหลายอย่างนะเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเป็นคอนกลอเมเรตหมายความว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีลูกหลานว่านเครือเยอะทำธุรกิจหลากหลายอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะวัดกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีว่ามันไปยังไงมันก็จะมีบริษัทที่เป็นพวกหลังๆเนี่ยพวกที่เป็นพวกซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าพวกที่เป็นฮาร์ดแวร์เยอะนะอันนี้ก็โลกมันเป็นแบบนี้เราให้คุณค่าของมันด้วยการดูมูลค่าตามราคาตลาดในตลาดสหรัฐอเมริกาในตลาดลอนดอนในตลาดในยุโรปหรือแม้แต่ในตลาดเอเชียไม่ว่าจะเป็นที่โตเกียวไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงอะไรพวกนี้ไต้หวันอะไรพวกนี้เนี่ยนะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าบ้านเราก็มีบริษัทขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีบางอันก็เป็นมหาชนจริงกระจายหุ้นจนไม่มีความเป็นแฟมิลี่ไม่มีความเป็นธุรกิจครอบครัวแต่บางบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นธุรกิจครอบครัวม
0: ัน
1: มีหลากหลายซึ่งจริงๆอ่ะก็น่าเอามาคุยนะ
0: อ
1: ย่างผมมองนะอย่างกลุ่มเซนทันเนี่ยน่าคุย
0: เขายักษ์ใหญ่อ่ะ
1: กลุ่ม CP นี่ก็น่าคุย
0: ค่ะ
1: นะกลุ่มอันนี้แหละกลุ่มอะไรล่ะกลุ่มทางสิริวัฒนภักดีเนี่ยก็อันนี้ก็น่าคุยนะแม้แต่กลุ่มที่เป็นธุรกิจพลังงานอย่างกอล์ฟนะอย่างบีกริมนะอย่างอะไรกลุ่ม CK นะชอการช่างชอการ CK Power
0: ที่ทำเขื่อนทำพลังงาน
1: แล้วก็ยังมีที่ทำพวกเกี่ยวกับรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น BTS นะไม่ว่าจะเป็นเบมอะไรพวกนี้นี่ก็น่าคุย
0: อ
1: ีเวนต์โรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพก็น่าคุยจริงๆก็มันมีเยอะนะ
0: ได้หลายตอนเลยนะ
1: ไม่มันมีเยอะเพียงแต่ว่าบางอันเราก็ต้องหยิบให้มันเข้ากับสถานการณ
0: ์
1: ใช่ไหมแล้วมันยังมีรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเอาอย่างกลุ่ม PTT เงี้ยบริษัทปตท.กรุ๊ปเนี่ยโอ้โห

0: แอสเซทตั้ง3ล้านล้านบาทอ่ะ
1: แล้วเขาก็ไปลงทุน
0: ต่างประเทศ
1: ต่างประเทศด้วย
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็น่าคุยนะนี่ผมหยิบมาแค่สัก5อย่าง8อย่างนี่ก็คุยได้วันละตอนละ
1: เดี๋ยวไว้จัดสรรให้นะคะส่วนคำถามที่คุณผู้ชม
0: แม้แต่ธุรกิจธนาคารแม้แต่ธุรกิจสถาบันการเงินธนาคารเองก็น่าคุย
1: โอ้เดี๋ยวนี้ธนาคารอ
0: ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: ใช่เขาไม่ได้แค่หยิบจับแค่เรื่องการเงินอย่างเดียวอ่ะ
0: คือ
1: แต่
0: ว่าคือเขามี2ภาคภาคที่เป็นtraditional banking การธนาคารแบบโบราณนะปล่อยรับเงินฝากปล่อยสินเชื่อไม่ค่อยมีความซับซ้อนแต่ก็มีที่มันเป็นของใหม่ๆเลยตอนนี้ก็อย่างที่พูดอ่ะยังไม่รู้จะปลุกผีลุกปั้มผีนั่งอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ธนาคารที่เป็น virtual bank อันนี้ก็ออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามีการพูดคุยกันพอสมควรหรือแม้แต่ธนาคารที่ขยายบทบาทตัวเองผ่านไอ้แอปอย่างธนาคารกรุงไทยนี่ก็น่าสนใจแล้วที่มันมีเป็นเรื่องขณะนี้เนี่ยอันหนึ่งที่ผมก็กำลังตามอยู่นะคือบริษัทธนาคารต่างประเทศที่มาลงทุนในตลาดที่มาลงทุนถือหุ้นในธนาคารไทยเนี่ยก็ล่าสุดก็มีการถอนตัวไปบางอันอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราต้องจับตามองเหมือนกันนะว่าไม่ใช่ว่าเรามัวแต่สนใจธุรกิจต่างประเทศธุรกิจในประเทศเราก็ต้องจับตาดูมันก็มีทั้งที่ค่อยๆโรยลาไปนะดายดาวไปกับมีที่แบบ coming upกำลังจะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่อะไรก็มีเยอะนะพวกนี้ก็น่าหยิบมาคุย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความสนใจของคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็สะท้อนได้ด้วยการส่งคำถามมาเนี่ยเราก็
1: ทั้งส่งคำถามทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างวันนี้เป็นต้นนะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของธุรกิจการเงินจริงๆแล้วคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคำถามที่สะท้อนถึงความเป็นห่วงในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ตอนนี้เด็กวัยรุ่นยังเรียนไม่จบเลยอ่ะเขาเป็นหนี้เป็นสินผ่านไอ้แพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยผ่อนจ่ายสินค้าแม้กระทั่งว่าซื้อปากกาซื้อครีมก็ผ่อนได้ด้วยอ่ะตอนนี
0: ้ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ Buy Now Pay Later ไอ้นี่มันก็ถ้าพูดจริงๆนะมันก็ไม่ต่างจากคนรุ่นผมอะ
1: คนรุ่นอาจารย์ตอนนั้นยังไงคะ
0: ไปร้านขายของชำก็ตะไว้ก่อน
1: ค่ะ ทำบ่อยไหมได้ทำ
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ผมเห็นเขาทำแต่ผมตัวผมไม่ได้ทำตัวผมไม่ได้ทำบ้าน
1: เขาเรียกอะไรนะเชื่อไว้ก่อนเชื่อไว้ก่อน
0: ตะไว้ก่อนตะไว้ก่อนแล้วก็เขียนชื่อของเราไว้ในกระดานนะ
1: ด้วยปากกาเมจิก
0: ด้วยปากกาเมจิกด้วยช็อกอะไรก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: นะ มีแล้วสิ้นเดือนก็มาจ่ายกันทีนึงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีถ้าใครไปตลาดแม่ค้าที่เขามาซื้อของเชื่อเอาไปทำกับร้านโชว์หวยเนี่ยซึ่งอันนี้คุณทำกับใครไม่ได้คุณไปซื้ออย่างนี้กับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นไม่ได้คุณต้องจ่ายสดถ
1: ู
0: กไหมหรือไม่คุณจะผมก็ไม่เคยเห็นใครใช้บัตรเครดิตซื้อของที่ 7-Eleven นะถ้าที่ผมดูนะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นไอ้อะไรการ์ดของเขาทูมันนี่มันแน่อะไรพวกนั้นน
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าพูดจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่ามันปรากฏในมือถือถูกไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเขียนช็อคเอาที่กระดานนะคือก็เรียกว่าเชื่อไว้ก่อนตะไว้ก่อนคนขายเองก็ยินดีจะทำอย่างนั้นเพราะว่าทำให้เขาขายของได้แต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีเรื่องดอกเบี้ย
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายตาม
0: แต่ว่าถ้าเกิดมากๆเขาก็ไม่ให้นะเหมือนกันมันก็เหมือนการปล่อยสินเชื่อทางอ้อมอ
1: ่ะ
0: เออแต่ตัวเขาก็ได้เครดิตเทอมจากของที่เขาเข้ามาขายถูกไหมไอตัวคนที่เขาก็มีเครดิตเทอมกับลูกค้าเพื่อให้ขายได
1: ้ค่ะ
0: ไอ Pay Now Pay Later เนี่ยมันเป็นแอปใช่ไหมไปซื้อแล้วก็สะสมไว้แล้วมันก็ต้องมีงวดที่จะต้องจ่ายแล้วบางอันก็มีเรื่องของดอกเบี้ยแต่เขาจะจูงใจให้เราไปก่อน
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเพียงแต่ว่าผมก็ใช้หลักเหมือนผมใช้บัตรเครดิตผมพูดกับคุณเดินแล้วว่าผมเลือกบัตรเครดิตที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
1: ค่ะ
0: ไม่มีค่าแรกเข้า

0: แล้วผมก็จะใช้แบบนี้ว่าส่งบินมาเก็บผมจ่ายหมดทั้ง 100% คุณไม่ได้อะไรจากผมไม่ได้อะไรจากผมแม้แต่บาทเดียว
1: และอาจารย์
0: เซอร์วิสผมอย่างเดียวแล้วผมก็ได้แต้มสะสมเอาไปแลกกางเกงบ้างแลกเสื้อบ้าง
1: แต่จริงมุ่งหมายของอาจารย์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแต้มที่จะต้องมีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ได้สนใจเลยพี่แต่เล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยของเราถ้าเป็นเรื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยนะ
1: ค่ะ

0: ที่หนึ่งคือได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อที่เราจ่ายขั้นต่ำหรือจ่ายไม่หมดเป็นยอดคงค้างส่วนวิธีคิดมันจะดีไม่ดีอะไรอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็อันนึงแต่ที่เขาได้จริงๆแล้วทำให้มาสเตอร์การ์ดทำให้วีซ่าทำให้เดี๋ยวนี้ยังมีบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วมั้งอเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่ค่อยนิยม 3% บ้าง
1: อ
0: ันนี้คือรายได้หลักเลยของบริษัทที่ทำบัตรเครดิตแต่มันก็มีความสะดวกเพราะว่ามันมีรหัสของมันเนี่ยเราไปไหนอยู่ประเทศไทยพอเรากดปั๊บมันรู้เราอยู่ประเทศไหนบัตรนี้อะไรมันรู้หมดอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่อันเนี้ยมันก็เป็นช่องทางแต่ครั้งนี้ไอ้ Buy Now Pay Later ผมเข้าใจว่าทางธนาคารประเทศไทยเริ่มมาคุมเริ่มมาดูว่าเอ๊ะมันจะเกินขอบเขตไหมคราวนี้ก็ต้องดูวอลลุ่ม1วอลลุ่มในการใช้แบบเนี้ยคิดเป็นรายเดือนมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: 2ชำระไม่หมดแล้วเสียดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันเป็นเค้าเรียกว่า Non Bankingเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มโตเนี่ยทางธนาคารประเทศไทยก็กำลังจะมีระบบการจัดการเข้ามาควบคุมดูแลผมไม่แน่ใจเรื่องใบอนุญาตด้วยซ้ำไปอันนี้ก็อีกอันนึงบางคนบอกว่ามันฝังอยู่กับธนาคารพาณิชย
1: ์
0: อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่ามันเหมือนกับเป็นบริการอีกบริการนึงเขาอาจจะตั้งเป็นบริษัทลูกขึ้นมาทำอะไรก็ได้อันนี้ต้องบอกก่อนในพูดในภาพรวมนะผมไม่ได้ยินบ่อยๆเนี่ยประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: มันเริ่มต้นจากทางยุโรปนะในอังกฤษเนี่ย BNPL นี่มาก่อนใครเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้การเชื่อของเข้ามากินเนี่ยนะมัน
1: ทำให้เราสุขใจยังไง
0: ไม่ละไอ้สุขจากการใช้ทรัพย์มันมีแต่ว่าไม่ใช่ทรัพย์ของตัวเองไงถ้าเราใช้ทรัพย์ของตัวเองในการอุปโภคบริโภคนี่มันฟิลอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้ว
1: แต่เวลาสมมติถ้าเราติดหนี้ติดสินแล้วต้องมาชำระทีหลังอาจารย์สุดท้ายเราก็จะพะวงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ผมว่าอย่างงี้มันก่อหนี้ก่อสินรูปแบบอื่นจนไม่รู้จะก่อหนี้อะไรยังไงแล้ว
1: อันนี้ก็จริง
0: อันนี้ก็มันก็จะมาก่อหนี้ก่อสินเรื่องกินเรื่องใช้ถ้ามาถึงตรงนี้นะ
1: ค่ะ
0: ถ้ายังต้องเชื่อเขาตะเขาในการกินนี่มันก็สุดทางแล้ว
1: แล้วผู้ปกครองเขามาเล่าแบบนี้นุ่นฟังด้วยนะอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขาเถียงกับลูกนะแล้วเขาก็ห้ามปรามเนี่ยลูกบอกเขาว่าอะไรว่าก็แม่ให้ตังค์เขาไม่พอเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะโอ้โหนานาจิตตังค์ค่ะอาจารย์นอกเหนือจากนี้
0: บัตรเครดิตลูกนะอันนี้ผมไม่เห็นด้วย
1: โอ้โหมีข่าวไปเติมเกมด้วยนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะ
0: ได้ครับ
2: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
2: กระทะเคลือบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
3: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
2: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990 บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: มาตอบคำถามกันต่อนะคะอาจารย์คะถ้ารัฐบาลนะเขาออกพันธบัตรจำนวนมากนั่นแปลว่ารัฐบาลเขากำลังมีปัญหาเรื่องของการเงินหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่คือรัฐบาลเขาต้องออกพันธบัตรอันที่หนึ่งออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณอันนี้มันเป็นไฟบังคับอยู่แล้วอย่างงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยรัฐบาลก็รู้สึกจะขาดดุลประมาณเกือบ800,000 ล้านอันนี้เป็นหนี้ใหม่รัฐบาลต้องกู
0: ้ค่ะ
1: วิธีการที่กู้ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้การออกพันธบัตรกระทรวงการคลังแต่อาจจะมีการกู้ลักษณะเป็นเทอมโลนอาจจะมีเป็นตั๋วเงินนะเป็น promissory note ซึ่งแต่ว่าในท้ายที่สุดมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นพันธบัตรที่จะเป็นอายุสั้นอายุยาวเลยก็ว่ากันไปอีกอันนึงถ้ารัฐบาล ออกพระราชกำหนดกู้เงินอันนี้ก็ต้องออกพันธบัตรในเวลาเดียวกันหนี้เก่าที่ใช้ไม่หมดก็ต้องมีการกู้ใหม่มาใช้เก่ารีไฟแนนซ์อันนี้ก็ทำอยู่แล้วนะหรือรัฐวิสาหกิจให้กระทรวงการคลังเป็นคนไปกู้เงินจะเป็นกู้เงินจากต่างประเทศจะค้ำประกันไม่ค้ำประกันอันนี้มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะไม่ใช่ว่ารัฐบาลคือไม่มีรัฐบาลไหนในโลกนี้ที่ไม่ออกพันธบัตรที่ไม่กู้เงินมีกู้มากกู้น้อยกู้ไปทำอะไรเป็นปกติด้านหนึ่งอันนี้คือด้านของคนมาให้เรากู้อีกด้านหนึ่งก็คือผู้ลงทุนนะมันมีสองส่วนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราอย่าไปมองอะไรข้างเดียวเรามีเงินน่ะถ้าให้เรากองมีเงินสดไว้ที่บ้านมอดมันก็กิน
0: แต่ว่า
1: หรือมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะมันไม่ได้ผลประโยชน์อ่ะมันก็ต้องมีช่องทางการลงทุนการลงทุนที่เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก
0: ็
1: คือการลงทุนกับพันธบัตรของกระทรวงการคลังนะเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่อง
0: กันจ่ายคือ
1: เรื่องดีฟอลต์ชำระเงินต้นตรงตามเวลาดอกเบี้ยทุกเม็ดจ่ายได้หมดส่วนเขาจะไปเอามาจากไหนมาจ่ายเราเนี่ยเราก็เป็นเรื่องของลูกหนี้เว้ยเราของในฐานะเราเป็นเจ้าหนี้เรามองว่า 1. ชำระดอกเบี้ยตรงตามเวลา 2. เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนเงินต้นได้คืนครบเราไม่ได้พูดถึงการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองนะซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยแล้วราคาหน้าพันธบัตรที่จะซื้อขายกันอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงน
0: ะ
1: ซึ่งไม่ต้องไปก้าวล่วงขนาดนั้นเมื่อถ้ามันมีปัญหานะถ้ามันมีปัญหากรณีออกพันธบัตรมีปัญหาจริงๆถ้ารัฐบาลมีปัญหาทางการเงินคือออกพันธบัตรแล้วขายได้ไม่หมด
0: ก็ยังไม่เคยเห็นนะ
1: มันก็ต้องมีคนแอบสอบไปแต่ถ้าพูดถึงว่าไม่มีใครเอาอ่ะก็แสดงว่าลูกหนี้เนี่ยมันไม่มีปัญญาชำระหนี
0: ้
1: ด้านหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งก็คือว่าให้ดอกเบี้ยแพงขึ้นเพื่อจะจูงใจให้คนลงทุนอันนั้นก็อันหนึ่งแหละก็ยังมีคนซื้ออยู่แต่ถ้าถึงขนาดให้สูงยังไงก็ไม่มีคนซื้อมันก็จะเกิดสภาพที่ไฮเปอร์อินเฟลชันรัฐบาลออกพันธบัตรไม่มีใครซื้อก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินนอกประเทศอันนั้นคือเกิดวิกฤตแล้วจะเข้าใจอย่างนี้ก่อน
0: โอเคอาจารย์ค่ะแต่ว่าช่วงนี
1: ้ผมไม่ค่อยอยากขยายความอะไรมากพวกนี้เดี๋ยว
0: อยากให้อาจารย์ขยายความเรื่องนี้พันธบัตรรัฐบาลออม plus ค่ะเพราะว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆในครั้งแรก
1: ก็เดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเขาออก 4,000 ล้าน แบ่งออกเป็น2กองกองนึงอายุ3ปีกับกองนึงอายุ10ปีให้เลือกเอา
0: ค่ะ
1: ไอ้กองอายุ3ปีเนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนอีกกองนึงกองอายุ10ปีดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 จ่ายดอกทุก3เดือนเข้าบัญชีให้เราเรียบร้อย
0: ค่ะ
1: อันนั้นออกไปเดือนสิงหาพอเดือนกันยาก็ออกเท่ากันจำนวนก็ 4,000 ล้านเหมือนกันแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบ่งออกเป็น2อายุประเภทอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.810ปีดอกเบี้ย 2.8
0: ก็เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมอีกอันนึงช่องทางในการซื้อช่องทางในการซื้อก็แบ่งออกเป็น2ช่องทางช่องทางแรกเนี่ยซื้อผ่านแอปเป๋าตัง
0: ค่ะ
1: Wallet สบม.
0: ค่ะ
1: นะอันนี้ก
0: ็วันที่4
1: 2,000 ล้านมีทั้งแบบ3ปี10ปีเหมือนกันอันนี้จะเปิดให้จองซื้อวันแรก วันศุกร
0: ์วันที่4กันยายน
1: ว
0: ัน
1: ศ
0: ุ
1: กร์ที่4กันยายน
0: ค่ะ
1: ไอ้อันเนี้ยเขาเปิดตั้งแต่วันที่4เข้าใจว่าจะไปปิดเนี่ย15แต่ว่าถ้าหมดก่อนก็คือปิดจองไป
0: ค่ะ
1: ใครที่สนใจอันเนี้ยก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไปที่ Wallet สบม.วิธีการซื้อก็คือซื้อขั้นต่ำ100บาทสูงสุดต่อ1รายการไม่เกิน1ล้านบาทแล้วซื้อรวมทั้งหมดของคนนั้นได้50ล้านบาทแต่ใช้ลักษณะ first come first serve
0: ค่ะ
1: ครั้งที่แล้วมันใช้เวลา21วินาทีหมด 2,000 ล้าน
0: เพราะว่าจำนวนที่ซื้อมันเยอะ
1: เออใช่คราวนี้แต่ว่ามันกระจายยังไงผมจำไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ได้เลยหมายว่ารู้เลยว่าได
0: ้
1: รู้เลยว่าได้ตอนที่ซื้อ
0: ค่ะ
1: รู้เลยว่าได้ตอนที่ซื้อซึ่งเขาไม่ได้จำกัดวงเงินไว้มากเขาไม่ได้จำกัดวงเงินน่ะซื้อได้ทีละล้านก็ใส่ไปเลยล้านนึงเนี่ยถ้าเราทันก็ได้ล้านหนึ่งถ้าไม่ทันก็คือก็ไม่ได้จบไป
0: ค่ะ
1: อันนี้คือแบบที่อยู่ในแอปเป๋าตังค์ Wallet สบม.
0: ยังมีอีกแบบนึง
1: อีกแบบนึงอันนี้ผมจะนิยมอันนี้มากกว่าคือถ้าเราอยากจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจริงๆ แล้วต้องการซื้อให้ได้ส่วนได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับมีคนสนใจมากน้อยขนาดไหนวงเงิน 2,000 ล้านเป็นชนิด3ปีชนิด10ปีเหมือนกันดอกเบี้ยเท่ากัน 1.8 2.8 เหมือนกันแต่อันนี้ทำอีกแบบนึงทำแบบว่า small lot first small lot ใช่ไหม
0: small lot first
1: เออคือว่าจัดเป็นแบบว่าให้ขั้นต่ำก่อนอันนี้ต้องซื้อขั้นต่ำเนี่ย 1,000 นึงแล้วถ้าเกิดคุณใส่ไป 5,000 เนี่ยคุณต้องรอให้มันครบรอบที่คนมาซื
0: ้อ
1: ถ้าคุณได้ถ้าเกิดว่ายังมีคนยังเหลือคุณก็จะได้ 5,000 เต็มถ้าหรือได้คือทีละพันรอบแบบ
0: คืออย่างสมมติว่านุ่นน่ะจะซื้อ 5,000แล้วอาจารย์ก็ซื้อ 5,000 สมมติเนี่ยในวงอ่ะมีเราเท่านี้ก็แปลว่าเขาจะกระจายไปว่าให้นุ่นได้พันหนึ่งก่อนอาจารย์ได้พันหนึ่งก่อนแล้วค่อยวนมาหานุ่นอีกทีนึง
1: ทีก็คนละพันแต่ว่าจำนวนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะ
0: ค่ะ
1: อันนี้จะเปิดจอง
0: วันที่7
1: 8 9
0: ค่ะ
1: แต่ต้องบอกก่อนนะท่านก็ต้องไปเปิดบัญชีหลักทรัพย์ถ้าท่านมีบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาร่วมโครงการเนี้ยอันนี้เขาจะมีชื่อเรียกว่า Bond Connectแพลตฟอร์ม
0: ใช่ค่ะ
1: ซื้อผ่านสตรีมมิ่งนะแอปสตรีมมิ่งแต่ว่ามันจะพาเราไปเองแหละไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเราไปรีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันพาเราไปเองในนั้นมันก็จะเป็นบอนด์คอนเน็กต์หรือมันนี่คอนเน็กต์แล้วแต่แบงค์ใช้ชื่อนะไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยผมใช้มันนี่
0: ค
1: อนเน็กต์ของธนาคารกรุงไทยแต่ก่อนที่จะทำตรงนั้นคุณก็ต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ในเครือของธนาคารกรุงไทยเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงเวลาก็ใช้ตัดบัญชีเอาครั้งที่แล้วผมจองซื้อไป 50,000 บาทก็ได้ครบหมด
0: ค่ะ
1: รอบนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อเท่าไหร่นะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราจองไปแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเราได้ครบจำนวนที่เราจองหรือเปล่าจองวันที่7วันที่8วันที่9ก็ไปสะสมไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอคืนวันที่9เนี่ยก่อนที่จะถึงเช้าวันที่10เนี่ยซึ่งเป็นวันบอกว่าเราซื้อพันธบัตรได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ของเงินที่เราลงไปเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอว่าเราได้ซื้อเท่าไหร่อาจจะครบที่เราต้องการหรือไม่ครบที่เราต้องการถ้าเป็นกรณีครบมันก็ตัดเงินเราไปเลยจบข่าวใช่ไหมเราก็ตัดเงินจากบัญชีที่มันเชื่อมโยงกันในแอปของธนาคารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดคนเล่นหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาร่วมโครงการมันก็ตัดเงินจากบัญชีที่คุณมีกันอยู่เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าได้ไม่ครบเขาก็คืนเงินให้เลย
0: ค่ะ
1: เราลงไป 50,000 ได้จัดสรรแค่ 20,000 เขาก็จะคืนเงิน 30,000 เขาไม่เก็บไว
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่าเราจะรู้ว่าได้ไม่ได้ต้องหลังจากที่เราจองก่อนอันนี้ไม่เหมือนกันอันแรกรู้ทันทีว่าได้ไม่ได้ได้เท่าไหร่จบเลยอันที่2จองจ่ายเงินในช่วงวันที่7 8 9ประกาศผลวันที่10ถ้าเราได้ครบก็คือครบก็ตามจริงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในมือถือเราเป็นสลิปเลสนะไม่มี
0: paper.
1: เป็นใบเอกสารไม่มีเปเปอร์ต้องคอยมอนิเตอร์ดูนะว่าดอกมันเข้ามาครบถ้วนไหมอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการออมอ่ะนุ้งก็ว่าอันเนี้ย
1: ผมอยากให้เริ่มนะผมอยากให้เริ่มนะแม้ว่าถ้าเกิดเด็กๆเนี่ย เดือนละพันเดือนละพันปีแล้วก็หมื่นสองละสิบปีก็แสนสองละถ้าอยู่ครบร้อยปีก็ล้านสอง
0: ขอให้อายุยืนค่ะอาจารย์ยังมีคำถามต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวขอตอบให้ฟังในเบรกหน้าเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไฟฟ้าค่ะ
1: ได
2: ้ เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกัน
3: เริ่ม
2: ต้องพากัน
3: ยายน
2: ความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี
4: ้ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: Happy birthday to you
6: อือ

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
3: ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
7: เรื่องของการคมนาคมค่ะอาจารย์ทำไมรถไฟฟ้าแต่ละสายของกรุงเทพอะค่ะจึงมีหลายหน่วยงานหลายบริษัทและค่าโดยสารมันก็คนละระบบด้วยอะค่ะทำไมเราไม่สามารถทำให้มันเป็นโครงข่ายเดียวกันเหมือนระบบขนส่งของเมืองใหญ่ๆในหลายแห่ง
8: ก็ไม่จริงนะที่พูดในญี่ปุ่นนะที่โตเกียวนะผมบอกก่อนนะมีทั้งโตเกียวเมโทรแล้วก็มีรถไฟใต้ดินซึ่งเป็นสัมปทานสายต่างๆแล้วยังมี JR อีกนะไม่ใช่ว่าแต่ว่ามันเชื่อมถึงกันสามารถที่จะเชื่อมถึงกันได้ของเราเนี่ยมันตัดขาดเพราะเริ่มต้นเลยจริงๆรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยกทมเพราะไม่ต้องเวงคืนที
7: ่ค่ะ
8: ตัวเองใช้ปักเสากลางถนนงั้นน่ะใช่มั้ยไม่ต้องเวงคืนที่หลังจากนั้นเป็นรถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงินสายสีส้มสายสีม่วงเนี่ยอันนี้มีการจัดตั้งรฟม.ขึ้นมาก็ให้รฟม.เป็นคนทำคราวนี้ถ้าเกิดไปทำอะไรบนถนนไอ้โทษบนเส้นที่เป็นทางรถไฟเอาคนอื่นไปทำบนทางรถไฟมันจะได้หรือมันก็ต้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นคนทำใช่ไหม
7: เดี๋ยวมันมีปัญหาม
8: ันก็เลยเกิดมันก็เลยเกิดนะถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงไม่ว่าจะเป็นแดงเข้มหรือเป็นแดงอ่อนตัวก็ต้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเขาเป็นคนทำถูกไหมจะทำแล้วมันเจ๊งไม่เจ๊งอะไรก็อีกเรื่องนึง
7: ค่ะ
8: ถ้าเป็นต่อถ้าเป็นรถไฟที่รฟม.ทำสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีส้มซึ่งยังไม่เสร็จแล้วก็สีม่วงซึ่งกำลังทำทั้งเนี้ยไอเนี้ยของการรถไฟของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรฟม.ส่วนที่มาทำเพิ่มทีหลังแล้วเป็นรฟม.ด้วยแม้ว่าจะเป็นแบบที่เป็นโมโนเรลก็จะเป็นสายสีเหลืองกับสายสีชมพูในอนาคตมันจะมารวมกันให้รฟม.ทำอย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวข้างในเนี่ยจากหมอชิดไปอ่อนนุชเนี่ยรวมทั้งที่จากไอ้อะไรล่ะจากไอ้เนี่ยอะไรล่ะจากไอ้สนามกีฬาแห่งชาติไปบางว่าเนี่ยเมื่อหมดสัมปทานแล้วเขาจะโอนไปให้รฟม.หมด
7: ต้องโอน
8: มันคือทั้งหมดคือกทม.ไม่รับไว้ละต่อไปเนี่ยถ้าเป็นรถไฟฟ้าในกรุงเทพยกเว้นของการรถไฟฟ้าของการรถไฟประเทศไทยเนี่ยรฟม.เป็นคนทำแต่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะสัญญาสัมปทานมันยังไม่หมดอายุอย่างสายสีเขียวข้างในเนี่ยหมอชิดอ่อนนุชเนี่ยจะหมดปี2572รฟม.กทม.เขาก็รับโอนมาจากบริษัท BTS ที่เป็นคนทำแล้วเขาก็จะโอนไปที่รฟม.แต่จะชำระราคากันยังไงค่อยว่าอีกทีนี้ถ้าตรงนี้มันลงตัวซึ่งที่มันลงตัวได้ตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติขนส่งทางรางแล้วก็พระราชบัญญัติตั๋วร่วมซึ่งอันนี้มันจะมาจัดระบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่รัฐบาลทำเป็นนโยบายในเดือนมกราคมปี2570
7: ปีหน้าละค่ะ
8: ปีหน้าเราจะสามารถขึ้นต่อเชื่อมโดยจ่ายเงินค่าแรกเข้าครั้งเดียวแต่ว่าแต่รัฐบาลจะไปชำระจะไปชดเชยให้กับบริษัทต่างๆถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วเราจะมาต่อสายสีน้ำเงินเนี่ยเราต้องเสียค่าแรกเข้า2ครั้ง
7: เดิม
8: ของใหม่เนี่ยจะมีค่าแรกเข้าครั้งเดียวแล้วส่วนเขาจะชำระราคากันด้วย clearing house อะไรเนี่ยว่ากันอีกทีนึงมันก็จะตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยบัตรในการที่จะขึ้นรถไฟฟ้าก็จะเป็นบัตรที่ใช้งานได้เหมือนกันหมดไอ้บริษัทที่มันมีบริษัทของมันอย่าง BTS มันมี Rabbit เนี่ยมันก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งเพราะเงินมันอยู่ที่ตัวเองมันไม่อยากให้ไปไหนไอ้ทั้งนั้นไอ้แต่ในอนาคตเนี่ย
7: จะเป็นอันเดียวเลย
8: ในอนาคตเนี่ย
7: เป็นบัตร
8: เดบิต
7: ของธนาคาร
8: แต่ต้องเดบิตแบบที่มันมีอย่างนี้นะ
7: อ๋อสัญญาณเหมือนสัญญาณ Wi-Fi
8: contactless
7: ค่ะ
8: ถ้าอย่างเงี้ยจบไม่ต้องไปซื้ออะไรละลง
7: ค่ะโอเค
8: ซึ่งมันต้องทำระบบต้องทำระบบแต่เขายังเป็นเจ้าของสัมปทานอยู่เขาก็พยายามไม่อยากทำอย่าง BTS เขาบอกให้มาใช้ Rabbit แล้วเขาบอกว่าใช้ได้นะ EMV เนี่ย แต่แม่งเป็นช่องคนพิการแล้วแม่งมีอยู่ช่องเดียว
7: ค่ะ
8: ไอ้นี่มันก็เป็นความพยายามของคนที่เขาเป็นเจ้าของสัมปทานที่เขาก็ยื้อเต็มที่เนี่ยอีก3ปี72จบสำหรับแต่ส่วนต่อขยายนะไอ้นั่นมันเป็นของรฟม.อยู่แล้วจะโอนอะไรกันเนี่ยก็ว่ากันไปแต่มันมีเรื่องการจ้างวงจ้างวิ่งอะไรก็ว่ากัน
7: ค่ะแต่เอาเป็น
8: เคลียร์เคลียร์ไหม
7: เคลียร์ค่ะเคลียร์ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วสภาพัฒน
8: ์สภาพัฒน
7: ์เขามีหน้าที่อะไรและม
8: ี
7: อำนาจแค่ไหนเขาเป็นเพียงแค่คนทำข้อมูลและเสนอแนะรัฐบาลหรือสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศได้จริงอาจารย์
8: เขาเป็นคนเวอร์ลิฟายโครงการลงทุนต้องมาผ่านสภาพัฒน์ก่อนโดยเฉพาะการลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดต้องมาผ่านสภาพัฒน
7: ์
8: รัฐบาลไม่แน่ใจว่าโครงการจะไปได้ให้สภาพัฒน์ศึกษาความเป็นไปได้เขาจะเก่งเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เขาจะเก่งในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นคนดูแลข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เขาแถลงทุกไตรมาสเขาก็จะล่วงรู้ว่าอะไรควรไม่ควรจริงๆเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ในการวางกรอบโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ต่างๆเนี่ยเป็นตัวกรอบใหญ่เป็นลู่ใหญ
7: ่ค่ะ
8: ส่วนการวิ่งควงไปควงมาในลู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการปรับนโยบายและมาตรการเวลาที่หน่วยงานไหนจะเสนอทำอะไรเขาก็ต้องขอความเห็นไปถ้าสภาพัฒน์ก็บอกไม่ใช่ไม่ได้ก็ยากที่จะไปนะเหมือนอย่างตอนที่ทำไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตจำได้
7: นโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย
8: ดิจิตอลวอลเล็ตจำได้ไหมแบงค์ชาติบอกไม่ได
7: ้
8: สภาพัฒน์บอกไม่ได้ตาคุมานไม่แน่ใจอันเนี้ยเสร็จกระทรวงการคลังก็ยึกยักยึกยักยึกยักใช่ไหม
7: ก็คือหน่วยงานเหล่านี้เขาสภาพัฒน์ก็เป็นกรอบให
8: ้แล้วเขาเป็นคนเขาเป็นคนศึกษาความเป็นไปได
7: ้ค่ะ
8: ซึ่งอาจจะไม่ได้ศึกษาเองก็จ้างคนมาศึกษาเหมือนกันแต่น้ำหนักเขามีแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำของเขานะคือประเทศไทยต้องแยกนะบทบาทขององค์กรก็เรื่องนึงคนที่เป็นผู้นำองค์กรนั้นๆในเวลานั้นก็สำคัญถ้าแข็งมีหลักไม่ยอมฝ่ายการเมืองต้องฟัง
7: ค
8: ่
7: ะ
8: เราพูดถึงจตุสดมเรื่องเศรษฐกิจ4หน่วยสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแบงค์ชาติสภาพัฒน์4คนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่เป็นหน่วยงานนะในข้างบนใหญ่ๆซึ่งต้องใช้คน6คนในการตัดสินใจเนี่ยในการวางทางยาวเลยเกี่ยวกับการเงินการคลังของประเทศเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังเนี่ยมี6คน4คนเนี่ยเป็นคนที่ผมพูดเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นปลัดกระทรวงการคลัง4คนออนท็อปเป็นฝ่ายการเมือง2คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายกรัฐมนตรี6คนเนี่ยเป็นคนกำหนดกรอบใหญ่ในการใช้เงินของประเทศ
7: มัน
8: ก็มีทั้งบทบาทที่มีอำนาจด้วยแล้วก็ไม่มีอำนาจด้วยฝ
7: ่
8: ายประจำอ่ะเขา4ต่อ2นะ
7: คุ
8: ณต้องคิดว่าแล้วยิ่งบางวันเนี่ยนายกเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยก็เหลือ1ต่อ4เลย
7: นายกเป็นรัฐมนตรี
8: นายกเป็นรัฐมนตรีคลังคุณก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในฐานะรัฐมนตรีคลังนะ4 1ต่อ4เลย
7: คุณเศรษฐา
8: เนี่ยแกเป็นรัฐมนตรีคลังด้วย
7: เป็นนายกอ
8: ย่าลืมว่าแกเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นอาเจกผมอ่ะ
7: อาจารย์ขาใครเป็นคน
8: อาเจกผมคุณจำได้นะ
7: ค่ะ
8: คุณพิชัย
7: ใช่
8: ชุนหาวชิระ
7: อาจารย์ใครเป็นคนกำหนด

0: กฏว่าค่าไฟประเทศไทยควรอยู่ที่เท่าไหร่กระทรวงพลังงานกกพ.กฟผ.หรือว่ารัฐบาล
1: ค่าไฟควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.
0: กกพ.
1: กกพ.ซึ่งจะคำนวณเรื่องของค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าต้นทุนผันแปร FT แต่ออนข้อมูลที่เสนอโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เขา4เดือนมาถามเราทีว่าจะเอาสูตร1สูตร2สูตร2สูตร3สูตร4
0: เขาจะมีสูตรมาให้เรา
1: ใช่ใช่
0: เพื่อ hearing
1: ไม่แต่จริงๆอ่ะต้นจริงๆมันต้องมาอย่างนี้ว่าต้นทุนที่เป็นค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยอันนี้เป็นต้นทุนซึ่งมาจากเรื่องของค่าเชื้อเพลิงมันมาจากเรื่องของค่าเชื้อเพลิงเรื่องของลักษณะของการทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเอกชนแล้วก็สัญญาแล้วก็ที่กฟผ.เขามีต้นทุนไอ้นี่คือต้นทุน
0: ค่ะ
1: ต้นทุนต้องทำให้ต่ำสุดแล้วก็ความผันผวนเรื่อง FT เอามาเป็นตัวปรับสมัยก่อนไฟฟ้าถูกกว่านี
0: ้
1: แต่ตอนนี้ไฟฟ้าแพงกว่าเมื่อก่อนตอนนี้เราพยายามแคปไม่ให้เกิน4บาทพยายามอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
0: คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าใครเนี่ยมีบทบาทอย่างไรหน้าที่อย่างไรโอ้โหขอบคุณมากๆเลยสำหรับความรู้ในวันนี้นะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ 4 พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
2: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสองโมงทางช่อง9กด30เริ่ม26สิงหาคมนี้เมื่อมรดกทางธุรกิจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศึกแห่งสายเลือดคนหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมส่วนอีกคนคอยขัดขวางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและเงินทอง
2: ฉันเชื่อว่าทำธุรกิจการพนันขัดต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของชิวซึ
3: ชาร์ล็อต
1: พบกับความเข้มข้นดุเดือดเชือดเฉือนหักหลังกันอย่างเลือดเย็นของตระกูลเศรษฐีในซีรีส์เล่ร้ายมรดกเลือดวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้าทุ่มทางช่องเก้ากด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
5: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
6: เขาไม่ฆ่านะแม่นางสุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยเขาถูกคนตีจนสลบ
7: ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยข้าได้ไหม
8: ตีวิน

0: เจ้าข้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
1: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
2: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
3: จริงอ่ะ
2: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
3: ปิดกองคือยกเลิกการ
2: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแข
3: กดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
2: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
4: พบเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
5: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เช้าวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะ
0: เช้าวันนี้ตื่นมาผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังคงอารมณ์ค้างกันอยู่กับการแข่งขันเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน่าจะเป็น1เหตุการณ์ที่น่าจะทำให้คนไทยเนี่ยยิ้มได้ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เจอแต่เรื่องที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรทีเดียวนะน้องโอ๊ตนะ
1: เรากำลังพูดถึงทีมวอลเลย์บอลของสาวไทยเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมได้รับชมไหมคะเชื่อว่าไปตลาดไปที่ไหนจะได้ยินเสียงเฮดังมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าโอ๊ตดูตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปจีน
0: ค
1: ือวอลเลย์บอลทีมหญิงครั้งนี้เก่งมาก
0: ๆอันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกันเป็นอย่างยิ่งความพยายามกว่า20ปีน้องโอ๊ตครับในการที่อยากจะไปโอลิมปิกสักครั้งมันสำเร็จผลในปี2028ก็คืออีก2ปีข้างหน้าที่จะแข่งขันกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะไปดูผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยกันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าอยากจะให้เริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยเรื่องราวดีๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อวานถ้าหากใครที่ติดตามเนี่ยผมเชื่อว่าอารมณ์ค้างแบบเรา2คนอย่างแน่นอนส่วนใครที่อาจจะลืมติดตามว่าเอาเมื่อวานมีแข่งเหรอมาอัปเดตผลการแข่งขันกันหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งประเทศจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วไทยของเราเนี่ยสามารถฝ่าด่านอรหันต์ไล่ไปตั้งแต่รอบรองชนะเลิศนะน้องอด
1: ค่ะ
0: รอบรองชนะเลิศเราสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้ซึ่งตอนนั้นใครก็มองว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เป็นไปได้เพราะว่าไอ้ช่วงรอบแรกเนี่ยเราเจอตั้งแต่เกาหลีใต้ไปแล้วอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าเราจะสามารถที่จะแข็งแกร่งจนผ่านมาได้แล้วมันก็ผ่านมาจริงๆจนกระทั่งมาเจอญี่ปุ่นแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพอย่างประเทศจีนโอ้โหทุกสำนักมองว่าจีนเนี่ยเป็นต่อทั้งเรื่องของอันดับเรื่องของส่วนสูงต้องบอกก่อนส่วนสูงนะคุณผู้ชมจีนเนี่ยค่าความสูงเฉลี่ยอยู่ที่187เซนติเมตรไทยของเรา177เซนติเมตรแค่ส่วนสูงเนี่ยก็เป็นรองกันพอสมควรแล้วรวมทั้งอันดับโลกแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาจีนเป็นแชมป์เก่า13สมัยน้องโอ๊ตครับไทยเรา3สมัยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าใครได้ชมเกมญี่ปุ่นเนี่ยจะพอเห็นแนวเลยว่าเราฟอร์มดีมากตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วก็มีลุ้นนะคะตัวโค้ชเองก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าแข่งกับจีนเมื่อวานนี้เนี่ยยังไงก็มีลุ้นก็เลยนี่เป็นภาพที่